0: ิกาพฤหัสบดีนี้เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญห้องโลกกว้าง 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะ
1: จากนี้ไปฉันจะออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อพบปะผู้คนเรียนรู้ว่าพวกเขากินอยู่ยังไงให้ความสำคัญกับสิ่งใดในชีวิต
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ทีแต่มุ่นงูแต่พอแต่ไม่เอ็นนะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7 48 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
3: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
4: นู่นบังเกิดอ่ะ
3: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทำกินไม่ได้
5: โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนมีสิไรหรอ
2: ปราบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้เอา
3: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
2: ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
6: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16 กรกฎาคมนี้3 ทุ่มครึ่ง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายเรื่องโถมกระหน่ำเข้าไปยังรัฐบาลในครม.นายกอนุทินนะคร
1: ับ
0: จริงๆแล้วเรื่องของการปรับครม.เนี่ยมีการวิเคราะห์มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้หลังจากที่นายกบอกว่าเดี๋ยวจะตัดเกรดรัฐมนตรีนะครับก็ใครที่ไม่ผ่านก็อาจจะต้องมีการปรับครม.กันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะปรับครม.แต่ว่าโอ้โหจากเรื่องของเรื่องราวทั้งเรื่องของการบริหารงานของกระทรวงต่างๆรวมไปถึงเหตุบ้านการเมืองต่างๆนานาทำให้เรื่องของการปรับครม.เนี่ยกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งนึงนะ
1: ครับจริงๆเราก็คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาปรับนะแต่ว่าตอนนี้สามารถตัดเกรดเบื้องต้นได้มิดเทอมยังมีเวลาอีกครึ่งเทอมนะครับให้ได้รุยกันสำหรับบรรดารัฐมนตรีที่กลัวว่าโลกจะลื
0: ม
1: นะครับจริงๆโลกไม่ลืมท่านหรอกแต่ผลงานเป็นตัวชี้วัดอะไรทำนองนี้อีกเรื่องนึงที่ตามต่อเรื่องของเหตุไฟไหม้นะครับเราต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห
0: ์
1: เรื่องนี้ไม่เคยขาดเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มันจะต้องมีหลายมิติที่เราจะต้องคุยกันต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทุจริตจริงๆนะผมเห็นช่วงนี้หลายคนคุยกันเรื่องพี่ใครอ่ะนึกออกใช่ไหมพี่เป็นใครครับคือ

0: ามารถใช้คำว่าเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่การล้อมคอกจะประสบความสำเร็จสักทีนะฮะ
1: มีประเด็น2เรื่องใหญ่ที่เป็นคำถามของผู้คนนะครับคือ1เนี่ยทำไมจึงเปิดร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่ไม่ใช่โซนนิ่ง
0: ครับ
1: ทำไมสามารถที่จะเปิดให้บริการได้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้งแล้วยังจะหยุดอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรหรือเปล่าหรืออย่างไรนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีอะไรขยับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะปล่อยเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อไปหรืออย่างไรนี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะมาคลี่ปมกันในวันนี้ครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับที่การตรวจสอบร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปตรวจสอบต่อเนื่องนะครับ
2: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจจะอยู่บริเวณด้านบนเวทีเพดานเวทีแถวๆเวทีนั่นแหละ
2: ครับ
0: เพราะว่าเขาพบว่าไฟเนี่ยมีรัศมีที่รุนแรงมาก
2: ๆ
0: อยู่ที่ด้านหลังนั่นหมายความว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นใกล้กับไม่ใช่ใกล้สิต้องใช้คำว่าฝั่งเดียวกันกับประตูทางเข้าทางออกหลัก
2: มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียมากขนาดนี้หรือเปล่านะครับทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินนะครับและอีกด้านหนึ่งทางตำรวจก็เรียกพยานเนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับมีความกังวลใจของผู้เสียหายหลายๆคนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับว่าจะล่าช้าจะไม่ทั่วถึงนะครับไปดูหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินครับแล้วก็ให้ข้อมูลประกอบสำนวนคดีนะครับผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาเล่าบอกว่าช่วงเกิดไฟไหม้ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือนเลยนะฮะมีเพียงเสียงคนที่ตะโกนบอกแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่เห็นระบบสปริงเกอร์ที่ทำงานในร้านครับ
3: เห็นอะไรนะครับเห็นแต่ควันออกมาเฉยครับ
4: ควันออกมาตรงไหนครับ
3: ตรงเพดานครับ
4: เพดาน
3: ครับ
4: หลังจากนั้นนะ
3: หลังจากนั้นมันก็มีควันนั่งประมาณ3หรือ4วินาทีแหละควันก็มาแล้วครับคว
4: ัน
3: ควันดำมาเลยครับแล้วก็ไฟตามมาครับแล้วก็จังหวะนั้นมันก็ดับมืดไปหมดเลยไม่เห็นอะไรแล้วครับ
4: แล้วเราวิ่งหนีออกมาทางไหนครับ
3: ออกมาทางประตูลูกอมครับ
4: ประตูลูกอม
3: ใช่
4: ประตูห้องน้ำ
3: ใช่ครับ
4: ตอนนั้นมันเปิดอยู่แล้วไหม
3: มันเปิดแล้วครับเพราะว่ามันมีพี่กาดคนหนึ่งอยู่ครับเขามาส่องไฟฉายให้ครับ
4: ส่องไฟฉายคือให้สัญญาณ
3: ใช่ครับ
4: มีคนวิ่งไปตรงนั้นเยอะไหมครับ
3: เยอะครับแบบว่าแบบเดินกันแบบไม่ได้เลยแหละครับแบบโดนแบบเสียสีกันเลย
0: ตอนนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของบรรดาครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางไปติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนที่สน.พหลโยธินนะครับเป็นเจ้าของท้องที่ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตบางคนก็ยอมรับว่าเขากังวลเรื่องของมาตรการในการเยียวยาคือการเยียวยาของภาครัฐก็ส่วนหนึ่งของเจ้าของร้านนะครับของทางร้านเองเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งทางร้านเนี่ยเบื้องต้นเขาช่วยเหลือเงินค่าชาปนกิจศพละ 10,000 บาทครอบครัวบางครอบครัวก็บอกว่ามันไม่พอค่าจัดงานศพว่ากันตรงๆถ้าเกิดว่าหลายครอบครัวเองก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อที่จะมาเป็นค่าทำศพนะครับแล้วก็เบื้องต้นเองมีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ช่วยเหลือเงินชาปนกิจศพไปราวๆ 20,000 บาทแต่ว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นความกังวลของบรรดาครอบครัวครับถ้าเราข้ามไปดูความเคลื่อนไหวที่จุดเกิดเหตุเราจะเห็นว่าตลอดตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันจันทร์นะฮะจนถึงวันนี้เลยนะทีมพิสูจน์หลักฐานทีมผู้เชี่ยวชาญยังเข้าไปตรวจสอบต่อเนื่องเมื่อวานทีมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วสทครับเข้าไปตรวจค้นภายในร้านด้วยเหมือนกันเอาว่ารถติดอ่ะรถติดเลยเพราะว่ารถไม่ได้รถติดเพราะท่านเข้าไปตรวจนะหมายถึงว่าช่วงที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้เนี่ยเส้นนั้นนะฮะจากเส้นรัชดาลาดพร้าวไปเนี่ยบางคนอาจจะชะลอดูมั้งมันก็เลยมีเรื่องของการจราจรติดขัดกันบ้างเมื่อวานในวสทตรวจในร้านจุดที่มีการสันนิษฐานว่าเป็นต้นเพลิงอย่างที่ผมเล่าจุดหนึ่งก็คือบริเวณด้านบนเวทีและด้านหลังเวทีนะครับรวมถึงการตรวจสอบการใช้วัสดุว่าเหมาะสมหรือเปล่าด้วยซึ่งวันก่อนคุณรัตนกรโต๊ะหมัดผู้สื่อข่าวของเราเพิ่งจะนำเขาเรียกว่าอะไรฉนวนกันเสียงใช่ไหมมาพิสูจน์ดูว่าเนี่ยของแพงกับของถูกของคุณภาพกับของไม่คุณภาพเนี่ยเวลาติดไฟโอ้โหมันพรึบพรับต่างกันนะ
2: ครับทีนี้พอเข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุนะครับหนึ่งในทีมวิศวกรเขาก็บอกว่า

0: ว่าบริเวณเหนือฝ้าเพดานเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับจุดนั้นเนี่ยไปพบการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วด้วยกันแล้วพอเปิดฝ้าเพดานออกมาตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างเลยครับทำให้เกิดความสะสมของความร้อนแล้วก็เกิดแรงดันภายในนะครับทีนี้เมื่อโฟมฉนวนกันความร้อนมันลุกไหม้ก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงครับส่งผลให้ก๊าซจากการเผาไหม้เนี่ยสะสมอยู่ภายในอาคารจุดนั้นเนี่ยไปสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนที่เขาบอกว่าแม้ได้กลิ่นฉุนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแสบจมูกมากนะครับซึ่งสารโฟมที่เคลือบนี้เนี่ยจะได้มาตรฐานหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องไปมีการพิสูจน์ลักษณะของการลุกไหม้แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของร้านมีการฉีดพ่นโฟมหนาประมาณ2นิ้วนะฮะแต่ว่าบริเวณหน้าเวทีและบาน้ำเนี่ยมีการฉีดพ่นหนาประมาณ3นิ้วแล้วก็เคลือบทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะ
1: การที่เราบอกว่าเราใช้โฟมที่ไม่เขาเรียกว่ามันจะมีปุ่มที่บอกว่าใส่สารหน่วงไฟใช่ไหมสารหน่วงไฟติดไฟยากจริงๆแล้วพวกตระกูลโฟมที่เรามาใช้เนี่ยมันติดไฟยากหมายถึงว่าเขาทดสอบที่ความร้อนอุณหภูมิระดับหนึ่งมันไม่จุดติดแล้วไม่ลามไฟแต่พวกนี้มันคือ combustible ก็คือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ดีเชื้อเพลิงหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่มีความร้อนสูงเกินกว่าการทดสอบมันก็จะลุกไหม้แต่ตรงนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาใส่สารหน่วงไฟหรือไม่ใส่นี่คือต้องเอาเข้าแลบทดสอบนะคะค่ะ
2: คุณบุษกรเขายังพูดถึงการผสมสารหน่วงไฟในโฟมนะครับคือมันช่วยชะลอการลุกติดไฟได้จริงๆคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะช่วยในระดับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ในการทดสอบแต่ถ้าเกิดว่ามันมีไฟไหม้มีเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ทดสอบไว
0: ้
2: ค่าที่เขาช่วยได้เนี่ยโฟมก็ไหม้อยู่ดีครับแล้วกลายเป็นเชื้อเพลิงด้วยที่อันตรายกับบรรดาคนที่หนีวิ่งหนีอยู่ที่พื้นด้านล่างก็คือโฟมหยดลงมาก็เผาไหม้อีกนะครับความคืบหน้าของคดีครับมีรายงานการตรวจสอบเอกสารเส้นทางการเงินของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับมีคนเกี่ยวข้อง4คนเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมายเนี่ย2คนเจ้าของที่กำลังบาดเจ็บก็คือ1ใน2คนที่ว่านะครับตอนที่เกิดเหตุแล้วเราบอกเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนสุดท้ายมีรายงานว่าบาดเจ็บอยู่รักษาในห้อง ICU 1คนนะฮะแล้วก็มีคุณแม่ของเจ้าของร้านเป็นอีก1ท่านนะครับยังมีกลุ่มหุ้นส่วนหุ้นลมอีก2คนซึ่งตำรวจทราบตัวแล้วหุ้นลมเนี่ยสงสัยจริงๆว่าใครเพราะว่าอันนี้ผมพูดตรงๆนะบรรดาคนที่เปิดร้านสถานบันเทิงเหล่านี้หลายคนมักจะพยายามหาหุ้นลมเป็นคนมีสีไม่รู้ว่าร้านนี้ใช้บริการด้วยหรือเปล่า
0: เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านไปยัง4คนที่ว่านี้นะเพื่อที่จะดูการไหลเวียนของเงินว่าถูกโอนย้ายไปไหนบ้างโดยเฉพาะเงินที่โอนเข้าบัญชีของเจ้าของร้านผู้เป็นแม่แล้วก็หุ้นส่วนอีก2คนล่ะครับว่ามีจำนวนเงินเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยตำรวจเดี๋ยวจะนำเส้นเงินเหล่านี้ล่ะครับไปผนวกเข้ากับหลักฐานอื่นๆเพื่อที่จะดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเบื้องต้นมีผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะถูกดำเนินคดี3ข้อหาเดิมแล้วก็อาจจะแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมด้วยในเรื่องของความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่รวมถึงคดีแพ่งที่อาจจะต้องชดใช้ความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะ
2: คุณผู้ชมใน TikTok Live ครับคุณบุญสมแสดงความเห็นว่าคุณนักข่าวครับมีตังทำอะไรก็ได้นะฮะผิดก็กลายเป็นไม่ผิด เข้าใจว่าประชดแต่หลายคนเวลาประชดแบบนี้ในช่วงนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันสะท้อนความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศมากๆนะครับคุณบุญสมผมเห็นหลายคนแสดงความเห็นอย่างนี้แหละกลัวว่าเดี๋ยวคดีนู้นจะหลุดเดี๋ยวคดีนี้จะรอดแต่คดีนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเกินกว่าที่จะมีใครพ้นเงื้อมือของความยุติธรรมไปได้แต่อย่างที่บอกครับมันต้องไปไกลกว่าแค่หาสาเหตุไฟไหม้ได้ยังไงนะฮะหาสาเหตุว่าใครจะช่วยเหลือเยียวยาเท่าไหร
0: ่ครับ
2: คือเรื่องนี้มีข้อสังเกตถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดร้านจดทะเบียนประเภทหนึ่งแล้วมีการดัดแปลงจดเป็นร้านอาหารแล้วไปดัดแปลงเป็นผับตื๊ดแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจเจอหรือเปล่าหรือว่าคุณหลับตาข้างหนึ่งหรือตอนที่คุณไปตรวจเขาก็เอาผักชีมาโรยหน้าหลอกตาคุณหรือยังไงมองไปถึงขั้นทุจริต
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกพูดถึงเลยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับและพี่ประจักษ์ครับ ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะถอดบทเรียนเพื่อที่จะป้องกันเหตุได้ซ้ำเลยนะฮะถึงได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเรื่อยๆแบบนี
3: ้แสดงว่าบทเรียนนี้ถอดยากมากนะครับเพราะมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วก็ยังถอดไม่ได้สักทีครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกรณีที่เกิดขึ้นอย่างที่เรียนเอาไว้ครับมันไม่ใช่เพียงแค่เกิดคำถามว่าตกลงทำไมไปเปิดเป็นร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำไมไม่เปิดเป็นสถานบริการซึ่งก็จะมีกฎหมายอีกฉบับที่จะต้องเข้าไปดำเนินการหรือแม้แต่ทำไมจึงไปเปิดที่เขตจตุจักรซึ่งอยู่นอกโซนนิ่งไม่ใช่โซนนิ่งสำหรับสถานบันเทิงแต่คำถามมันใหญ่มากกว่านั้นครับคำถามก็คือว่าแล้วทำไมปล่อยให้เรื่องราวอย่างนี้โศกนาฏกรรมอย่างนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมไม่มีใครเห็นไม่มีใครริไม่มีใครอ่านที่จะเข้าไปแก้ไขมันเป็นความบกพร่องผิดพลาดเป็นเรื่องเล่อเล่อของผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หรือทั้งสองฝ่ายรวมกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับหุ้นลมอย่างที่คุณอุรชัยว่าไว้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับกับโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวอย่างที่คุณอนุชาเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้แตกต่างไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มอลเทนบีเมาท์เทนบีอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ครับครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต26รายบาดเจ็บอีกครึ่งร้อยครับสาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือขออนุญาตในการเปิดเป็นร้านอาหารขายเครื่องดื่มไม่ได้เปิดเป็นสถานบริการคล้ายกันเลยนะครับมีการดัดแปลงพื้นที่กลายสภาพเป็นจุดอับทึบครับประตูทางออกถูกปิดถูกล็อกด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าเกรงว่าคนจะเข้ามาใช้บริการโดยฟรีๆไม่จ่ายตังค์นอกจากนี้ครับวัสดุที่ใช้บริเวณฝ้าเพดานหรือผนังกลายเป็นวัสดุไวไฟครับนี่มันคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งเลยครับยังไม่นับรายละเอียดอื่นๆนะครับสำหรับผับ2แห่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูครับซานติก้าผับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2552ที่หลายคนตื่นขึ้นมาปั๊บปรากฏว่าได้ยินข่าวคราวนี้ครับเป็นการรับปีใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซานติก้าผับเอกมัยซอย9ในเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับมีผู้เสียชีวิต67รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก100กว่านะครับนี่มันเป็นเรื่องเป็นผลพวงจากเรื่องของการเปิดให้ผู้คนนะครับนับแล้วเนี่ยครึ่งค่อนพันเข้าไปแออัดยัดเยียดอยู่ในพื้นที่แคบๆพื้นที่จำกัดครับในช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และช่วงใกล้จะถึงเวลาเคาน์ดาวน์มีการแจกไฟเย็นให้คนที่เข้าไปร่วมเฉลิมฉลองได้ไปจุดนะครับแจกไฟเย็นยังไม่พอแจกพลุกระดาษมีเอฟเฟคดอกไม้เพลิงหน้ากลองชุดพอจุดขึ้นในช่วงของเคาน์ดาวน์ครับปรากฏว่ามันพุ่งขึ้นไปชนเพดานนะครับกลายเป็นว่าวัสดุที่ทำอยู่เป็นซุ้มเพดานด้านบนเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นครับเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ต้อนรับปีใหม่นะครับกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนยังจดจำไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นครับไฟดับไม่มีไฟส่องแสงสำหรับนำทางไปสู่ทางออกครับประตูซึ่งถือได้ว่าน่าจะเป็นที่พึ่งได้ประตูข้างทั้งสองทางความกว้างไม่ถึง1เมตรครับเกิดภาวะที่หลายคนเรียกว่าเป็นภาวะของการหนีตายของผู้คนนะครับพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดนะครับก็ไปเหยียบทำให้หลายคนเนี่ยไปต่อไม่ได้คนที่เหยียบก็ไปต่อไม่ได้ก็มีครับเพราะว่าสุดท้ายประตูทางออกมันไปต่อไม่ได้มีการไปพบผู้คนเสียชีวิตเรียงรายทับซ้อนกันอยู่บริเวณบันไดทางออกจำนวนมากไม่ได้ต่างจากโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างที่เราเห็นครับพูดถึงซานติก้าผับต้องพูดถึงเยอะหน่อยครับเพราะตอนที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญครับถ้ามีการกล้าที่จะถอดบทเรียนกล้าที่จะสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแม้มันเกิดขึ้นครับเพราะในชั้นสืบสวนสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมมีเรื่องที่น่าทึ่งไปมากกว่านั้นครับก็คือซานติก้าผับนอกจากจะไม่ได้ขออนุญาตนะครับเปิดสถานประกอบการนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ตามที จดทะเบียนเป็นเพียงแค่ที่พักอาศัยส่วนบุคคลครับแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห้ามเปิดสถานบริการแบบไนท์คลับครับ

ไม่เพียงเท่านั้นครับปลอมแปลงลายเซ็นของสถาปนิกไม่เคยผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเลยครับมันมีคำถามตามมาบอกว่าไอ้มันเล็ดลอดหูตาของเจ้าหน้าที่ไปได้อย่างไรตอนนั้นสิ่งที่น่าสนใจครับกูรูด้านสถานบันเทิงอย่างคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นี่ออกโรงมาเปิดประเด็นที่คนทั่วไปไม่รู้มาก่อนครับคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาบอกว่าซานติก้าผับไม่ได้ขออนุญาตสถานบริการที่ถูกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายยังมีการหลีกเลี่ยงเรื่องการใช้อาคารมีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมายหลายประเด็นหลายเรื่องครับตอนนั้นหลายคนเพิ่งรับรู้รับทราบนะครับว่าสถานบริการแบบนี้ต้องมีใบอนุญาตแบบไหนแล้วไม่มีใบอนุญาตแล้วเปิดได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้คนตั้งประเด็นคำถามตั้งแต่ตอนนั้นคุณชูวิทย์เนี่ยก็ให้คำอธิบายนะครับบอกว่าสถานบริการโดยทั่วไปจำนวนไม่น้อยเลยครับก็ใช้วิธีการนี้แหละก็คือขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้ขอจดทะเบียนเป็นสถานบริการซึ่งต้องใช้กฎหมายที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นคุณชูวิทย์ใช้คำว่านี่เป็นวิธีการที่เจ้าของหรือกลุ่มทุนมักใช้เลี่ยงบาลีในการขออนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบกติกาต่างๆที่มากมายนี่มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องในรายละเอียดมีลงลึกลงไปเพิ่มเติมนะครับสำหรับพรบสถานบริการมีตั้งแต่เรื่องเวลาในการเปิดปิดเรื่องระบบความปลอดภัยที่ต้องได้มาตรฐานนะครับตามพรบที่กำหนดเอาไว้การควบคุมจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการนอกจากนี้ครับยังรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดประเด็นบอกว่าการเปิดผับเถื่อนมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการจ่ายสวยกับเจ้าหน้าที่เพราะจ่ายสวยกับเจ้าหน้าที่การตรวจสอบก็จะละหลวมเมื่อเกิดความละหลวมถึงวันนึงก็เกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันนะครับอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นกับโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนะฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่าอยู่ณขณะนี้คำถามที่เกิดขึ้นทันทีครับก็คือมันเกิดขึ้นอีกแล้วหรือทำไมจึงปล่อยปละละเลยเกิดขึ้นแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นใครนี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นไม่ใช่คำถามใหม่ครับเป็นคำถามเก่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วก็เคยเกิดคำถามนี้ครับคราวนี้ถ้าลองย้อนไปดูในรายละเอียดของกฎหมายเราก็พอที่จะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งทำไมผู้ประกอบการจึงพยายามที่จะเลี่ยงขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นครับเพราะว่าเรื่องของร้านอาหารนะครับที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแค่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ4หน่วยงานเป็นสำคัญแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุขครับถัดมาครับการขออนุญาตจำหน่ายสุราต้องอยู่ภายใต้กรมสรรพสามิตของกระทรวงการคลังครับที่จะเป็นผู้ออกใบอนุญาตและจัดเก็บภาษีและยังมีใบอนุญาตสถานประกอบการกรณีเป็นร้านอาหารนี่ก็อยู่ภายใต้การกำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอปท.ในรูปแบบต่างๆในต่างจังหวัดถ้าเป็นในกรุงเทพก็จะอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการขออนุญาตสถานบริการครับจะต้องมีใบอนุญาตสถานบริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับไม่ว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครสุดท้ายโดยสายงานก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยอยู่ดีนั่นแหละครับนี่แหละมันจึงกลายเป็นประเด็นที่มาที่ทางพรรคประชาชนครับโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเกิดช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายทั้งในเรื่องของตัวบทกฎหมายเองทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีแนวทางในการที่จะเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งครับเพราะว่าณปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีครับอำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในมุมของพรรคประชาชนบอกว่าถ้ามีการถ่ายโอนอำนาจไปให้ท้องถิ่นนะครับอาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งการกำกับดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยโดยท้องถิ่น

0: าจะทำได้ทั่วถึงมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้ซึ่งในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรไม่รู้ครับอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือเท่าเดิมก็ได้ครับแต่ถ้ามองในเชิงบวกนี่ก็คือการขยับหาแนวทางหาวิธีการในการที่จะนำมาแก้ไขป้องกันไม่ให้เรื่องของไฟไหม้สถานบันเทิงร้านผับร้านบาร์มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็มีการขยับเป็นการพูดถึงแนวทางทางออกเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายและยังจะปล่อยเอาไว้ไม่ยอมขยับไม่ยอมทำอะไรอย่างนั้นหรือนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับเรื่องประเด็นโครงสร้างก็ดีเรื่องความรับผิดชอบก็ดีเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งครับมีความสำคัญมากคนที่รับผิดชอบคนที่เป็นปลายทางของเรื่องยังไงก็หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับถ้าสื่อจะไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถามแบบตรงๆครับบอกว่าจะแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกหรือไม่ปรากฏว่าคำถามนี้ไปกระตุกอารมณ์บ่อจอยของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินทันทีนะครับจึงได้เห็นการตอบโต้กับสื่อนะครับนะฮะโดยซัดกลับบอกว่าสื่อเนี่ยตั้งคำถามที่ไม่มีเหตุไม่มีผลตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อให้เกิดอารมณ์เป็นคำถามที่ไม่ควรถามและควรจะต้องเป็นมืออาชีพมากกว่านี้มีการออกลูกสำทับด้วยนะครับถ้าจะมองว่าเป็นการข่มขู่ปนอยู่ในทีนิดๆก็สามารถที่จะมองได้ก็คือนี่หลายครั้งแล้วนะครับคำถามสำคัญอย่างที่เรียนไว้ครับถ้าไม่ถามคำถามนี้ต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะถามใครครับแทนที่ท่านจะตอบเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มั่นใจได้อุ่นใจว่าวิธีการในการดําเนินการซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะหน้ากับเรื่องระยะยาวจะแก้ไขจะดําเนินการสร้างหลักประกันที่ชัดเจนอย่างไรกลายเป็นยังเป็นปมปริศนาเพิ่มมากขึ้นว่าตกลงจะเอายังไงใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้เรื่องไฟไหม้โรงเรียนนราธิวาสยังอยู่ในช่วงของชุลมุนชุลเกกันต่อไปนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งแล้วก็อดที่จะคิดไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในต่างประเทศในต่างประเทศในยุโรปหรือในเอเชียอย่างเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นไม่แน่ครับคำตอบคำอธิบายจากระดับผู้นำหรือระดับคนที่มีอำนาจสูงสุดในการดูแลกับหน่วยงานนั้นอาจจะมีความชัดเจนมากกว่านี้อย่างที่เราได้เห็นข่าวคราวปรากฏในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับไปดูความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งนะครับมีประธานศาลรัฐธรรมนูญท
1: ่
2: านใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีมติเลือกท่านอุดมสิทธิวิรัชธรรมเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะครับก็เป็นผู้ที่ก้าวขึ้นสู่เก้าอี้สูงสุดขององค์กรแน่นอนตอนนี้หลายๆฝ่ายจับตามองนะครับเพราะว่าการจับตามองของพรรคของประชาชนนะครับตอนนี้หลายๆคนจับตามองหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเคยตกเป็นประเด็นนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นการวิจารณ์จากคำพูดเกี่ยวกับการยุบพรรคก้าวไกลถ้าหลายๆคนจำกันได
1: ้
2: นะครับแล้วก็ในจังหวะที่ตอนนี้ศาลเนี่ยก็ต้องพิจารณาคดีการเมืองสำคัญอีกหลายคดีที่รออยู่นะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติเลือกนายอุดมสิทธิวิรัชธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ครับแทนที่นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ที่ดำรงตำแหน่งมาครบวาระแล้วนะครับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่วุฒิสภาลงมติเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชนะครับเมื่อการประชุมวุฒิสภาครั้งที่24วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งก็นำไปสู่การประชุมร่วมกันของตุลาการทั้งชุดเพื่อที่จะเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะครับท่านอุดมเนี่ยถือว่าเป็น1ใน9ตุลาการที่ร่วมวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลเมื่อปี2567นะครับแล้วก็เคยตกเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้ก็คือคำพูดในเวทีสัมมนาหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญถ้ายังจำกันได้นะครับเวทีนี้เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบทดิ้งที่ท่านอุดมพูดก็คือพรรคประชาชนต้องขอบคุณผมที่ยุบ

0: พักทำให้ได้เงิน 20-30 ล้านบาทภายใน2วันเมื่อวานยังร้องไห้อยู่ยุบปั๊บไปเปิดพักใหม่จากน้ำตากลายเป็นเสียงหัวเราะยักไหล่แล้วก็ไปต่อนะครับนี่ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะครับรวมไปถึงเรื่องของจริยธรรมของตุลาการด้วยในครั้งนั้นนะ
1: ครับก้อนหินนี่ปลิวว่อนเลยผมจำได
0: ้ครับ
1: การตอบโต้แรงๆนี่มาเต็มโดยเฉพาะคุณรังสิมันต์โรมนะครับ ขออภัยบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตอนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์แรงพอสมควรคุณอุดมก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรตุลาการแล้วครับทีนี้ภาพจำที่ว่ามันอาจจะกลายเป็นแรงกดดันหรือเปล่าในการทำหน้าที่ประธานศาลโดยเฉพาะในคดีทางการเมืองซึ่งอย่างที่คุณอนุชาบอกมีรอต่อคิวอยู่อีกเยอะครับแล้วหลายคนยังรอปลายทางอยู่นะฮะมีทางฝ่ายประชาชนคอการเมืองเริ่มที่จะขุดฟอร์มการเล่นในอดีตไม่ใช่ฟอร์มการเล่นผลงานติดแหมดูบอลโลกผลงานในอดีตนะครับคดียุบพรรคก้าวไกลคุณอุดมก็ลงมติยุบพรรคนะฮะคดีถอดถอนคดีคุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกคดีคุณยิ่งคุณแพทองธารพ้นจากตำแหน่งนายกคุณอุดมลงมติพ้นตำแหน่งนายกทั้ง2กรณีคดีพรก.กู้เงิน400ล้านบาทคุณอุดมลงมติไม่ขัดรัฐธรรมนูญจริงๆมีคนย้อนไปถึงยุคลุงตู่ด้วยนะครับไอ้คดีวาระนายก8ปีเนี่ยอันนั้นก็ลงมติว่าไม่มีปัญหาเหมือนกันรอดคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยนะโอ้นี่ย้อนไปไกลนะตอนนั้นที่คนขุดกันว่ามีคดีค้างเก่าจากที่ออสเตรเลียไงคุณอุดมก็ลงมติว่าไม่ขัดต่อจริยธรร
0: ม
1: นะครับหลายคนก็เลยมองว่าโอ้โหมีความชัดเจนหรือเปล่าคือหลายคนมองการวินิจฉัยในทางกฎหมายของคุณอุดมไปผูกโยงกับปมขั้วทางการเมืองนี่แหละที่มันที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วมันจะกลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองของคุณอุด
0: ม
1: ในการทำหน้าที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญณปัจจุบันนี้ด้วยหรือเปล่า
0: เอาเฉพาะคดีความที่เกี่ยวข้องกับทางฝากฝั่งของครม.นะครับฝากฝั่งของรัฐบาลรวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยก็มีหลายคดีที่รอการพิจารณาอยู่นะครับก็จะต้องติดตามดูนะครับว่าผลของคำวินิจฉัยเนี่ยจะออกมาในแนวทางไหนแต่อย่างที่บอกไปมันมีหลายคดีความที่กำลังถาโถ
1: ม
0: ทั้งเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินด้วยแล้วก็คดีความที่ถูกผูกโยงถูกเกี่ยวข้องด้วยมันก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนวิเคราะห์กันไปว่าในทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะเห็นการปรับครม.ในเร็วๆนี้อ่ะตอนนี้2เดือน3เดือนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการปรับอย่างที่นายกบอกแต่อีกสัก4เดือน5เดือนเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะไปถึงขั้นนั้นเพราะว่านายกก็พูดแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการประเมิน KPI ของรัฐมนตรีในครม.นะ
1: ครับคือคักมากเลยช่วงนี
0: ้ครับ
1: นะครับตอนนี้3เดือนแล้วโดยประมาณ
0: ครับ
1: ถ้าอีก3เดือนก็เป็น6แล้ว
0: ถ้าเป็น
1: ค่ายสีแดงนี่คนก็จะมองว่าถึงเวลาแล้วล่ะแต่ของค่ายสีน้ำเงินเราไม่รู
0: ้ครับ
1: บวก3เดือนไหม4เดือน5เดือนตอนนี้หลายคนก็เริ่มที่จะวิเคราะห์กันแล้วนะครับว่าการปรับรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีครั้งถัดไปที่เกิดขึ้นแน่ๆมีใครบ้างที่มีแนวโน้มจะหลุด
0: ม
1: ีใครบ้างที่ผลงานยังไม่ถึงเป้าและต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการกระเตื้องคะแนนนิยมบางคนมองเป็นเรื่องแบบสีสันการเมืองเป็นเรื่องบันเทิงที่ซุกซ่อนอยู่ในข่าวการเมืองอย่างเช่นไหนดูหมอดิดูโหนทำนายทายทักหน่อย
0: ดวงเมือง
1: ดวงคุณยังดีอยู่หรือเปล่าหมายถึงดวงครม.ดวงครม.ยังดีอยู่หรือเปล่านะครับก็จะมีสื่อมวลชนอาวุโสครับคุณฟองสนานจามอนจันนี่ก็เป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุด้วยคุณฟองสนานนี่คอข่าวการเมืองหลายคนจะคุ้นเคยในชื่อป้าฟองป้าฟองโหนสมัครเล่นเรานักข่าวเราก็เรียกพี่ฟองนะครับคือคุณฟองสนานเขาชอบแบบดูลัคนาราศีดูโหนอะไรทำนองนี้เอามาฝากกันแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันต่อนะคุณผู้ชมว่าแนวโน้มการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยในทางโหราศาสตร์เขามองแบบนี้นะแล้วในทางการเมืองเนี่ยเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันว่ามันจะเป็นแบบไหนเชิญฮะ
2: มีคนปล่อยข่าวว่าเขาเตรียมตัวสำรองไปแล้วก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็นั่งดูดวงท่านนะคะยังไงก็คงไม่มีใครทำอะไรท่านได้ภายในวันเกิดท่านปีนี้ค่ะคือ13กันยาใช่ไหมคะท่านเกิด13กันยาใช่ไหมใช่ค่ะภายในวันเกิดท่านดาวประจำตัวท่านยังเป็นสีจรอยู่สีดาวประจำตัวเป็นสีนี่ทางโหรเนี่ยสรรเสริญนักก็คือ ักจันสุริยาพิพาทอาภาแม้เป็นไข้หนักจักหายป่วยก็หายแล้วก็สีสมรักทายหมายหากมีเชื้อสายขุนนางจะนั่งกินเมืองท่านได้กินเมืองได้เป็นนายกเลยกินเมืองไม่ใช่คอร์รัปชันนะมันเป็นภาษาก่อนสมัยก่อนไม่ว่าดวงท่านนายกจะยังเจ๋งขนาดไหนภายในวันเกิดปีนี้มีลางออกมาที่ป้าคำนวณไว้ว่าจะต้องมีการปรับครม.หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือ24ถึง28กรกฎาคม69ปีเดือนนี้แหละจะมีลางบ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาในรัฐบาลรัฐบาลจะคล้ายคนท้องอืดอึกอักอึกอักอึกอักละเริ่มแล้วพระเสาไม่เดินหน้าพระเสานิ่งลูกพระเสามนแล้วก็ระวังหน่อยช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับต่างประเทศเพราะว่าพระเสามนนั้นทายว่าศึกมีตำราอัฏฐสาลินีบอกอาจจะมีปัญหากับต่างประเทศนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไร
1: ที่พี่ฟองว่ามาเนี่ยวิเคราะห์กันในทางการเมืองมันก็มีที่มาที่ไปทั้งนั้น
0: แล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ปัญหามันรุมเราเยอะเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าบางคนบอกว่าโอ๊ยนายกดวงแข็งยังไงเดี๋ยวก็ฝ่าฟันไปได้นะครับก่อนหน้านี้ก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆทางการเมืองแต่หลายๆคนก็ตีความนะครับอย่างพี่ฟองเมื่อสักครู่นี้พี่ฟองฟันธงเลยใช่ไหมคุณอัชราว่าอย่างไรเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันจะเปลี่ยนในช่วงเวลาไหนเท่านั้นเอง
3: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่พี่ฟองนะคือคนส่วนใหญ่มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างนั้นเหมือนกันว่าในสถานการณ์การเมืองของรัฐบาลชุดนี้เป็นแบบนี
0: ้
3: ก็น่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะ
0: แต่ช่วงเวลาไหนเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยพ้นมาราวๆ3 เดือน 3 เดือนแรกแล้วยังไม่มีการพิจารณายังไม่มีการปรับครม.นายกบอกว่าอาจจะยังเร็วเกินไปเดี๋ยวขอประเมิน KPIพี่ฟองบอกว่าสักอีก 4-5 เดือนมันก็จะไปเกือบครบ6เดือนหรือว่าหย่อนหรือว่าเลยไปนิดนึงนะ
3: มันอาจจะมีห่วงเวลานั้นก็ได้ค่ะอย่าลืมนะเมื่อวานเนี้ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติให้แยกกระทรวงซึ่งการแยกกระทรวง2กระทรวงเนี้ยทั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องตั้งคณะต้องตั้งรัฐมนตรีใหม่นะคะ
1: ครับได้เพิ่มมาอีก1เก้าอี้แล้วนะ
3: ก็คือไม่ก็เป็น2ก็คือต้องตั้งใหม่เพราะว่าปรับกระทรวงใหม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วจะถือโอกาสทำในคราวเดียวกันหรือไม
1: ่อ๋อถ้าทำคราวเดียวกันก็ต้องเร็ว
3: คือตอนเขาวางกรอบไว้ไม่เกินสิ้นปีนี
1: ้
3: หรือไม่ก็คือต้นปีหน้า
0: คือยังไงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆ
3: ใช่ค่ะ
0: จะเปลี่ยนเล็กหรือจะเปลี่ยนใหญ่หรือจะใช้โอกาสนี้ใช่ไหมในการปรับเปลี่ยนสมัยเลยเพราะว่าการประเมิน KPI ก็ต้องไปดูอีกว่ารัฐมนตรีกระทรวงไหนที่อาจจะผลงานไม่เข้าเป้าทำงานแล้วไม่เป็นไปตามที่ต้องการช่วงที่นำเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วงเวลานี้แหละอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเอารัฐมนตรีรัฐยานิงที่บอกว่ารัฐมนตรีกลุ่มโลกลืมนะ
3: ค่ะเพราะว่านายกเองเพิ่งพูดไปเมื่อวันที่สัปดาห์ที่แล้วสักประมาณวันที่7ที่ผ่านมานี่พูดแบบเสียงแข็งแล้วก็พารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยขึ้นไปทานโจ๊กจำได้ไหมคะ
1: จำได้
3: บนตึกไทยคนก็เอาไปพูดว่าเอ๊ะนายกเนี่ยจะไปพูดหรือจะไปเปลยหรือจะกระซิบในเรื่องการปรับครม.หรือเปล่าร
1: ัฐมนตรีสีแดงก็ขึ้นไปกับเขาด้วย
3: ขึ้นไปหมดเลยค่ะวันนั้น
1: ทานโจ๊ก
3: เป็นกลุ่มใหญ่มากเลยค่ะ
1: เทคโนแครดไปไหมคุณอัชราวันนั้น
3: ก็น่า
1: ไม่คุ้นนะ
3: ไม่คุ้น
1: เพราะตอนถ่ายรูปก็จะมีเด่นๆก็จะเป็นอาจารย์เชนซึ่งก็โดนจับจ้องเป็นพิเศษอยู่แล้ว
0: คุณจุลพันธ์ที่ขึ้นไปนะครับที่นี้แหมพูดถึงวันนั้นที่ชวนไปกินโจ๊ก
3: ค
0: ือมันมีรัฐมนตรีในซีของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยเขาเคลื่อนไหวยังไงคุณอัชราดูเพื่อไทยมานานมากมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะขยับจะสับจะเปลี่ยนสำหรับโควต้าของทางเพื่อไทย
3: คือเคยแอบถามเหมือนกันนะเขาก็ยังไม่ได้พูดเยอะแต่เขาก็บอกว่าดูที่ผลงานต้องดูที่ผลงานแต่ดิฉันมองดูแล้วแต่ตัวเต็งอย่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ย คุณเห็นรายชื่อไหมคะตัวเต็งทั้งนั้นเลยก็อาจจะรอดหรือไม่รอดอะไรเราไม่รู้นะแต่อย่างรัฐมนตรีช่วยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะโดน

0: ็งก่อนหรือเปล่า
1: คุณสุริยะน่าจะมั่นคงไหม
0: ก็ต้องดูที่ผลงานดูที่ผลงานก่อนอ่ะเนี่ยก็มีผลงานเยอะนะไปคุยเรื่องกุ้งนะที่มาเลอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: จันเชนก็มีผลงาน
0: อาจารย์เชนก็ผลงานเยอะ
1: คือกำลังจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยดูจะไม่ต้องมีอะไรให้กังวลในเรื่องการปรับครม.น้อยกว่าค่ายสีน้ำเงินซะอีก
0: ถูกต้องค่ะ
2: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเรียกอะไรธรรมชาติของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะไม่ได้อยู่คงที่คงเดิมไปตลอดทั้งสมัยทั้งรัฐบาลเพราะว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการโรเตทกันไหมอาจจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเอาคนอื่นเนี่ยเข้ามานั่งบริหารด้วยไหมเพราะว่าตอนนี้มีคนต่อคิวรอนุนยาวเหยียดไปถึง
0: ต้องค่ะในเมื่อ คือเอาพูดตามตรงนะทั้งของภูมิใจไทยเองเนี่ยกลุ่มก้อนการเมืองก็เยอะ
2: ครับ
0: พรรคเพื่อไทยเองก็ตำแหน่งมันน้อยอะค่ะแล้วคนเยอะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องมีบ้างนะที่แบบว่าคนก็ต้องรอบ้างในตำแหน่งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้คือทางแกนนำเองเขาก็ยืนยันว่าต้องดูที่ผลงาน
1: ครับทีนี้ถ้าดูที่ผลงานเนี่ยมีอยู่3คนที่โดนจับจ้องจากไม่ใช่แค่คอการเมืองและฝ่ายการเมืองก็จ้องก็คือบรรดา3แม่ครัวเทคโนแครตเพราะว่า3ท่านนี้นั่งไปครองไป6ตำแหน่งเพราะทั้ง3ท่านเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการแล้วก็รองนายกด้วยนะครับแต่ว่าในบรรดา3แม่ครัวเนี่ยคนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงหลังค่อนข้างถี่ก็คือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นี่ล่าสุดเสนอข้าวแกงมาเช้าวันจันทร์เย็นวันจันทร์ยกเลิกแล้วโดนวิพากษ์วิจารณ์คุณสุภจีเนี่ยบางคนก็บอกว่าจะถอดใจหรือเปล่าคุณอัชราเห็นคุณสุภจีได้เจอนายกบ่อยมั้ย
0: ไม่ค่อยไม่ได้เจอนะคะแต่เวลาถามกับเพื่อนๆที่ไปทําข่าวคุณสุภจีเองก็เพิ่งจะไปเจอกันเมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วนะ
1: คือ
0: ส
1: ื่อ
0: ใช่ค่ะสื่อกับคุณสุปจีก็ได้เจอกันแต่คุณสุปจีเขาก็มีงานที่จะต้องไปต่างจังหวัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ไปนะคะไปดูเรื่องมะพร้าวก็ไปแต่แค่แบบยังไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเอง
1: คุณสุปจีนี่ถือว่าโดนโดดเดี่ยวไหม
0: เขามีทีมงานนะเอาจริงๆเขาก็มีทีมงานของเขา
1: แต่ไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามา
0: ไม่มีแต่ก็มีข้าราชการช่วยในกระทรวงอยู
2: ่
0: แต่ฝ่ายการเมืองเองก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
2: คุณวชัยพูดถึงคุณสุปจีเรื่องของการถอดใจแต่ว่าถ้าเราดูหลังก่อนหน้านี้นะครับท่าทีจุดยืนของคุณสุปจีทุกครั้งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทำงานเนี่ยเจ้าตัวก็จะออกมาเคลื่อนไหวทุกครั้งเลยก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดได้ว่าแกสู้นะ
0: ก็ดูจากน้ำเสียงก็สู้นะแต่อาจจะแบบน้อยๆบ้างอะเนาะเพราะว่ามีอะไรเอาอะไรออกมาก็แบบว่า
1: เหนื่อย
0: ก็โดนแต่ก็ดูสู้
2: เหมือนเป็นตะบนตอนนี้เหมือนเป็นตะบนกระสุนตกนะ
1: ตกแรงด้วยแล้วคุณมองว่ากระทรวงไหนบ้างที่มีความสุ่มเสี่ยงจะโดนปรับในมิติทางการเมืองเลยเพราะเรื่องผลงานเนี่ยผมว่าเขายกมาอ้างได้หมดแหละ
2: พูดได้เรื่องในเชิงผลงาน
0: ก็ไปดูที่ผลงานอีกนั่นแหละก็กลับไปดูที่ผลงานอีกนั่นแหละ
2: ครับ
0: ด้วยอย่างอวอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักนะตอนนี้คนรู้จักเยอะอาจารย์เชนก็
1: คงไม่ไปยุ่งกับอาจารย์เชนหรอกผมว่าใช่มั้ยครับ
0: อย่างแบบเกษตรก็เมื่อวานนี้ก็รัฐมนตรีช่วยก็ไปดูเรื่องกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องโคนมเมื่อวันอังคารอย่างเงี้ยทุกคนทํางานหมดรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณอัครนานเองเขาก็ลงพื้นที่เยอะ
1: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
0: ม
1: าเป็นแผงเลยแล้วช่วงนี้มหาดไทยเรื่องเยอะด้วย
2: เขาก็ทำงานกันมากลบไม่ใช่ทำงานจะไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทำงานนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีแอคชั่นเยอะมากขึ้น
1: แอคชั่นสิแต่ละเรื่องที่เกิดมหาดไทยทั้งนั้นเลย
2: หนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็สองก็คือเป็นกลุ่มที่หลายๆคนจับจ้องด้วยไม่แน่ใจว่าทางนายกเนี่ยจับจ้องด้วยหรือเปล่าแต่หลังจากที่มีการประเมินขู่ว่าจะมีการประเมิน KPI เนี่ยโอ้โหรัฐมนตรีใดสังกัดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ทำงานกันใหญ่เลย
0: คือกระตุ้นคือจริงๆแล้วอ่ะก็อาจจะลงพื้นที่กันเยอะแล้วก็ทำงานกันเยอะแต่ว่านายกบอกว่ามันไม่พออ่ะมันต้องสื่อสารให้กับประชาชนได้รู้ด้วยว่าเราทำอะไรไปบ้างแต่หลายคนนี่อาจจะทำอย่างเดียว แต่ไม่ได้สื่อสารก็มี
1: อันนั้นก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะใช่อย่างคุณสุภจีดิฉันก็เชื่อว่าคือคุณสุภจีก็ทำเยอะแต่เพียงแต่ไม่ได้สื่อสารกับประชาชนให้เห็นเป็นผลงานเท่านั้นเอง
1: ตอนเริ่มรัฐบาลสักเดือนแรกๆเนี่ยเรามองว่ารัฐบาลสีน้ำเงินชุดนี้มีเสถียรภาพความมั่นคงในทางอำนาจสูงมากนะครับองคาพยพหลายๆอย่างตอนนั้นเนี่ยโอ้โหฮิตคำว่าระบอบสีน้ำเงินด้วยซ้ำไปนี่ช่วงหลังซาแล้วนะคำนี้ตอนนั้นฮิตคำนี้ด้วยซ้ำนะฮะแต่มาถึงปัจจุบันนี้เราอ่านท่าทีคุณอัชราดูแล้วเนี่ยรัฐบาลสีน้ำเงินสั่น

0: คลอนบ้างไหมกับปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาปัญหาเขาเยอะนะ
1: ปัญหาเยอะปัญหาเยอะถึงขั้นเมื่อวันอังคารค่ะที่นายกออกมาบอกเลยว่าเรื่องของการทุจริตสอบอะถึงขั้นออกมาพูดเลยว่าถ้าเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีคนใดเนี่ยก็พร้อมที่จะจัดการทันทีคือปัญหาตอนนี้ก็เยอะนะแต่นายกก็พยายามแก้เยอะเหมือนกัน
0: นายกในคิวทองนะเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะไปที่จีน
0: ไปจีน
1: อีก 2-3 วันอะไปจีน
0: ซ้อมเล่นดนตรีจีนยัง
2: ต้องมีซีนนะไปเวียดนามก็เล่นดนตรีของเวียดนามแล้วก็ล่าสุดประเทศไหนนะ
1: ที่
2: ไป
0: มาเลเป่าแซก
2: ไปเป่าแซกแล้วก็ไปร้องเพลงกับทางนายกฝั่งนู้นเขา
0: ครับ
2: รอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางครม.อนุทินเนี่ยจะใช้ช่วงเวลาจังหวะโอกาสไหนในการปรับครม.นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยโอ้ผลไหนๆก็แม่นเพราะว่ามันต้องมีการปรับอยู่แล้วที่ย่างกระทรวงมา หนึ่งแล้วก็จะใช้คือไหนๆก็ปรับแล้วอ่ะต้องมีการขยับสับเปลี่ยนในตำแหน่งในกระทรวงอื่น
1: หรือไม่ก็อาจจะก่อน
2: อ๋อ
1: ก็อาจจะก่อนก็เป็นไปได้นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีผลโพลมาอีกอ่ะผลสำรวจความคิดเห็นออกมาอีกอ่ะเดี๋ยวนายกก็ออกมาพูดอีก
2: ว่าจะปรับเหรอ
1: ไม่เพราะว่ากระตุ้นการทำงาน
0: แต่เขาไม่เคยจะโดดเด่นในโพลมาอยู่แล้วนะเดิมทีภูมิใจไทยครับหมายถึงว่าในโพลเขามักจะไม่ป๊อปปูล่าแต่ในสนามเลือกตั้งก็อีกเรื่องนึงนะแต่ตอนนี้เป็นรัฐบาลเป็นแกนนำแล้วด้วยมันก็อีกอย่าง
1: คืออาจจะเป็นที่หนึ่งที่สองแต่ว่าตัวคะแนนก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นอาจจะลดลงอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดก็อาจารย์เชนก็อาจจะได้ที่สามที่สี่แต่ว่าคะแนนขึ้น
0: ครับ
1: อย่างเงี้ย
0: ช่วงนี้มันคุณอัชรามองว่ามีโอกาสมีอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมสมมติเปิดสภาสมัยหน้า
1: โอ้น่าจะมีก็เห็นเริ่มพูดคุยกันแล้วนะก็แผลเยอะนะรัฐบาลฝ่ายค้านอดใจไม่ไหวแน่
0: ๆต้องหยิกซะหน่อยนะ
2: มันอาจจะไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรหรอกแต่อย่างน้อยๆการอภิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟอกเนี่ยมันก็ทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจี้ไปที่แผลที่รัฐบาลมีอยู
1: ่
0: ครับ
2: อ่ะล่ะครับช่วงนี้คุยกับคุณอัญชลาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีความชัดเจนเรื่องของการปรับครม.มันคลุกเข้ามาอีกมันคลุกกลุ่นมาอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวชวนมาวิเคราะห์กันต่อ
0: ครับ
2: นะครับขอบคุณอัญชลาคุณอัญชลา
0: โอ้ขออภัยลืมคำถามสำคัญเลยแล้วดวงเมืองที่โคจรอยู่ต่างประเทศตอนนี้พี่น้องชินวัตรอ่ะ
1: ถ้านับจากวันนี้ตอนนั้นที่ดิฉันบอกใช่ไหมว่าไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียมาเลเซีย2วันอินโดนีเซีย2วันบรูไน3วันสิงคโปร์2วัน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปที่ดูไบช่วงนี้อาจจะไปที่ดูไบแล้วเลยอาจจะเป็นสิงคโปร์หรือดูไบสองประเทศนี้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี
0: ้โอ้นายกเครียดไหมนายก
1: ก็มีคนไม่ถามคนไม่ถามแล้วก็บอกว่าไปในนามส่วนตัวไม่ได้ไปในนามรัฐบาลก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่จะไปแล้วก็
0: หมายถึงนายกหนูไม่เครียด
1: ไม่เครียดเพราะว่าโลกนายกถามแล้วพวกคุณเครียดอะไรอ่ะ
0: ไม่เครียดก็แค่อยากรู้ว่านายกเครียดหรือเปล่าน
1: ายกถามแล้วสื่อเครียดอะไรอ่ะ
0: สื่อไม่เครียดอยู่แล้ว
1: ไม่เครียดเลย
2: เครียดแทนเน
1: า
2: ะ
1: เครียดแทนแล้วก็
0: จะถือเป็นพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกของรัฐบาลได้มั้ยเนี่ย
1: แต่ว่าเห็นนิ่งๆนะตั้งแต่อินโดก็ยังไม่ได้มีข่าวมา
0: ครับ
1: แต่ว่าห่วงเวลาของการที่จะกลับมาเมืองไทยกลับแน่นอนค่ะ
2: ครับ
1: วันประมาณห่วงเวลาอาทิตย์สุดท้าย
2: ครับ
0: อยากให้ได้ดินเนอร์ทอล์คเดียวช่วงนี
2: ้แค่นี้ก็สร้างกระแสสร้างแรงกระเพื่อมได้เยอะเหมือนกันนะ
1: อ
2: ่ะนะครับขอบคุณคุณอัชรา
0: ขอบคุณครับ
2: อย่างที่บอกไปรัฐบาลตอนนี้แบบมีหลายแผลเหลือเกิน
0: พยายามดันผลงานนะ
2: มีหลายแผลแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรักษาบาดแผลที่มันเกิดขึ้นนะ
0: อ
2: ย่างเรื่องของไฟทางก่อนหน้านี้ที่เป็นดราม่าโจมตีกันหนักมาก
0: ครับ
2: ตอนนี้กลับลำแล้วนะ
0: แล้วคนที่เปิดเรื่องนี้มาคือรัฐมนตรีพลังงานนะครับคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยยังมองกันด้วยซ้ำว่ารัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ขุดเรื่องนี้ขึ้นมารัฐบาลโดนด่าอีกแล้วคุณเอกนัทเป็นฝ่ายค้านเหรอไม่ฝ่ายรัฐบาล ก็เลยดูเป็นการทำงานแบบลุยมากนะครับแล้วหลังจากเป็นประเด็นถกเถียงกันในเรื่องนี้ครับค่าไฟทาง ขออภัยนะครับหรือค่าไฟสาธารณะก็ค่าไฟฟ้าตามทางนี่แหละที่คุณเอกนัทเปิดเผยว่าเอ้ยมันถูกนำมารวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของประชาชนนี่เราจ่ายกันมาเกือบ40ปีแล้ว นะครับปรากฏว่าคุณเอกนัทครับรัฐมนตรีพลังงานเปิดเผยผลการประชุม

0: มคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.มีมติแล้วครับแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฐานนะครับแล้วก็มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ไปปรับปรุงกฎหมายระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมได้นะครับหลายคนคาดหวังว่าโอ้ค่าไฟจะต้องถูกลงนะนะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยนำไปสู่การปรับลดค่าไฟบ้านครับนี่คุณผู้ชมตามภาพที่ปรากฏบนหน้าจอบ้านที่อยู่อาศัยนะครับใช้ไฟ200หน่วยแรกหน่วยละ3บาทเอาไปเลยส่วนหน่วยที่201ขึ้นไปอัตราเดิมครับนี่จะมีผลในรอบบินของเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: แต่ที่ชัดเจนก็คือ200หน่วยแรก3บาทเนี่ยอันนี้เป็นไปตามมติครม.นะครับโดยที่ไม่ต้องมีการชาร์จเพิ่มประชาชนกลุ่มไหนที่ใช้ไฟ400 500หน่วยไม่มีแล้วเที่ยวนี้จะมีลดอย่างเดียวแล้วลดให้กับทุกครัวเรือนที่จะได้อันนี้ส่งค่าไฟลดลง200หน่วยแรกคุณจะใช้ 1,000 หน่วย 1,500 2,000 หน่วยก็จะได้ค่าไฟก็จะลดลงสำหรับ200หน่วยแรก
2: รัฐมนตรีเอกนัทบอกว่าการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center นะครับซึ่งต้องการใช้ไฟมากก็ทำให้ต้องมีการจัดระเบียบกันมีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแยกต่างหากนะครับสำหรับกลุ่ม Data Center ไม่ให้เป็นภาระต้นทุนเชื้อเพลิงราคาแพงแล้วก็ถูกผลักไปหาประชาชนผู้ใช้ไฟบ้านครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนนะครับโดยกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาแล้วก็ปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงครับมอบหมายให้กับทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญาต่อไปขณะเดียวกันก็เห็นชอบเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนนะฮะกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ภายใต้หลักการ1ตำบล1โครงการเพื่อที่จะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า Direct PPA นะครับให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดด้วยนะ
0: ครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่ลืมคำสัญญาของรัฐบาลนี้รวมถึงรัฐบาลก่อนหน้าด้วยนะเพราะว่าหลายรัฐบาลเคยสัญญาไว้เรื่องของการขยับโครงสร้างราคาพลังงานเรื่องนี้ต้องเกาะติดแล้วเดินหน้าต่อนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะมีมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบท้องถิ่นเขาพบคะแนนสอบที่ผิดปกติกว่าเกือบ 6,000 ราย
2: 5,814 ราย
0: 5,814 ผมตีกลมเกือบ 6,000 เลยนะเขาส่งไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการนะครับหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อถอนการบรรจุนะฮะ23กรกฎาคมนี้นี่เป็นข่าวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหลังมีรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าว่าที่ประชุมเตรียมที่จะพิจารณาเพื่อเพิกถอนการบรรจุกว่าครึ่งหมื่นนะครับปรากฏว่าตัวเลขมาจริงๆเนี่ย 5,814 รายการประชุมนี้นะครับเป็นประธานคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะฮะประชุมกันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เขาพิจารณาผู้สอบแข่งขัน 5,814 รายที่ตรวจพบว่าคะแนนผิดปกติและไม่ตรงกับผลคะแนนที่แท้จริงถามว่าแล้วไปตรวจยังไงก็คือผลที่มีการประกาศเอาไปดูกับกระดาษคำตอบที่เป็นต้นฉบับนะครับตัวคุณอันสิทธิ์เขาเปิดเผยว่าเดี๋ยวกสทเนี่ยมีมติส่งรายชื่อทั้ง 5,800 กว่าคนที่ผิดปกติไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครับเพื่อพิจารณาออกมติอย่างเป็นทางการครับในการเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งคาดว่าจะเสนอให้กรรมการกลางพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับ
2: 3กลุ่มที่พบคะแนนผิดปกตินะครับก็คือกลุ่มแรกผู้ที่มีผลสอบไม่ผ่านเกณฑ์แต่ว่าถูกปรับคะแนนให้สอบผ่านกลุ่มนี้เนี่ยมี 3,621 คนครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าถูกปรับเพิ่มคะแนนจำนวน 1,713 คนและกลุ่มที่3ครับผู้ที่สอบผ่านแต่ว่าพบคะแนนคาดเคลื่อนจากการสแกนกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนหรือว่ามีคะแนนเปลี่ยนแปลงประมาณ 1-2 คะแนนเนี่ยกลุ่มนี้480คนนะครับรวมๆแล้วก็เลยเป็น508 5,814 คนด้วยกันซึ่งบางส่วนเนี่ยเขาได้รับการบรรจุ

0: ก็แต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปแล้วทางคุณอันสิทธิ์ยืนยันบอกว่าไม่ได้หนักใจอะไรกับการพิจารณาเรื่องนี้นะครับก็จะดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงเรื่องของหลักฐานแล้วก็ขั้นตอนของกฎหมายเพื่อที่จะให้กกลางเนี่ยออกมติเพิกถอนการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: นะครับคือตอนนี้กลุ่มคนที่โดนเพ่งเล็งเนี่ยเอาว่าแค่ 3,600 กว่าคนสอบไม่ผ่านฮะแต่ว่าโดนปรับคะแนนนี่ก็ถือว่ามากแล้วนะครับดูคุณขออภัยฟังคุณอันสิทธิ์กล่าวถึงเรื่องนี้ครับ
2: กสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับในการที่จะดำเนินการต่อไป
3: เรียกว่าเพิกถอนอะไรคะ
2: เพิกถอนการบรรจุ
3: เพ
2: ิ
3: กถอนการบรรจุ
2: เพราะเขาบรรจุเป็นข้าราชการก็ต้องเพิกถอนการบรรจุ
3: เพราะว่าเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนี่ก็คือให้กกลางเป็นคนพิจารณาเองหรือกกลางเป็นคนตัดสินใจใช่มั้ย
2: กกลางต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจอยู่แล้วเพราะเป็นผู้มีอำนาจในการที่จะเพิกถอนบรรจุ
4: 5,814 คนก็คือจะส่งเข้ากองกลางในวันที่23กรกฎาคมนี
2: ้ค่ะนัดประชุมในวันนั้นครับ
4: แล้ว23นี่คือความรู้ผลเลยมั้ยว่า
2: ก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไรครับ
1: คดีนี้นายกให้คำมั่นสัญญาใช่มั้ยว่าถ้ามันกระเด็นไปถึงบรรดาฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่มีละเว้นผมว่าคำสัญญาเนี่ยภาคประชาชนจ้องแน่เพราะมันจะไปสอดคล้องกับข้อสังเกตข้อสงสัยก่อนหน้าที่หลายคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายเขาเชื่อว่าการโกงแบบเป็นกระบวนการและมีขบวนการใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: คงไม่สามารถทำได้หรอกครับถ้าไม่มีผู้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการสอบสวนนะ
0: ครับเมื่อวานนี้นายกแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนี่แหละฮะก็มีผบ.ตร.นะครับมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีตัวแทนปปช.ปปท.กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าตอนนี้พยานหลักฐานมันเชื่อมโยงผู้ต้องหา3คนที่มีบทบาทในการปลอมแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็แก้ไขผลการสอบนะครับนำไปสู่การออกหมายจับแล้วก็กำลังที่จะขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆด้วยนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทักท้วงกสทไปแล้วนะแล้วก็ขอให้ชะลอการรายงานตัวของผู้ที่สอบผ่านเพื่อที่จะรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่พอเรื่องมันเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายแล้วก็อำนาจของคณะกรรมการไม่สามารถที่จะใช้อำนาจฝ่ายบริหารระงับได้แต่ในความเห็นของนายกนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าการสอบมันมีการทุจริตแต่ต้นเนี่ยก็ควรที่จะเพิกถอนหรือยกเลิกการบรรจุผู้สอบผ่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินแนวการจะดำเนินการตามแนวทางของกฎหมายที่เปิดช่องไว้เดี๋ยวจะหารือฝ่ายกฎหมายเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมด้วยในส่วนที่ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะ
1: อันนี้สำคัญใครเกี่ยวข้องยกเลิกเพิกถอนหมดและให้ความเป็นธรรมกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตนะครับตามต่อเรื่องนี้ครับแล้วคอการเมืองเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS นะครับมุมการเมืองพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิติมันครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @Thai PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบอกเล่าพูดคุยกันผ่านรายการของเราได้ตลอดเลยนะคะและทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เตรียมตัวกันหรือยังนะฮะประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี
0: ่
1: น่าจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นกันหลายท่านหลายคนเลย
0: บางคนเนี่ยมองหน้าเอ๊ะดูมีออร่านะคะวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่หรือเปล่า
1: วันแห่งความหวังไง
0: วันแห่งความหวังจริงๆชีวิตคนเราต้องมีหวังนะพี่ต๊อปคุณผู้ชมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นหวังเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ก็ตามความหวังมันทำให้เรารู้สึกว่าการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรดีๆรอเราอยู่
1: ถูกต้องนะครับส่วนใครก็ตามที่อาจจะยังไม่ได้ถึงคิวแห่งความสมหวังนะเราก็มองเรื่องดีๆเล็กๆเรื่องอื่นก่อนอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อย
0: ๆ
1: ยังมีลมหายใจตื่นขึ้นมาในเช้าอีกวันนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้ว
0: จริงนะบางทีเนี่ยเรามองกระจกนะคะอาจจะลองสังเกตดูเองว่าวันนี้เรายิ้มให้ตัวเองบ้างหรือยังการยิ้มให้ตัวเองเริ่มต้นวันใหม่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเล็กๆที่เรามอบให้ตัวเองได้แล้วและการยิ้มให้คนอื่นเวลาเรายิ้มให้คนอื่นเนี่ยน้อยครั้งนะที่จะเขาจะไม่ยิ้มตอบเอาแปลว่าเราแบ่งปันความสุขเล็กๆให้แก่กันได้
1: ใช่ครับวันนี้อัปเดตกันหน่อยคุณผู้ชมครับตอนเช้าเนี่ยอยากเพิ่มพลังงานดีๆให้กันเพราะคิดเหลือเกินว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยน่าจะมีหลายเรื่องที่มันหนักอยู
0: ่ะ
1: นะช่วงกลางเดือนเนี่ยนะครับเราก็เห็นเหตุบ้านการเมืองข่าวต่างประเทศเองนะสงครามระหว่างอิหร่านหรือว่ากับUSAเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นเรื่องข้างนอกเนี่ยเราก็รับรู้ไว
0: ้
1: ไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์หรือใส่ใจส่วนเรื่องภายในเนี่ยก็พยายามทำให้จิตใจเบิกบานที่สุด
0: ใช่แล้วค่ะสุขภาพใจเนี่ยสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพกายแต่การดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็สำคัญนะพี่ต๊อปเพราะว่าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กเมื่อวานนี้พี่มีโอกาสคุยกับคุณหมอเนาะคือพอเริ่มมีการเปิดเทอมเด็กเล็กบางทีอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันเนี่ยเสี่ยงอย่างมือเท้าปากกระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศให้เฝ้าระวังกันแล้วด้วย
1: ดูกันนะครับแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้เราเปิดกันด้วยเรื่องราวของคนอื่นๆในประเทศของเรากันหน่อยดีกว่าพิกัดพลเมืองครับวันนี้มีเรื่องราวของพลังคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาสนับสนุนชุมชนแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของบางระกำโมเดลครับปัจจุบันต้องสู้ด้วยข้อมูลแต่สู้ด้วยอะไรมาดูพร้อมกันเลยครับพิกัดพลเมืองวันนี้ครับทีมสื่อพลเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเราเขาจะพาไปดูเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ที่เขาได้ผสานวิถีดั้งเดิมเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัวครับต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาต้องรับน้ำแทนพื้นที่เศรษฐกิจแบบไม่เต็มใจครับยาวนานมากว่า10ปี10ปีเนี่ยเขาต้องอยู่กับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ครับเราได้เห็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจครับเมื่อคนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษานั้นเข้ามาจับมือกับชาวบ้านเปลี่ยนเสียงสะท้อนของปัญหาให้กลายเป็นข้อมูลที่นำไปสู่ความหวังในการแก้ไขปัญหาครับ
0: เรากำลังพูดถึงนิสิตนักศึกษาและอาจารย์กว่า100คนจากมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคุณผู้ชมเขาจับมือกับสภาองค์กรชุมชน

ครือข่ายชุมชนคนบางระกำและผู้นำท้องถิ่นนะคะลงพื้นที่บางระกำโมเดลเนี่ยแหละค่ะ3วันเต็มๆนะคะก็นำความรู้จากในห้องเรียนมาช่วยชาวบ้านในการออกแบบชุดคำถามเพื่อไปเก็บข้อมูลเรื่องของผลกระทบการรับน้ำในทุกมิติด้วย

0: คือมันกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตว่ามันต้องท่วมทุกปี
1: ชาวบ้านแถวนี้ก็จะทำนาใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่พอนาข้าวอะค่ะถ้ามันแล้งมากอะไรเงี้ยหรือในช่วงที่มันไม่ใช่ช่วงเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันจะโดนน้ำท่วมแล้วบางบ้านนะคะเสียหายหลายแสนเลยทั้งพวกต้นทุนในการผลิตหรือว่าต้นทุนในการซื้อของอะค่ะแล้วยิ่งมาโดนน้ำท่วมอีกเขาก็จะไม่มีรายได้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ
2: คือหนูแบบว่าเห็นระดับน้ำที่มันสูงมากแบบว่าบางบ้านเขาสูงประมาณแบบว่า 4-5 เมตรเลยอ่ะค่ะแล้วแบบว่าชาวบ้านเขาก็อยู่กันไม่ได้เขาก็ต้องมาอยู่กันที่แบบว่าริมถนนแล้วแบบมันใช้ชีวิตลําบากมากในการที่จะแบบไปร้านค้าเข้าห้องน้ําหรือการแบบว่าความเป็นส่วนตัวแทบจะไม่มีเลยค่ะ
3: ชาวบ้านที่คอยบอกว่าอยู่กับน้ําจนชินแล้วแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาค่อนข้างจะน้อยไม่พอสําหรับการบํารุงซ่อมหรือบ้านต่างๆเพราะว่ามันเขาพุพังจากการน้ําท่วมแล้วก็น้ําหลาก
4: เสียงสะท้อนจากน้องๆเนี่ยแหละครับก็ทำให้เห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นลงเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเดียวครับแต่ยังเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยก็ทำให้ได้เข้าใจวิถีชีวิตและผลกระทบที่ชาวบ้านบางระกำต้องเผชิญจริงๆข้อมูลทั้งหมดนั้นก็จะถูกเอาไปวิเคราะห์อย่างเป็นระบบครับเพื่อจัดทำเป็นแผนที่ความเสี่ยงชุมชนสำหรับใช้วางแผนในอนาคตทางด้านอาจารย์สุภกิจยิ้มสรวนนะครับยิ้มสรวนนะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยก็บอกครับว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เปรียบเหมือนทีมสนับสนุนที่นำองค์ความรู้และเครื่องมือทางการวิชาการเอามาเสริมพลังให้ชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถเอาข้อมูลไปต่อยอดทั้งการพัฒนาพื้นที่และการสื่อสารกับภาครัฐได้อย่างมีข้อมูลรองรับครับ
5: เป็นพื้นที่ทดลองให้นิสิตนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มาลงพื้นที่จริงโครงการนี้ก็คือดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับมาออกแบบโครงการร่วมกันแล้วก็ในเรื่องของการที่จะจัดการข้อมูลในเชิงของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่อาศัยข้อมูลกลุ่มเปราะบางข้อมูลประชากรหรือข้อมูลเศรษฐกิจสังคมรวมถึงข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาวะน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็จะเอาไปวิเคราะห์นะครับพยายามจะเก็บตัวอย่างหรือว่าข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเอาไปวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงของเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงของหน้าน้ำที่เป็นภาวะน้ำท่วมในบางระกำโมเดลที่ซ้ำซากทุกปีนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือจะกลายเป็นข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่จะเอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของการทำแบบจำลองน้ำท่วมแบบจำลองความเสี่ยงต่างๆแล้วก็นำไปจัดการเป็นระบบข้อมูลที่เป็นแผนที่ฐานหรือว่าข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของตำบลนะครับแล้วก็จะขยายผลต่อไปว่าพอได้ข้อมูลทั้ง2ชุดเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งมอบคืนข้อมูลให้กับทางชุมชนนะครับเพื่อที่จะชุมชนเนี่ยจะได้มีข้อมูลในการที่จะนำไปใช้ในการที่จะขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆต่อรวมถึงการต่อรองกับทางภาครัฐก็คาดหวังว่าบารกรรมตรงนี้จะเป็นพื้นที่นำร่องนะครับนำไปสู่ในเรื่องของการจัดการข้อมูลด้วยตัวเองโดยชุมชนเนี่ยนะครับในพื้นที่อื่นๆซึ่งปีหน้าเนี่ยระวังเป้าหมายว่าเราจะไปทำที่ทางสุโขทัยทางอุทัยธานีกำแพงเพชรแล้วก็อุตรดิตถ์ด้วย
6: ถือว่าเป็นอีกก้าวที่น่าชื่นใจนะคะเพราะว่าบางระกำโมเดลในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือของการบริหารจัดการนั้นน้ำเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นภาพรวมของความร่วมแรงร่วมใจของคนหลายรุ่นทีเดียวนะคะที่จะนำข้อมูลไปวางแผนแล้วก็สื่อสารปัญหาได้อย่างตรงจุดด้วยนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะจากสายตาของนักข่าวพลเมืองคุณปริญญาแทนวงจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Sea Side Thai PBSแล้วมาบอกเล่าเรื่องราวในชุมชนของคุณผู้ชมให้กับคนทั้งประเทศได้รับชมรับฟังกันนะคะให้เก็บความรู้นิดหนึ่งบางระกำโมเดลเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะก็รองรับน้ำจากแม่น้ำยมแล้วก็น้ำจากภาคเหนือผ่านทางสุโขทัยลงมาก็เลยกลายเป็นพื้นที่รับน้ำโดยตรงเลยนะคะเพื่อชะลอน้ำไม่ให้เข้ามาเร็วเกินไปในพื้นที่ภาคกลางส่วนถ้ามาถึงภาคกลางแล้วไปอยู่ที่ไหน
4: อยุธยา
6: อยุธยาก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะที่เขาก็อยากจะสะท้อนเรื่องราวปัญหาแบบนี้เพราะว่าคนรับน้ำอะเนาะบางทีเขาก็มีทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบด้วย
4: ดังนั้นบางกรรมโมเดลก็เลยเป็นโมเดลที่ถูกเอาไปปรับใช้ในหลายพื้นที่ที่ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำนี่คือพิกัดพลเมืองที่เรามาฝากเช้าวันพฤหัสบดีครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆมีหลายเรื่องนะพฤษภาคมเนี่ยหลายเรื่องเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของปลากระป๋
6: อง
4: ที่มีคนไปกินเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ใช่แมคเคอเรลมันเป็นหมอคางดำ
6: คือปกติเนี่ยเปิดมาแมคเคอเรลมันจะต้องเป็นตัวเรียวๆหน่อยใช่ไหมเนื้อแน่นๆแต่ถ้าเป็นปลาชนิดอื่นเนี่ยค่ะพอเขาแกะออกมาแล้วหน้าตามันผิดไปจากที่เคยกินมาก่อนก็เลยสงสัยกลายเป็นไวรัลเลยจนนำไปสู่

0: การตรวจสอบในที่สุด
1: ถูกต้องครับและแน่นอนเนี่ยทางสภาผู้บริโภคเนี่ยนะครับแล้วก็ทางไบโอไทยหรือว่ามูลนิธิชีววิถีเนี่ยเขาก็เอาไปตรวจสอบแล้วครับวันนี้เนี่ยเห็นว่ามีความกระจ่างแล้วสรุปมันใช่หรือไม่ใช่หมอคางดำไปฟังจากปากน้องอ้อมอุตสาเอี่ยมสุวรรณในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับน้องอ้อมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สองท่านเลยนะคะ
2: ก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าผลจากไบโอไทยนะคะพบว่าไปตรวจ DNA ปรากฏว่าเป็นหมอคางดำแต่ว่าทางกรมประมงแล้วก็อย.ออกมายืนยันว่าไม่ใช่นั่นคือปลานิลอ้าวไม่ตรงกันซะงั้นเพราะฉะนั้นค่ะจะเชื่อใครดีเรื่องนี้มีคำตอบในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: ลายไฟดับเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์หรืออยากจะปรึกษาข้อกฎหมายทำได้ทั้งหมดเลยนะคะเบอร์นี้เบอร์เดิมค่ะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code ที่หน้าจอเลยนะคะหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS ทุกๆคำถามมีคำตอบโดยแอดมินอ้อมเนี่ยแหละค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมกับเรื่องของปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกพอคนเปิดมาแล้วเนี่ยออกมาเทปรากฏว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่ไม่ใช่แมคเคอเรลแต่ลักษณะท่าทางเนี่ยคล้ายๆกับเอ๊ะปลานิลหรือปลาหมอคางดำปรากฏว่าผลล่าสุดค่ะไบโอไทยแล้วก็ทางสภาผู้บริโภคบอกว่าจากการตรวจ DNA พบว่าเป็นปลาหมอคางดำแต่ทางอย.ค่ะแล้วก็ทางกรมประมงออกมาชี้แจงว่านี่คือปลานิลแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินคดีกับทางโรงงานด้วยค่ะคุณผู้ชมขอคนละ1คอมเมนต์นะคะทุกช่องทางเลยใครที่มองภาพแล้วคิดว่าเป็นปลานิลให้พิมพ์คำว่าปลานิลใครที่คิดว่าเป็นปลาหมอคางดำพิมพ์มาเลยว่าปลาหมอคางดำเราอยากจะฟังความคิดเห็นของทุกท่านทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะจำได้ไหมเรื่องนี้เนี่ยประมาณ2เดือนแล้วค่ะปรากฏว่าปลากระป๋องเนี่ยไม่ตรงปกไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลแล้วก็หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่านี่ใช่ปลาหมอคางดำหรือไม่ล่าสุดค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมด้วยมูลนิธิชีววิถีนะคะหรือว่าไบโอไทยแถลงผลตรวจ DNA ที่ระบุในฉลากว่าเป็นปลาแมคเคอเรลแต่ว่าไม่ตรงกับที่มีการชี้แจงไว้เรื่องนี้ค่ะเพจไบโอไทยเขามีการโพสต์ภาพผลตรวจเป็นผลตรวจของทั้ง2ฝ่ายนะคุณผู้ชมคือฝั่งของมูลนิธิชีววิถีหรือว่าไบโอไทยเอาไปส่งตรวจจะเห็นได้ว่ามีการยืนยันว่าจากการตรวจแบบ DNA เองเป็นปลาหมอคางดำแต่ทางกรมประมงเขาบอกว่าเป็นการตรวจแบบใช้กายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์ซึ่งเขาระบุว่าเป็นขออภัยคุณผู้ชมซึ่งเป็นการตรวจตามกายภาพของปลาตามมาตรฐานโคเด็กซ์เป็นปลานิลซึ่งไบโอไทยก็บอกว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยควรที่จะทบทวนผลการตรวจสอบหรือเปล่าแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงกรมประมงด้วยว่าทำไมถึงรีบยืนยันว่าตอนนั้นน่ะพบว่าเป็นปลานิลแล้วก็เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายเรื่องของกฎหมายอาหารให้ทันต่อสถานการณ์หลังผลตรวจทั้ง2ฝ่ายไม่ตรงกันค่ะชาวบ้านก็งงเลยทีนี้ฉันจะเชื่อใครดีเอ๊ะมันมาจากปลากระป๋องกระป๋องเดียวกันไหมหรือว่าคนละยี่ห้อหรือเปล่าเกิดคำถามมากมายนะคุณผู้ชมคุณวชิรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการให้อธิบดีกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงต่อสาธารณชนโดยเร็วซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะดิฉันก็เลยต่อสายตรงไปที่ทางเลขาธิการอย.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมจริงๆอยากจะเชิญท่านมาคุยในวันนี้แต่ว่าท่านบอกว่าติดภารกิจที่ประเทศสิงคโปร์แต่ว่าชี้แจงนะคุณผู้ชมว่าผลตรวจปลากระป๋องทั้ง3ชนิดที่ส่งไป2ชนิดเป็นปลานิล1ชนิดพบว่าเป็นปลาชนิดอื่นเป็นปลาซาร์ดีนซึ่งจริงๆแล้วทางโรงงานมีการยื่นว่าเป็นปลาแมคเคอเรลซึ่งไม่ตรงก็เข้าข่ายผิดเรื่องของการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522แล้วก็ให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ผลิตแล้วในข้อหาผลิตอาหารปลอมและแสดงฉลากไม่ถูกต้องรวมทั้งสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์ GMP แต่ทีนี้คำถามเกิดขึ้นมากมายว่าผู้บริโภคจะต้องทำอย่างไรเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปเราจะต้องเชื่อผลอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณมลดีโพอินค่ะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคพี่กิ่งอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่กิ่งค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่กิ่งผลการตรวจไม่ตรงกันค่ะมาจากคนละยี่ห้อหรือเปล่าหรือว่ามันก็มีข้อคอมเมนต์นะคะว่าที่ผลตรวจไม่บอกว่าเป็นปลาหมอคางดำเพราะว่ากลัวเรื่องของว่าจะเป็นเรื่องของกระแสข่าวว่าโอ้มันแพร่ระบาดไปกระจายมากมายแล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วทำไมมันถึงคาดเคลื่อนแล้วก็ในมุมมองของพี่กิ่งคะสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่คะเนี่ย
1: ค่ะถ้าในมุมมองนะคะสภาองค์กรผู้บริโภคในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเลยอะค่ะก็เห็นว่าการที่ออกมาแถลงข่าวแบบนี้ทำให้พวกสับสนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วผลการตรวจของทางสวค่ะหรือทางสสค่ะก็ผลเนี่ยก็บอกตรงๆนะคะว่าเอามาจากปลากระป๋องที่มาจากโรงงานที่เขาไปเข้าจับนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาตรวจเชิงลึกเชิงปริมาณการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยที่ตรวจไปถึงหา DNA นะคะก็คิดว่า สองหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอย.หรือกระทรวงเกษตรก็คนที่จะวิเคราะห์จากหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศไทยเราแล้วก็ให้ผลที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะในการที่จะไม่ต้องมาโต้แย้งว่าเอ๊ะก็ตรวจไปแล้วผลมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ในมุมของผู้บริโภคนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะให้ข้อมูลข้อที่จริงได้ถูกต้องแล้วก็เปิดเผยหน้าผลแบบเหมือนที่ทางเครือข่ายไทยแพนได้แถลงเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้ทางหน่วยงานต่างๆก็บอกว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะตรวจแล้วเป็นปลานิลแล้วก็เป็นปลาซาดีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในฉลากเขียนว่าปลาแมคเคอเรลซึ่งไม่ตรงกับที่แสดงฉลากไว้จะต้องมีการดำเนินคดีกับทางโรงงานตอนนี้ในมุมมองของสภาผู้บริโภคค่ะอยากจะมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทษความผิดหรือว่าการดำเนินคดีหลังจากนี้ไหมคะ
1: ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าการบอกว่ามาออกทำโทษแล้วปรับแล้วอะไรเงี้ยผู้บริโภคไม่ได้เห็นค่ะว่าเอาหน่วยงานเนี่ยทำอะไรจริงจังนะคะการเข้าขายอาหารปลอมหรือการเข้าขายอาหารที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยค่ะมันก็มีโทษจำคุกด้วยนะคะไม่ใช่แค่ปรับอย่างเดียวนะคะก็ไม่เห็นว่าจะมีการแอคชั่นอย่างไรจากหน่วยงานออกมาเปิดเผยว่าได้ดำเนินการกับบริษัทนี้แล้วอย่างไรเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับบริษัทอื่นๆที่ไม่ให้เกิดแบบนี้การที่ออกข่าวแบบนี้มันเหมือนว่าก็เขาทำความผิดแล้วฉันก็ปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทำให้การใช้กฎหมายอำนาจใช้กฎหมายเนี่ยในทางเชิงปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์ในการใช้อำนาจแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่มาออกว่าปรับบริษัทแล้วผู้บริโภคที่สูญเสียเงินซื้อแล้วกินเข้าไปเนี่ยการเยียวยาผู้บริโภคอยู่ตรงไหนอันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานหรือจากบริษัทนะคะค่ะ
0: ค่ะโอ้พี่กิ่งคะแล้วถ้าอย่างนี้คนที่เคยซื้อไปแล้วอาจจะรับประทานเข้าไปหรือว่าหลังจากนี้ถ้าไปตรวจพบอีกผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ
1: ค่ะถ้าหลังจากนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยพบว่าสิ่งที่เราซื้อไปเนี่ยไม่ใช่วัตถุดิบจริงอย่างที่โฆษณาไว้หรืออย่างที่ต้องเป็นในตามฉลากเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องร้องเรียนเลยนะคะร้องเรียนสายด่วนตรงไปที่อย.ได้เลยค่ะแล้วก็เรียกร้องเลยความเสียหายความเสียหายความเยียวยาต่างๆนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผู้บริโภคไม่ได้เป็นคนทำ
0: ค่ะแล้วในมุมมองพี่กิ่งคิดว่าควรที่จะต้องส่งไปตรวจสอบใหม่ในลักษณะเดียวกันเลยไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผลออกมาไม่ตรงกันหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊วิธีการตรวจสอบด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทางมูลนิธิชีววิถีเนี่ยจะเป็นเรื่องของ DNA ส่วนทางกรมประมงที่เขาชี้แจงมาเป็นด้านกายภาพอะค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดตอนนี้เราสู้กันถ้าในมุมของผู้บริโภคนะคะสู้กันเรื่องของการตรวจเนี่ยไม่ต้องหรอกค่ะเพราะว่าทั้งกายภาพและทางผลแลบออกมาแล้วก็ผลก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นปลาหมอคางดำแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้การแก้ไขเรื่องปลาหมอคางดำไม่ให้แพร่ระบาดหรือการจัดการปลาหมอคางดำเนี่ยเพราะว่าปลาหมอคางดำมันไม่ได้เป็นอาหารที่เป็นพิษผู้บริโภคกินเข้าไปมันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะแต่จะทำยังไงให้ปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่ในที่ที่มันควรอยู
0: ่
1: แล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่ทำลายเขาเรียกว่าชาวประมงหรือเกษตรกรอื่นๆที่มันไปอยู่ในพวกบ่อกุ้งบ่อปลาบ่อตัวเล็กน้อยอะไรเงี้ยหรือลามไปวิธีเขาเรียกว่าระบบนิเวศในทะเลที่จะทำให้ระบบนิเวศของเราต่อไปเนี่ยอาจจะพังก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ทั้งเครือข่ายไทยแพนเครือข่ายกลุ่มแวดล้อมแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ทางกรมประมงอะค่ะทางกระทรวงเกษตรเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องนี้มากกว่าค่ะ
0: ค่ะโอ้ยังไงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าจะมีการชี้แจงเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรเพราะว่าสาธารณชนก็อยากจะทราบด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณวลดีโพอินค่ะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคพี่กิ่งนะคะขอบพระคุณค่ะนี่แหละคุณผู้ชมปัญหาเรื่องนี้ถ้าเกิดใครที่ซื้อไปแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงปกหรือว่าได้รับผลกระทบหลังจากนี้นะคะสามารถร้องเรียนไปได้ที่อย.หรือที่สภาผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญเลยอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการตรวจสอบด้วยนะคะหลังจากนี้หลายคนคอมเมนต์มาคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็กินได้ปลาหมอคางดำจริงๆอย่างที่พี่กิ่งบอกก็ไม่ได้มีพิษนะแต่ว่าเรื่องของภาพลักษณ์ว่าอาจจะเป็นปลาที่ไม่น่ารับประทานหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเอามาแปรรูปก็มีคอมเมนต์บอกว่าดีเลยก็เอามาแปรรูปเป็นปลากระป๋องก็สร้างรายได้ต่อไปด้วยมีความคิดเห็นทั้งสองฝั่งนะแต่ว่าทางโรงงานตอนนี้ค่ะยังปิดอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการทางอย.ยืนยันว่าตอนนี้ยังปิดอยู่นะคะไม่ได้มีการเปิดโรงงาน านแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องตามกันต่อด้วยนะคะป่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยเวลาข้ามทางม้าลายใครๆก็อยากได้ความปลอดภัยแต่สังเกตไหมว่าหลายๆครั้งเวลาที่จะข้ามเนี่ยพอเราจะข้ามปุ๊บรถกับเร่งทุกครั้งเลยค่ะที่นี่ก็เป็นเหมือนกันที่หน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองตรงนั้นกลายเป็นที่เสี่ยงภัยสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ตรงนั้นค่ะเพราะว่าเวลาจะข้ามถนนทีไรรถมาเร็วเหลือเกินแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งทางผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้เร่งหาทางออกเรื่องนี้ค่ะนี่นะภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ใช้เส้นทางบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมคือรถบางคันก็หยุดบางคันก็ไม่หยุดเลยนะคะแบบนี้จับภาพได้ขณะที่นักเรียนแล้วก็ประชาชนกำลังข้ามถนนบนทางม้าลายแต่ว่าก็เกือบถูกรถจักรยานยนต์เข้ามาเฉี่ยวชนเนื่องจากไม่ยอมชะลอหรือว่าหยุดให้คนข้ามเลยทีมข่าวร้องทุกลงป้ายนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะบอกว่าจุดนี้เนี่ยเป็นทางข้ามถนนสายหลักมีทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนใช้สัญจรกันจำนวนมากเลยในแต่ละวันแต่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแม้จะมีสัญญาณไฟแล้วก็ป้ายเตือนแต่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนขาดวินัยจราจรไม่ยอมหยุดรถตามกฎหมายเมื่อเห็นคนที่กำลังรอข้ามถนนอยู่ขณะที่ผู้ใช้ทางม้าลายก็บอกว่าข้ามถนนนี้เนี่ยทุกวันเวลาข้ามแต่ละครั้งเนี่ยลำบากมากคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีพลเมืองดีบางคนเนี่ยจอดรถให้แต่ส่วนใหญ่ไม่จอดค่ะทั้งที่ปกติเนี่ยรถต้องจอดให้คนเดินข้ามไปฟังเสียงค่ะ
2: ก็ทุกวันค่ะเพราะว่าเขากินจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วเวลาข้ามอ่ะก็จะแบบว่าพลเมืองดีก็มีนะคะที่แบบจอดให้เราข้ามส่วนใหญ่ก็จะแบบไปเลยเพราะ
3: ว่าจอดแล้วเรากลัวไม่รู้กลัวรถชนไหม
0: ที่ผู้ปกครองของนักเรียนบอกว่าทุกวันนี้เป็นห่วงมากนะส่งลูกมาเรียนแล้วก็ยังต้องมากังวลเรื่องความปลอดภัยเวลาข้ามถนนอีกเพราะว่ามีข่าวที่เกิดอุบัติเหตุหลายๆครั้งถือว่าเป็นเรื่องอันตรายมากค่ะแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหามาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความสูญเสียรวมถึงลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนอย่างจริงจังด้วยซึ่งทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทองก็ให้ข้อมูลนะคะว่าการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข334ตอนต่างระดับอ่างทองบ้านรอหน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากรถยนต์เนี่ยขับลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนมากก็คือขับด้วยความเร็วแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนประชาชนได้ที่เดินทางข้ามม้าลายตรงนี้นะคะก็คือเวลาที่ลงสะพานมาปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ได้ลดระดับความเร็วก็พุ่งเข้าไปเลยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทีนี้การหาทางออกอย่างเร่งด่วนค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังคนข้ามถนนแล้วก็ชะลอความเร็วติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนด้วยนะคะแล้วก็ทาสีม้าลายทางม้าลายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนในระยะยาวอันนี้จะต้องเป็นเรื่องของงบประมาณและปี2571ค่ะจะทำแผนสนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงบริเวณทางแยกบ้านรอปรับเป็นวงเวียนเพื่อที่จะลดความเร็วของรถยนต์ได้แล้วก็มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้ระหว่างที่รองบประมาณหรือว่ารอป้ายเตือนต่างๆก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องที่ใช้เส้นทางตรงนั้นให้นึกว่าคนข้ามถนนตรงนั้นเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในครอบครัวเราว่าถ้าเกิดขับมาด้วยความเร็วแล้วอาจจะไปเฉี่ยวชนเขาจะเกิดอะไรตามขึ้นมาอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่พรีนค่ะนอกจากเรื่องของปัญหาเนี่ยว่ารถยนต์เนี่ยไม่ขับมาด้วยความเร็วหรือเปล่าสัญญาณจะต้องมีสัญญาณเตือนแล้วก็ต้องทาสีทางม้าลายให้ชัดเจนมากยิ่ง

0: ขึ้นอยากจะฝากไว้อีกแบบอีกนิดนึงคือจิตสำนึกของคนขับนะคะต้องระมัดระวังด้วยเวลาเห็นทางม้าลายเนี่ยไม่ใช่ร
1: ี
0: บ
1: เร่งเลย
0: เหยียบคันเร่งนะคะนี่ก็ไม่ได้
2: คือเดี๋ยวนี้ในเมืองเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปุ่มกดก่อนที่จะข้ามเมื่อวานเนี่ยผมไปถ่ายงานแถวเจริญกรุงในเมืองด้วยนะรถเองก็ไม่เยอะนะฮะกดแล้วนะผมจะรอเพื่อจะรอไฟเขียวให้เราเดินใช่ไหมปรากฏว่ามีแท็กซี่คันหนึ่งอ่ะเกือบชนผมเพราะเขาไม่จอด
1: อ๋อหรอไม่ชะลอด้วย
2: ไม่เลยแต่คนอื่นคันอื่นจอดนะมันมี2เลนนะจอดเกือบไป
1: ไม่รู้จะรีบไปไหนนะบางทีอันตรายมากเห็นไหมพื้นที่แบบนี้มันไม่ได้เกิดแค่บางจุดเท่านั้นแต่มีอีกหลายพื้นที่เลยที่หลายคนเฝ้าระวังในคอมเมนต์มีเพียบนะหลายคนเห็นด้วยเลยบอกว่าตำรวจช่วยหน่อยจัดการพวกนี้ทีนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้ไปดูต่างประเทศบางทีเขาก็มีวิธีการอื่นอย่างเช่นเรื่องของการตั้งกลวยหรือว่าทำยังไงให้ถนนมันชะลอตัวได้เร็วขึ้น
0: ค่ะ
2: ฝากไว้ด้วยกับพฤติกรรมในการขับขี่แล้วก็กฎจราจรนะวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดี
0: ค่ะ
2: จากร้องทุกข์ลงไปนี้คุณผู้ชมครับมีหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้วันนี้ติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพฤหัสบดีใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ทักทายหลายคนนะบอกว่าเราคุยกันเรื่องส่งพลังดีๆหลายคนส่งรอยยิ้มมาผ่านโซเชียลมีเดียด้วย
0: ถูกต้องไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียนะครับจริงแฟนรายการของเราเนี่ยแบบเรียกว่าแบบดั้งเดิม
1: ดั้งเดิมส่งจดหมาย
0: แบบคลาสสิกก็มีเป็นแบบจดหมายครับจากพี่น้อยหน้ามนคนเดิมของพวกเรานี่นะครับเป็นจดหมายเขียนให้พวกเราเหล่าพิธีกรนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและทีมงานนะครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคมคุณอธิวัฒน์ธีรทินันน้องพลีน้องยุ้ยและทีมงานพี่มีขนมอร่อยๆส่งมาให้ค่ะมีกาแฟผสมอินทผลัมเป็นสินค้าใหม่กาแฟดำให้น้องยุ้ยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะไม่ทราบจะเขียนอะไรเอาเป็นว่ารักและก็ห่วงใยเหมือนเดิมเพิ่มเติมรักและห่วงใยมากขึ้นทุกวันค่ะกับพี่น้อยธนิตาและที่สำคัญคุณผู้ชมครับพี่น้อยไม่ได้ส่งแค่ขนมนะฮะแม้กระทั่งคนดูก็สามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเราได
1: ้คืออะไร
0: นี่คือยาเขียวเสลดพังพร
1: อ๋อ
0: ให้มา
1: สำหรับการแก้ปวดเมื่อยเหรอคะ
0: ถูกต้องคือปกติเนี่ยพี่น้อยก็จะพับดาวพับหัวใจมาให้แต่รอบนี้เนี่ยเป็นน้ำยาน้ำมันเสลดพังพรเอามานวดสรรพคุณแก้เคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยตามร่างกายมือเท้าชา
1: อันนี้ให้พี่โดยเฉพาะเหรอคะ
0: ไม่เสียงตอนลุกนั่งเนี่ยมันคงก๊อปแก๊ป
1: เข้าไปเขาก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งอ่ะช่วยได้บางทีเรียกว่ามดแมลงกัดต่อยหยิบอะไรไม่ถูกเนี่ยก็เอานี้มาทาได้ด้วยเหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: มันเย็นๆหอมๆ ดี
0: ถืออยู่เนี่ยยังมือสั่นเลย
1: อันนี้ของพี่ต๊อบกาแฟของพี่ยุ้ยและของน้องอะคะ
0: ของน้องมีขนมเพียบเลยแต่ว่ากินให้ทันทีมงานนะ
1: ไม่เป็นไรแบ่งกันกินอร่อยดีนะคะ
0: เพียบเลย
1: ขอบคุณด้วยเป็นกำลังใจจริงๆนะคะให้กับพวกเราทุกคนค่ะช่วงนี้หลายคนมองหาพื้นที่ทำบุญหรือว่าโครงการดีๆเพราะอะไรสิ้นเดือนนี้30กรกฎาคมนะคะเป็นวันพระใหญ่เข้าพรรษาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศที่โคราชสักหน่อยนครราชสีมาเขาเตรียมที่จะมีขบวนแห่เทียนพรรษาครั้งนี้นอกจากช่างในพื้นที่ที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วยังมีน้องตัวจิ๋วมาช่วยงานด้วยค่ะจิ๋วไหมนะน
0: ้
1: องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะนับ10คนเลยมาในคุ้มวัดโบสถ์คงคาล้อมตำบลกระโทกอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาว่างช่วงเย็นๆในวันหยุดนะคะเป็นลูกมือให้กับช่างเทียนและชาวบ้านที่กำลังเร่งจัดทำขบวนเทียนพรรษาเพื่อที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาประจำปี2569กับเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งที่นี่เขาจะจัดเร็วหน่อยนะคะในวันที่28กรกฎาคมนี้บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะไหนเอ่ยนักเรียนเดี๋ยวมาบอกว่าช่วงที่เขามารวมตัวกันในวันหยุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเย็นๆมาช่วยอะไรบ้างแกะเทียนเก่ามาหลอมหรือว่าโป๊เทียนตามส่วนต่างๆนะคะที่ได้รับมอบหมายก็เป็นการเรียนรู้การทำเทียนพรรษาสานต่อวิชาชีพช่างทำเทียนต่อไปอนาคตทุกคนยังยืนยันค่ะว่าจะช่วยกันทำทักษะนี้อย่างเต็มที่ร่วมสืบสานการทำเทียนในงานแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: ลูกมือตัวน้อยกลุ่มนี้ครับเขาช่วยแบ่งเบาการทำขบวนเทียนพรรษาได้เยอะเลยนะครับแม้ว่าจะยังไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงอย่างพวกการแกะเทียนหรือว่าช่วยต้มหลอมปั้นได้แต่เขาก็ช่วยงานจิปาถะอื่นๆครับ

0: โดยเฉพาะในช่วงนี้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านส่วนหนึ่งก็ยังติดหว่านกล้าดำนากันอยู่เด็กๆเองก็เลยมาช่วยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้ฝึกสอนแล้วก็จดจำทักษะต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลงมือทำจริงไปด้วยเพื่อจะได้มีความรู้เอาไว้ติดตัวแล้วก็ช่วยกันสืบสานศิลปะประเพณีไทยในการแห่เทียนพรรษาเอาไว้ในอนาคตครับ
1: ส่วนความคืบหน้าการแกะสลักและจัดทำขบวนเทียนพรรษาของวัดโบสถ์คงคาล้อมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน5คุ้มวัดชื่อดังของอำเภอโชคชัยที่โคราชเขาแหละค่ะคุณผู้ชมที่ส่งขบวนเทียนเข้าร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดตลอดทุกปีเลยล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าคืบหน้าไปประมาณ 4-50% แล้วนะคะยังคงเน้นการบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติควบคู่กับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสอดแทรกวิถีชีวิตของชาวบ้านเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมที่มองหาแผนการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดนี้นะคะเที่ยวชมความงามของเทียนพรรษาเมืองนครราชสีมาเป็นอีก1ตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งโคราชนี้ไม่ได้มีแค่เทียนพรรษาของคุ้มวัดนี้เท่านั้นเพราะอย่างที่บอกว่าหลายวัดคือเขามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการสลักแกะเทียนด้วยนะคะอีกที่หนึ่งที่ต้องบอกเป็นไวรัลมากแชร์กันเยอะก็คือเทียนพรรษาหน้าน้องลิซ่า
0: ตกลงกันนั้นจริงๆเหรอผมว่ามัน AI อ่ะ
1: จริงๆนี่เป็นข่าวเลยนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่วัดบิงเป็นภาพน้องลิซ่าเอามาแกะเทียนแล้วเขาบอกว่าเหมือนด้วยเราต้องไปดูอยู่ที่โคราชเหมือนกันดังนั้นช่วงท้ายเดือนใครที่อยากจะไปเที่ยวในพื้นที่นี้ก็ไปดูกันได้น่าจะจัดเต็มน่าดูเลยค่ะ
0: ไปโคราชกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆกรุงเทพอ่างทองเนี่ยนะครับหรือว่าแถวนี
1: ้
0: ไปลพบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับลพบุรีเขาก็มีของดีเหมือนกันนะครับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับเขาก็ได้จัดงานประจำปีของเขาชูอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือผ้ามัดหมี่ครับเขามีงานเปิดตัวผ้าไทยสวยงามแล้วก็มีการเดินแบบในงานด้วยครับลพบุรีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าอีเวนต์ของที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความเป็นไทยประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับนี่คือบรรยากาศที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับเขามีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยคุณผู้ชมภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกพัตราพรงามตางามล้ำค่าผ้าบ้านหมี่ที่นำผ้าทอมัดหมี่ลายพระราชทานและผ้าทอพื้นถิ่นของแต่ละชุมชนเนี่ยเอามาถ่ายทอดผ่านการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บอย่างประณีตสะท้อนเสน่ห์ของผ้าไทยในมุมมองร่วมสมัยครับ
1: การเดินแบบครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงกว่า70คนค่ะถ่ายทอดความงดงามของผ้ามัดหมี่บ้านหมี่ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนพร้อมกับร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะ
0: ให้ในงานสวยนะสีสวยทีเดียวนะสีชมพูอันนี้ก็สีอะไรเขาเร
1: ีย
0: ก
1: ชมพูฟ้า
0: ชมพูฟ้าสีแบบโพนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะน่ารักมากเลยเขาเป็นธีมชมพูฟ้าพี่ตอบดูสิทุกคนเป็นสีชมพูฟ้าสลับกันมา
0: ภายในงานเนี่ยเขามีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดสาวงามบ้านหมี่ของปี2569ด้วยนะครับจากตัวแทนทั้ง22ตำบลที่เห็นอยู่นี้เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมของอำเภอบ้านหมี่ก่อนจะมีการประกวดในรอบตัดสินวันที่17กรกฎาคมนี้ครับ
1: อ้าวไม่กี่วันนี้แล้ว
0: พรุ่งน
1: ี้
0: ไง
1: นะคะลุ้นเลยนอกจากนี้ภายในงานค่ะยังมีการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ด้วยมีกิจกรรมหลากหลายนะคะให้ไปเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดีท้องถิ่นมีผ้าทอมัดหมี่ปลาส้มฟักหมูส้มรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปเลือกชมเลือกอุดหนุนกันได้เลยค่ะเต็มที่แม่ค้าน่าจะใจดีบางที่นะพี่ต๊อบเวลาไปซื้อผ้าแบบนี้เราไม่รู้ใช่ไหมคะแม่ค้าก็จะให้เอามาลองทาบได้เดี๋ยวแม่ลองพับดูให้ไหมเอาสีแบบนี้มันเข้ากับผิวเราหรือเปล่า
0: เป็นคนหรือเปล่า
1: อ่ะเป็นอีกหนึ่งนะคะเรื่องของการสะท้อนเอกลักษณ์ผ้าไทยวิถีชุมชนเสน่ห์ของอำเภอบ้านหมี่ซึ่งบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมไปร่วมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: พรุ่งนี้มีการประกวดสาวงามบ้านหมี่นะฮะก็ไปร่วมเชียร์น้องๆสาวงามได้นะครับของทั้ง22ตำบล17กรกฎาคมพรุ่งนี้ไปกันได้เลยนะจ
1: ๊
0: ะ
1: ค่ะไปกันต่อคุณผู้ชมช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายพื้นที่เรียกว่าผลผลิตทางการเกษตรเยอะมากหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเห็ดป่าค่ะเขาไปเก็บเห็ดกันได้หลากหลายชนิดเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรค่ะไม่เคยเห็นน่ะ เห็นหน้าตาแบบนี้แล้ว
0: เห็นแต่ในจอ
1: เขาแบบนี้เลยเหรอ
0: เอาจริงๆเนี่ยพวกนี้จะไปเก็บกินเอาเองนะต
1: ้
0: องให้เขาเก็บแล้วก็บอกว่าไหนกินได้กินไม่ได้นะ
1: จริงนะคะเพราะเราเคยเข้าใจว่าบางทีสีสดคือกินไม่ได้
0: แต่
1: มันก็ไม่แน่นะคะอ่ะไปดูกันนะคะที่นี่เนี่ยยะโสธรคุณผู้ชมประชาชนจำนวนมากเลยนะคะที่คำสร้างบ่อแล้วก็บ้านไข่ม่วงตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วค่ะเขา

0: พากันเก็บเห็ดป่านะคะที่ขึ้นอยู่บริเวณป่าชุมชนใกล้กับหมู่บ้านก็คัดเลือกเห็ดที่สามารถรับประทานได้นำมาวางขายที่ริมถนนอรุณประเสริฐสายยโสธรป่าติ้วชาวบ้านที่สัญจรไปมาก็ไม่ลืมที่จะมาแวะซื้อเห็ดกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
1: เห็ดที่เก็บกันได้ในช่วงนี้ครับก็มีหลายชนิดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเห็ดระโงกเห็ดกอเห็ดดินเห็ดตะไคร้ซึ่งเห็ดตะไคร้เนี่ยเขาจะหอมเป็นพิเศษครับมีกลิ่นหอมน่ากินแล้วก็ออกมากันเยอะในช่วงนี้โดยชาวบ้านเนี่ยจะขายเห็ดระโงกเห็ดตะไคร้กิโลกรัมละ400บาทครับส่วนเห็ดกอแล้วก็เห็ดดินเนี่ยจะขายกิโลกรัมละ200ชาวบ้านเขาก็จะเอาเห็ดมาวางขายก็เป็นถาดๆแบบที่เห็นนะครับขายถาดทั้งถาดเนี่ยคือ100ถึง200บาทแล้วแต่ชนิดแต่ละวันชาวบ้านเองจะสามารถสร้างรายได้บางบ้าน600บาทบางบ้าน 1,000 บาทเลยนะคร
0: ับ โอ้โหราคาดีแบบนี้นะคะก็ช่วยเป็นอีก1อย่างที่เพิ่มรายได้เข้าครอบครัวเป็นอีก1ตัวอย่างค่ะที่นำเรื่องของสิ่งรอบตัวตามธรรมชาตินะคะมาเป็นรายได้ส่งต่ออาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษจากธรรมชาติสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่แวะเวียนเข้ามาเลือกซื้อได้อีกด้วยค่ะ
1: นะ
0: นี่นี่ชอบมากเลยเห็ดกลมๆแบบเนี้ย
1: อันนี้เห็ดโคนเหรอ
0: เห็ดโคนใช่ไหมคะพี่ชอบเห็ดฟางอ
1: ่
0: ะแต่ว่าต้องรีบกินนะคือบางทีไปซื้อที่ตลาดเนี่ยมันยังดีอยู่แต่ว่าอากาศบ้านเราเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนมันเสียง่ายนะได้มาแล้วต้องรีบต้มรีบทำรีบปรุงเลยค่ะ
1: ใช่อ่ะถ้าเกิดเป็นเห็ดฟางก็ใส่ในต้มข่าไก่
0: ต้มยำก็ได้หรือว่าเอามาผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอยใส่หมู
0: เอ้ยอร่อยเลย
1: เลยนะคนแบบเมนูแบบคุณแม่ทำให้ลูกกินสมัยเราเด็กๆเลยนะ
0: ใช่ไหมเราไปด้วยกันได้นะเนี่ย
1: ไปกันได้เลยเมื่อวานผมพูดกับเพื่อนแต่เป็นเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยที่ฝึกเด็ดนะฮะคุยกันเรื่องต้นต้นอะไรนะเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยมันจะเป็นลูกเขียวๆแดงๆน้องพีนเดี๋ยวนี้ตะขบปะ
0: ตะขบหรอตะขบ
1: เคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยกินเหรอ
0: ไม่เคย
1: มันจะเป็นลูกเล็กๆคุณผู้ชมเคยกินไหมฮะทันไหมเดี๋ยวนี้หากินยากละมั้ง
0: ถ้าพีนทันนะจะนึกถึงมะยมอ่ะ
1: โอ้ยยังรุ่นใหม่อยู่ไหม
0: ค่ะเพื่อนก็จะแกล้งมาหลอกให้ชิมแล้วมันก็จะเปรี้ยวจี๊ดเลย
1: ตะขบเนี่ยเขาจะมีสีแดงเม็ดเล็กๆนะฮะสีแดงเม็ดเท่าแบบมะเขือพวงอ่ะ
0: มันจะขมใช่ไหมคะ
1: ไม่ขมไม่ขมหวาน
0: เอาหวานหรอ
1: ตัวนี้หากินยากแล้วนะนะไม่ค่อยเจอแล้วนะครับอ่
0: ะ
1: ไปกันต่อที่อุทัยธานีคุณผู้ชมครับอุทัยธานีเนี่ยถ้าเราพูดถึงก็จะเป็นปลาแม่น้ำใช่ไหมครับแต่เขาจะพาไปดูสวนทุเรียนแห่งแรกของที่นั่นนะครับเจ้าของสวนนั้นอายุไม่น้อย95ปีแต่ยังคงทำสวนทุเรียนแห่งแรกอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับสวนลุงสิทธิ์ตะละอู่ตกไปเลยเดี๋ยวลงสิทธิ์ไงคุณลุงนะฮะ
0: อ๋อคุณลุง
1: ชื่อคุณลุงเขาคุณผู้ชมจะพามากันที่อำเภอบ้านไร่อุทัยธานีครับที่แห่งนี้คือสวนลุงสิทธิ์ครับโดยที่เห็นอยู่นี้คือคุณตาประสิทธิ์เตียวเจริญศิลป์หรือว่าลุงสิทธิ์เกษตรกรอายุ95ปี
0: โอ้
1: ดูเดิน
0: ยืนมาก
1: คล่องกว่าใช่ท่านนี้แหละ
0: แข็งแรงมากเลยอ่ะ
1: นี่ไง
0: เจ้าของสวนด้วย
1: เป็นเจ้าของสวนนะครับสวนแห่งนี้ได้เกิดจากคำพูดดูแคลนในอดีตฟังสตอรี่กันหน่
0: อ
1: ยเขาถูกดูแคลนในอดีตจนวันนี้ครับที่แห่งนี้กลายเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จเมื่อสวนทุเรียนแห่งแรกของอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ปีนับล้านเป็นล้านบาทสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดที่มากันเป็นครอบครัวหมู่คณะเดินทางมาชมชิมแล้วก็เลือกซื้อทุเรียนกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยนะครับ
0: ทีนี้ลุงสิทธิ์เขาก็เล่าด้วยเหมือนกันนะคะว่าเดิมเนี่ยเขาทำเกษตรแบบปลูกพืชไร่เชิงเดียวเชิงเดียวคือปลูกอย่างเดียวทั้งผืนเลยนะคะอย่างเช่นสับปะรดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเผชิญกับปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตที่มันตกต่ำต้องลงทุนปลูกใหม่ทุกปีเลยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนดีกว่าแม้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนบ้านจะพูดถากถางเน็บแนมนะว่าบ้า
1: ไปขึ้นได้ไง
0: เออจะมาปลูกอะไรตรงนี้คนอื่นเขาปลูกพืชเชิงเดียวกันหมดอันนี้แอบเติมนิดนึงเขาก็บอกว่าบ้าไม่มีใครเชื่อเลยว่าจะทุเรียนเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้แต่ว่าลุงสิทธิ์เนี่ยก็ยึดมั่นในความตั้งใจกระทั่งเวลาพิสูจน์ว่าทุเรียนสามารถเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตคุณภาพรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคค่ะ
1: โดยทุเรียนที่เนี่ยเขาจะปลูกเป็นพันธุ์หมอนทองครับเพราะส่วนตัวเองคุณตาสิทธิ์เนี่ยเขาชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยแล้วก็เนื้อนิ่มรสชาติหวานมันกรอบนอกนุ่มในคือเอาเป็นว่าหมอนทองอ่ะมันเป็นเซตเปิดใจ
0: ใช่
1: สำหรับคนที่ยังไม่อยากลองกินแบบขั้นกว่า
0: เป็นแบบออริจินอลที่ทุกท่านกินได
1: ้เป็นซุดบิกินเน
0: อ
1: ร์สำหรับใครก็กินได้เพื่อแบบลองเปิดใจในสวนเนี่ยฮะปลูกทั้งหมดเนี่ย40ไร่นะครับแบ่งเป็นแปลงให้ผลผลิตอย่างเต็มที
0: ่
1: นอกจากทุเรียนพันหมอนทองเนี่ยก็จะมีพันอื่นๆให้ชิมอีกด้วยป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าต่างเดินทางมาจนถึงสวนนะหลายๆคนคิดว่าเอ้ยอุทัยธานีมีหรอมีฮะที่สวนลุงสิทธิ์นี่แหละดังนั้นลุงสิทธิ์บอกว่าทุกวันนี้เขาภาคภูมิใจและเพราะมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายบางคนมาซื้อซ้ำนะครับก็เป็นผลตอบแทนแห่งความอดทนที่คุ้มค่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่าน
0: ภูมิใจแทนลุงสิทธิ์เน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวนะท่านอายุ95 30ปีผ่านมา

0: แต่ว่าเพิ่งทำตอนประมาณ60กว่า
1: ใช่70มั้ย7 8 9อ่ะประมาณ60กว่า60กว่านะเก่งมากๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็เพลิดเพลินกับการเดินชมสวนชิมทุเรียนด้วยเพราะว่าลูกดกทีเดียวคุณผู้ชมแล้วดูสิคะต้นเตี้ยต้นไม่ได้สูงมากมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนกลับบ้านแล้วก็ยกนิ้วให้เลยนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าของสวนลุงสิทธิ์เนี่ยเป็นกันเองมากๆนะคะหลายคนบอกว่ามาแล้วก็จะไปบอกเพื่อนให้มาอีกด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ไปกันที่เรื่องต่อมานะครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าของดีบางที่เนี่ยมันนั่งรถเดินไปซื้อเนี่ยยากใช่ไหมฮะอย่างสมมติถ้าเราอยู่ตะวันออกอย่างระยองชลบุรีเนี่ยอยากกินของดีของภาคเหนือเนี่ยบางทีมันขับรถไปก็ยากใช่ไหมไปพิษโลกไปสุโขทัยขับรถหลายชั่วโมงครับก็เลยจัดงานครับยกของดีทั้ง5จังหวัดของภาคเหนือเนี่ยแหละครับเอามาขายกันที่ชลบุรีนะครับกับงาน Northern S1 Signature Expo 2026ครับงานนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะเป็นการรวมตัวของกลุ่มภาคเหนือตอนล่างนะครับประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากสุโขทัยและอุตรดิตถ์เตรียมจัดงาน Northern S1 Signature Expo 2026ครับระหว่างวันที่20ถึง24กรกฎาคมณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าอัตลักษณ์และสินค้าศักยภาพของแต่ละจังหวัดเนี่ยเอาไปพบผู้บริโภคและผู้ค้ารายใหม่ไปเลยไง
1: ภายในงานก็จะรวบรวมผู้ประกอบการกว่า150รายนำสินค้าหลากหลายประเภทมาจัดแสดงและจำหน่ายค่ะทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารนวัตกรรมงานหัตถกรรมศิลป์ผ้าทอพื้นถิ่นเครื่องเงินเครื่องทองรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนสะท้อนเอกลักษณ์ของทั้ง5จังหวัดมากันเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าควบคู่กับการทำกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจหรือว่า business matching ค่ะสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการคู่ค้ารายใหม่ๆต่อยอดสู่ตลาดในระดับที่กว้างขึ้นด้วยและอีกหนึ่งความน่าสนใจของงานนี้ก็คือการนำแนวคิดการจัดงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาใช้ด้วยการดำเนินงานตามแนวทาง carbon neutrality หรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะเพื่อให้การจัดงานควบคู่กับการลดผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมไปด้วย
0: ผู้ที่สนใจนะครับสามารถไปร่วมซื้อสินค้าชิมของอร่อยแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของดีผลิตภัณฑ์จาก5จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1ได้นะครับในงาน Northern S1 Signature Expo 2026งานเขาจัด20ถึง24กรกฎาคมนี้ครับที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาดพร้อมประชาชนได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรงนะครับในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่ของดีคุณผู้ชมครับมันมีการเจรจาธุรกิจกันด้วยบางคนเนี่ยเขาก็เขาทำ AOU อ
1: ่ะ
0: เขียนเซ็นกันเลยนะบนเวทีเลย
1: คือบางคนเนี่ยอยากจะเป็นผู้จำหน่ายนะคะหรือว่าอยากจะเอาไปทำแบรนด์ใหม่อะไรแบบนี้ค่ะก็ลองไปดูกันได้นะคะ
0: คร
1: ับ พาไปดูตลาดฮาลาลกันบ้างดีกว่านะคะสินค้าฮาลาลฮาลาลเนี่ยค่ะก็เป็นที่ต้องการของคนมุสลิมนะคะรวมไปถึงหลายท่านด้วยค่ะไปดูเรื่องของการเร่งนะคะพัฒนาระบบการรองรับแล้วก็ผลักดันผู้ประกอบการค่ะนี่คือสินค้านะคะที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาลของประเทศไทยจากผู้ประกอบการไทยที่นำมาจัดแสดงภายในงานแบรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ค่ะได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและนักธุรกิจหลายประเทศแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเกิดขึ้นนะคะแต่ความต้องการสินค้าและบริการฮาลาลในตลาดโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: คุณอรุณบุญชมครับจุฬาราชมนตรีก็กล่าวว่าความน่าเชื่อถือของระบบรับรองฮาลาลในไทยที่พัฒนามายาวนานกว่า77ปีครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าฮาลาลของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลและก็ช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาดสู่ต่างประเทศด้วยครับ
1: ทางด้านพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการเตรียมยกระดับการรับรองฮาลาลด้วยการลดค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับให้คำปรึกษาและอบรมรวมถึงเปิดให้ผู้ประกอบการติดต่อขอรับรองได้โดยตรงเพื่อสร้างผู้ประกอบการฮาลาลรุ่นใหม่และผลักดันประเทศไทยสู่1ใน5ผู้นำอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกค่ะ
2: ศูนย์ฮาลาลออนไลน์นะครับเราต่อไปนี่เราใช้ออนไลน์ไหมวิธีการให้ง่ายขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายน้อยลงไอ้นี่นี่เป็นหลักคิดเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายนี้เป็นต้นทุนในการส่งออกถ้าค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยทำให้สินค้าเราไปสู้แข่งขันกับเขาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องช่วยในเรื่องการลดต้นทุนด้วยแล้วก็ขอว่าอย่าผ่านใดหน้าที่สำคัญที่สุดอย่าผ่านนายหน้าถ้าผ่านนายหน้านี่นายหน้าจะเอาไปที่จริงมันไม่แพงหรอก นะครับไม่แพงแต่นาย

0: ขาไปรับจ้างมาแล้วก็มาดำเนินการไอ้ตรงนี้แพง
1: ขณะที่ร้อยโทบรรพตอุดชินครับกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียระบุนะครับว่าความต้องการสินค้าฮารานในไทยของไทยในซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับพร้อมแนะนำผู้ประกอบการศึกษาระบบฮารานอย่างถูกต้องเพราะตลาดฮารานในปัจจุบันนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะประเทศมุสลิมอีกต่อไปครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเราเองต้องทำกันได้ก็คือว่าเราคือผู้ประกอบการไทยเนี่ยเรารู้จักฮารานมากน้อยเพียงไรผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้จักเนี่ยเราส่งของไปหรือเราส่งออกไปเนี่ยโจทย์ก็ไม่ตรงกับความต้องการเพราะว่าฮาลาลไม่ได้จำกัดเฉพาะอาหารแต่ฮาลาลเนี่ยรวมถึงกระบวนการทั้งหมดเลยในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นยาดำของทุกอย่างตอนนั้นเนี่ยตรงนี้ผมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับความเข้าใจแล้วก็การความเรียนรู้ awareness ที่เรามีต่อฮาลาล
2: ด้านนายอิซานโอวุฒเลขาธิการสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม SMIIC เชื่อมั่นค่ะว่าไทยมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานฮาลาลและผู้ประกอบการให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสำหรับงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมงานเขาจะจัดที่ไบเทคฮอล์98บางนาครับมีผู้ประกอบการมากกว่า600รายจาก25ประเทศและผู้ซื้อจากกว่า70ประเทศเข้าร่วมงานเพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานฮาลาลไทยและความสำเร็จของเวทีค้าฮาลาลระดับนานาชาติของประเทศไทยด้วยครับปัจจุบันการวางแผนหรือว่าแมปปิ้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการวางแผนการบริหารจัดการระบบนิเวศนะครับล่าสุดครับทางจิสดาเขาชวนวัตกรรมอวกาศครับต่อยอดธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในเวที Gen 4 Summit 2026ครับในงาน Gen 4 Summit 2026เป็นเวทีที่รวบรวมผู้ประกอบการนักลงทุนนักวิชาการและคนรุ่นใหม่จากหลายประเทศในอาเซียนครับภายใต้ Building Amidst Chaos นะครับหรือการสร้างอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจิสดาหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเขาได้นำผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศมาร่วมจัดแสดงครับเพื่อเปิดมุมมองใหม่ว่าข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่เฉพาะงานวิจัยนะครับแต่ยังสามารถนำไปใช้ในภาคธุรกิจการบริหารจัดการทรัพยากรและการวางแผนการพัฒนาประเทศได้อีกด้วยครับ
2: หนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจค่ะก็คือ Land Explorer แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลเชิงพื้นที่ของประเทศไทยไว้ในระบบเดียวผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และดูข้อมูลป่าไม้ได้อย่างสะดวกช่วยให้ทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะ
1: อีกหนึ่งผลงานครับก็คือ Carbon Atlas ครับเป็นแพลตฟอร์มที่นำข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยเอามาประสานกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็ Machine Learning เพื่อใช้ติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านคาร์บอนช่วยสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญครับในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในอนาคตครับ
2: นอกจากการจัดแสดงนวัตกรรมแล้วนะคะภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศค่ะสร้างเครือข่ายความร่วมมือและมองหาแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนนะคะว่าเทคโนโลยีอวกาศไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นำนวัตกรรมไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยค่ะเงินทองต้องคิดวันนี้นะคะชวนผู้ชมมาคิดดูสักหน่อยละกันค่ะว่าถ้าเรามีเงินเก็บอยู่แล้วประกันยังจำเป็นหรือไม่เพราะว่าหลายคนมีแพ็กเกจประกันมาขายเขาก็มักจะบอกนะคะว่าเรื่องของเงินเก็บเนี่ยสามารถออมไปได้ถึงเกษียณเลยแถมมีเงินสมทบอีกด้วยนะคุณผู้ชมดังนั้นต้องมาคำนวณคำนึงกันให้ดีถี่ถ้วนแล้วล่ะค่ะว่าแบบไหนถึงจะคุ้มค่ามากกว่ากันนะคะฟังเรื่องนี้กับคุณนุ่นณัฐชยาอัมพรที่วาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ในเงินทองต้องคิดค่ะ
3: มีเงิน งินเก็บอยู่แล้วไม่ต้องทำประกันก็ได้เคยปฏิเสธคนขายประกันด้วยประโยคนี้ไหมคะหลายๆคนมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของประกันไม่ว่าจะจากคำบอกเล่าของคนอื่นที่เคยได้ยินมาหรืออาจจะมองว่าประกันเป็นรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ขนาดนั้นสู้เก็บเงินสดไว้ยังจะมีประโยชน์ซะกว่าแต่ที่จริงแล้วประกันเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะการวางแผนการเงินไม่ใช่แค่การบริหารเงินให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายในแต่ละวันหรือการเก็บออมเงินเพื่ออนาคตเพียงเท่านั้นแต่หนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการปกป้องทรัพย์สินที่เราหามาได้อย่างยากลำบากด้วยค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราบ้างอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินขึ้นทำให้เราขาดรายได้ทำให้เรามีรายจ่ายไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาและเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าแต่ละเหตุการณ์จะเกิดความสูญเสียมากน้อยแค่ไหนก็ตามและประกันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการปกป้องทรัพย์สินของเราถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีไปแต่ถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาความเสียหายได้ค่ะและหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือประกันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมซึ่งถ้าเราตกงานเราสามารถไปขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้ในระหว่างการว่างงานได้ด้วยหรือประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เรียกกันว่าพรบ.ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ขับขี่หรือเราจะเป็นผู้โดยสารหากประสบอุบัติเหตุจากรถขึ้นมาเราสามารถขอรับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดถึง 80,000 บาทเลยทีเดียวทั้งที่ค่าต่อพรบ.ต่อปีนั้นไม่กี่ร้อยบาทเองค่ะนอกจากประกันที่เราต้องทำตามกฎหมายแล้วยังมีประกันภาคสมัครใจอื่นๆที่เราสามารถเลือกทำได้ด้วยค่ะเช่นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประกันหนักขีภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันโรคร้ายแรงที่ถ้าเกิดเหตุร้ายกับเราขึ้นมาทางบริษัทประกันจะจ่ายสินใหม่ให้กับเราเยอะมากเมื่อเทียบกับค่าเบี้ยที่จ่ายไปเรียกได้ว่าเป็นการจ่ายเงินก้อนเล็กเพื่อปกป้องเงินออมก้อนใหญ่ที่เรามีหรือถ้าเกิดเราไม่ได้มีเงินเก็บเงินออมอะไรอย่างน้อยประกันตรงนี้จะช่วยบรรเทาค่าเสียหายให้เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเขาด้วยค่ะนอกจากนี้ประกันบางอย่างยังเป็นตัวช่วยออมเงินในระยะยาวด้วยค่ะเช่นประกันสะสมทรัพย์ที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาทางบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินก้อนคืนกลับมาให้เราในจำนวนเงินที่มากกว่าที่เราจ่ายให้กับบริษัทค่ะหรืออย่างประกันบำนาญที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันในช่วงที่เรายังอยู่ในวัยทำงานหารายได้แล้วเมื่อเราเข้าสู่วัยเกษียณทางบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินเป็นบำนาญคืนให้กับเราเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการวางแผนการเงินในวัยเกษียณด้วยค่ะและแน่นอนว่าทั้งประกันบำนาญและประกันสะสมทรัพย์ถ้ามีระยะเวลาความคุ้มครอง10ปีขึ้นไปสามารถนำค่าเบี้ยที่จ่ายจริงไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายรวมถึงประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันโรคร้ายแรงถ้ามีระยะเวลาความคุ้มครอง10ปีขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายเช่นกันค่ะได้ว่าหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับประกันมาก่อนก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ซื้อประกันไม่ทำประกันแต่ถ้าเราลองเปิดใจแล้วดูที่รายละเอียดของประกันจริงๆจะพบว่าประกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องความเสี่ยงทางการเงินของเราได้อย่างดีมากๆสำคัญแค่ว่าให้เราเลือกซื้อประกันให้เหมาะกับสถานการณ์ความเสี่ยงของตัวเราเองและอยู่ในค่าเบี้ยประกันที่เราสามารถจ่ายไหวไม่เกินกำลังค่ะเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: หลายคนอาจจะมองว่าประกันนั้นเป็นเรื่องของคนที่มีเงินเยอะแต่จริงแล้วประกันเนี่ยมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับลองไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูเพื่อซื้อประกันที่เหมาะกับตัวคุณเองนะครับอ
2: ้
1: าวไปกันที่เรื่องของการพัฒนาโดยใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาครับจะพาไปดูการใช้ AI ที่มีอิทธิพลกับการศึกษาในบ้านเราครับมีการพัฒนาทักษะ AI โดยสถาบันราชภาคร่วมกับทางอว.เขาจัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับสถาบันราชภาคร่วมกับกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เขาจัดอบรมหลักสูตร Creators AI คุณภาพเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตหรือว่า Upskill Reskill ประจำปี2569มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานมากถึง178คนเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อีกครับ
4: ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะก็มาจากหลากหลายอาชีพค่ะคุณผู้ชมทั้งพระภิกษุก็มามัคคุเทศก็มีสื่อมวลชนก็ด้วยข้าราชการผู้ประกอบการอาจารย์นักศึกษารวมไปถึงชาวต่างชาติผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่โดยเรียนรู้ตั้งแต่การคิด เชิงออกแบบการเขียนพร้อมการใช้ generative AI ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงเพลงและสื่อดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและธุรกิจค่ะ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีการเรียนรู้เรื่องจริยธรรมในการใช้ AI รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงกิจกรรมการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์จาก AI ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเอาความรู้ไปใช้สร้างผลงานจริงและก็ต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์ชุมชนหรือว่าสร้างรายได้ในอนาคตครับ
4: ปัจจุบัน AI ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์อีกทั้งผลการเรียนรู้ยังสามารถสะสมในระบบเครดิตแบงค์ด้วยเพื่อนำไปเทียบโอนศึกษาในระดับอุดมศึกษาสนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเตรียมความพร้อมให้คนไทยสู่โลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวนี้ AI คือทำได้หลายอย่างนะเอามาทำเสียงเอามาทำเพลงเหมือนที่พี่อ๊อฟเคยทำใช่ไหมรวมไปถึงเอามาใช้เป็นสารตั้งต้นในแนวคิดอะไรต่างๆผ่านสื่อมวลชนก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะส่งท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูโครงการดีๆสำหรับใครที่อยากจะประกวดนะคะภาพยนตร์สั้นในโครงการวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition ค่ะต้องบอกว่างานนี้ของไทย PBS เองนะคะค่าสมัครไม่มีแต่เตรียมมาเลยเพราะว่ามีของรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทค่ะวิภา OTT จากไทย PBS นะคะชวนนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ผู้กำกับอิสระและผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition ทั้งประเภทฟิกชันและด็อกคิวเมนทารีชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทค่ะพิเศษกว่านั้นผู้ชนะยังมีโอกาสนำผลงานไปจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติวิภา International Film Festival 2026หรือว่า WIFF อีกด้วยค่ะ
1: ที่เด็ดไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับคือสมัครและส่งผลงานได้ฟรีมีค่าใช้จ่ายนะครับเวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกวดภาพยนตร์แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้พิสูจน์ผลงานกันด้วยสมัครกันได้เลยครับแต่วันนี้จนถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ครับที่ vipa.me/viff2026หรือว่าสแกน QR code นี้ก็ได้ใครมีไอเดียดีๆหรือมีภาพยนตร์สั้นที่พร้อมจะส่งสู่สายตาคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปนะครับส่งผลงานกันมาได้เลยตั้งแต่วันนี้แล้วไปเจอกันบนเวทีวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition ครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้นะคะเพื่อไปดูรายละเอียดค่ะ
1: ครับทิ้งท้ายกันด้วยข้อความจากคุณผู้ชมมีใครส่งอะไรมา
4: โอ้ยเยอะเลยวันนี้คุณผู้ชมพูดคุยกันนะคะในทุกช่วงข่าวเลยนะคะล่าสุดนะก็มีพูดถึงเรื่องของอาหารเทศกาลเรื่องของผ้าไทยวันนี้เราพาไปทัวร์หลายจังหวัดบ้านหมี่ก็มีนะคะทุเรียนก็มาอีกท่านนี้นะพูดถึงเรื่องของปลานิลเพราะว่าใน
1: ปลาหมอคางดำ
4: ปลาหมอคางดำในปลากระป๋องอ่ะคือเถียงกันอยู่ว่าตกลงมันเป็นปลาอะไรกันแน่
1: ตกลงเขาไปตรวจแล้วมันใช่อ่ะ
4: มันเป็นทั้งหลายอย่างเลยแล้วที่น้องอ้อมบอกเนี่ยนะคะว่ามันดูเหมือนจะมีหลายชนิดด้วยแต่บางคนเขาก็ว่าอย่างนี้นะคือมีมุมมองสองอย่างคือบอกว่าดีแล้วไงปลาหมอคางดำที่มันเป็นปัญหาจะได้ถูกเอามาทำให้กินได้แต่อีกท่านก็บอกว่าแต่ต้องทำให้มีพื้นที่จำกัดนะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันกระทบสิ่งแวดล้อม
1: และที่สำคัญมันไม่ตรงปกไงคุณอยู่ในแมคเคอเรียลแต่คุณจะเป็นปลาหมอคางดำไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรามาพูดกันเช้าวันนี้นะครับในวันใหม่วาไรตี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิม 8:00 นครับวันนี้วันพฤหัสบดีก็ขอให้ดีสมชื่อวันเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะเดนอยากให้ทุกเช้านะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยความสดใสนะคะแต่ถ้าไม่สดใสแล้วก็ตอนบ่ายค่ะร้องทุกสิคะที่สถานีประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: やめろ。
1: 先生、そろそろお時間です。
2: それじゃあ行こうか。
1: 笠松、留守を頼む。

0: ย PBS Selected Series เพิ่มความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
2: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่ม17 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกฤตฐาดีมีปฏิรบนะคะทักทายคุณผู้ชมทางออนไลน์ด้วย Facebook Live ของเรามีที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะถ้าพูดถึงชื่อของคุณทรายเจริญปุระเรียกว่าพี่คนนี้อยู่มาทุกยุคจริง
1: ๆตั้งแต่ยุคแม่นาค
0: ยุคอนันต์หรอกนะจะใช้คำนี้ก็ได้พี่ทรายขออนุญาตนะคะเพราะว่าเราเห็นพี่ทรายมานานมากแล้วเรียกว่าโตมาด้วยกันจริงๆถ้าย้อนไปก่อนแม่นาคเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องล่าที่เล่นเป็นลูกสาวของวัดทุศรใช่
1: อยู่มานานจริงๆอ
0: ยู่มานานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่าโตมาด้วยกันค่ะกับพี่ทรายเจริญปุระนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นผลงานละครโทรทัศน์ซีรีส์ภาพยนตร์ก็ต้องมีชื่อของเธอคนนี้อยู่มาทุกยุคทุกสมัยจะมีช่วงหนึ่งที่หายหน้าหายตาไปในช่วงที่ประสบอุบัติเหตุก็เท่านั้นเองนะคะซึ่งเหตุผลที่พี่ทรายบอกว่าอยากจะนิยามตัวเองว่าเป็นนักแสดงไม่ใช่ดาราเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากแพชชั่นนะคะการที่เธอทุ่มเทให้กับงานหน้าจอมากๆอยากจะเป็นที่จดจำจากเรื่องของฝีมือและข้อความสามารถนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งที่อยู่มาได้นานขนาดนี้เพราะว่าเธอทุ่มเทให้กับทุกงานแสดงค่ะปีนี้เหมือนจะได้เห็นหน้าของนักแสดงมากฝีมือพี่ทรายเจริญปุระบ่อยขึ้นนะคะจนเจ้าตัวบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงภาพยนตร์เรื่องนายขนมต้มค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ของปี2

0: 2569ต่อจากเรื่องกิ่งแก้วนะคะซึ่งการเป็นนักแสดงหนังเนี่ยไม่ง่ายค่ะสำหรับพี่สายเพราะว่าตั้งแต่หนังเริ่มแถลงข่าวเปิดตัวทีมนักแสดงก็มีสิทธิ์โดนวิจารณ์แล้วถ้าผู้ชมมองว่าวางตัวนักแสดงไม่เหมาะสมนะคะจนถึงวันหนังเข้าโรงก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้แล้วก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมด้วยซึ่งน้อยมากนะที่พี่สายจะโดนวิจารณ์เรื่องการแสดงเพราะว่าถือเป็นนักแสดงอีกคนที่ฝีมือไม่ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเรื่องกิ่งแก้วที่เธอถูกมองว่าเป็นเดอะแบกตั้งแต่แรกจนหนังเรื่องนี้เข้าโรงก็ทำเงินได้ไม่มากเท่าไหร่แม้ว่าทางผู้ผลิตบอกว่าทำรายได้ตรงตามเป้าก็ตามแต่ว่าสื่อหนังก็วิจารณ์ไม่หยุดค่ะซึ่งเรื่องของรายได้สำหรับพี่สายมองว่าไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสามารถนะคะเพราะว่าตัวนักแสดงเองก็มีหน้าที่เล่นไปตามบทบาทที่ถูกมอบหมายผ่านสายตาของผู้กำกับภาพยนตร์มากกว่าค่ะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วอาชีพของนักแสดงอะค่ะยิ่งนักแสดงที่เราเล่นละครเราเล่นภาพยนตร์อย่างนี้ใช่ไหมคะหนังมันไม่ใช่ของเราคนเดียวเนาะหนังเรารับผิดชอบเท่าที่เราจะทำได้ในส่วนที่เราจะทำได้ก็คือการตีความการถ่ายทอดตัวละครออกมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็จะต้องผ่านสายตาผู้กำกับผ่านคนตัดต่อใช่ไหมผ่านนู่นนี่หลากหลายอย่างเราขอแค่ว่าในสิ่งที่เราทำคนดูเขาดูแล้วแบบเอ้ยโอเคอันนี้คือผลงานของพี่สายจริงๆดังนั้นคือสายจะถือหลักอยู่แล้วว่าเมื่อผลงานมันออกมาแล้วว่ามันเป็นหน้าที่ที่คนดูจะดูแล้วเราอะทำเต็มที่ของเราแต่ไม่มีรู้สึกว่าทำไมมันไม่อย่างนั้นทำไมเฮ้ยหนังไม่ใช่ของเราหนังมันเป็นของเราเฉพาะตอนที่เราได้รับบทบาทตรงนั้นเท่านั้นเองพอพ้นตัวเราไปแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทีมงานส่วนอื่นๆที่เขาก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบไปด้วยกันหนังเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะไปจบที่คนดูที่เป็นคนตัดสินอีกทีนึง
0: สำหรับพี่สายแล้วการเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยต้องเล่นได้ทุกบทบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเด่นบทสมทบหรือว่าจะเป็นบทคุณแม่ก็ต้องเล่นให้ได้เพราะว่าหลายครั้งค่ะเธอเองก็ถูกตั้งคำถามเรื่องการทำงานเพราะว่าก็มีคนภายนอกเหมือนกันที่มองว่าระดับสายเจริญปุระเนี่ยเล่นบทแบบนี้แค่นี้เหรอซึ่งเธอบอกว่าถ้าคิวไม่ชนก็จะรับทุกงานนะคะถ้าหากงานนั้นเนี่ยไม่ซ้ำหรือว่าไม่จำเจค่ะเรื่องนี้บอกไว้ก่อนว่าที่รับทุกงานไม่ใช่เพราะร้อนเงินนะจ๊ะแต่ว่าพี่สายเขาชอบทำงานแล้วก็ชอบที่จะได้ตื่นมาแล้วได้ไปคลุกคลีกับคนในกองถ่ายค่ะ
1: จริงๆแล้วสามารถเล่นได้แบบหลากหลายมากๆค่ะแต่ว่าในหลายๆครั้งเราก็อยากจะเป็นคุณแม่ที่น่ารักปกติบ้างไม่ต้องลุกขึ้นมาแบบว่าทำอะไรพิสดารพันลึกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าถามว่ามีอันไหนจะเล่นไม่เล่นไม่มีเลยสามารถพูดคุยตกลงเล่นได้หมดเพราะว่าโดยอาชีพของเราแล้วเราคือนักแสดงเนาะเราก็ต้องแบบเล่นให้ได้ทุกอย่าง
0: นอกจากงานแสดงจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะอีกงานที่มีมาตลอดเหมือนกันก็คือการเป็น acting coach ค่ะล่าสุดยังอยู่เบื้องหลังเรื่อง inner ของทีมนักแสดงเรื่องเทอม4ซึ่งพี่สายบอกว่าเป็นอีกอาชีพที่ยังท้าทายแล้วก็ใหม่สำหรับตัวเองค่ะเพราะว่าการได้เข้าไปดึงศักยภาพของนักแสดงหน้าใหม่ให้แสดงออกมาแบบเป็นธรรมชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่จากประสบการณ์32ปีบนเส้นทางอาชีพนักแสดงก็ไม่ได้ยากเกินมือของพี่สายค่ะคือคนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันกันไปบางคนมองว่าอยู่ในหน้าจออยู่ในวงการบันเทิงก็เรียกว่าเป็นดาราแล้วแต่พี่สายเขาขอนิยามตัวเองว่าเป็นนักแสดงก็แล้วกันแต่ว่าสำหรับสายบิวตี้หรือว่าคนที่ชอบดูคลิปการแต่งหน้าอะไรต่างๆพี่สายก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวด้านการแต่งหน้าเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์มากเลยคือมันก็ลิงก์กันกับงานบันเทิงด้วยไงเค้กเพราะว่าคนกองต้องใช้หน้าใช้ตาใช่ไหมเวลาออกกองถ่ายก็จะมีเคล็ดลับแล้วว่าไปโดนแดดสปอตไลท์อย่างไปโดนไฟสปอตไลท์จ้าๆบำรุงผิวยังไงเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยความงามนะคุณผู้ชมมันคือเรื่องของ continuity หรือว่าความต่อเนื่องในการถ่ายทำด้วยอย่างเคสหนึ่งที่จำได้ว่าเคยไปทำก็คือพี่โรนี่รากแก่นใช่ไห
2: ม
0: ที่ไลฟ์สไตล์เวลาไปเป็นชาวสวนเยอะใช่ผิวก็จะคล้ำแดดอะไรไปก็มีผลกับเรื่องงานแสดงอีกพี่สายเองก็ด้วยเหมือนกันคือไม่ใช่ความว่าเหมือนแบบติดสวยหรือว่ารักสวยรักงามแต่ว่ามันคือปัจจัยหนึ่งในการเป็นคนหน้าจอ ด้วยพี่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหตุผลนี้หลายๆคนก็เลยไปติดตามพี่ทรายจากเรื่องความสวยความงามใช้โปรดักอะไรใช้เครื่องสำอางอะไรสำหรับคนเฉดผิวแบบนี้คนที่ต้องทำงานหน้าจอเจอแดดเจอไฟเยอะๆแบบนั้นไปอ
2: ันนี้อาจจะไม่ได้ติดตามนะก็เลยเพิ่งทราบว่าเอ้าทรายเจริญปุระเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยเหรออินฟลูเซอร์สาว
0: ใช่
2: ท่ามกลางบิวตี้บล็อกเกอร์สาวๆวัยรุ่นพี่ทรายก็ยังทำอยู่ใช่ไหมคุณเมริกาดูอยู
0: ่ใช่สารภาพว่าเคยไป CF เครื่องสำอางต่อจากพี่ทรายด้วยเพราะว่าชี้ชัยเยอะ
2: เพราะว่าภาพจำ

ที่ทรายสำหรับเรานะรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องความสวยความงามเท่าไหร่อาจจริงๆเป็นเรื่องการเมืองก็เป็นดารา คนหนึ่งที่ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในมุมของเธอเองอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาจริงหลายมุมหลายบทบาทก็เลยอาจจะเป็นเหตุผล

0: มีผลดีกับเรื่องการทำงานเหมือนกันแล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยมีหนวดอะไรแบบนี้แล้วก็ฝีปากของแกเนา
1: ะ
0: ก็ทำให้รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองมันชัดเจนแตกต่างจากคนอื่นนะคะพี่บองเองค่ะอยู่มานานแบบนี้ก็ยังต้องปรับตัวค่ะพอมาเจอกับยุคออนไลน์จะอยู่รอดอย่างไรนะคะหลายๆอย่างมันไปไวมาไวค่ะข่าวกระแสเทรนต่างๆพี่บองเองก็ต้องปรับตัวค่ะเขาบอกว่าโจทย์ที่ท้าทายคือคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาแทนเขาได้ทุกเมื่อค่ะมาถึงก็เล่าให้ฟังเลยค่ะว่าตลอด30ปีที่ป๋องกพลทองพลับทำงานในวงการบันเทิงยุคนี้ทำงานง่ายที่สุดค่ะแต่ความง่ายนี้กลับต้องแลกมาด้วยคนเบื้องหลังอีกหลายชีวิตตกงานค่ะคุณผู้ชมเมื่อหลายตำแหน่งก็สามารถถูกทดแทนได้หมดเลยคนคนเดียวสามารถทำได้หลายอย่างนะคะโดยพี่ป๋องเผยว่ายุคนี้ยุคออนไลน์ค่ะมือถือเครื่องเดียวสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการถ่ายทำถ่ายทอดตัดต่อรวมถึงเป็นช่องทางออกอากาศด้วยต่างจากเมื่อ30ปีก่อนค่ะกว่าคอนเทนต์หนึ่งจะได้ออกอากาศเนี่ยไม่ว่าจะช่องทางโทรทัศน์หรือว่าวิทยุมีหลายตำแหน่งอยู่เบื้องหลังค่ะในการทำรายการไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟช่างภาพตัดต่อและกระบวนการสุดท้ายคือกองบรรณาธิการนะคะหรือฝ่ายเซ็นเซอร์ที่ต้องตรวจสอบเนื้อหาก่อนออกอากาศทั้งหมดนี้ในยุคออนไลน์ไม่มีค่ะคุณผู้ชมพี่ป๋องจึงมองว่ามันเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เข้าถึงโซเชียลกันง่ายมากค่ะ
2: คือณวันนี้มันคงเบรกอะไรไม่อยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นแหละก็คืออยู่ที่คนทำคอนเทนต์แหละว่าจะมีความรู้สึกมีจิตสำนึกอย่างไรเพราะพี่มีลูกก็เข้าใจว่าบางคอนเทนต์เราก็อันนี้มันหนักไปนะอันนี้มันแรงไปนะอันนี้มันหยาบคายไปหน่อยนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกเราก็ห่วงลูกเหมือนกันแต่สุดท้ายเราเชื่ออย่างนึงคือเด็กๆ เขาจะอยู่ได้ในรุ่นของเขาในยุคของเขาคงจะปรับตัวไปได้เพียงแต่ก็จะฝากไปถึงคนทำคอนเทนต์ว่าจะทำอะไรก็ให้นึกถึงผู้บริโภคหน่อยก็แล้วกันอะไรเงี้ยครับ
3: ชอบเรื่องร้อนเข้มข้นต้องป๋องก็
0: เป็นยุคที่ต้องแอคทีฟค่ะหรือว่ากระตือรือร้นตลอดเวลานะคะสำหรับพี่ป๋องยังโชคดีเรื่องนึงเจ้าตัวเนี่ยบอกเองเลยโชคดีที่เกิดมามีคาแรคเตอร์ต่างจากคนอื่นค่ะเพราะว่าเรื่องภาพจำเป็นนักเล่าเรื่องผีเนี่ยยังมีไม่มากที่สำคัญค่ะบุคลิกไว้หนวดไว้คราวแบบนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่ทำให้ชื่อป๋องกพลไม่หายไปจากหน้าสื่อค่ะ
2: คาแรคเตอร์ก็คือต้องเป็นตัวเองอะครับคือการเป็นตัวเองมันคือดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่มันแสดงออกมาจะด้วยสีหน้าท่าทางทุกอย่างเนี่ยถ้าคนจะชอบมันก็ต้องชอบด้วยความเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเองแบบเรานี่แหละฉันอย่างที่บอกไปว่าตัวเองสำคัญที่สุดครับ
4: นางฟ้าในร้านเหล้า
0: อีกสิ่งที่ต่อยอดให้คนเบื้องหน้ายังมีชื่อเสียงนะคะพี่ป๋องมองว่าเป็นเรื่องของการคอลแลบค่ะหรือว่าไปร่วมมือกับคนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันในการสร้างคอนเทนต์นะคะอย่างพี่ป๋องเนี่ยเคยไปร่วมแจมในรายการโหนกระแสค่ะด้วยความว่าสนิทกันเนาะกับพี่หนุ่มกรรชัยนะคะพอสนิทกันก็เลยมันก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงในการจะเมาส์จะเล่าเรื่องอะนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีให้เห็นบ่อยค่ะทั้งฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่ก็มักจะไปทำคอนเทนต์ร่วมกับอินฟลูคนดังอีกคนหนึ่งหรือว่าจะเป็นฝั่งนักร้องนะคะที่มักจะผลิตผลงานเพลงคู่กับศิลปินคนอื่นๆเพื่อให้คนดูผู้ฟังได้รสชาติใหม่ๆไม่จำเจจะได้ไม่เบื่อหน้ากันไปก่อนค่ะบางทีมันเป็นการแชร์ฐานแฟนคลับร่วมกันด้วยนะคะเมื่อกี้เข้าใจที่พี่ป๋องพูดเลยมีลูกเล็กค่ะ2คนนะคะก็ทำให้ก็ต้องคิดเรื่องการผลิตสื่อเนาะจริงๆเราเป็นคนผลิตสื่ออยู่ก็คิดแล้วอุ๊ยถ้าลูกเราดูนี่เราจะสอนเขายังไงมันจะแรงไปหรือเปล่านะคะมุมนี้น่าสนใจค่ะมีอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะซึ่งพี่ป๋องให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปกับกรณีเรื่องของไฟไหม้สถานบันเทิงเพราะว่าพี่ป๋องเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านอยู่เป็นเหมือนพับเล็กๆนะคะแกก็บอกว่าก็รู้สึกว่ามันต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยมากจริงๆนะคะแล้วก็ในฐานะที่สายเที่ยวพี่ป๋องแกก็ยอมรับเน
1: า
0: ะ
1: คนนึง
0: ว่าแกเป็นสายเที่ยวเฟี้ยวมาก่อนอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็บอกว่าการไปเที่ยวเนี่ยพี่ป๋องเองรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ส่วนตัวขี้อึดอัดก็เลยไม่ชอบนั่งร้านที่เพดานต่ำแต่ว่าที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วก็เตือนนักเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็คือให้สังเกตสิ่งรอบตัว
1: สถานที่ต่างๆใช่ไหมคือเราเองอะเรื่องของการไปเที่ยวมันเป็นไลฟ์สไตล์แต่ละคนซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะตัดสินกันไม่ได้แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าถ้าจะไปแล้วเนี่ยคือความรับผิดชอบต
0: ่
1: อตัวเองด้วยสังเกตให้ดีเก็บรายละเอียดให้ดีว่าเป็นยังไงสังเกตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว
0: พี่บอกไม่ใช่แค่ตามองนะจมูกด้วยให้มันไวพี่ป๋องบอกถ้าได้กลิ่นอะไรแปลก
1: เปิดผัสสะทั้ง5ของคุณ
0: นิดนึงก็ให้เอ๊ะไว้แล้วแล้วก็ระมัดระวังให้ดีอันนี้เป็นมุมของนักเที่ยวตัวยงนะคะพี่ป๋องกพลค่ะ
1: อ่ะมาต่อกันที่อีกข่าวนึงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมถ้าหากจะทำให้สื่อบันเทิงหรือว่าสื่อศิลปะวัฒนธรรมในการเข้าถึงคนรุ่น

0: ใหม่หรือว่าเอาง่ายๆเด็กเจนใหม่เนาะการนำเสนอในรูปแบบเดิมการเล่าเรื่องแบบเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าประยุกต์กันบ้างนะคะต้องทันเทรนนิดนึงว่าอะไรที่เด็กรุ่นใหม่เด็กสมัยนี้เขาชอบเขาสนใจก็ต้องเอามาปรับประยุกต์กันไปค่ะนี่เป็นไอเดียของบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยนะคะที่ปรับรูปแบบละครหุ่นครั้งใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องก็ดีรวมถึงตัวหุ่นกระบอกก็ดีนะคะเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยให้ดูง่ายแล้วก็ทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะพล็อตของเรื่องที่จะเล่านะคะแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลในการช่วยเผยแพร่ไปพร้อมกันค่ะเล็กสีสันสดใสนะคะแหมสีผมนี่โอ้โหใครๆเห็นก็ต้องมองนะ
1: เปรี้ยวเฉียว
0: ใช่แล้วในมือเนี่ยมีมือถือด้วยเป็นของคู่ใจไม่ยอมวางเลยเหมือนพวกเราเลย
1: เหมือนเด็กสมัยนี้ด้วย
0: ติดโซเชียลเปล่านะคะก็ถือว่าน่ารักค่ะแล้วก็จับมาเจอหุ่นยักษ์ตัวใหญ่ก็ยิ่งว้าวแล้วก็น่าสนใจจนน้องๆนักเรียนน่ะนั่งดูกันยาวๆแบบไม่มีใครยอมลุกไปไหนเลยค่ะกับกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติจากบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะที่มาเปิดโชว์แรกที่โรงเรียนพิชยศึกษานะคะเป็นละครหุ่นเรื่องพิเศษที่ชื่อว่าราชินีเคียงกษัตริย์ The Puppet Show ตอน The Royal Giant ค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นตัวแทนของผู้บอกเล่าประวัติศาสตร์ไทยนะคะมาเป็นผู้ช่วยแล้วกันค่ะคอยตอบข้อสงสัยแล้วก็ให้ความรู้กับน้องใบตองค่ะน้องผมชมพูคนนั้นนะเขามีชื่อว่าน้องใบตองเป็นเด็กหญิงเจนอัลฟาค่ะก็ตอบความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระราชินีนั่นเองซึ่งนอกจากตัวหุ่นที่ถูกใจเด็กๆแล้วคำพูดคำจานี่ก็ปรับให้ฟังง่ายย่อยง่ายนะคะเป็นความตั้งใจของทีมละครหุ่นที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงละครหุ่นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องค่ะ
2: ก็คือคุณออกแบบมาเพื่อที่แบบว่าให้เด็กชื่นชอบตัวหุ่นแล้วเรียกเสน่ห์แบบว่าความสนใจเด็กๆได้อยู่แล้วด้วยค่ะแต่เชื่อเนี่ยมันก็จะมีวิธีเทคนิคก็คือแบบเชื่อให้ตรงปากตรงคำหรือว่าการขยับท่าเยอะๆเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กไป
3: เรียกว่าเรียนแบบธรรมชาติของมนุษย์ตามปกติเลยครับอย่างเช่นการใช้ปากก็พูดตามปกติเลยเช่น
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อใบตองค่ะ
5: ท่าทางการไปซ้ายไปขวาอย่างนี้ค่ะคือช่วยทำให้ตัวการ์ตูนเนี่ยมีตัวการ์ตูนม
3: ีชีวิต
5: ชีวามากขึ้น
6: โดยปกติถ้าผู้ใหญ่ไปเล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยเด็กๆไม่ค่อยฟังหรอกพ่อแม่ไปบอกเด็กๆก็ไม่ฟังพอเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยเขาสามารถสื่อสารกันได้ฉะนั้นตัวการ์ตูนโดยที่สอดแทรกงานศิลปะหุ่นกระบอกไทยน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นสื่อที่เชื่อมโยงกันระหว่างเด็กกับคนทั้งเด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเด็กๆเนี่ยชอบเล่นกับตุ๊กตาชอบเล่นกับผ้าหมอนผ้าห่มเอามาทำเป็นตัวนู่นตัวนี้เขามีจินตนาการฉะนั้นหุ่นกระบอกไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานศิลปะซึ่งมีจินตนาการชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเราเอามาย่อยให้มันมีความน่ารักน่ารักสมวัยกับเขาเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วเราก็ได้ทดลองนะครับทำการแสดงลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งหลายปีแล้วก็ประสบความสำเร็จว่าเด็กชอบมากกว่าที่คนที่เราจะไปพูดกันด้วยกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร
7: ่ศิลปะการแสดงและหุ่นกระบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมรดกปัญญาของชาติมานะคะแล้วก็เป็นสืบทอดกันมายาวนานวันนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะแล้วก็เข้ากับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเห็นว่าได้ว่าจากการแสดงเนี่ยก็จะมีลักษณะของการนำเรื่องของมีการของเพลงเรื่องแสงสีเสียงเรื่องของการพัฒนาในลักษณะของหุ่นกระบอกเป็นหุ่นเชิดให้สมัยใหม่ให้สอดคล้องกับน้องๆซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนนะคะ
0: เขาก็ตีโจทย์ได้ดีนะคะว่าละครหุ่นไทยเนี่ยถ้าอยากจะไปต่อกับเด็กรุ่นใหม่ต้องไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆแล้วก็ต้องปรับตัวตามเทรนด์ด้วยอย่างที่เห็นก็คือใช้โซเชียลมีเดียเข้ามานะคะตรงหุ่นแบบดั้งเดิมนอกจากจะมีการปรับแล้วเนี่ยก็คือปรับให้มีความเป็นการ์ตูนขึ้นส่วนพล็อตเรื่องก็ต้องทำให้น่าสนใจเลือกเรื่องที่เด็กๆ เขาอยากดูนะคะนี่ก็เป็นไอเดียของบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยค่ะนำทีมโดยครูหนึ่งนิเวศเริ่มทำแล้วก็คือละครหุ่นซีรีส์วายแล้วก็ซีรีส์ยูริก็มีด้วยชายชาหญิงหญิงเขาก็ปรับตัวนะคะเนื้อเรื่องก็ทันสมัยทีเดียวเพลงประกอบก็มีแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางเผยแพร่

0: เด็กๆ เขาจะได้สนใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าหากไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ปรับตัวเนี่ยไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ที่ไม่สนใจแต่พื้นที่การทำงานของคนแสดงเองก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ
1: มันเป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่ทำไงให้คุณกระบอกไทยสามารถรับใช้สังคมได้รับใช้ตัวเราเองได้แน่นอนครับศิลปินก็ต้องอยู่ต้องกินใช่ไหมครับต้องมีพื้นที่หลายๆอย่างแล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าแล้วเด็กเขาต้องการเสพอะไรเราก็เลยทำให้มันมีความร่วมสมัยฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการปรับเนื้อหาปรับรูปแบบการแสดงมีการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการสื่อผสมอย่างเงี้ยฮะเรื่องของโฮโลแกรมแมปปิ้งโปรเจคชันใช้ในระบบของเดอะมิวสิคัลเปลี่ยนเนื้อหาจากวรรณคดีไทยเป็นเนื้อหาในปัจจุบันมีการสร้างเรื่องใหม่ๆการสร้างซีรีส์วายเรื่องอื่นๆปุ๊บเนี่ยหนึ่งสำคัญเลยว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครดูแล้วเขาเกิดประโยชน์ไหมดูแล้วไม่ทำลายสื่อ
0: ยังมีอีกหลายโปรเจกต์นะคะที่บ้านตุ๊กตุ๋นหุ่นกระบอกไทยกำลังดำเนินการเพื่อสืบทอดและส่งต่อละครหุ่นไทยค่ะนอกจากติดตามได้ทางสื่อโซเชียลก็ยังมีซีรีส์พระพุทธเจ้าทางหน้าจอโทรทัศน์ด้วยแล้วก็มีการเปิดบ้านให้เยี่ยมชมแล้วก็ร่วมลงมือทำหุ่นนะคะขณะที่การแสดงชุดนี้ค่ะละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะมีคิวเดินสายไปแสดงทั้งหมด4ภูมิภาคภาคเหนือเนี่ยไปที่พิษณุโลกแล้วก็จังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็นครราชสีมาขณะที่ภาคใต้นะคะเตรียมเจอกับชาวสงขลาแล้วก็จังหวัดตรังค่ะส่วนภาคกลางก็จะแสดงที่จังหวัดนครสวรรค์และกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีกิมมิกนะคะเปลี่ยนชุดหุ่นแล้วก็เพิ่มบทพูดภาษาถิ่นให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะก็อยากจะชวนหลายคนมากันเยอะๆนะคะเพราะว่าคนที่อยู่แถวนี้เองอย่างเขตหลักสี่บางเขนเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ด้วยก็เคยไปเปิดบ้านแล้วที่หนึ่งหุ่นดั้งเดิมก็มีเยอะแล้วก็สวยงามทั้งนั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้แสดงในประเทศไทยเท่านั้นหลายชุดการแสดงแล้วก็หุ่นหลายตัวได้ไปอวดโฉมฝีมืองานช่างไทยที่ต่างประเทศมาแล้วด้วยนะ
2: ค่ะยังต่ออายุไปได้อยู่นะเมื่อกี้เห็นภาพเด็กๆเขาแบบชื่นชอบมากๆเลยอ่ะจริงๆเรานึกว่ามันอาจจะเก่าแล้วแต่ตอนนี้ยังไปต่อได้นะคะไปมองมุมหนังค่ะคุณผู้ชมมีโอกาสไปเห็นคอนเทนต์จากโรงหนังบอกว่าขอคะแนนให้ยาย่าหน่อยในการพากย์เสียงเป็นโมนาฉบับไลฟ์แอคชั่นคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่กล้ามากเหมือนกันโรงหนังโพสต์เองเลยน
0: ะ
2: แน่นอนว่ามีความเห็นหลากหลายค่ะมีคนที่ให้คะแนนเต็มมีคนที่อาจจะไม่ชื่นชอบเป็นเรื่องปกติเนาะเสียงวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงโมนาแล้วค่ะมองมุมหนังวันนี้มีวิเคราะห์เรื่องรายได้ค่ะที่เขาบอกว่าเปิดตัวเนี่ยตัวเลขรายได้อาจจะไม่สูงเท่าไหร่แม้จะขึ้นเป็นอันดับ1ในอเมริกาก็ตามเพราะอะไรไปดูกันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าสูตรสำเร็จที่การนำแอนิเมชันมาแสดงด้วยคนจริงๆอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปครับเพราะว่าผลที่ออกมาครับคือโมอานาฉบับไลฟ์แอคชั่นกลับเป็นภาพยนตร์ที่แม้จะมี IP ที่แข็งแกร่งที่สุดของดิสนีย์แต่กลับเปิดตัวด้วยรายได้ต่ำที่สุดครับและนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามนต์ขลังของดิสนีย์เองก็กำลังเสื่อมคลายลงเช่นกันครับแม้จะเปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาเหนือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโมอานาที่ทำรายได้ตอนช่วงเปิดตัวไป43ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ดูเหมือนว่าจะยังต่ำเกินไปสำหรับภาพยนตร์ไลฟ์แฟคชั่นที่ใช้ทุนสร้างไปประมาณ250ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้ต่ำกว่าตัวเลขคาดการไว้ที่60ถึง75ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยครับที่สำคัญยังต่ำไปกว่าฉบับแอนิเมชันที่เปิดตัวด้วยรายได้ 56.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2016อีกด้วยครับนี่จึงถือเป็นการเปิดตัวที่น่าผิดหวังอย่างชัดเจนสำหรับภาพยนตร์ที่มาจากสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่างดิสนีย์ครับและแม้จะมีกระแสส่งต่อจากผู้ชมที่เพิ่งได้ดูมัวหน้าภาค2ไปเมื่อไม่ถึง2ปีก่อนซึ่งครั้งนั้นก็ทำรายได้ทั่วโลกเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็เหมือนว่ากระแสแบบนั้นจะไม่เพียงพอจะช่วยให้โมนาฉบับไลฟ์แอคชั่นทำรายได้ได้อย่างงดงามในปีนี้ครับ

0: Really? Blow dart in my butt cheek.
1: เหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเมื่อย้อนกลับไปปี2016ครับโมนาฉบับแอนิเมชันแม้จะเปิดตัวทำอะไรได้ดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้พอสมควรแต่ก็ถือกันว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จในฐานะปรากฏการณ์หรือแฟรนไชส์ของภาพยนตร์ใดๆแต่กระแสฮิตจนได้สร้าง

0: ภาคต่อแล้วก็ลับแอคชั่นเกิดมาจากผู้ชมรุ่นจิ๋วยุคนี้ล่ะครับที่เปิดเข้าไปดูเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในบริการสตรีมมิ่งจนกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่มียอดรับชมสูงที่สุดของ Disney Plus นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาครับและมียอดชมสะสมมากกว่า 1,400 ล้านชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าคนดูไม่ได้เบื่อเรื่องราวของมัวนาคตรงกันข้ามปัญหาคือฉบับและแอคชั่นที่เดินซ้ำรอยเดิมจนเกินไปครับซึ่งก็อาจจะทำให้ไม่มีแรงดึงดูดเพียงพอจะทำให้ผู้ชมที่ได้ชมแอนิเมชันแล้วอยากจะเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องเดิมซ้ำอีกในโรงภาพยนตร์ครับ has no chance we got to go through a whole ocean of bad we can do this Maui's not spelled with a we it's spelled with an I good job me and she's backไลฟ์แฟชั่นของดิสนีย์เคยประสบความสำเร็จระดับพันล้านมาแล้วครับกับผลงานอย่าง Beauty and the Beast, The Lion King หรือ Lilo and Stitch แต่ในกรณีของโมนาคอาจจะถือว่าเป็นการเร็วไปสักหน่อยที่จะสร้างไลฟ์แฟชั่นจากแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับเพราะแม้ว่าผลงานต้นฉบับจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ด้วยกระแสที่เพิ่งกลับมาฮิตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ชมอาจจะมารู้สึกโหยหาที่สำคัญครับฉบับภาพยนตร์ที่ขาดการตีความใหม่และยังคงเดินเรื่องตามสูตรเดิมแทบทุกจุดก็อาจจะไม่ถือว่าน่าตื่นเต้นสำหรับผู้ชมมากนักแต่อะไรก็ตามครับความล้มเหลวของโมนาเพียงเรื่องเดียวอาจไม่สามารถตัดสินได้ว่าการรีเมคเป็นไลฟ์แฟคชั่นกำลังจะหมดอนาคตนะครับแต่ก็อาจจะทำให้เกิดคำถามกว่าสูตรสำเร็จของดิสนีย์ที่นิยมเอาผลงานแอนิเมชันคลาสสิกของตัวเองกลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบไลฟ์แฟคชั่นอาจจะกำลังเดินมาถึงทางตันแล้วก็เป็นไปได้พบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ส่วนบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะคะอยู่กับคุณอัญชลีวันนี้ไม่ได้มาชวนดูคอนเสิร์ต Oasis นะคะ แต่มาชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวฟุตบอลโลกกันเชื่อว่าหนุ่มๆหลายคนตี2เมื่อคืนนี้น่าจะต้องลุ้นกันเหนียวกันนิดนึงเพราะว่าโอ้ก็เป็นศึกช้างชนช้างกันอยู่นะคะแต่ในที่สุดก็รู้ผลสรุปแล้วแต่ต้องบอกว่าแมตช์ฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ใช่แค่เราดูอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าดาราเซเลบริตี้คนบันเทิงก็หลีกไม่ได้หรอกที่จะต้องโดนถามว่าเชียร์ทีมชาติอะไรกันบ้างเนาะ
2: คือเมื่อกี้แต่ Oasis ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะเรื่องกันแล้วก็เขาก็ทวีตแหลกแหละเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดก็คืออังกฤษแพ้ไปเรียมบอกไม่เป็นไรก็ทีมที่เก่งที่สุดก็ต้องชนะไปก็เข้าใจแต่ก็ให้กำลังใจทีมอังกฤษแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่หลายคนถ้าเป็นสื่อบ้านเราต้องยื่นไมค์ถามแล้วว่าจะเทียร์ทีมไหนนะคะน้องอัญญาเทเลอร์จอยใช่ไหมคือก่อนหน้านี้อาจจะดูชาร์ตเพราะเธอใส่เสื้อฟ้าขาวไปเชียร์ทีมบ้านเกิดใช่ไหมแต่ว่าเธอก็ผูกพันกับประเทศอังกฤษด้วยนะคะแม้ว่าเราจะรู้ผลกันแล้วคุณผู้ชมแต่ขอย้อนบทสัมภาษณ์ของอัญญาเทเลอร์จอยนิดนึงนะคะว่าเธอเนี่ยที่ผูกพันกับทั้งสองประเทศเลยสรุปแล้วเชียร์ทีมไหนไปฟังคำตอบนะคะต้องบอกว่าคำตอบเธอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเป็นสีสันระหว่างการเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ที่ลอสแองเจลิสค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามนักแสดงสาวอัญญาเทเลอร์จอยนะคะว่าเกมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาทำให้เธอเนี่ยนะคะรู้สึกสับสนหรือเปล่าว่าจะต้องเชียร์ทีมไหนนะคะที่ต้องถามกันแบบนี้เพราะว่าอัญญาเทเลอร์จอยค่ะครอบครัวเป็นคนอาร์เจนตินามีภาษาสเปนเป็นภาษาแรกนะคะแล้วก็เคยใช้ชีวิตวัยเด็กที่กรุงบัวโนสไอเรสจนอายุได้6ขวบแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะนักแสดงสาวบอกว่าคำถามนี้ค่อนข้างซีเรียสนะคะที่บ้านเธอก็เครียดกันมากๆเลยเวลาถูกถามก็เลือกไม่ถูกแล้วค่ะว่าจะเชียร์ทีมไหนดีก็โชคดีที่คุณตาของเธอนี่คะเคยทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอังกฤษกับอาร์เจนตินาเธอก็เลยนะคะตอบแบบรักษาน้ำใจว่าลึกๆเธอก็เชียร์อาร์เจนตินาเพราะเป็นเหมือนบ้านเกิดของเธอแต่ถ้าทีมรักจะแพ้ก็ขอแพ้กับทีมที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองอย่างอังกฤษก็จะไม่เสียใจเท่าไหร่นั่นเองค่ะสำหรับนางเอกสาวนะคะก็มาเปิดตัวซีรีส์เรื่อง Rocky ค่ะเป็นซีรีส์แนวอาชญากรรมนะคะซึ่งอัญญารับบทเป็นนักต้มตุ๋นที่ต้องหลีกหนีการตามล่าของเจ้าหน้าที่ FBI และพ่อค้าอาชญากรรมนะคะหลังแผนปล้นเงินหลายล้านดอลลาร์ผิดพลาดค่ะซึ่งนอกจากจะรับบทนำแล้วเธอยังรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างนะคะผู้อำนวยการบริหารค่ะร่วมกับทีมของนักแสดงนำอย่าง Reese Witherspoon อีกด้วยนะคะอันอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลโลกนะคะที่สหรัฐอเมริกาเขาเสิร์ฟเมนูกันฉ่ำๆเลยคุณผู้ชมคะเราเคยนำเสนอไปแล้วเพื่อจะเข้ากับบรรยากาศสีสันของบอลโลกรอบนี้เป็นเมนูครัวซองค่ะต้องบอกเลยว่าไส้ในนี่ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเขามีเอกลักษณ์ของแต่ละชาติซ่อนอยู่ในรสชาติค่ะขนมอบรูปทรงเป็นลูกฟุต

0: อลที่ตกแต่งด้วยธงชาติของประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี่เป็นไอเดียของร้านเบเกอรี่ในเมืองไมอามีรัฐฟลอริดานะคะที่ดัดแปลงเมนูขนมยอดนิยมอย่างครัวซองให้กลายเป็นลูกบอลค่ะสามารถรับประทานได้อร่อยด้วยนะคะครัวซองคอลเลกชันบอลโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน6ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินาเม็กซิโกฝรั่งเศสและอุรุกวัยค่ะเขาตั้งใจรังสรรค์เมนูพิเศษนี้เลยเพื่อเฉลิมฉลองมหากรรมลูกหนังที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะเชฟขนมเขาบอกว่าไอเดียสุดน่ารักนี้ค่ะยังมีจุดขายอยู่ตรงที่การตั้งใจเลือกรสชาติของไส้ขนมให้สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศด้วยนะคะอย่างครัวซองธงชาติบราซิลค่ะก็จะเป็นไส้อาซาอิเบอรี่นะคะซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศค่ะขณะที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นไส้ช็อกโกแลตบัตเตอร์ครีมบอกด้วยนะคะว่ารสชาติเข้มข้นค่ะขณะที่ฝรั่งเศสนะคะจะเป็นไส้สตรอเบอรี่ผสมกับเลมอนด้านลูกค้าที่ได้ชิมครัวซองฟุตบอลเขาบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้ช่วยสร้างสีสันให้กับการแข่งขันเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะเลือกเชียร์ทีมโปรดผ่านขนมได้แม้จะเชียร์คนละทีมนะคะก็แบ่งขนมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆกันได้ค่ะแมมี่เป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นเจ้าภาพนะคะจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยซึ่งแมตช์ต่อไปจะจัดขึ้นที่นี่ก็คือนัดชิงอันดับที่3ในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนะคะไส้ที่ยังเข้ารอบตอนนี้เหลืออาร์เจนตินากับฝรั่งเศสอาจจะกลายเป็นไส้ที่ขายดีต่อไปนะคะของร้านนี
1: ้ก็ต้องมาลุ้นกันนะก็กลายเป็น2ชาติที่พูดภาษาสเปนนี่เขาจะต้องไปชิงมงกันส่วนชิงที่3แล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเป็นชาติอะไรเนาะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามอีกช่วงเวลานึงของเราด้วยนะคะ 16:45 น.วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: มตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: ผลผลิตที่อยู่ตรงหน้านี้คือลูกจากครับซึ่งแน่นอนว่ามาจากต้นจากแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าลูกจากหรือน้ำตาลจากเนี่ยคือน้ำส้มสายชูหมักจากจากพาไปดูวิธีทำพาไปดูวิธีปรุงพาไปดูทั้งหมดในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะ
1: ประชาชนพอใจหลังกพช.มีมติแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟบ้านดึงเงินผู้ใช้กลุ่ม Data Center จ่ายส่วนนี้แทนข้าราชการเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นบางส่วนทยอยลาออกกรรมการกลางนัดพิจารณาเพิกถอนบรรจุหรือไม่สัปดาห์หน้ามท.1ยันไม่มีมวยล้มต้มคนดู
2: อิหร่านตอบโต้คำขู่ทรัมป์หลังถูกกดดันให้กลับสู่โต๊ะเจรจาขณะราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันแล้ว
1: ได้คู่ชิงบอลโลก2026หลังอาร์เจนตินาสร้างปาฏิหาริย์ยิงแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1เข้าชิงกับสเปนวันอาทิตย์นี
0: ้มีรายงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีไปบุกจับแรงงานชาวจีนที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต12คนค่ะกระจายอยู่ในไซต์งานก่อสร้างแล้วก็สถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ตำบลบ่อวินเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยกอรมน.จังหวัดชลบุรีและตำรวจสภ.บ่อวินลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารก่อสร้างโรงงานของบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาไปพบแรงงานชาวเมียนมา20คนแต่กลุ่มนี้มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายค่ะส่วนแรงงานชาวจีน8คนในจำนวนนี้มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเพียง3คนที่เหลือกระทำผิดฐานทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันยังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ4แห่งในพื้นที่ตำบลบ่อวินได้แก่ร้านอาหารพบมีการจ้างแรงงานเมียนมา7คนทั้งหมดมีใบอนุญาตถูกต้องแต่มีชาวจีน2คนไม่มีใบอนุญาตค่ะส่วนไซต์งานก่อสร้างร้านอาหารมีการจับกุมแรงงานชาวจีนลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต1คนเช่นเดียวกับร้านหม่าล่าไปพบแรงงานชาวจีนลักลอบทำงานอีก2คนค่ะที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพสปาจับกุมแรงงานชาวจีนได้เพิ่มอีก2คนไม่มีใบอนุญาตทำงานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ตามมาตรา8พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี2560รวมทั้งร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายจ้างค่ะ
1: ชาวบ้านออกมาแสดงความคิดความเห็นนะคะหลายคนบอกว่าพึงพอใจหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบแยกค่าไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะออกมาจากบิลค่าไฟบ้านของประชาชนคือมองว่าที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นการแบกรับภาระซ้ำซ้อนและเงินส่วนนี้ควรจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาลโดยตรงค่ะจากกรณีที่กพช.มีมติเห็นชอบแยกค่าไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะออกมาจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อที่จะเป็นการลดภาระค่าครองชีพอย่างเป็นธรรมทางทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมถนนหลวงในตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทซึ่งก็พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะกับนโยบายดังกล่าวเพราะยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีการใช้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้แฝงเข้ามาในบิลค่าไฟบ้านเรือนชาวบ้านบอกว่าไฟส่องสว่างริมถนนเป็นบริการสาธารณะที่สร้างประโยชน์กับส่วนรวมดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะจัดสรรงบประมาณเข้ามาดูแลไม่ควรนำมาเฉลี่ยให้ประชาชนร่วมจ่าย
3: ก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้ทำได้อะค่ะมันก็ดีนะคะอย่างน้อยมันก็ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เยอะอยู่เหมือนกันอาจจะแบบไม่ได้มากแต่ก็มันก็ยังดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยว่าเขาเอาตรงเนี้ยไปแฝงไว้ในบินหรืออะไรอย่างเงี้ย
4: คือไม่เคยรู้มาก่อนเลย
3: ไม่เคยทราบเลยค่ะเราก็จ่ายของเราปกติแต่ถ้ามันช่วยลดได้ก็จะดีเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจยอมรับว่าค้าขายก็ลำบากค่ะ
0: เช่นเดียวกับชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเห็นด้วยกับมาตรการแยกค่าไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

0: ออกจากบินค่าไฟของประชาชนที่ผ่านมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีการคิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้รวมอยู่กับค่าไฟฟ้ารายเดือนด้วยค่ะ
1: ไม่รู้เพิ่งจะรู้วันนี้พี่มาบอกนี่แหละค่ะ
2: ดีใจไหม
1: ก็ดีใจส่วนหนึ่งแหละ
2: ยังไง
1: ก็คือว่ามันก็ได้ช่วยเราไปอีกอย่างนึงอีกหน่อยนึงเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เลยไงว่าเราต้องช่วยจ่ายเงี้ยพอนะตอนนี้มาถึงมันไม่มากมันก็ยังพอได้ช่วยเราไปบ้างไง
2: แล้วไฟมันมีประโยชน์กับเราไหม
1: ก็มีอ่ะถ้าเราไม่ต้องมืดไงเวลาเราขับรถกลับบ้านระหว่างการทำงานไง
0: ชาวบ้านที่ค้าขายริมทางยังฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างถนนในบางพื้นที่ที่สว่างไม่เพียงพอแล้วไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาอาชญากรรมด้วยค่ะ
3: น่าจะเรียกว่าเป็นการผ่าตัดค่าไฟฟ้ากันใหม่นะคะไม่ใช่แค่ไฟบ้านด้วยแต่หมายถึงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าอุตสาหกรรม Data Center รวมไปถึงไฟทางไฟสาธารณะที่ต้องจ่ายเงินที่ผ่านมาซึ่งควักมาจากกระเป๋าของประชาชนด้วยนะคะมาจากที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อวานนี้ค่ะคือออกมาเนี่ยเป็น7มาตรการใหญ่ที่ดูแล้วเหมือนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรนะคะประเด็นสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเกี่ยวกับบ้านทุกหลังที่มีการกำหนดเอาไว้สำหรับการใช้ค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทจะครอบคลุม23ล้านครัวเรือนแล้วถ้าบ้านไหนใช้มากกว่า200หน่วยหน่วยที่เกินก็คิดค่าไฟในอัตราเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นมาค่ะขณะเดียวกันกลุ่มบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวจะมีนิยามใหม่นะคะจะมารวมอยู่ในที่พักอาศัยด้วยปกติจ่ายค่าไฟอัตราสูงกว่าก็จะปรับมาเป็นอัตราเดียวกันรัฐบาลเชื่อว่าน่าจะช่วยลดภาระให้ผู้เช่าที่เป็นนักศึกษากลุ่มกำลังแรงงานแล้วก็น่าจะใช้ได้ทันรอบบินเดือนสิงหาคมหลังจากที่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเท่ากับว่าค่าไฟฟ้าที่ทางกกพ.เคยเคาะมา4สูตรใช้วิธีในการปรับลดเพิ่ม FT ก็ไม่ต้องใช้ไปโดยปริยายค่ะ
4: นะฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยให้ทางกกพ.แล้วก็การไฟฟ้าไปดำเนินการให้เสร็จสำหรับใช้เป็นค่าไฟในเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับก็มีมติเรื่องของการเปิดตลาดรับซื้อไฟสะอาดเสรีนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยสองปีเนี่ยเป็นการนำร่องเฉพาะสำหรับ Data Center แต่มติวันนี้จะปลดล็อกแล้วก็เปิดให้เปิดตลาดสำหรับการรับซื้อไฟสะอาดอย่างเสรีรับซื้อไฟตรงนะครับสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาด
3: อีกประเด็นที่หลายคนอยากได้ยินนั่นก็คือไฟถนนไฟทางสาธารณะซึ่งใช้งบประมาณปีละ 18,000 ล้านบาทนั้นจะถูกแยกออกมาจากบินค่าไฟฟ้าบ้านพักอาศัยนะคะหลังจากที่ครัวเรือนเนี่ยเป็นฝ่ายแบกรับมา39ปีจากนี้บอกว่าก็จะหาเงินจากแหล่งอื่นที่จะมาจ่ายในส่วนนี้แทนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันว่ามีแหล่งที่มาของเงินที่จะมาใช้ได้แน่นอนค่ะ
5: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราก็จะไปเอาในตัวของ Data Center นะครับที่จะมีการลงทุนในอนาคตนะครับแล้วก็ Data Center ก็เดี๋ยวคณะกรรมการจะส่งต่อไปที่กกพ.ในการพิจารณาเลทราคาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ได้ผลประกอบการจากการให้บริการ Data Center นั้นก็จะมา cover ค่าไฟในส่วนของสาธารณะแล้วก็ในส่วนของ3บาท200ยูนิตด้วย
6: คือยังไม่ได้มีการกำหนดว่าอัตรา Data Center เป็นเท่าไหร่แต่ว่าหลักการนี่คือ
5: ใช่ครับโดยสมการนี่เราจะรู้แล้วว่าเอาตรงไหนมา cover ตรงนี้เพื่อที่จะเอาภาระออกจากประชาชนนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆที่พิจารณาในวันนี้เนี่ยก็ต้องไปผ่าน hearing อีก15วันโดยที
6: ่กี่วันนะคร
5: ับประมาณ15วันนะครับโดยที่การไฟฟ้าก็จะไปทำ hearing กกพ.ไปทำ hearing อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาเป็นสรุปอีกทีแล้วมาเอาเข้าครม
3: คุณผู้ชมคงเคยได้ยินสัญญาไฟแพงชั่วนิรันด์ใช่ไหมคะนั่นคือภาระต้นทุนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ภาครัฐอุดหนุนมาตั้งแต่ในอดีตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่เรียกว่าระบบแอดเดอร์คือบวกเงินเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเข้าไปกลายเป็นว่าขายไฟในราคา6บาทถึง10บาทจากนั้นการต่อสัญญาสามารถทำได้โดยอัตโนมัติมันก็เลยเรียกว่าชั่วนิรันด์ในเรื่องนี้เลยค่ะจะยกเลิกวิธีการนี้จะกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาแล้วจะปรับอัตราค่าไฟที่จะรับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ2บาทกว่าๆรวมไปถึงโรงไฟฟ้าสำรองส่วนเกินจำเป็นเนี่ยจะพยายามไปหาตลาดที่จะขายไฟให้กับกลุ่มที่บอกว่าเขาต้องการไฟเหล่านี้ด้วยนะคะส่วนการเข้ามาของอุตสาหกรรม Data Center หรือว่าการมาตั้งศูนย์รวมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลในไทยนะคะโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติตอนนี้ที่มายื่นขอลงทุนในไทยจำนวนมากธุรกิจเหล่านี้ต้องการใช้ไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบเป็นปริมาณมากใช้ระบบระบายความร้อนที่ใช้ไฟฟ้าใช้น้ำหล่อเย็นตลอดเวลาอุตสาหกรรมนี้หลายประเทศผลักออกนะคะไม่ยอมรับเพราะว่าเข้าไปใช้ทรัพยากรของประเทศคือขนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปไม่ได้ประโยชน์จากการจ้างงานมากนักอาจจะเพียงแค่พอขายที่ดินได้แล้วก็ยังมีการตั้งคำถามมากถึงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับในอุตสาหกรรมนี้แหละค่ะทางกระทรวงพลังงานบอกว่าจะแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่ม Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟอีกประเภทเลยเพื่อให้ราคาค่าไฟสะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงไฟฟ้ามีการพูดถึงตัวเลข 5-6 บาทต่อหน่วยนะคะแต่การที่จะมาตั้งโรงงานเนี่ยก็ต้องวางหลักประกันสายส่งด้วยก่อนที่จะมีการต่อไฟฟ้าคือต้องวางสายส่งก่อนแล้วถึงจะเอาไฟฟ้าไปติดตั้งให้หรือลงทุนเป็นโรงไฟฟ้าแยกให้เป็นการเฉพาะไม่ให้มีภาระต้นทุนเชื้อเพลิงแพงแล้วผลักไปหาประชาชนที่ใช้ไฟบ้านนี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งอีกเรื่องนึงค่ะคือการส่งเสริมพลังงานทางเลือกที่รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าเริ่มบังคับใช้มาตรการส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์ในบ้านพักอาศัยมติให้รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินคืนในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็จะมีการสนับสนุนการตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนยุ่งยากและจัดหามาตรการช่วยเหลือด้านเงินกู้ส่วนลดเงินดาวลดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะจูงใจให้ประชาชนหันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้นมาตรการเหล่านี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับดร. อารีพร อัศวินพงษ์พันธ์นะคะนักวิชาการด้านนโยบายพลังงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ถึงการรื้อปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ของที่ประชุมกพช.เมื่อวานนี้ค่ะว่ามันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้ไฟได้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์ดร.สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค
0: ่
7: ะ
0: ค่ะเมื่อวานเนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรื้อโครงสร้างไฟฟ้าในบ้านเราได้หรือเปล่าคะ
7: เป็นแนวคิดมากกว่าเพราะว่าจะรื้อได้หรือไม่ต้องดูผลของการปฏิบัตินะคะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่ามาถูกทางในการที่จะรื้อเกี่ยวกับโครงสร้างของค่าไฟนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบทุกประเด็นแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆค่ะ
0: ค่ะมันยังขาดประเด็นไหนที่ดร.มองว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะคะ
7: ถ้าเป็นเรื่องของค่าไฟก็เรื่องของค่าความพร้อมจ่ายที่เป็นตัวอย่างที่ยังไม่มีการปรับหรือการพูดถึงในเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายว่าจะมีการในการอย่างไรนะคะก็มีการพูดถึงค่าแอดเดอร์ละที่เป็นการบวกค่าไฟเพิ่มสำหรับพลังงานหมุนเวียนนะคะแต่ยังไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ค่ะก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นที่ถ้ามีการปรับได้นะคะก็จะเป็นการปฏิรูปโครงสร้างไฟให้เกิดความเป็นธรรมครั้งใหญ่ของประเทศค่ะ
0: ค่ะอย่างค่าความพร้อมจ่ายอันนี้เข้าใจว่ามันอาจจะต้องเกี่ยวข้องในทางกฎหมายด้วยความเป็นไปได้ที่มันจะสามารถทำให้ได้ภายในรัฐบาลชุดนี้มีมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของคุณอาริพงศ์ค่ะ
7: ก็จะต้องเริ่มเดินหน้านะคะถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับค่าความพร้อมจ่ายเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเนาะก็จะต้องมีการเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเพราะว่าเขาก็มาด้วยการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะการที่จะไปปรับนี่ก็ต้องมีการเจรจากับโรงไฟฟ้าแล้วอาจจะไม่ได้ทุกโรงที่จะสามารถจับได้นะต้องขึ้นอยู่กับว่าความพยายามของภาครัฐในความจริงจังที่จะต้องเข้าไปแก้ค่ะ
3: มันจะสามารถเอาไปแมทชิ่งกับอุตสาหกรรมบางประเภทได้ไหมคะคือไปขายกันโดยตรงเลยคือแทนที่จะมาขายให้ภาครัฐหรือว่าสแตนบายไว้ก่อนยังไม่ต้องผลิตแต่เขาสามารถไปจับคู่อย่างเช่นกลุ่ม Data Center ที่หลายประเทศเขาตั้งใจจะมาลงทุนในบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีการแบบนั้นได้ไหมคะ
7: ก็เป็นไปได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่า Data Center นั้นที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเขาต้องการไฟฟ้าแบบไหนด้วยในช่วงระยะแรกอะ Data Center อาจจะต้องการไฟสะอาดส่วนหนึ่งแล้วก็ไฟจากพลังงานฟอสซิลส่วนหนึ่งนะคะแต่ในระยะยาวอาจจะต้องการไฟสะอาดมากขึ้นซึ่งไฟฟ้าสำรองประเทศไทยของเราค่ะเป็นไฟฟ้าที่พลังงานฟอสซิลนะคะ

0: ึกว่าหนักได้ในระดับนึงแต่ไม่ได้หมดที่จะแก้เรื่องของความพร้อมจ่ายที่จะเห็นในเรื่องของการลดภาระค่าไฟของพี่น้องประชาชนได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมในระยะสั้น
1: คือถ้าประเมินว่าเรื่องค่าความพร้อมจ่ายเนี่ยค่ะถ้าแก้ได้จริงๆนะคะมันน่าจะมีผลกับค่าไฟบ้านหรือค่าไฟเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยเยอะน้อยแค่ไหนคะเนี่ย
0: ก็ประมาณ60สตางค์หรือ70สตางค์
1: ก็เยอะทีเดียวนะคะ
0: เยอะค่ะแต่ที่บอกค่ะว่าคงจำไม่ได้ทั้งหมดนะคะว่าเป็นการเจรจาสำหรับโรงไฟฟ้าบางโรงที่น่าจะพอได้บางโรงก็อาจจะไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐจะสามารถเจรจาได้ในระดับไหนค่ะแล้วก็การแมทชิ่งเซ็นเตอร์ถือว่าเป็นนักที่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นผลในเรื่องของการลดค่าไฟได้ภายในปีนี้เพราะว่ากว่า Data Center จะเข้ามาลงทุนแล้วก็รับในส่วนของโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องไปก็น่าจะใช้ระยะเวลาถ้าจะอยากจะเห็นผลได้เร็วก็อาจจะต้องให้ภาครัฐเร่งในเรื่องของการเจรจาเรื่องของค่าความพร้อมจ่าย
1: อย่างเรื่องของโครงสร้างค่าไฟบ้านเนี่ยค่ะที่เรียกว่าเป็นการปรับฐานใหม่แบบนี้ได้ไหมคะเพราะว่ามีการกำหนดไว้ตายตัวเลยว่า200หน่วยแรกเนี่ยตกลงไฟบ้านคิด3บาทไปเลยนะแล้วก็จากนั้นก็คิดตามอัตราก้าวหน้าซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อก่อนเราจะใช้กลไกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถูกไหมคะที่จะพิจารณาและเคาะออกมาให้พิจารณานะคะตอนนี้แปลว่าเรายกเลิกระบบนั้นไปแล้วหรือว่ายังไงคะ
0: ก็จะเฉพาะ200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือนนะคะที่ค่าไฟลดลงเหลือ3บาทต่อหน่วยแต่หลังจากนั้นก็อัตราเดิมนะคะก็คือถามว่าก็ช่วยลดค่าไฟของประชาชนได้ในระดับหนึ่งก็เป็นการลดแบบก้นหน้าด้วยนะคะเพราะว่า200หน่วยต่อเดือนนี้จะไม่ใช่เฉพาะครัวเรือนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางก็จะเป็นสำหรับทุกครัวเรือนเลยนะคะแต่ก็ถือว่าก็ช่วยได้ในเป็นมาตรการที่ดีกว่าที่น
1: ะ
0: ตอนแรกออกมาว่าค่าไฟในการใช้ที่หน่วยที่สูงขึ้นจะจ่ายแพงขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับครัวเรือนที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางแต่มีการใช้ไฟเยอะเพราะอยู่กันหลายคนตรงนี้ก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าที่เห็นด้วยเป็นอย่างมากก็คือในเรื่องของหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าต่างๆที่จะมีการปรับตรงนี้ด้วยเพราะว่าคนอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้จ่ายค่าไฟปกติจริงๆค่ะ
2: แพงกว่าคนอื่นอีกนะคะแต่ทีนี้ในกลุ่มนึงที่มีการปรับแล้วก็มองถึงเรื่องของความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของศูนย์ Data Center ที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะอาจจะคิดค่าไฟในอีกเกรดนึงแล้วก็ทางอุตสาหกรรมเขาด้วยตรงนี้ในมุมมองของอาจารย์มองว่ามันจะช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับผู้ใช้ไฟโดยภาพรวมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: เห็นด้วยนะคะว่า Data Center ควรจะได้รับค่าไฟที่แพงกว่าครัวเรือนทั่วไปหรืออุตสาหกรรมทั่วไปที่ตอนนี้มีอยู่เพราะว่าData Center ใช้ไฟเยอะก็ใช้โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะทางด้านประปาไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ต้องมีการให้ทางการไฟฟ้าลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระบบการจัดส่งการจำหน่ายที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นแล้วในช่วงระยะแรกจะเข้ามาใช้ไฟฟ้าของเราค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งทำให้เราอาจจะต้องมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนที่แพงเข้ามาผลิตไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับป้อนให้กับกลุ่มที่มีความต้องการสูงขึ้นคือ Data Center ดังนั้นแล้วก็คือควรที่จะในระยะแรกค่ะรับภาระค่าไฟที่สูงกว่าเด็กทั่วไปค่ะ
2: ค่ะอาจารย์พูดถึงในระยะแรกแล้วในระยะต่อไปเนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดด้วยนะคะ
0: ในระยะยาวราคาควรที่จะถูกลงรับเป็นไปตามกลไกตลาดนะคะเพราะว่าถ้าเกิด Data Center เข้ามามากขึ้นและมีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นพลังงานสะอาดมาจากการผลิตไฟฟ้าในประเทศการใช้เชื้อเพลิงในประเทศขณะที่ต้นทุนถูกกว่าการนำเข้า LNG นะคะแล้วก็การลงทุนเรื่องของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระยะยาวก็จะมีการคืนทุนเรียกว่าการหักเรื่องของต้นทุนคงที่ไปเรื่อยๆแล้วดังนั้นแล้วในช่วงระยะยาวนะคะ Data Center ก็ควรที่จะเพื่อความเป็นธรรมก็คือควรที่จะมีภาระค่าไฟที่ถูกลงแต่ในระยะต้นเพื่อที่จะให้กระทบต่อภาระค่าไฟของพี่น้องประชาชนที่ภาครัฐมีการลงทุนมากขึ้นค่ะก็ควรจะได้รับต้องแบกรับภาระค่าไฟที่สูงกว่าปกติค่ะ
2: ค่ะอันนี้มันรวมไปถึงของทางภาคประชาชนเองด้วยหรือไม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานอย่างที่รัฐบาลเองเขาก็วางแผนเอาไว้ในก้อนเงินกู้200ล้านบาทที่จะปรับเปลี่ยนไปให้ใช้พลังงานสะอาดกันเพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันทำไปพร้อมกันได้ยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะ
0: ต้องทำไปพร้อมกันนะคะก็อย่างเช่นการที่จะสนับสนุนให้ประชาชนมีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขึ้นการเดินหน้าโซล่าฟาร์มชุมชนนะคะ1,500เมกะ

0: วัตต์ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาพลังงานที่ผลิตได้ในท้องถิ่นมากขึ้นก็จะลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบส่วนกลางนะคะการที่มีการผลิตไฟฟ้าจากในพื้นที่หรือว่าจากหลังคาของตัวเองค่ะก็จะช่วยลดค่าไฟโดยรวมได้ก็ถือว่าจะต้องมาด้วยกันนะคะไม่ใช่ว่านโยบายใดนโยบายหนึ่งมาก่อนคือถ้าจะทำให้ค่าไฟถูกลงมันจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน
1: ค่ะอาจารย์คะขอกลับไปแตะที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่อพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหอพักต่างๆอะค่ะวิธีการจริงๆแล้วมันต้องเข้าไปดูในรายละเอียดมากขึ้นด้วยไหมคะคือปกติจะใช้มิเตอร์รวมถูกไหมคะแล้วก็ไปคิดค่าไฟแยกตามห้องและคิดเป็นหน่วยหนึ่งก็แพงทีเดียวสำหรับห้องหนึ่งเช่นหน่วยละ8บาทเป็นต้นเราไปคูณจำนวนเนี่ยค่ะคือมันจะส่งต่อไปถึงผู้เช่าได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าสำหรับวิธีการนะคะ
0: โดยต้องเข้าไปดูรายละเอียดเยอะมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างถ้าเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์บางทีเนี่ยเขาคิดค่าไฟรวมเป็นค่าส่วนกลางไปด้วยใช้มิเตอร์รวมเนาะดังนั้นแล้วการที่จะมีการดูเรื่องของค่าไฟต่อหน่วยให้เกิดความเป็นธรรมของหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะอาจจะต้องเข้ามาในเรื่องของมิเตอร์ต่างหากไหมมีการบังคับให้มีการแยกมิเตอร์ต่างหากก็คิดค่าส่วนกลางออกมาต่างหากไหมหรือว่าต้องไปดูให้ค่าไฟเนี่ยไม่ได้ต่อหน่วยไม่ได้แพงเกินไปถ้าเกิดสมมติจะต้องรวมค่าส่วนกลางของหอพักอพาร์ตเมนต์นะคะก็อาจจะต้องมีเรทที่แพงกว่าทั่วไปจริงแต่ว่าจะต้องไม่ถึงกับ8บาทเหมือนกับปัจจุบันที่7บาทจ่ายไปคือคูณ2มันคูณจะแพงเกินไปนี่ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของแต่ละหอพักในแต่ละที่ทำให้ต้องท้องถิ่นของแต่ละท้องที่นะคะจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังค่ะ
2: โอ้อันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะแต่ว่ามีแนวทางมีมาตรการออกมาแล้วอยู่ในทางปฏิบัติจริงๆนะคะว่าจะสามารถดำเนินการตามแนวคิดที่กำหนดเอาไว้ได้หรือไม่นะคะ
0: ค่ะ
2: วันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณนะคะ
2: ดร.อรีพรอัศวินพงษ์พันธ์นะคะนักวิชาการด้านนโยบายพลังงานของทาง TDRI คือโดยหลักเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างเลยในครั้งนี้ได้ไหมมันก็อาจจะยังแต่เนี่ยมันเป็นแนวทางที่น่าจะมาถูกทางแล้วสำหรับการวางกรอบไว้บทพิสูจน์ก็คือจะทำในทางปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดนะคะแต่ว่าในสิ่งที่มันอาจจะยังขาดหายไปแล้วควรจะทำต่อนั่นก็คือเรื่องของค่าพร้อมจ่ายคราวนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะ
1: มีเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ว่าจะมีแนวทางที่จะไปเจรจาอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันเพราะอย่างเช่นเจ้าของบริษัทคนที่รู้ว่าเป็นบริษัทรายใหญ่เนี่ยดูแล้วท่านในทางการเมืองก็ดูจะมีสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลด้วยอาจจะเป็นข้อกังขาส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถทำได้ตรงนี้ข้อครหาต่างๆก็คงจะหมดไปด้วยนะคะ
2: แล้วถ้าทำได้จริงนะอาจารย์บอกว่าคือมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าถ้ามันลดลงได้มัน 60-70 สตางค์ต่อหน่วยเลยนะคะมันก็เป็นเงินที่ค่อนข้างจะสูงการที่จะเอาไปเฉลี่ยเอาไอ้ค่าพร้อมจ่ายที่ไม่ได้ใช้ตัวเนี้ยผลักไปให้ data center แล้วไปคิดเงินในส่วนของ data center เพิ่มสูงขึ้นช่วงแรกมันก็อาจจะได้แต่ว่าในช่วงหลัง data center เขาก็คงอยากจะไปใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นดังนั้นระยะแรกมันก็อาจจะพอที่จะไปชดเชยกันได้อยู่แต่หลังจากนี้ค่ะบทพิสูจน์คือในทางปฏิบัติแล้วว
1: ่
2: าจะดำเนินการยังไง
1: ค่ะไปดูกรณีข้อร้องเรียนครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพะเยานะคะคือมีปฏิกิริยาจากชาวบ้านขอให้ขับไล่ออกจากพื้นที่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะแล้วไทย PBS เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบบอกว่าครูคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องโครงการอาหารกลางวันส่วนหนึ่งและเป็นเรื่องก่อนหน้านี้แต่เรื่องถัดมาคือความขัดแย้งระหว่างชุมชนที่กังวลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาด้วยค่ะอาหารกลางวันที่ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ร้องกับไทย PBS นะคะถึงความผิดปกติของโครงการนี้ซึ่งครูเนี่ยถูกขับไล่บอกว่าอาจจะเป็นต้นเหตุสำคัญที่นำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างครูกับอดีตแม่ครัวอาหารกลางวันเพราะว่าเคยมีปัญหาที่ไม่ยอมเซ็นรับค่ะ
3: ตอนที่ครูดูแลแล้วก็จู่ๆพอคนที
4: ่คนก่อนหน้านี
3: ้คนก่อนหน้านี้แกก็แบบว่าเหมือนกับว่าให้ครูหยุดดูแล
4: เขาให้เหตุผลยังไง
3: เพราะว่าครูบอกว่าอาหารน่ะครูจะต้องกำหนดตามไทยสกูลันซึ่งอาหารที่แม่ครัวคนนี้ทำมาครูมีแบบอาหารฟอร์มอาหารไปให้หมดเลยเนาะเพราะว่าตามระบบไทยสกูลันนะคะที่แกทำมาเนี่ยก็คือมันเป็นเมนูอาหารที่มันไม่ใช่ถูก มันไปลงระบบแล้วมันไม่ได้ขึ้น3 ดาว 5 ดาวไงฮะ

0: ซึ่งมันไม่ได้คุณภาพ
1: นี่เป็นประเด็นที่เคยมีปัญหากันนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามอดีตแม่ครัวที่เคยเป็นคู่กรณีบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าประเด็นที่ครูถูกขับไล่ในรอบใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องอาหารกลางวันเพราะว่าเคยตรวจรับไม่ผ่านเพียงครั้งเดียวเมื่อตอนที่เป็นอดีตแม่ครัว3ปีและจากนั้นแม่ครัวก็ได้ออกมาจากการเป็นแม่ครัวประมาณปีกว่าๆครูคู่กรณีนำไปโพสต์ทางออนไลน์ว่าอาหารที่มีปัญหาในวันนั้นอาจจะเป็นเหตุแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันค่ะ
0: มีปัญหาตรงที่ว่างั้นไม่เซ็นละอาหารแกบอกไม่เซ็นไม่ยอมเซ็นอาหารกลางวันมื้อนั้นให้ไม่ยอมเซ็นคุณครูคนอื่นเขาก็มาไม่เซ็นยังไงนันนิดก็ไม่เป็นไรไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรนันนิดก็ไม่เก็บไม่เป็นไรเอาเงินคืนอบต.ก็คืนไปเลยนันนิดก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรเลยไม่เอาค่ะถ้าคุณไม่จ่ายค่ะวันเดียวค่ะวันนั้นน่ะค่ะวันที่แกโจมตีมากๆนั่นแหละแกโจมตีอยู่ตลอดค่ะถ้าอาหารไม่ถูกใจแกนะ
1: มีข้อมูลจากทางผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2พะเยานะคะบอกว่าล่าสุดกรณีร้องเรียนที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคาดว่าน่าจะมีผลสรุปภายใน1เดือนล่าสุดสำนักงานปปช.พะเยาก็ลงพื้นที่ขอข้อมูลหลังจากที่เป็นข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนขณะเดียวกันครูที่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ได้ฟ้องแม่ครัวและผู้ใหญ่บ้าน3คนรวมถึงร้องทุกชาวบ้านอีก50คนที่มาร่วมชุมนุมที่สภ.ภูซางในข้อหาหมิ่นประมาทขณะเดียวกันก็ยังพบว่าส่วนหนึ่งของปัญหาอาจจะมาจากความขัดแย้งการย้ายจากครูโรงเรียนเดิมที่จังหวัดเชียงรายที่มีการร้องเรียนไปถึงปปช.เชียงรายเมื่อปี2562ซึ่งปปช.เชียงรายชี้ว่าไม่มีมูลและครูที่ถูกขับไล่ได้ร้องต่อศาลปกครองให้เปิดเผยข้อมูลและอยู่ระหว่างรอคำสั่งค่ะ
2: ผู้ชมเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ตำรวจต้องไปช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต2คนภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีพวกเธอถูกกระบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกให้แยกตัวออกจากคนรอบข้างแล้วไปอยู่ในโรงแรมแห่งดังกล่าวมีการเปิดวิดีโอคอลควบคุมตลอดเวลามีการใช้เอกสารปลอมอ้างว่ามีทุนศึกษาต่อต่างประเทศแล้วหลอกผู้ปกครองโอนเงินให้ความเสียหายเกือบ 900,000 บาทค่ะทางมหาวิทยาลัยเปิดเผยนะคะว่าในช่วงเปิดภาคเรียนพบเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตเปิดประตูห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต2คนที่ถูกขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกให้กักตัวเองอยู่ภายในห้องพักทันทีที่ตำรวจแสดงตัวทั้ง2คนยังไม่เชื่อเลยนะคะว่าเป็นตำรวจจริงเพราะว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาค่ะถูกสั่งห้ามติดต่อบุคคลภายนอกมีการปลูกฝังให้หวาดระแวงเจ้าหน้าที่กระทั่งตำรวจยืนยันตัวตนได้ทั้งสองคนก็เลยวางโทรศัพท์แล้วโผล่เข้ากอดเจ้าหน้าที่ด้วยความโล่งใจ
3: ที่ผมบอกที่ถ่ายคลิปนี้ให้ผู้ปกครอง
4: ครับ
3: เราเรียกเงิน
4: ครับ
3: ตั้งแต่วันไหนกันนะ
4: ต
3: ั้
4: งแต
3: ่
4: ว
3: ัน
4: เสาร์ที่ผ่านมา
3: ไม่เป็นไรไม่ต้องกล
4: ั
3: วล
4: ู
3: กน
4: ี่
3: ตำรวจทั้งนั้นตำรวจจริงครับลูกนะครับ
2: จากการตรวจสอบภายในห้องพักพบว่าผู้เสียหายถูกสั่งให้เปิดวิดีโอคอลไว้ตลอดเวลาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวควบคุมไม่ให้ติดต่อบุคคลอื่นค่ะผู้เสียหายอีกคนหนึ่งถูกสั่งให้ใช้ผ้าขนหนูมัดข้อเท้าเพื่อถ่ายภาพส่งให้ผู้ปกครองเชื่อว่าถูกลักพาตัวแล้วก็เร่งโอนเงินระหว่างช่วยเหลือตำรวจโต้ตอบกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ด้วยค่ะ
5: มึงอะชื่ออะไร
6: เอาว่าไงครับ
5: เองอะว่ายังไงฮะคนไม่เลิก
6: เราคือใครเราคือใคร
5: ตำรวจเป็นใครเปิดกล้องดิ
6: เราชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออะไร
5: เราชื่ออะไร
2: จุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้ค่ะขบวนการคอลเซ็นเตอร์จะโทรศัพท์แอบอ้างเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปกล่าวหาผู้เสียหายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนรูปแบบค่ะเอามาอ้างบอกว่าได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศมีการส่งเอกสารปลอมที่ใช้ตราครุฑมีลายเซ็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยสร้างความน่าเชื่อถือพอผู้เสียหายลงเชื่อทีนี้ก็อ้างบอกว่าต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพื่อยื่นขอวีซ่าก็สั่งให้ติดต่อผู้ปกครองให้โอนเงินกำชับบอกไม่ให้บอกความจริงกับครอบครัวนะแล้วก็บอกให้ย้ายออกจากหอพักมาอยู่ที่โรงแรมตามที่กำหนดเอาไว้ หนึ่งในผู้ปกครองบอกแบบนี้ค่ะว่าลูกโทรศัพท์มาบอกอ้างว่าได้รับทุนศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกามีการส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบพ่อแม่ก็เชื่อค่ะโอนเงินไป 350,000 บาทแต่ทีนี้พอขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏว่าภาพยอดเงินในบัญชีมีความผิดปกติคล้ายผ่านการตัดต่อก็เลยรีบเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาปทุมธานีแล้วก็ไปแจ้งตำรวจโดยตำรวจก็แจ้งในภายหลังว่าช่วยเหลือลูกได้แล้วค่ะ
4: น้องโทรมาด้วยการตื่นเต้นดีใจเนาะว่าเขาสอบได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาไป2สัปดาห์แล้วเขาก็ส่งเอกสารการสมัครมาให้ผมดูนะฮะหัวเป็นตาคุดเป็นเอกสารข้าราชการเราก็เลยมั่นใจว่าน้องไม่ได้โกหก
7: ครั้งแรก
4: ประเทศไหนยัง
7: ไง
4: ไปอเมริกาครั้งแรกเนี่ยเขาน้องบอกว่าขอ 350,000 เพื่อเอาเงินไปนอนบัญชีเพื่อที่จะทำขอวีซ่าซึ่งเราคือเดินทางต่างประเทศการขอวีซ่าไปฝั่งยุโรปแกมันต้องมีเงินนอนบัญชีใช่ครับอย่างน้อย 1-300,000 และน้องบอกว่าถ้า 350,000 มันจะมาง่ายผมก็เลยอ้างโอนไปให้น้องเลยวันนั้น
7: แล้วหลังจากนั้นพ่อมันรู้เรื่องยังไง
4: เริ่มสงสัยว่าผมเริ่มขอดูเอกสารต่างๆน้องบอกว่าเดี๋ยวมหาลัยจัดการให้หมดครับเดี๋ยวมหาลัยจัดการให้หมดครับเนี่ยเราก็เลยเริ่มเอะใจเริ่มขอดูยอดเงินในบัญชีที่เราโอนไปให้ว่ายังอยู่ครบไหม
2: ข้อมูลจากการสอบสวนพบว่านักศึกษาทั้ง2คนสูญเงินรวมเกือบ 900,000 บาทค่ะผู้เสียหายรายนึงให้ผู้ปกครองโอนเงินทำธุรกรรมเพิ่มเติมรวมค่าเสียหายประมาณ 450,000 บาทอีกรายเนี่ยเอาสร้อยคอทองคำเอาแหวนทองไปจำนำแล้วก็โอนเงินให้คนร้ายสูญเสียเงินไปอีกประมาณ 450,000 บาทพันตำรวจโทศิรภพบัวหลวงรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ปากคลองรังสิตเปิดเผยแบบนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งจากรุ่นพี่ของนักศึกษาว่าไม่สามารถติดต่อผู้เสียหายได้ก็เลยประสานมหาวิทยาลัยแล้วก็เร่งตรวจสอบเส้นทางการเดินทางก่อนจะติดตามแล้วเข้าช่วยเหลือได้ภายใน24ชั่วโมงทางรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตบอกแบบนี้นะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งเหตุลักษณะเดียวกันจากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาหลายกรณีค่ะคนร้ายเขาจะปลอมหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยมีตราครุฑมีลายเซ็นผู้บริหารไปหลอกผู้ปกครองให้หลงเชื่อก็เลยอยากจะขอให้ตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงทุกครั้งหากมีการกล่าวอ้างว่าได้รับการติดต่อเรื่องทุนการศึกษาหรือเรียกให้โอนเงินค่ะ
8: สื่อประชาสัมพันธ์ตอนนี้มหาวิทยาลัยเองก็พยายามทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษาเนี่ยระวังตัวนะครับเพราะว่าเคสลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วที่ทางท่านผู้กับท่านรองผู้กับเนี่ยก็ปราบปรามไปยุคหนึ่งแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอีกครั้งก็ตอนนี้เราก็แจ้งเตือนไปยังนักศึกษานะครับแล้วก็ความสูญเสียการขาดเรียนอะไรก็ตามมหาวิทยาลัยพยายามที่จะชดเชยแล้วก็คุ้มครองอยู่แล้วนะครับในทั้งหมดนะครับแล้วก็ในอีกมุมนึงก็คิดว่าจะพยายามประสานกับทีมที่มีศักยภาพสูงสุดของประเทศเรานะครับก็คือบชก.นะครับในการส่งทีมมาช่วยในไล่เคสให้ไปถึงผู้กระทำผิดให้ได้เพราะว่าโจทย์ของเหยื่อเนี่ยที่สำคัญที่สุดนอกจากการช่วยเหลือชีวิตแล้วก็คือเขาก็อยากได้เงินคืนนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้เอาเงินมาคืนน้องๆและผู้ปกครองให้ได้นะ
1: ยังไม่หมดนะคะคือต่อมาในวันเดียวกันมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งตำรวจอีกว่าพบนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1อีก2คนหายตัวไปในลักษณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกับตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แกะรอยสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยโดยพบผู้เสียหายคนนึงอยู่ภายในห้องพักอีกคนเนี่ยไปอยู่ที่ห้องเช่ารายวันทั้ง2คนถูกผู้ไม่หวังดีโทรศัพท์แอบอ้างเป็นตำรวจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงก่อนบังคับให้แยกกักตัวห้ามติดต่อบุคคลภายนอกพร้อมกับหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าเกือบ 600,000 บาทตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องค่ะ
2: ผู้ชมความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้มีรายงานว่ามีข้าราชการท้องถิ่นบางส่วน เริ่มทยอยลาออกกันบ้างมันก็เลยน่าสนใจกันเหมือนกันว่าการลาออกของข้าราชการท้องถิ่นบางส่วนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับผลการประชุมของกสทเมื่อวานที่มีข้อสรุปออกมาว่าให้ส่งเรื่องให้กับกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุในกลุ่มที่มีหลักฐานการทุจริตด้วยหรือไม่ค่ะแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือวันนี้ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนัดหมายแถลงข่าวอีกครั้งนึงแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นการแถลงในประเด็นอะไรนะคะหลังจากเมื่อวานสังคมก็ได้ทราบถึงตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว

0: เพิ่มขึ้นอีกอย่างผิดปกติประมาณ 1,713 คนและกลุ่มที่3อันนี้น่าสนใจค่ะคะแนนมันต่างกันแค่คะแนน2คะแนนเท่านั้นแต่ว่าเอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนอีก480คนด้วยกันความผิดปกติของคะแนนของผู้เข้าสอบมีทั้งคะแนนคนที่สอบตกแต่ประกาศผลว่าสอบได้หรือกรณีที่คะแนนสอบได้จริงกับคะแนนที่ประกาศผลเนี่ยมันต่างกันมากจาก 61-62 คะแนนประกาศจริงมัน80กว่าคะแนนแล้วก็มีกลุ่มที่คะแนนขย่งอีก 1-2 คะแนน
1: พอผลคะแนนออกมาแบบนี้ค่ะที่ประชุมก็เลยเห็นควรว่าจะส่งรายชื่อทั้ง 5,814 รายเนี่ยให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเป็นคนที่มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาค่ะว่าจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุหรือไม่ก็คาดว่าความชัดเจนจากกกลางน่าจะเกิดขึ้น23กรกฎาคมนี้ก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นในวันนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีจะเข้าเป็นประธานการประชุมด้วยจากที่ปกติเนี่ยจะมอบหมายให้รัฐมนตรีเข้าเป็นคนทำหน้าที่แทนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกการบรรจุจริงก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ 5,000 กว่าคนเนี่ยมันจะไปกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นไหมไปฟังขั้นตอนฟังคำตอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: มันฉีกขาดเลยค่ะ
3: ก็ต้องนับคะแนนใหม่แล้วก็เอาคนที่ได้ก็บรรจุต่อ
2: ใช้เวลานานไหมคะท่านปลัด
3: คะแนนอยู่ที่ปปช.ครับกระดาษคำตอบอยู่ที่ปปช.
2: ระหว่างรอเลื่อนขึ้นมาบรรจุใหม่ตำแหน่งมันจะว่างนาน
3: คะแนนเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับ
2: มันว่างลงได้เหรอคะตำแหน่งก็5,000กว่าตำแหน่ง
3: โดนเพิกถอนการบรรจุก็ต้องออกตำแหน่งก็ต้องว่างเพราะคนที่ทำงานอยู่ออกไปแล้ว
2: มันจะกระทบกับการทำงานในส่วนของท้องถิ่นไหมคะ5,000
3: กระทบอะไรนะฮะ
2: ที่ว่างนะคะตำแหน่งที่ว่างตั้ง5,000กว่า
3: ก็จะให้คนทุจริตเขาทำงานต่อ
4: ไม่ถึง
2: ใช่
4: แ
2: ค
4: ่การเลื่อนค่ะการเลื่อน
5: ตำแหน่งรองขึ้นมาใหม่
3: มันยังไม่มีการมันยังต้องรับคะแนนใหม่จะเลื่อนได้ไงอ่ะมันต้องรับคะแนนใหม่
0: คือเอกสารคะแนนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ปปช.ค่ะถ้าเกิดจะนับคะแนนหมดจะนับคะแนนใหม่เพื่อที่จะเลื่อนลำดับบัญชีขึ้นมาก็อาจจะเป็นบทบาทหนักของปปช.ละที่จะต้องทำทั้งหลักฐานให้มันมีความชัดเจนขึ้นมาทั้งการตรวจกระดาษคำตอบใหม่อายัดไว้ 400,000 กว่าแผ่นนะคะแล้วก็มีกรอบเวลาเอาไว้แล้วด้วยว่าจะต้องภายใน 3-6 เดือนนี้มันจะทันตามนั้นหรือไม่ส่วนการตรวจสอบในชั้นกรรมาธิการอันนี้น่าสนใจนะคะตอนนี้มีอย่างน้อยๆ3ชุดที่เขาดูเรื่องนี้อยู่เมื่อวานเป็นคิวกมธ.กฎหมายที่คุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานค่ะก็เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่เขาบอกว่าเขาก็เป็นคนยกร่าง TOR เชิญมาให้ข้อมูลเลยว่าดูแล้วสรุปแล้วการทุจริตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเนื่องมาจาก TOR ไม่รัดกุมหรือเปล่าผลปรากฏบอกว่าพอไปไล่เรียงกันดูแล้ว TOR ไม่ได้มีวิธีการตรวจสอบที่รัดกุมเพียงพอค่ะ
6: คนที่เป็นหัวโต๊ะของเรื่องนี้ก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้คือรายชื่อที่เราเจอแล้วเราสามารถที่จะสรุปได้เลยว่ากสทเนี่ยนะครับผู้ที่จะต้องอย่างน้อยกำกับดูแลและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมันชี้ไปที่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ TOR นะครับซึ่งมีการทำแล้วเรามีสมมุติฐานว่าเอ๊ะมันยังมีความหลักหลวมไม่ว่าจะเป็นการไม่เข้ารหัสพาสเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บข้อมูลในคลาวด์ที่สามารถเช็คล็อกได้รวมไปถึงการที่นะครับไม่มีการกำกับดูแลตรวจสอบเรื่องนี้อย่างดีพอเนี่ยนะครับด้านหนึ่งท่านอธิบดีนฤชาเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได
0: ้ความเห็นจะคล้ายๆกับคุณลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเลยค่ะก็เข้าไปร่วมสังเกตการการประชุมเมื่อวานนี้เหมือนกันก็มองว่าจริงๆทั้งตัวอดีตปลัดทั้งตัวของปลัดกระทรวงทั้งตัวของอธิบดีกรมการปกครองที่เคยเป็นอดีตปลัดสธในช่วงที่มีการยกร่างทีโออาร์ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เช่นกันค่ะ
7: ถ้ามันจบแค่5คนนั้นไม่ได้มันต้องขยายวงออกไปอย่างน้อยเพิ่มอีก2คนค่ะท่านนฤชาและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเช่นกันและที่ฉันตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเวลาล่วงเลยมาผ่านมา3อาทิตย์แล้วทำไมกระทรวงมหาดไทยถึงแจ้งข้อกล่าวหากับตัวบุคคลไม่ได้นะคะทำไมถึงท่านทำไม่ได้เรียนคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คณะกรรมการต่างๆตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าสังเกตกันจริงๆเนี่ย สิ่งที่

0: เขาระวังมากที่สุดคืออะไรสิ่งที่เขาระวังมากที่สุดคือการสอบไปถึงสายสัมพันธ์ของข้าราชการเหล่านี้ต่อตัวนักการเมืองนี่คือสิ่งที่คณะกรรมการคณะต่างๆระมัดระวังมากที่สุดและพยายามที่จะไม่นำไปสู่จุดนั้นดิฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่สังคมต้องตั้งคำถามนะคะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งขึ้นเนี่ยก็เป็นคนในกระทรวงเองนะคะดิฉันได้ตั้งคำถามไปตั้งแต่เมื่อวานว่าคนที่ตั้งมา1คนเนี่ยอยู่ในบัญชีปปช.ที่ปปช.กล่าวหาว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้อยู่ในรายชื่ออันดับที่20นะคะขออภัยดิฉันอาจจะจำนามสกุลไม่ได้ชื่อท่านอัธยาก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ปปช.ได้อยู่ในบัญชีของผู้ถูกกล่าวหาแต่กระทรวงมหาดไทยกลับเอาบุคคลคนนี้มาตั้งเป็นคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการทั้ง5คนที่ฉันถามซิว่าวันนี้เนี่ยถ้าผัดกันเกาหลังแบบนี้เนี่ยท่านอาจจะหายคันกันเองแต่ว่าการทุจริตมันไม่ได้ถูกเปิดโปงไม่ได้ถูกเปิดเผย
1: ก็ต้องตามกันต่อค่ะเพราะว่าวันนี้ทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองแล้วก็ทางกรรมธิการปปช.เขาก็จะสอบประเด็นนี้ต่อเนื่องฝั่งกมธ.ปปช.เห็นว่าจะเชิญทางสท.เข้าให้ข้อมูลหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มานะคะส่วนกมธ.พัฒนาการเมืองก็จะเชิญบริษัทเอกชนที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่จัดพิมพ์กระดาษคำตอบนี่แหละค่ะมาให้ข้อมูลด้วยเหมือนกันค่ะ
2: ถ้าพูดถึงหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคนหนึ่งที่หลายคนพูดถึงมากก็คือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมหรือที่เรียกว่าจ่าพิชิตนะคะคือคนนี้เป็นพี่ชายของนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีทีนี้ตอนนี้หลายคนกลับไปตามหานายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของพันจ่าอากาศเอกณัฐพงศ์ทั้งพรมพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีน้องชายของจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมคือจ่าพิชิตเนี่ยตอนนี้อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแต่ตัวของน้องชายไม่ปรากฏตัวมาร่วมกิจกรรมสำคัญของอำเภอของจังหวัดหลายครั้งติดต่อกันเป็นที่สังเกตว่ารองนายกเทศมนตรีและผู้บริหารคนอื่นๆได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนสังเกตในเพจประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีรวมไปถึงเพจส่วนตัวของนายกเทศมนตรีก็ไม่ปรากฏภาพกิจกรรมใดๆของนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีนานเกือบ1เดือนแล้วขณะเดียวกันที่วิเชียรบุรีก็มีรายงานว่าผู้สอบผ่านบางส่วนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นในพื้นที่เริ่มทยอยลาออกปิดบัญชี Facebook บ้างก็ไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่ผู้มีรายชื่อขึ้นบัญชีแต่ยังไม่ได้รับการบรรจุบางคนมีการติดตามทวงเงินคืนจากในหน้าค่ะข้อมูลนี้ยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างคำบอกกล่าวจากแหล่งข่าวนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นนี้ค่ะเรื่องปมปัญหาของบ้านเมืองตอนนี้มีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะคือเมื่อวานเนี้ยครม.เงาบอกว่ากำลังพลวันอยู่กับกระทรวงมหาดไทยแล้วกลายเป็นภาพสะท้อนความล้มเหลวของมท.1ที่ก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะ
1: หลายเรื่องจริงค่ะมีเรื่องของการตั้งคำถามแสดงความรับผิดชอบไหมกรณีไฟไหม้โรงเบียร์แล้วก็คำถามว่าต้องทำบุญประเทศหรือเปล่าหลังจากที่มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วหลายเรื่องมันอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะแต่มันก็เป็นที่คาดการณ์ถึงการปรับครม.เพื่อเรียกความเชื่อมั่นรัฐบาลเช่นกันติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: นายกอนุทินชาญวีรกุลไม่ตอบคำถามเรื่องการแก้เคล็ดด้วยการทำบุญประเทศและยังออกอาการไม่สบอารมณ์เมื่อถูกถามถึงการแสดงความรับผิดชอบกับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ถ้าจะหมายถึงความหละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐเข้าไปด้วยค่ะ
1: ท่านนายกกำลังพูดถึงชีวิต30คนที่ท่านมดจะพิจารณาเราออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมหา
2: ไทยคำถามต่อไปคำถามที่ไม่มีเหตุมีผลคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาทำให้เกิดอารมณ์เกิดอะไรมันไม่ควรถามเราต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันนะน้องนะหลายครั้งแล้วนะ
0: สรุปว่านายกไม่ตอบนะคะและเป็นไปได้ว่าประเมินคำถามแล้วหวังผลจะยั่วยุในขณะเดียวกันนายกก็ตอบสั้นๆเพียงแค่ว่าทำความดีก็พอแล้วเมื่อนักข่าวถามถึงการทำบุญประเทศไหมเพราะบ้านเมืองเผชิญเรื่องร้ายแรงหลายเรื่องต่อเนื่องด้วย
2: ทำความดีพอ
0: เอาว่าเมื่อวานนี้ครม.เงาเองหรือว่านายกเงานะคะก็ประเมินสถานการณ์บ้านเมืองแล้วชี้ว่าปมปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนพลวันอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนับแต่ลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยตามด้วยทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนอมินีกิจการนอมินีที่ดินก็ไปอีกค่ะยังมีเรื่องของรองผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้อีกแล้วก็พ่อทิพย์แม่ทิพย์แจ้งเกิดเท็จเข้าไปอีกสะท้อนภาพความล้มเหลวของมท.1ด้วยค่ะ
3: ผมเชื่อว่าข้อสังเกตตรงนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับแต่เป็นความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของตัวคุณอนุทินเองนะครับสาเหตุของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะเกิดจากอะไรผมอาจจะลองไล่เลียงได้ 3-4 ประการดังนี้นะฮะอย่างแรกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากที่ตัวนายกเองนะครับอาจจะมองว่างานในกระทรวงมหาดไทยเป็นงานพาร์ทไทม์คือไม่ได้ลงมากำกับดูแลงานในกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มข้นเพียงพอนะครับหรือไม่ก็จริงๆรู้ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ขาดความกล้าหาญลงมาจัดการก็อย่าลืมว่าคุณอนุทินเองเนี่ยคุมกระทรวงมหาดไทยมารัฐบาลหลายชุดนะครับไม่ได้พึ่งเข้ามากำกับดูแลในชุดนี้นะครับรู้ปัญหาแต่ว่าไม่กล้าลงไปแตะหรือแย่ไปกว่านั้นนะครับก็คือจริงๆแล้วคุณอนุทินและบริวารของคุณอนุทินนั่นแหละที่มีส่วนพัวพันนะครับในเรื่องของการทุจริตในแวดวงราชการต่างๆ
0: ถ้าประมวลจากทั้งหมดที่ว่านี้ในทางการเมืองเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะสำหรับการปรับครม.ที่จะเกิดขึ้นประกอบกับกระแสข่าวที่ว่ากลุ่มอำนาจเก่าเตรียมเปลี่ยนคนนั่งเก้าอี้ม.ท.1อยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นภายในถึง1เดือนหรือ2เดือนนี้แต่น่าจะหมายถึงก่อนสิ้นปี2569ค่ะและน่าจะเป็นไปตามที่นายกลั่นวาจาเอาไว้เองนั่นแหละค่ะรัฐมนตรีเร่งขันน็อตมี KPI วัดผลงานปรับครม.นะถ้าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมอนุทินก็ลืมชื่อในครม.อนุทิน 2/2 ได้เช่นกันจะว่าไปนี่ก็เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองยังไม่นับหลักคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่มีกระแสว่าพรรคฝ่ายคอยซึ่งพุ่งเป้าไปที่พรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลในเร็วๆนี้อีกด้วยหรือจะลองฟังหลักโหราศาสตร์จากป้าฟองฟองสนานจามอนจันทร์ก็ทำนายทายทักไว้ไม่ต่างกันค่ะ
4: มีคนถามว่าท่านนายกอนุทินจะอยู่ได้อีกไหมมีคนปล่อยข่าวว่าเขาเตรียมตัวสำรองไปสำรองไปแล้วก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็นั่งดูดวงท่านนะคะยังไงก็คงไม่มีใครทำอะไรท่านได้ภายในวันเกิดท่านปีนี้ค่ะคือ13กันยาใช่ไหมคะท่านเกิด13กันยาใช่ไหมใช่ค่ะภายในวันเกิดท่านดาวประจำตัวท่านยังเป็นสีจรอยู่สีดาวประจำตัวเป็นสีนี่ทางโหรเนี่ยสรรเสริญนะก็คือสีต้องรักจันสุริยาพิพาทอาภาแม้เป็นไข้หนักจักหายป่วยก็หายแล้วก็สีสมรักทายหมายหากมีเชื้อสายขุนนางจะนั่งกินเมืองท่านได้กินเมืองได้เป็นนายกเลยกินเมืองไม่ใช่คอร์รัปชันนะมันเป็นภาษาก่อนสมัยก่อนแต่ว่าไม่ว่าดวงท่านนายกจะยังเจ๋งขนาดไหนภายในวันเกิดปีนี้มีลางออกมาที่ป้าคำนวณไว้ว่าจะต้องมีการปรับครม.หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือ 24ถึง28กรกฎาคม69ปีเดือนนี้แหละจะมีลางบ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาในรัฐบาลรัฐบาลจะคล้ายคนท้องอืดอึกอักอึกอักอึกอักละเริ่มแล้วพระเสาไม่เดินหน้าพระเสานิ่งลูกพระเสามนแล้วก็ระวังหน่อยช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับต่างประเทศเพราะว่าพระเสามนนั้นทายว่าศึกมีตำราอัฏฐสาลินีบอกอาจจะมีปัญหากับต่างประเทศนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไร
0: ป้าฟองนักโหราศาสตร์ที่เรียกตัวเองว่าโหรสมัครเล่นนะคะยังชี้ว่าก่อนก้าวเข้าสู่ปี2570จะมีคำสั่งศาลในคดีใหญ่จะมีการอภิปรายซักฟอกและจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ป้าฟองบอกว่าอยู่ระหว่างวางลัคนาราศีดูดวงเมืองปี2570อยู่นะคะแต่เอาว่าจะหลักบริหารตามกฎหมายคณิตศาสตร์ทางการเมืองหรือแม้แต่โหราศาสตร์ต้องบอกว่าตอนนี้นายกเอาอยู่นะคะกับปัญหาบ้านเมืองที่รุมเร้าอยู่ค่ะ
5: ขอบคุณคุณสาวลักษณ์ค่ะ
6: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเชิญศาลปกครองที่มาให้ข้อมูลนะคะมีเรื่องข้อกฎหมายยกคำพิพากษากรณีที่ให้ผู้ทุจริตสอบพ้นจากตำแหน่งได้หรือไม่มีข้อเสนอให้มีการตรวจสอบคะแนนผู้ที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดถึง 300,000 คนเลยค่ะติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะเชิญค่ะ
7: ย้ำว่านะคะจะต้องตรวจข้อสอบใหม่และลำดับคะแนนใหม่ทั้งหมดและวันนี้กรรมธิการจะถามสทค่ะว่ากระบวนการนี้ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะกรรมธิการปปช.ค่ะได้เชิญหน่วยงานเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะประธานกสทเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมประชุมนายอัศพลสันไตรภพค่ะประธานกรรมธิการระบุว่าจากผลสอบค่ะพบผู้โกง 5,814 คนและจะย้ำถามถึงขั้นตอนที่จะนำไปสู่การเพิกถอนตำแหน่งค่ะรวมถึงถามศาลปกครองในเรื่องของข้อกฎหมายการเพิกถอนบรรจุข้าราชการและเห็นว่าหากขยับขึ้นบัญชีสำรองขึ้นมาค่ะทางสทจะถูกฟ้องจากพวกที่ถูกปลดจากราชการหรือไม่พร้อมกับเสนอแนะว่าจะต้องมีการตรวจสอบผลคะแนนให้เป็นข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและจะถามถึงขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการค่ะ
8: วันนี้เนี่ยบัญชีสำรองมีประมาณ 50,000 รายจากผลข้อสอบ 300,000 กว่ารายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอีก 200,000 กว่ารายเนี่ยเขาไม่ได้คะแนนสูงกว่า 50,000 รายเพราะในเมื่อวันนี้เนี่ยมันเกิดการโกงขึ้นแล้วถ้าถามความเห็นผมนะครับผมก็คิดว่าจะต้องตรวจทั้งหมดแล้วก็ไล่เรียงลำดับใหม่ทั้งหมดก็เป็นที่มาของการที่จะตั้งคำถามไปยังประธานกสทเช่นกันว่าในการตรวจไล่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดาษคำตอบหรือว่าลำดับคะแนนเนี่ยจะใช้กระบวนการพวกนี้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เขาสอบอีก 200,000 300,000 รายเนี่ยเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ทุจริตไม่ได้โกงเขาได้ลำดับเท่าไหร่
7: นายอัศพลยังเปิดเผยค่ะว่าก่อนหน้านี้ประเด็นการให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างสทและมสวคือเรื่องของการแทรกแซงค่ะจากผู้ว่าจ้างหรือว่าสทนั่นเองส่วนในครั้งหน้ากรรมาธิการก็จะเชิญตำรวจปปช.ปปท. DSI ค่ะมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีที่มีผู้สอบแต่จ่ายเงินค่ะแต่ว่าไม่ได้รับตำแหน่งข้อมูลเหล่านั้นค่ะจะนำมาสอบสวนด้วยหรือไม่เพื่อต้องการสาวให้ถึงตัวการให้ได้มากที่สุดค่ะจากนั้นค่ะกรรมาธิการจะทำรายงานและยังคงติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้สำหรับการประชุมครั้งก่อนของกรรมาธิการมีข้อสรุปความคืบหน้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธานกรรมการกลางชี้ขาดในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะมีการพิจารณาออกคำสั่งเพิกถอนแต่งตั้งบุคคลที่ถูกกล่าวหาค่ะ 5,800 กว่าคนโดยในข้อเท็จจริงก็พบว่ามสว.ค่ะได้จ้างเอกชนในการพิมพ์และตรวจข้อสอบซึ่งผลการสอบค่ะในสนามมี10แห่งจึงมีแฟลชไดรฟ์ค่ะในการสอบผลแล้วก็กระดาษคำตอบมี10อันซึ่งเดิมค่ะแฟลชไดรฟ์อันนี้นะคะอยู่ในมสว.แต่ว่าขณะนี้เป็นหลักฐานอยู่ในชั้นของปปช.ค่ะซึ่งหากพบว่าใครคือผู้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟลชได้นะก็จะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะ
5: คุณค่ะ
9: ขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้ถึงปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกับไทยเข้าสู่ OECD นะคะแล้วก็ระบุด้วยว่าห้ามคนโกงไม่ได้แต่ระบบต้องพร้อมในการดำเนินคดีให้เร็วที่สุดติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากกองทัพไทยค่ะคุณเกตมณีคะ
10: นายกรัฐมนตรีก็ต้องออกลงชี้แจงนะคะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ไทยอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ได้หรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีก็มองว่าเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกันแล้วก็มองเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิก OECD เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลค่ะก่อนเดินทางเยือนประเทศจีนค่ะอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เข้าเยี่ยมกองทัพไทยนะคะพร้อมมีการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เป้าประสงค์เพื่อร่วมที่จะประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้แล้วก็จะไปเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่นครเฉินตูโอกาสนี้รัฐบาลจีนได้ขอให้การเยือนปักกิ่งเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการโดยได้มีการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีของสาธารณประชาชนจีนด้วยก่อนที่จะได้มีการหารือกันในทุกๆเวทีรวมไปถึงเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเปคด้วยค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้าการสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะกลับมาประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้วยตนเองในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อชี้ชะตาถอดถอน 5,814 คนที่มีคะแนนสอบไม่ตรงกับที่ประกาศผลผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อความเป็นการเข้าสู่สมาชิก OECD ของประเทศไทยหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มองว่าเป็นคนละเรื่องกันการเข้าเป็นสมาชิก OECD คือเรื่องของธรรมาภิบาลเพราะไทยไม่สามารถที่จะห้ามการโกงได้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีระบบที่สามารถจัดการได้และทุกอย่างก็เดินหน้าไปตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว
2: มันคนละเรื่องกันดิใช่ไหมไอ้ตรงส่วนตรงนี้ในการเข้า OECD เราก็ต้องมีพูดถึงเรื่องของหลักธรรมาภิบาลหลักการตรวจสอบซึ่งเราไปห้ามไอ้สิ่งที่มันเกิดการโกงมันห้ามแบบครบวงจรไม่ได้แต่เมื่อมันเกิดเมื่อไหร่เรามีระบบที่เราจะแทร็กได้จับได้แล้วก็ดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเมื่อวันถ้าผู้สื่อข่าวติดตามก็เห็นนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ทั้งมอบตัวเข้ามาทั้งถูกจับกุมตัวถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็ตอนนี้การดำเนินการต่างๆก็ยังเดินหน้าต่อไป
10: ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการนัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะถึงผลการสอบสวนเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยก็เป็นการทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากสังคมติดตามมาหลายสัปดาห์นะคะโดยน่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้กับรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกองทัพไทยแล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่วมตรวจแถวของกองเกียรติยศ3เหล่าทัพหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีน่าจะประชุมร่วมกับกองทัพค่ะก็คาดว่าน่าจะมีการหารือในหลายมิติรวมไปถึงเรื่องของความพร้อมหรือศักยภาพของกองทัพในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยนั่นเองค่ะ
9: ขอบคุณคุณเกียรติมณีค่ะ
11: ขอบคุณค่ะในเวลานี้มีหลายมิตินะคะที่มีการถอดบทเรียนกันหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะวันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำหลายๆครั้งโดยมีข้อสังเกตว่าผู้ประกอบการจำนวนมากจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแทนสถานบริการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านกฎหมายก็ส่งผลให้ใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายและขาดมาตรฐานความปลอดภัยดังนั้นเรื่องนี้ต้องมาปรับแก้กันด้วยหรือไม่คะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.จัดเสวนาในหัวข้อการยกระดับความปลอดภัยอัคคีภัยสำหรับสถานบริการและอาคารที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายสถานบริการกรณีเกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงเพื่อแนวทางยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะคะมีการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้พฤติกรรมการลุกลามของไฟการอพยพผู้ใช้บริการมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยตลอดจนแนวทางการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นายพิชยะจันทรานุวัฒน์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยของวสท.บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมาเท่นบีแม้ว่าภาครัฐจะเข้มงวดด้านกฎหมายมากขึ้นแต่ก็ยังพบผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลือกจะขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารแทนสถานบริการเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องโซนนิ่งและเงื่อนไขกฎหมายทำให้ต้องดัดแปลงอาคารป้องกันเสียงรบกวนอย่างเช่นปิดทึบอาคารและติดตั้งฉนวนดูดซับเสียงบางแห่งเลือกใช้วัสดุที่ติดไฟง่ายอย่างกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดนี้ก็พบลักษณะคล้ายกับเหตุการณ์เมาเท่นบีก็คือมีการใช้โฟมฉนวนกันความร้อนและหญ้าเทียมตกแต่งเพดานเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อใช้ในพื้นที่ปิดค่ะ
12: ดีที่เป็นโฟมที่ใส่สารหน่วงไฟถ้าเป็นโฟมไซรีโฟมหรือพอลีรีเทนโฟมที่เอามาแพ็คของที่คุณสมบัติไม่ดีที่เอาไว้เอาไว้ใช้ชาวบ้านบางทีก็ไปพ่นหลังคาบ้านพ่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นไม่มันมีหลายเกรดเนี่ยนะคือค่อยๆใช้เกรด

0: ประมาณเกรดกลางๆอยู่แล้วตอนนี้ที่เห็นนะครับจากสภาพการลุกไหม้แล้วลองไปเผาดูก็เป็นวัสดุที่เขาปรุงแต่งให้มันลามไฟช้าแต่ว่าความไฟช้านี่ไม่ได้หมายว่าปลอดภัยแล้วนะมันจะปล่อยควันพิษออกมามหาศาลเลย
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอัคคีภัยยังเสนอให้ภาครัฐปรับปรุงกฎหมายสถานบริการและกฎหมายโซนนิ่งนะคะให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันพร้อมกับมีการกำหนดมาตรฐานวัสดุตกแต่งภายในโดยเฉพาะฝ้าเพดานวัสดุดูดซับเสียงให้ใช้วัสดุไม่ลามไฟยกตัวอย่างเช่นใยแก้วหรือวัสดุทนไฟแม้ว่าต้นทุนจะสูงกว่าแต่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการค่ะ
2: ขณะเดียวกันครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ทยอยรับศพของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงตอนนี้ทั้งเพื่อนบ้านทั้งญาติมิตรเขาก็ไปให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียกันอย่างต่อเนื่องที่มหาสารคามค่ะชาวบ้านเขาเสียใจแล้วก็เสียดายที่หนึ่งในผู้เสียชีวิตต้องจากไปนั่นก็คือนางสาวลดาวันเนตรโสภาหรือว่าน้องแพรนะคะก็บอกว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันทำงานด้วยค่ะชาวบ้านและญาติพี่น้องไปแสดงความอาลัยและเคารพศพนางสาวลดาวันเนตรโสภาหรือว่าน้องแพรอายุ20ปีค่ะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างมาถึงภูมิลำเนาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครอบครัวนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดบ้านหนองเขื่องช้างตำบลท่าสองคอนอำเภอมหาสารคามนางสาวสุกัญญาเสนาผู้ใหญ่บ้านดอนตาลเปิดเผยว่าน้องแพรเป็นเด็กน่ารักขยันเป็นจิตอาสาเป็นเด็กกิจกรรมในชมรมแกนนำเยาวชนตาวิเศษของหมู่บ้านช่วยงานชุมชนมาตลอดเป็นเด็กเรียนดีค่ะช่วงที่น้องแพรเรียนถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็จะออกไปรับจ้างพอเรียนจบชั้นม.6ก็ไปกรุงเทพไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ทำงานเป็นไปด้วยเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวค่ะ
3: ไปเรียนน้ำเพื่อที่จะทั้งได้เรียนน้ำแล้วก็ได้หาเงินพักหลังๆนี่ว่าได้หาเงินแล้วก็ได้ส่งมาให้ตาให้ปู่กับพ่อใส่น้ำก็ได้ยินข่าวคร่าวๆแบบนี้แล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ถือว่าเสียใจนะคะเพราะว่าเด็กเขากำลังจะเจริญไหมเขากำลังจะมีหน้าที่การงานเลี้ยงกับเกรดกันนิยมอยู่เกรดดีถือว่าเป็นเกรดดีแล้วก็ภายกับชื่นชมทั้งขยันทั้งเรียนดี
2: เช่นเดียวกับที่ตำบลหูทำนบอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ภูมิลำเนาของนางสาวยดาการหรือว่าน้องอุ้มอายุ32ปีที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวที่ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียแม่ของนางสาวยดาการเล่าว่าลูกสาวชอบช่วยเหลือคนอื่นเคยเป็นอาสากู้ภัยอยู่ที่กาฬสินธุ์และขอนแก่นมาหลายปีจากนั้นก็ไปทำงานที่กรุงเทพส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือนปกติลูกจะโทรศัพท์มาหาแม่และลูกเป็นประจำจริงๆเตรียมจะกลับบ้านเร็วๆนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูทำนาก็จะทำแบบนี้ทุกปีพอทราบข่าวก็ใจหายไม่คิดว่าลูกจะจากไปเร็วขนาดนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาก็ต้องไปหยิบยืมเงินมาจัดงานศพลูกสาวก่อนค่ะ
1: บางพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนรับมือไฟไหม้สถานบันเทิงกันไปบ้างแล้วนะคะบางจุดจำลองสถานการณ์อพยพลูกค้าการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเสมือนจริงโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่เตรียมความพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวค่ะนี่เป็นการจำลองเหตุนะคะว่ามีเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในห้องครัวของสถานบันเทิงร้านควันฟางอำเภอเมืองกระบี่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและต้องอพยพพนักงานและลูกค้าออกจากร้านมีการประสานขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟที่จังหวัดกระบี่จัดขึ้นการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็จะมีรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองกระบี่มาถึงจุดเกิดเหตุภายในเวลา5นาทีสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามแผนมีการจำลองเหตุมีผู้บาดเจ็บ3คนทีมกู้ชีพกู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลและลำเลียงส่งโรงพยาบาลตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปรับอักษรบอกว่าการฝึกซ้อมมีเป้าหมายเพื่อทดสอบระบบแจ้งเหตุการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการในจังหวัดกระบี่นั้นมีสถานบริการสถานบันเทิงรวม125แห่งนะคะ ทางจังหวัดกำชับทุกแห่งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารซักซ้อมแผนอพยพอย่างสม่ำเสมอและบูรณาการการทำงานร่วม

0: กับฝ่ายปกครองตำรวจหน่วยกู้ภัยเพื่อสามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางดูจะยังไม่คลี่คลายเร็วๆนี้นะคะทาง

0: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
2: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันบ้าง
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่ม17กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
3: ตอนที่สลบไปอ่ะมันฝันประหลาดมากเลยค่ะฉันฝันว่าฉันย้อนอดีตไปเจอเจ้าฟ้าหญิง2คนพูดแบบเจ้าคะเพคะ
4: ถ้าเจ้าไม่พูดความจริงเห็นทีจะต้องลงไหวให้เข็ดหลาบซะละ
3: ลงไหวเลยเหรอ
5: ที่อันนามาดีชื่ออย่างนี้
6: เราจะมาตามหาบ้านคนที่ชื่ออูเทช่วยอะครับผม

0: รวมออกเดินทางสู่โลกธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์จากยอดขุนเขาสูงสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์สำรวจดินแดนที่สัตว์ป่าต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกย่างก้าวในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: รู้สึกกังวลมากเลยค่ะตอนนั้นหนูตั้งครรภ์ได้6เดือนกว่า
2: หลังกำแพงสูงในเรือนจำกับคำถามสำคัญคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กภายในเรือนจำจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
3: พอมีโครงการของพระองค์พาเข้ามานะคะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ขังเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้น
2: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS สิทธิหลังกำแพงเรือนจำหญิงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:30 นทางไทย PBS
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับเสียชีวิตแล้ว33คนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยาสะท้อนกังวลการชดเชยเยียวยาชวนมองช่องโหว่จ้างงานแบบไร้หลักประกันตัดงบพม.ถูกตั้งคำถามสวนทางคนพิการเพิ่มนับแสนหรือไม่ท่ามกลางปัญหาที่คนพิการต้องเผชิญตั้งแต่เกิดโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงงานอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง

0: สมุยนักท่องเที่ยวโหวตให้เป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026วิเคราะห์ต่ออะไรคือความท้าทายของเกาะพัฒนาสู่เกาะยั่งยืนครับ
1: ก็อยากให้เขาโทรติดต่อทางญาติเองมากกว่าการที่จะให้ญาติมาติดต่อที่สน.
2: ผมก็ไม่ได้ข่าวจากหน่วยงานอะไรเลยหรือว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรเลย

0: ุณผู้ชมครับอีกประเด็นที่รายการของเราให้ความสำคัญต่อเนื่องจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็คือประเด็นของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว33คนนะครับล่าสุดเลยก็คือคุณดินนะครับนักร้องนำของวงทศกัณฐ์นะครับโดยขณะนี้นะครับทางญาติของผู้ที่เสียชีวิตหลายคนออกมายอมรับเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการชดเชยเยียวยาเพราะหลายคนยังไม่ได้รับการติดต่อนะครับเช่นเดียวกับพนักงานร้านที่เป็นคนไทยหลายคนครับคุณผู้ชมพบว่าทำงานที่นี่เนี่ยมานานนับปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าระบบประกันสังคมครับคุณผู้ชมครับแม้ตัวแทนทางร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวจะประกาศก่อนหน้านี้นะครับว่าจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าชาปนกิจศพละ 10,000 บาทแต่ว่าญาติของผู้เสียชีวิตก็ยอมรับครับว่ายังไม่เพียงพออย่างกรณีนี้นะครับก็ต้องไปหยิบยืมเงินมาทำศพและขณะนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่เธอได้มีเพียงค่าทำศพจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 20,000 บาทเท่านั้นครับ
1: ก็อยากให้เขาโทรติดต่อทางญาติเองมากกว่าการที่จะให้ญาติมาติดต่อที่สน.เพราะว่าแต่ละคนเขากลับบ้านเกิดไปหมดแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่คงไม่มีเวลาเพราะว่าแต่ละคนผู้เสียชีวิตเขากับแต่ละคนก็ไปไกลเหมือนกันใช่ค่ะ
2: คิดว่าเงินเยียวยา 10,000 บาทในเบื้องต้นเนี่ยครับทางญาติคิดเห็นยังไงครับ
1: หนูว่ามันไม่พอกับการที่ทำศพเพราะว่าอย่างหนูก็ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อมาทำศพแม่เพราะว่าเรื่องเงินอะไรเงี้ยหนูยังไม่ได้เข้าไปจัดการและก็ยังไม่มีใครติดต่อมา
3: ตอนนี้ได้ส่งการเยียวยาอะไรต่างๆคือยังไม่มีเลย
1: ใช่ค่ะมีแค่ส่วนของมูลนิธิโปรติ้งตึงค่ะที่เขาเข้ามาช่วยเหลือที่เขาส่งศพให้ฟรีแล้วก็มีเงินเยียวยาให้ 20,000 บาทช่วยทำศพ
0: นี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของญาติผู้เสียชีวิตนะครับที่หลายคนระบุว่าจนถึงเมื่อวานก็ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาและกังวลว่าจะไม่มีใครรับผิดชอบเยียวยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากคนไทยแล้วก็ยังมีแรงงานข้ามชาติชาวลาวที่ประสบเหตุในครั้งนี้ด้วยทั้งหมด34คนเสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก3คนโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับญาติได้รับร่างกลับลาวแล้วอีกรายอยู่ระหว่างการเดินหน้าด้านเอกสารโดยสำนักงานประกันสังคมระบุนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายอยู่ในสิทธิประกันสังคมตามกฎหมายครอบครัวจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินทดแทน170%ของค่าจ้างนะครับเป็นเวลา10ปีตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินทดแทนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนขณะนี้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วนะครับ1คนส่วนอีก2คนยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยผู้ที่รักษาอาการในโรงพยาบาลของรัฐก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมจนกว่าจะหายดีด้านผู้ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับประกันสังคมจะคุ้มครองค่ารักษาตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นโดยสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบพบว่าร้านเพิ่งจะยื่น

0: วัสดิการข้าราชการหรือประกันภัยหากไม่มีสิทธิ์อื่นกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนพ้นระยะวิกฤตโดยไม่ถูกปฏิเสธการรักษานะครับด้านอดิศรเกิดมงคลผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาตินะครับได้ประเมินมาตรการเยียวยาลูกจ้างโรงเบียร์ลาดพร้าวหลังพบข้อมูลแรงงานคนไทยเป็นลูกจ้างรายวันไม่มีประกันสังคมโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนช่องว่างของระบบการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะในธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิงที่ยังมีแรงงานจำนวนมากเข้าไม่ถึงประกันสังคมเพราะนายจ้างยังอ้างการจ้างงานรายวันเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐเพื่อปิดช่องโหว่การตรวจสอบพร้อมย้ำนะครับว่าลูกจ้างประจำต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่ว่าจะรับค่าจ้างรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนนะครับหากนายจ้างมีอำนาจสั่งการกำหนดเวลาเข้าออกงานหรือมีบทลงโทษเมื่อไม่มาทำงานก็ถือเป็นลูกจ้างตามกฎหมายที่ต้องได้รับความคุ้มครองครับ
1: ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นลูกจ้างที่อยู่ในกิจการเข้าประกันสังคมนะครับต้องเข้าประกันสังคมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมีการจ่ายเงินรูปแบบไหนก็ตามแต่นะครับเนื่องจากไอเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานดังนั้นเนี่ยคนที่จะต้องเข้ามาดูคือตัวกองทุนเงินทดแทนซึ่งอยู่ในประกันสังคมเหมือนกันนะครับต้องดูในกรณีที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานในกรณีของลูกจ้างดังนั้นถ้าเกิดไอกรณีขึ้นมาปุ๊บแล้วเราพบแล้วระบบพบว่านายจ้างไม่จ่ายสมทบเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบจะมีการให้นายจ้างจ่ายย้อนหลังปัญหาหลักมันคือเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของการเข้าไปติดตามว่าคุณเป็นลูกจ้างนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นแบบกรณีของสถานบันเทิงคือบางทีก็รับคนเข้ามาแล้วแบบไม่ได้แจ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีคนไปติดตามหรือว่าอย่างกรณีมันมีสถานการจ้างที่มันควรเป็นลูกจ้างประจำแต่ว่าระบบการจ้างทำให้ไม่เป็น
0: สำหรับแรงงานข้ามชาตินะครับนายจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนภายใน30วันหลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนนะครับและหากอยู่ในระบบประกันสังคมก็จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามกฎหมายแต่หากไม่ได้ขึ้นทะเบียนการพิสูจน์สิทธิ์โดยเฉพาะกรณีเสียชีวิตนะครับจะมีความยุ่งยากและใช้เวลานานอดิศรยังชี้ว่าปัญหาหลักที่เห็นจากกรณีนี้นะครับก็คือการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการจัดหางานกับสำนักงานประกันสังคมนะครับทำให้การตรวจสอบไม่ได้ว่านายจ้างที่ได้รับอนุญาตจ้างงานแรงงานข้ามชาตินั้นได้นำลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคมหรือไม่อีกทั้งการตรวจสอบนะครับก็ยังมุ่งเน้นสถานประกอบการขนาดใหญ่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและสถานบันเทิงกลายเป็นจุดบอดจึงเสนอให้เชื่อมโยงนะครับข้อมูลตั้งแต่ระบบการแจ้งเตือนเมื่อลูกจ้างครบ30วันแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลเพื่อติดตามนายจ้างที่ไม่ส่งเงินสมทบและสนับสนุนบทบาทอาสาสมัครแรงงานและสหภาพแรงงานในการเฝ้าระวังการจ้างงานในพื้นที่นะครับต่อเนื่องกันที่คดีบ้างนะครับเช้านี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนัดประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามคดีนะครับโดยในวันนี้นักร้องนำวงทศกัณฐ์เข้าให้ปากคำครับพร้อมกับแสดงความเสียใจกับข่าวล่าสุดที่ดินนักร้องนำของวงนั้นเสียชีวิตครับซึ่งดินได้กลายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่33ของเหตุการณ์ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้และเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ของโรงพยาบาลราชวิถีล่าสุดวันนี้นะครับวงทศกัณฐ์ได้แจ้งข่าวดินนักร้องนำของวงเสียชีวิตแล้วนะครับและเป็นการเสียชีวิตคนที่4ของสมาชิกวงทศกัณฐ์ขณะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวม33คนและบาดเจ็บอีกกว่า70คนนะครับเช้าวันนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีซึ่งนายกิติชนชัยทองประเสริฐหรือติ๊กนักร้องวงทศกัณฐ์ผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ได้เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะครับเมื่อถูกถามถึงรายละเอียดหุ้นส่วนของร้าน บอกว่าไม่รู้ชัดเจนแต่เคยได้ยินเจ้าของร้าน

0: อันพูดถึงหุ้นส่วนอยู่บ้าง 3-4 คนและมักเห็นหุ้นส่วนบางคนเข้ามาที่ร้านเป็นประจำแต่คนที่ดูแลรายละเอียดทุกอย่างคือเจ้าของร้านทั้งความเรียบร้อยภายในร้านและการดูแลระบบไฟสิ่งที่สังเกตเห็นนะครับก็คือในร้านเคยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยครั้งซึ่งเมื่อกระแสไฟไม่เพียงพอทางร้านก็จะแก้ปัญหาโดยการปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวเมื่อไฟกลับมาก็จะเปิดการแสดงต่ออีกครั้งหนึ่งแต่ยอมรับว่าเกือบ2ปีนะครับที่เข้ามาแสดงในร้านไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือการป้องกันอัคคีภัยมาก่อนนายกิจชัยชนะยังยอมรับด้วยนะครับว่าการที่ต้องสูญเสียสมาชิกวงไปถึง4คนกระทบต่อสภาพจิตใจบางคนไม่อยากเล่นดนตรีอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากกลับไปเผชิญเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกพร้อมอยากให้ทางร้านรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้นะครับชุดสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านอาหารย่านลาดพร้าวพบกลุ่มควันที่ฝ้าเพดานเหนือเวทีในช่วงเวลา 23:49 นก่อนที่จะกลายเป็นเปลวไฟและลุกลามภายใน1นาทีขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าก็ได้ให้ข้อมูลว่าหลังเปิดร้านได้2เดือนเจ้าของร้านได้ยินเรื่องขอเพิ่มกำลังการใช้ไฟฟ้าภายในร้านนะครับเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก30ถึง100แอมป์ซึ่งเป็นไฟที่ใช้สำหรับบ้านเรือนเป็น200แอมป์ครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งให้ใหม่เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารครับ
1: ต้องฮึดสู้ต่อไปถึงแม้เขาจะเจอปัญหาหนักจะได้สุดท้ายมันก็จะได้อยู่ดีครับปัญหาต้องมีทางออกครับ
2: ความฝันนั้นยังพอมีชีวิต
3: ความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
1: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเขาก็มีความสุขจะได้เขาก็เดินก้าวต่อไปก็ได้นะครับถึงแม่เขาจะเบาไหวครับเขาก็พักผ่อนก่อนก็ได้นะครับผมเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวเลยครับผมก็หักไม่ได้ทุกวันเลยครับ
2: ความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกมา
0: คุณผู้ชมครับสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยมีมากกว่า 2,200,000 คนนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนจากปีที่ผ่านมาครับแต่งบประมาณรายจ่ายปี70นะครับที่กำลังพิจารณากันอยู่ในเวลานี้กลับพบว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถูกหั่นลงนะครับจนกลายเป็นวาทะเดือดในสภาว่ากำลังสวนทางกับสถานการณ์กลุ่มเปราะบางที่รุนแรงขึ้นหรือไม่นะครับขณะที่ปัญหาคนพิการครับที่ต้องเผชิญในเวลานี้เริ่มกันตั้งแต่เกิดเลยนะครับที่เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาเพียงแค่ 10% เท่านั้นและพอไปดูในชั้นปริญญาตรีนะครับก็ยิ่งน้อยลงไปอีกเพียงแค่ 2% เท่านั้นทั้งที่การศึกษาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ทุกคนมีงานทำมีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้นะครับติดตามเรื่องราวชีวิตของเจ้าขุนเด็กน้อยไร้แขนครับเจ้าขุนวัยเพียง11ขวบพยายามเอาชนะข้อจำกัดทางร่างกายเรียนรู้การใช้เท้าแทนมือทั้งสองข้างใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กวัยเดียวกัน
4: เตรียมตัวไปโรงเรียนนุ่มเด้อ
5: เ
4: ม
5: ื
4: ่
5: ออายุได้3ขวบพ่อและแม่แยกทางกันพ่อพาเจ้าขุนมาฝากไว้ที่บ้านคนพิการแล้วหายไป
4: แม่โดที่พิการขาสองข้างเดินไม่ได้กลายเป็นแม่คนที่สองจึงพยายามให้เจ้าขุนช่วยเหลือตัวเองทั้งในชีวิตประจำวันตั้งแต่แปรงฟันอาบน้ำใส่เสื้อที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอก
6: กลัวคนจะเตะจะตีไปเหยียบแม่เขารักเราไงเหมือนกำลังแกลูกนะคือเราเข้าใจแล้วพ่อแม่รักแต่เราต้องปล่อย
7: ว่า
8: บน
7: ว่าบน
8: บอกอะไรลูกบอกทำอะไร
9: ครับผมเราก็มีการสนับสนุนด้วยการจัดการพื้นที่นะครับอย่างโต๊ะนั่งเรียนนะครับทางโรงเรียนก็ได้จัดเตรียมให้นะครับผมเราไม่อยากให้เขาต้องด้อยค่าตัวเองว่าฉันไม่มีเหมือนเพื่อนนะฉันทำไม่ได้เหมือนกับคนอื่นครับผมอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดจริงๆเด็กทุกคนควรมีความเท่าเทียมนะครับผมเด็กทุกคนควรมีความเท่าเทียมเพราะว่าเราควรเปิดโอกาสให้เขา
1: โตขึ้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมไม่คิดว่า ป็นอย่างครับเป็นเกี่ยวกับราชการนี่ก็ได้ครับผมก็บ่แน่ใจแต่ครับเพราะผมยังป .6 อยู่ผมยังน้อยครับฮัลโหลเทส1 2 3ดีหรือเปล่า1 2 3
4: การไลฟ์ขายของในช่วงค่ำเป็นหนทางที่เจ้าขุนพอจะช่วยตอบแทนแม่โดและลุงๆป้าๆภายในศูนย์ฝึกอาชีพชมรมคนพิการวังเหนือจังหวัดลำปางและยังกลายเป็นทักษะที่เจ้าขุนทำได้ดีมีแฟนคลับจำนวนมากที่ติดตามและชื่นชมในความสามารถของเด็กน้อยไร้แขนคนนี
1: ้ครับแล้วก็ให้กำลังใจท่านผู้ชมท่านผู้สูงอายุหรือว่าคนใดนะครับที่อัน
3: เป็นที่หลัง
1: เป็นผมเป็นผู้การเป็นพิการแต่ที่หลังนะครับก็ให้พิการตั้งแต่ที่หลังนะครับผมก็ขอให้เป็นกำลังใจให้นะครับผม
6: หมดห่วงเขาตรวจรอดได้ไหมแม่กิ่งก็แม่แม่ยอมรับว่ากิ่งเราภูมิใจนะที่เราออกสังคมเอาไปสู่ให้มองเขาหูตากว้างเขาเห็นคนที่เขาเก่งกว่าเรามันก็เอาก็บอกว่าคุณทำไมพูดได้อ่ะคุณก็ดูคนที่เขาเก่ง
1: ๆขอบคุณที่สุดเลยนะครับที่ทุกคนยังรักยังเอ็นดูน้องเจ้าขุนนะครับคือกับหลังหันต้นมา
4: เจ้าขุนในวันนี้กำลังเรียนรู้การขับซอศิลปะพื้นบ้านล้านนาอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงเพราะเขาชอบร้องเพลงแต่ยังเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้เจ้าขุนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองในอนาคต
1: ผมชอบการซ้อผมอยากเรียนซ้อเองครับเพราะว่ามันมีความสนุกอยู่นะครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆฝูงเนี่ยครับที่จริงถ้าให้ผมเลือกทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกจริงๆผมก็จะเลือกเป็นการซ้อครับผมใจครับที่คนอื่นรู้แล้วชมผมหรือว่าประชมผมก็มาเสียใจครับคนก็มาเป็นอย่างครับเพราะว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนที่คนอู้ตะวานะครับผมต้องสู้ครับผมถึงแม้ว่ามีใครมันติเฮามาเป็นอย่างครับก็ต้องไปฟังเสียงนอกเสียงกาแล้วก็สู้ต่อไปเลยครับผมเพราะว่าเฮาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับมันมีใครที่ว่าชมเฮาทุกคนแล้วครับผม
7: ต้องสนับสนุนเด็กๆเดี๋ยวนี้ผมพูดจักในแรงซ้ออ่ะส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่เนาะคนเฒ่าคนแก่เนาะแต่อู้ถึงซ้อดีๆน่ะแต่แม่ก็อยากคือหน่วยงานอย่างต่างๆของหันความสำคัญเนี่ยเจ้าเรื่องซ้อวัฒนธรรมของภาคเหนือเฮาอ่ะอยากส่งเสริมมาเจ้าอย่างละออนเนี่ยเนาะ

ก็ถือว่าน้องเจ้าขุนนะครับเป็นเด็กที่ไม่ยอมให้ข้อจำกัดทางร่างกายมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะครับโดยล่าสุดนี้นะครับน้องเจ้าขุนก็กำลังจะเรียนจบชั้นป.6แล้วนะครับซึ่งแม่เด้อเองก็อยากจะให้น้องเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมครับแต่ว่าเจ้าขุนเองก็มีความกังวลเล็กๆด้วยเหมือนกันว่าจะเข้ากับเพื่อนๆได้หรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับที่พบว่าประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนพิการอายุ3นะครับถึง18ปีมีที่ไม่มีชื่อนะครับอยู่ในระบบการศึกษาจำนวนกว่า 15,000 คนด้วยกันหรือคิดเป็น 3% ของเด็กนอกระบบทั้งหมดมาจากหลายสาเหตุครับทั้งผู้ปกครองเป็นห่วงคุณภาพชีวิตในโรงเรียนฐานะทางครอบครัวพัฒนาการล่าช้าเรียนไม่ทันเพื่อนและทรัพยากรบุคคลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่พร้อมรองรับเด็กพิการครับขณะที่ข้อมูลจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันมีเด็กพิการหลุดออกจากระบบสูงถึง 80,000 คนนะครับขณะที่เด็กในระบบเรียนร่วมก็ต้องเผชิญกับหลักสูตรที่เน้นการท่องจำซึ่งไม่เอื้อต่อกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD ทางสภาคนพิการจึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เร่งปรับเปลี่ยนระบบวัดผลมาเป็นการประเมินตามสมรรถนะจริงเพื่อปลดล็อกให้เด็กที่เก่งทักษะเฉพาะทางเช่นศิลปะหรือเทคโนโลยีได้รับวุฒิบัตรสายอาชีพทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านข้อสอบทฤษฎีนะครับพร้อมกับเสนอระบบคูปองอัพสกิล 1,000 ถึง 2,000 บาทเพื่อเข้าสู่หลักสูตร

0: มืออาชีพเช่นการไปอัพสกิลน้องเจ้าขุนนะครับที่มีความสามารถในการไลฟ์สดให้สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ครับ
1: การศึกษาทางเลือกการศึกษาสายอาชีพที่เป็นวุฒิบัตรที่จะอัพสกิลได้เนี่ยควรจะทําขณะเดียวกันเนี่ยการต่อยอดอย่างน้องเขาไลฟ์ได้แล้วทําสินค้าได้แล้วแต่เขายังขาดสกิลลึกซึ้งเฉพาะด้านเนี่ยมันควรจะมีหลักสูตรให้เขาเลือกเรียนไหมนะเรียนแล้วเรียนกับมืออาชีพเลยเนาะโปรเฟชชั่นอลนะแล้วก็ปัญหาของคนพิการคือพอจะเรียนพวกนี้ถ้าเป็นของแพลตฟอร์มทั่วไปมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าภาครัฐจัดให้เนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือที่เราผลักดันไว้คือทําระบบคูปองให้เขาคือมีเจ้าภาพที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนให้ค่าฝึกให้เนี่ยน้องเขาก็มีโอกาสไปเรียนนั้นตรงเนี้ยก็จะทําให้คนพิการอัพสกิลได้
0: ส่วนประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะครับก็คือโอกาสทางอาชีพปัจจุบันคนพิการยังเผชิญกับอุปสรรคแม้พรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา33จะกำหนดโควต้าการจ้างงานเอาไว้แต่ว่าภาครัฐยังสอบตกเพราะการจ้างงานคนพิการเพียง 4,000 อัตราจากโควต้าทั้งหมด 18,000 อัตราหรือว่ายังขาดอีกถึง 12,000 อัตรานะครับสภาคนพิการจึงเสนอให้สำนักงบประมาณล็อกงบจ้างงานคนพิการให้ชัดเจนและปรับตำแหน่งงานให้เหมาะกับศักยภาพจริงพร้อมผลักดันระบบจ็อบโค้ชนะครับหรือว่าคนสอนงานอย่างเป็นทางการครับ
1: บางทีคนพิการไปทำงานเนี่ยที่อยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะมันเริ่มไม่ถูกพอเริ่มไม่ถูกทำไปกลายเป็นงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดประเมินก็ไม่ผ่านก็ต้องออกมาจากงานอันนี้คือระบบจ็อบโค้ชที่ควรจะต้องทำไม่ใช่เฉพาะทำกับมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ควรจะทำกับองค์กรพิการด้วยเพราะว่าแนวคิดวันนี้พยายามที่จะใช้หลักวิชาการอย่างเดียวแต่ไม่มองหลักของชุมชนเพราะนั้นผมคิดว่าต้องให้องค์กรที่ก็มีประสบการณ์โดยเฉพาะองค์กรพิการมีส่วนในการทำระบบจ็อบโค้ชด้วยแล้วก็ถ้าผ่านจะได้วุฒิบัตรจากกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานไอ้วุฒิบัตรตัวนี้มันควรจะมาเป็นลายเส้นให้เขา
0: อาจารย์ชูศักดิ์ยังเปิดเผยข่าวดีด้วยนะครับว่าล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับจากเดิมรายละไม่เกิน 60,000 บาทเพิ่มเป็นไม่เกิน 300,000 บาทแต่เพื่อไม่ให้เป็นทุนศูนย์เปล่านะครับสภาคนพิการเสนอให้กระทรวงพม.เร่งคลอดระเบียบการกู้แบบรวมกลุ่มวิสาหกิจให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้านนายนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีพม.ก็ยืนยันกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์การตัดงบปี70เป็นการตัดงบที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดคุณภาพพร้อมกับเดินหน้าบริการทุกภาคส่วนพร้อมกับเผยข่าวดีว่าชงครม.เคาะเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมดีค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้เป็นหมุดหมายสำคัญนะคะที่มักจะพบชาวต่างชาติไปเปิดธุรกิจโดยใช้คนไทยนี่แหละค่ะเป็นโนมินีไปทำธุรกิจทำธุรกรรมอำพรางนะคะอย่างก่อนหน้านี้หลายหน่วยงานไปลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีการจับกุมทั้งคนไทยคนต่างชาติได้นับร้อยคนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะปปช.ก็ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งคุณพัสราจิตคำลงไปที่พื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะคุณพัสราคะ
1: ค่ะคุณออนซินีคะการลงพื้นที่ของปปช.มีการพูดถึงในเรื่องของพะงันโมเดลค่ะเพื่อที่จะหวังแก้ไขปัญหาในเรื่องของชาวต่างชาติใช้นอมินีคนไทยเข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดเองก็มีการใช้แนวปฏิบัตินั่นก็คือการยกเลิกใบอนุญาตทุกประเภทค่ะหากพบว่าบริษัทนั้นอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับนอมินีค่ะ
2: เป็นประกาศจากนายกเทศมนตรีตำบลกอกดีอยู่ในชั้นอัยการ
1: ค่ะ
2: ครับกับรอง
1: ผู้ว่าค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบโรงเรียนสอนโยคะร้านอาหารในพื้นที่หมู่3ตำบลเกาะพะงันหลังปิดประกาศให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการชั่วคราวในส่วนของโรงเรียนสอนโยคะแล้วก็ร้านอาหารค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบริษัทที่ประกอบกิจการอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับนอมินีค่ะซึ่งบรรยากาศหน้าโรงเรียนสอนโยคะมีการวางป้ายประกาศหยุด1วันค่ะและยังพบว่ามีชาวต่างชาติทยอยกันเข้ามาเพื่อใช้บริการแต่ก็ต้องเดินทางกลับไปค่ะนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่จะเข้ามาในพื้นที่มีพนักงานได้ขี่รถจักรยานยนต์ทยอยเดินทางออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งโรงเรียนสอนโยคะแห่งนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ปปช.ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและเมื่อวานนี้พบว่าในส่วนร้านอาหารและโรงเรียนสอนโยคะยังคงเปิดให้บริการเนื่องจากมีใบอนุญาตถูกต้องแม้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบพบว่าบริษัทที่เปิดธุรกิจทั้งที่พักร้านอาหารแล้วก็โรงเรียนสอนโยคะเข้าข่ายใช้นอมินีคนไทยทำธุรกิจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดจนนำไปสู่การดำเนินคดีและอยู่ในกระบวนการของศาลค่ะล่าสุดทราบว่าตอนนี้บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างบอกขายกิจการค่ะจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากยังคงประกอบธุรกิจได้รายได้ที่เกิดขึ้นก็ยังตกเป็นของชาวต่างชาติทั้งที่มีการกระทำความผิดค่ะ
3: เหมือนที่บอกว่าจดทะเบียนตั้งบริษัทนิติบุคคลง่ายแต่ตอนจะเพิกถอนต้องมีคำพิพากษาของศาลตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยแล้วว่ามันใช่ไหมในแนวทางใบบัตรเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดของผู้ใบบัตรหรือว่ากฎหมายเขียนอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างของปปช.เองมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาถามแนวปฏิบัติว่าแนวปฏิบัติในพื้นที่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะสอบถามย้อนกลับไปที่หน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงกรมว่าใช่อย่างนี้หรือเปล่านะครับ
1: ข้อมูลจากผู้กำกับตำรวจสภ.เกาะพะงันบอกค่ะว่ามีการเปิดปฏิบัติการติดตามในเรื่องของนอมินีต่อเนื่องบนเกาะพะงันตั้งแต่ปี2568ค่ะแล้วก็มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับนอมินีแล้วถึง106คดีและมาตรการหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการระงับใบขออนุญาตชั่วคราวซึ่งจะถือเป็นแนวทางปฏิบัติกับสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับนอมินีทุกรายค่ะ
4: ทุกกรณีครับถ้าเป็นเรื่องการประกอบกิจการครับก็จะแจ้งให้หน่วยงานที่เป็นผู้บอกใบอนุญาตเนี่ยดำเนินการออกคำสั่งนะครับพักใช้ใบอนุญาตทุกประเภทในวังการดำเนินคดี
5: นอกจากที่นี่แล้วค่ะจุดอื่นๆก่อนหน้าที่เราไปปฏิบัติการตรวจค้นยังมีอีกกี่แห่งที่เราจะไล่นำคำสั่งแบบนี้ไป
4: ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจครับแต่ว่าหลายแห่งก็ปิดแต่บางทีมีการรับแจ้งความรับคดีไว้หลายคดีหลายสิบคดีคือบางทีก็เราอาจจะไม่ได้เข้าไปตรวจสม่ำเสมอแต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มความเข้มในการไปตรวจแล้วก็เพิ่มแจ้งพักการใช้ใบอนุญาตกับผู้กลายไปครับ
1: ส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็พบว่ารับเลี้ยงเด็กเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตไว้ค่ะแล้วก็พบว่าเป็นการดำเนินการโดยนิติบุคคลให้ชาวไทยเป็นนอมินีล่าสุดนั้นสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ก็ยังคงหยุดกิจการค่ะพร้อมระบุว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงและจะยื่นขอใบอนุญาตใหม่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะ
6: ดิฉันยื่นเอกสารที่ถูกต้องไปแล้วตามคำแนะนำของพม.ถ้ายื่นไปเป็นแบบบุคคลธรรมดาก็น่าจะประมาณไม่เกินเดือนหน้านะคะถ้าเอกสารไม่ผิดเพราะว่ามันจะต้องมีเอกสารหลายขั้นตอน
5: จำนวนเด็กที่เราขอไปค่ะ
6: 131คนค่ะอายุตั้งแต่1เดือนไปจนถึง6ปี
1: สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้นอมินีคนไทยเข้ามาลงทุนบนเกาะพะงันก็พบว่ามี2รูปแบบหลักค่ะนั่นก็คือการเข้ามาเพื่อทำธุรกิจประกอบอาชีพกับเข้ามาเพื่อครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเข้ามาให้คำแนะนำซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากในส่วนของประเด็นในเรื่องของนอมินีที่ชาวต่างชาติใช้นอมินีคนไทยเข้ามาลงทุนในพื้นที่เกาะพะงันแล้วค่ะอีกประเด็นนึงที่ปปช.ให้ความสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการทำลายหรือว่าบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เองก็พบว่ามีการทำผิดอย่างชัดเจนทีเดียวค่ะจึงมีการตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่รัฐค่ะว่าที่ผ่านมานั้นมีการละ

0: เลยหรือมีการละเว้นหรือไม่เราไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
1: สภาพภูเขาในพื้นที่หมู่7เขตเทศบาลตำบลเพชรพงันอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกขุดตักปัดพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์บรรยากาศรอบๆเป็นวิวมุมสูงมองเห็นทะเลการปรับพื้นที่ลักษณะนี้คล้ายเตรียมก่อสร้างอาคารวิลล่าบ้านพักมีขนำกระท่อมที่สร้างไว้สำหรับพักอาศัยชั่วคราวถัดออกไปพบภูเขาเกือบทั้งลูกถูกปรับไถนำดินออกเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกันที่นี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ปปช.ระบุว่าได้รับเบาะแสข้อมูลอาจเข้าข่ายกระทำความผิดเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นจากเทศบาลตำบลเพชรพงันพบว่าที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเนื้อที่ประมาณ4 ไร่แต่ไม่ได้ขออนุญาตขุดหรือถมดินไปยังท้องถิ่นทางเทศบาลจึงนำป้ายประกาศห้ามขุดถมดินมาติดตั้งเพื่อให้หยุดดำเนินการแต่ยังไม่แจ้งความร้องทุกข์โดยอ้างว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบหาเจ้าของที่ดินเช่นเดียวกับบริเวณพื้นที่หมู่3เทศบาลตำบลเกาะพงันมีที่ดิน3แปลงรวมกว่า21ไร่ที่มีการขุดตักดินมีร่องรอยใช้เครื่องจักรขุดตักชัดเจนตั้งห่างจากถนนสายหลักเพียง10เมตรข้อมูลจากนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพงันระบุว่าที่นี่เป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์มีการขุดตักดินไปขายมานานกว่า20ปีแต่ไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์เพราะมองว่าเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์อย่างไรก็ตามได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินแล้วทางนี้ปปช.กำชับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเร่งดำเนินการแจ้งความไม่เช่นนั้นอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ต้นทางว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่รวมทั้งตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพราะมีข้อสังเกตว่าอาจมีการขุดดินลุกล้ำไปในเขตป่า
2: แล้วก็ถามว่าลักษณะขุดอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ใช้จอบเสียบขุดได้ก็ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะพอใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ก็เป็นที่มาหลายคำถามแหละเดี๋ยวจะมีทางแต่ละหน่วยว่าการที่เราจะเอาเครื่องจักรขนาดใหญ่มาได้เนี่ยมันต้องมีการขนส่งแล้วอย่างเงี้ยข้อคำถามคือมันอยู่ติดถนนใครมองมาก็เห็นมันเกิดอะไรขึ้นในอดีตค่อยว่ากันแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาก่อนยิ่งถ้าคุ้มเครือคุ้มเครือไม่แน่ใจว่าทับซ้อนหรือไม่มันต้องเบรกไว้ก่อนเนาะต้องเบรกไว้ก่อนแล้วให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องท่านมายันถูกไหมอย่างของท่านเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยโหมันโดยชัดเจนเลยต้องมีใบอนุญาตถูกไหมครับแล้วว่าเป็นใบอนุญาตในส่วนถ้าขุดดินอีกเกินกี่เมตรก็ผู้สายกันอย่างไรครับ
1: อย่างไรก็ตามพบว่าบนเกาะพงันมีการขุดตักถมดินหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มองด้วยตาเปล่าน่าจะมีความลาดชันเกินกว่า35%ซึ่งตามกฎหมายที่ดินไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้กรณีนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าหากผู้ครอบครองมีหลักฐานสค.1ก็ถือว่ามีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
3: แห่งไหนมีสค.1เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลาดชันยังไงเขาครอบครองทําประโยชน์ต่อเนื่องมาจากหลักฐานสค.1มาออกน.3มาออกโฉนดอันนี้เขามีสิทธิ์อยู่ก่อน
4: ครับ
3: งั้นเราดูบางทีดูด้วยตาคิดว่าไอ้เพลงนี้มันลาดชันน่าจะออกไม่ได้แต่ถ้าเขามีสค.1แบบนี้ก็ออกได้ฮะ
4: ครับ
5: ถ้าเกิด
4: ต้องมาวันนี
3: ้ครับมันก็มีวิธีการในการตรวจสอบครับตําแหน่งสค.1เนี่ยถ้าเราตรวจสอบกันตามระเบียบซึ่งกรมที่ดินได้วางแนวไว้เนี่ยนะครับถ้าเราทําตามนี้ครับโดยเจ้าหน้าที่ไม่มีการไปทุจริตแบบนี้ครับตรวจสอบได้ทุกแปลงฮะเราสามารถเอาสค.1เนี่ยมาปูตําแหน่งได้ถูกต้องนะนอกจากมันมีอย่างอื่นเนี่ยมาทำให้มันบินไปหรือมันบวมออกครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็เพิกถอนทุกแปลงฮะ
1: อีกจุดที่มีการตรวจสอบคือรีสอร์ทบนหาดโฉลกหลำถูกร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างแนวเขตลุกล้ำชายหาดปิดกั้นร่องน้ำสาธารณะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจุดนี้เองเจ้าของที่ดินอ้างว่ามีที่ดินรวมกว่า7 ไร่เป็นที่ดินมรดกเคยมีเอกสารนส.3แต่สูญหายไปตอนนี้เหลือเพียงเอกสารที่ทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานเพื่อทวงถามขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ส่วนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีหลักฐานตั้งแต่ปี2536จนถึงปี2566ต่อมาพยายามเข้าไปติดต่อเพื่อขออนุญาตต่อแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแสดงเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ส่วนการก่อสร้างดำเนินการตามแนวเขตเดิมที่เคยทำไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อ
6: เนี่ยมันจะมีเขตอันนู้นแนวเดิมที่พ่อตั้งแต่สมัยพ่อเห็นไหมแล้วมันหักพังไปพอพังไปพี่ก็ ไม่รู้ดินมันเหลือแค่ไหนพี่ก็กั้นแค่นั้นเพราะว่าคลื่นชะโลกหลามันแรงมาก
2: ครับ
6: ค่ะแล้วก็เนี่ยอันเดิมที่คุณพ่อทำไปสมัยพ่อค่ะ
2: ตรงที่ของเดิมเลยใช่ไหม
6: ค่ะแต่ที่หักอยู่ข้างล่างนั่นแหละคือตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือที่ทำหลังจากที่พ่อไว้ก่อนแล้วแต่ตอนนั้นมันเนี่ยนั่นรุ่นเดิมที่หักอยู่ข้างล่างอะค่ะ
2: ครับครับ
6: ค่ะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ปปช.สั่งการให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารที่ดินรวมทั้งพื้นที่ข้างเคียงและให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบแนวเขตว่ามีการลุกล้ำลำน้ำหรือพื้นที่ชายหาดหรือไม่ทั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันสำหรับการลงพื้นที่ของปปช.มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม10จุดที่ได้รับเบาะแสความผิดปกติเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายของตัวเองซึ่งในตอนนี้อาจจะละเลยแต่หากยังไม่มีการดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นซึ่งทางปปช.ก็จะเข้ามาดำเนินการต่อไป
0: สำหรับพื้นที่เป้าหมายทั้ง10จุดที่มีการลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากนี้จะมีการตรวจติดตามอีกครั้งนึงโดยให้กรอบเวลา30วันจะต้องมีการรายงานต่อที่ประชุมระดับจังหวัดค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนในส่วนของพังงานโมเดลต่อไปค่ะคุณออนซินีค่ะ
4: ปปช.ลงพื้นที่ไปประมาณ10จุดเนี่ยค่ะมีข้อสังเกตหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรเป็นพิเศษโดยเฉพาะกรณีของนอมินีไหมคะ
0: อาจจะแบ่งออกเป็นประมาณ 2-3 ประเด็นค่ะที่มีการพูดคุยในวงประชุมแล้วก็ตลอดการลงพื้นที่ในส่วนของนอมินีค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าการจดทะเบียนบริษัทนั้นสามารถทำได้ง่ายค่ะแต่การบอกเลิกหรือว่าเลิกกิจการกลับจะต้องรอคำสั่งศาลค่ะหลายๆคนเลยบอกว่าการตั้งบริษัทจะเป็นรูปแบบของการเกิดง่ายแต่ตายช้าตรงนี้จึงกลายเป็นช่องโหว่ทำให้เกิดมีการจดทะเบียนบริษัทหลายๆแห่งแล้วก็เกิดเป็นรูปแบบของนอมินีขึ้นมาค่ะอีกรูปแบบนึงค่ะมีการนำเสนอค่ะว่าทางปปช.อยากจะให้มีการใช้มาตรการในส่วนของการยึดทรัพย์ในส่วนของกรณีคดีที่เกี่ยวกับนอมินีค่ะเพื่อที่จะสร้างความเกรงกลัวแล้วก็อาจจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้เพราะตอนนี้เองดูเหมือนว่าโทษเกี่ยวกับในเรื่องของคดีนอมินีนั้นอาจจะไม่ได้หนักหรือว่าน่าเกรงกลัวเท่าที่ควรค่ะจึงทำให้หลายๆคนยังอาจจะมองไม่เห็นว่าหากเข้าไปเป็นนอมินีแล้วจะได้รับโทษอย่างไรบ้างค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมองไปถึงในเรื่องของศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสค่ะที่อยากจะให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงกับชาวต่างชาติที่ต้องการลงทุนในพื้นที่ค่ะป้องกันการที่จะเข้าไปหาในส่วนของที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็แนะนำช่องว่างทางกฎหมายที่อาจจะหลบหลีกแล้วก็เข้าข่ายทำผิดกฎหมายในอนาคตค่ะคุณออนซินีคะ
4: ขอบคุณค่ะเห็นช่องว่างมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของนอมินีต่างชาติที่คนไทยมาถือครองกรรมสิทธิ์เข้ามาครอบครองที่ดินคงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินเท่านั้นค่ะแต่หมายถึงความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะมาดูอีกปัญหาหนึ่งค่ะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันสำหรับปัญหาสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเพราะว่าสมาคมค้างจ่ายเงินให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตค่ะแม้ว่าเรื่องนี้จะมีความคืบหน้าในการที่จะเรียกมาชำระบัญชีสะสางหนี้สินค้างเก่าของสมาคมแต่ว่าล่าสุดค่ะเกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะหลังจากที่มีคนไปพบพิรุธความเชื่อมโยงระหว่างสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ไปเชื่อมโยงกับสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคามซึ่งเคยเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมอ้างว่าตอนนี้ค่ะยังถูกบังคับให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมจำกัดด้วยชาวบ้านเขาเดินทางมาพบกับพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคามเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมจำกัดเรื่องของการเรียกให้คืนเงินจากกรณีลาออกจากการเป็นสมาชิกแต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้เนื่องจากไม่มีตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมจำกัดเดินทางมาด้วยค่ะสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมเคยมีสมาชิกหลายพันคนนะคะแต่เมื่อสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพชาวบ้านที่เป็นสมาชิกก็พากันลาออกจากการเป็นสมาชิกด้วยเพราะว่าไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการของสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการเป็นคนกลุ่มเดียวกันแล้วก็ใช้อาคารสำนักงานที่เดียวกันด้วยชาวบ้านเขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์แห่งนี้หลายคนยืนยันค่ะว่าตั้งใจไปสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้นแต่กลับถูกบังคับให้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมไปด้วยเมื่อปี2568สหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมมีสมาชิกลาออกกว่า 2,400 คนซึ่งสหกรณ์จ่ายเงินหุ้นให้กับสมาชิกไปแล้วกว่า 1,600 คนยังเหลืออีกกว่า700คนค่ะยังต้องรอคิวเพราะว่าสมาชิกมีจำนวนมาก ลาออกพร้อมกันถ้าจ่ายเงินหุ้นคืนทั้งหมดก็จะส่งผลกระทบกับสภาพคล่อง

0: ของสหกรณ์แต่ว่าที่ผ่านมาชาวบ้านก็พยายามเรียกร้องเงินหุ้นคืนตลอด1ปีนะคะเพราะมองว่าไม่ควรให้ชาวบ้านรอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เงินคืนและอยากจะให้สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามแสดงความรับผิดชอบพร้อมกับใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินหุ้นคืนให้กับชาวบ้าน
1: เพิ่นก็ว่าเพิ่นสิซอยเพิ่นสิติดตามทั้งสมาคมให้แล้วก็ติดตามทั้งไอ้สหกรณ์จังหวัดให้เพราะว่าไทยบ้านซุมื้อเนี่ยคือสุดๆแล้วมากี่รอบกี่รอบก็ได้คำตอบคือเก่าก็คืออยากได้คำตอบใหม่แน่แม่เพราะว่าเฮาก็อยากได้เงินเฮาคืนแม่นเฮาก็อยากได้เงินเฮาคืนแล้วก็คือว่าข้าเจ้าส่งจดหมายไปหาไอ้กองทุนแล้วแม่นบ่ส่งจดหมายไปหาเพิ่นแล้วเพิ่นก็ตอบกลับขึ้นมานู่นนี่นั่นพอเฮามาติดตามอยู่จังหวัดก็คำตอบเดียวกันกระดาษแผ่นเดียวกันก็เลยว่าอยากฮู้คำตอบใหม่แหม
0: 700กว่าคนนะคะยังไม่ได้เงินหุ้นคืนค่ะส่วนความคืบหน้าในการเริ่มต้นชำระบัญชีสะสางหนี้สินของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมซึ่งผู้ชำระบัญชีก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารทางการเงินการบัญชีรวมถึงหนี้สินของสมาคมแต่ว่าคณะกรรมการสมาคมยังไม่ให้ความร่วมมือค่ะยังไม่ส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้กับผู้ชำระบัญชีจากการตรวจสอบข้อมูลจากนายทะเบียนก็เริ่มพบความผิดปกติหลายอย่างทั้งในเรื่องของการจัดทำบัญชีการรายงานงบดุลของสมาคมกับนายทะเบียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยรวมถึงการเข้ามาใช้อาคารสำนักงานของสมาคมของสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมจำกัดซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะเงินทองเป็นของหายากนะคะซึ่งการตัดสินใจที่จะออมเงินหรือว่าลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะและที่สำคัญเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงได้ง่ายด้วยนะคะตอนนี้ค่ะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กลุ้มใจอย่างหนักนะคะเพราะว่าเงินกองทุนของ22หมู่บ้านอยู่ๆก็หายเกลี้ยงไปจากบัญชีค่ะเรื่องนี้ก็ยังจับมือใครดมไม่ได้ติดตามรายงานจากคุณสมคราญคือบุญ
2: ใบหน้าที่แสดงถึงความเครียดและวิตกกังวลอย่างหนักของกรรมการกองทุนหมู่บ้านในอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขณะเข้าร่วมประชุมภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อโดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรประจำสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเขตหนึ่งมาติดตามและพูดคุยหาแนวทางดำเนินการให้กองทุนหมู่บ้านเดินหน้าต่อได้หลังถูกหญิงอายุ35ปีลูกจ้างกองทุนหมู่บ้านประจำอำเภอดอยหล่อที่มีหน้าที่ดำเนินงานด้านเอกสารการเงินและนำเงินกองทุนหมู่บ้านเข้าระบบธนาคารแต่กลับไม่นำเงินเข้าบัญชีและไม่สามารถติดต่อได้กรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงเกิดอาการเครียดและวิตกกังวลเรื่องต้องชดใช้เงินคืนกองทุนหมู่บ้านและเกรงจะถูกดำเนินคดีอีกด้วย
3: เครียดมากแล้วก็ไม่เฉพาะคือเราก็กลัวนะครับเรื่องทางกฎหมายซึ่งเราจะกังวลว่าเราจะต้องไปติดคุกติดตารางหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแน่นอนกังวลมากๆอันนั้นปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งก็คือในชุมชนเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจคณะกรรมการละเขาจะไม่ไว้ใจไม่ใช่แค่คณะกรรมการนะครับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่มีความเชื่อถือแล้ว
4: ความไม่วางใจบางหมู่บ้านเอาเงินสดให้แกไปเข้าบางหมู่บ้านก็คือเงินขาดเอามาเติมเอามาเพิ่มให้แกเจ้าความเสียหายมันคนละอย่างคนละรูปแบบกัน
5: ตอนนี้คือปัญหาในกองทุนคืออะไรไม่มีเงินให้ชาวบ้านกู้หรือว่า
4: เจ้าตอนนี้คือปัญหาก็คือว่าชาวบ้านเอาดอกจ่ายดอกจ่ายเงินจ่ายอย่างมาหมดแล้วแล้วทีนี้น่ะเงินตรงนั้นน่ะเอาไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องหาในทุนมาเอาเงินปิดงบดุลเจ้าแต่ตอนนี้เงินตัวนั้นหาย
2: จากข้อมูลล่าสุดพบความเสียหาย22หมู่บ้านรวมกว่า8ล้าน3แสนบาทโดยแต่ละหมู่บ้านเสียหายรูปแบบบัญชีแตกต่างกันอาทิเงินกองทุนหมู่บ้านเงินออมทรัพย์และเงินประชารัฐขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งในคดีฉ้อโกงยักยอกทรัพย์ลักทรัพย์และปลอมแปลงเอกสาร
6: ทีมสอบสวนของ

0: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับทางพนักงานสอบสวนของดอยหล่อนะครับทำการวางแนวทางในเรื่องของการสอบสวนนะครับส่วนเรื่องของการสืบสวนตรวจสอบทรัพย์นะครับหารายละเอียดของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้ให้ทางสืบจังหวัดนะครับซึ่งได้ร่วมประชุมนะครับดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งครับ
1: นอกจากเงินกองทุนหมู่บ้านแล้วยังมีชาวบ้านอีกหลายสิบรายที่ถูกหญิงคนดังกล่าวใช้อุบายหลอกล่อยืมเงินมาใช้หนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านแทนสมาชิกที่กู้เงินแต่พอครบกำหนดปิดบัญชีไม่มีเงินต้นมาคืนโดยอ้างว่าเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านสามารถเดินบัญชีต่อไปได้พร้อมกับเสนอให้ผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารหลายเท่าตัวจนมีชาวบ้านหลงเชื่อหลายสิบรายสูญเงินไปหลายสิบล้านบาทสมครานเกลือบุญไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมครับปีที่แล้วชุมชนและโรงพยาบาลรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมค่ะพอปีนี้ฤดูฝนมาถึงแล้วทุกคนก็เลยมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของการยกระดับมาตรการป้องกันมีแผนอุปยพผู้ป่วยไปจนถึงระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อรับมือกับภัยพิบัติติดตามเพิ่มเติมกับคุณปัสเสรีรักค่ะ
3: แผ่นสแตนเลสขนาดใหญ่ถูกติดตั้งปิดกั้นประตูและช่องเปิดของอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภาพที่เห็นไม่ใช่เพียงมาตรการป้องกันอาคารแต่เป็นบทเรียนสำคัญจากมหาอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาหลังน้ำจากคลองตรอนหลังโรงพยาบาลไหลทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์จนสร้างความเสียหายต่ออาคารสาธารณูปโภคและส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนแม้ว่าปัจจุบันการฟื้นฟูโรงพยาบาลจะแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดเหลือเพียงอาคารซักฟอกที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมขั้นสุดท้ายแต่การกลับมาของฤดูฝนในปีนี้ทำให้ทุกฝ่ายไม่อาจประมาทได้โรงพยาบาลตรอนได้ยกระดับแผนเผชิญเหตุอย่างรัดกุมโดยกำหนดให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นภารกิจลำดับแรกพร้อมดูแลความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนควบคู่ไปกับการจัดเตรียมแผนขนย้ายเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์สำคัญขึ้นสู่พื้นที่สูงอย่างเป็นระบบเพื่อจำกัดความเสียหายและรักษาความต่อเนื่องของการรักษาพยาบาลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง
4: อุปกรณ์พวกไอ้กรรไกรพวกฟอร์เซปพวกผ่าตัดอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้ครับเราน่าจะต้องมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอย่างไรรวมไปถึงยูนิตทันตกรรมด้วยนะตอนนี้คือก็ได้สอบถามทางผู้ปฏิบัติงานแล้วว่าถ้าเกิดสมมติมีน้ำท่วมมาเนี่ยระบบการเคลื่อนย้ายก็มีการซ้อมกันแล้วครับว่ายูนิตทำฟันที่คิดว่าไม่สามารถย้ายได้เรามั่นใจนะว่าปีนี้เราจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ถ้ามีการเตือนภัยตั้งแต่เนิ่นๆว่าน้ำจะเข้าพื้นที่เราเมื่อไหร่อะไรยังไง
3: ขณะที่บทเรียนจากอุทกภัยครั้งก่อนไม่ได้สะท้อนเฉพาะความเสียหายของโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ยังสร้างผลกระทบต่อประชาชนในเขตอำเภอตรอนกว่า 2,000 ครอบครัวเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ด้วยเหตุนี้อำเภอตรอนจึงผลักดันการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยบริเวณคลองตอนที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้ามีเวลาเพียงพอในการอพยพและปกป้องทรัพย์สินลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติในอนาคต
5: อย่างที่บอกค่ะทองแสงขันท่วมแต่ทุกครั้งเนี่ยมันจะท่วมเราไม่กี่หลังซึ่งเป็นที่ลุ่มประจำอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าระดับความรุนแรงอะค่ะมันมากน้อยเพียงไหนก็เลยถ้าอยากจะขอนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัววัดระดับน้ำการแจ้งเตือนในคลองตอนนะคะตลอดแล้วมันเป็นระบบที่สามารถมีศูนย์กลางแล้วก็แจ้งเตือนมาที่เราอย่างสมมติว่าน้ำมาจากน้ำปาดแล้วมาถึงทองแสนขันตรงสะพานนี้สมมตินะคะสมมติมี20สะพานที่อยู่คลองตอนเนี่ยเราก็จะรู้ละปริมาณน้ำมันสูงขนาดไหน
3: สำหรับภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ยกระดับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยประจำปี2519โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกตั้งแต่การติดตามและควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ำหลากและลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำพร้อมกันนี้ยังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม

0: ยเฉพาะอำเภอท่าปลาและอำเภอน้ำปาดซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำผ่านระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีรวมถึงกระจายเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงทั่วทั้งจังหวัดเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและเร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอความร่วมมือประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้ปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะแต่พอไปดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านบางส่วนรายได้กลับไม่พออย่างชีพนะคะวันนี้มีตัวอย่างชุมชนชาติพันธุ์ปากากะยอค่ะนำองค์ความรู้เกี่ยวจากโครงการหลวงนำมาพลิกฟื้นอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงชุมชนได้สำเร็จค่ะกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเป็นหนึ่งในผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีการวางแผนการปลูกอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงมีการคำนึงถึงโอกาสทางการตลาดที่ดีของชาวปากากะยอบ้านหนองเขียวตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งนอกจากที่นี่จะปลูกกาแฟแล้วค่ะชาวบ้านหนองเขียวยังปลูกผักอินทรีย์ปลูกอะโวคาโดเสาวรสหวานถั่วลายเสือมะม่วงและฟักทองญี่ปุ่นอีกด้วยจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบของเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บนพื้นที่สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีตชาวบ้านหนองเขียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกพืชไร่และทำไร่หมุนเวียนนะคะแม้ว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่ารายได้กลับไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตก่อนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศขยายผลจากองค์ความรู้ของโครงการหลวงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนค่ะโดยในปี2566มีการสำรวจข้อมูลครัวเรือนทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวิเคราะห์ปัญหาพร้อมกับทำแผนแม่บทร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลทั้งวิชาการงานวิจัยและองค์ความรู้จากสวพศมาเป็นฐานในการออกแบบถึงแนวทางพัฒนาการจัดการน้ำการใช้ที่ดินมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีตลาดรองรับควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วย
2: จะเห็นว่าด้านหลังผมเนี่ยคือโรงผัก30โรงนะฮะโรงผัก30โรงเนี่ยเราทำแผนการผลิตผักอินทรีย์นะฮะส่งให้กับตลาดภายนอกนะฮะเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการเขามีรายได้ที่มั่นคงขึ้นฉะนั้นองค์ความรู้ของโครงการหลวงพิสูจน์แล้วว่าหลายๆพืชเนี่ยทำให้ชาวบ้านมีรายได้หลายๆพืชทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ถูกเบียดเบียนมากนะฮะเหมือนที่เราพูดกันเสมอว่าใช้พื้นที่น้อยได้ผลตอบแทนที่สูงการปรับระบบเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะร่วมกับทุกหน่วยนะฮะในการเอาองค์ความรู้มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1: จากจุดเริ่มต้นของเกษตรกรเพียง2คนที่เข้าร่วมกิจกรรมนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนค่ะ2คนนี้นำความรู้กลับมาถ่ายทอดและขยายผลสู่ชุมชนจนเกิดการพัฒนาต่อเนื่องมากว่า3ปีนะคะปัจจุบันการขยายผลครอบคลุม6กลุ่มบ้านรวม138ครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดการเผาและใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3: จากเมื่อก่อนปลูกข้าวโพดนี่10ไร่ค่ะได้ประมาณ50,000ถึง 60,000 รวมค่าใช้จ่ายหมดเลยนะคะแต่หลังจากที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่สวพศสนับสนุนมาให้เราปลูกผักใช้พื้นที่แค่6คูณ30ตารางเมตรค่ะแต่เราสามารถสร้างรายได้ทั้งปีคืออยากจะเชิญชวนคนที่รักสุขภาพทุกคนนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็มารับซื้อผักอินทรีย์ของเราเยอะๆค่ะ
1: จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้บ้านหนองเขียวสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรรวมกว่า2ล้าน4แสนบาทและยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากไม้ผลและกาแฟที่ส่งเสริมไว้เริ่มให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้บ้านหนองเขียวกลายเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์แหล่งสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าได้อย่างยั่งยืนค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะแนะนำจุดท่องเที่ยวชวนไปเช็คอินกับภาพสามมิติที่เขาไม้แก้วพิสดารจังหวัดตรังนะคะไปที่นี่ที่เดียวค่ะเหมือนได้เที่ยวครบจบทั้ง6จังหวัดอันดามันเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องลงทะเลก็เที่ยวอันดามันได้นะคะเป็นจุดขายสำคัญเมื่อมาเยือนเขาไม้แก้วพิสดารตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสีเกาจังหวัดตรังที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลผ่านงานประติมากรรมทางทะเลและภาพวาดสามมิติแห่งเดียวในภาคใต้ค่ะใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า49ล้านบาทเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2560บนพื้นที่กว่า10ไร่กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดก็คือการ

คอินกับภาพ3มิติไปสัมผัสเสน่ห์ทะเลใต้ทะเลอันดามัน6จังหวัดทั้งจังหวัดตรังกระบี่พังงาภูเก็ตระนองและสตูลจากฝีมือศิลปินจากหลายภูมิภาคของประเทศที่ช่วยกันรังสรรค์ภาพวาดเสมือนจริงนะคะทั้งแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันชื่อดังอย่างเช่นถ้ำมรกตรวมถึงสัตว์ทะเลหายากมีทั้งพยูนเต่าทะเลปลาการ์ตูนและปลาไหลทะเลรวมถึงซากฟอสซิลอันทรงคุณค่าให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปพร้อมกับปลดปล่อยจินตนาการค่ะแต่ละเดือนคนมามากเลยทีเดียวนะคะมาที่นี่ 3-4,000 คนสร้างรายได้ปีละกว่า2ล้านบาทค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีประชาชนแบบใหม่แบบสับสั้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: พบกันที่
1: สถานีประชาชนไทย PBS
2: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญท้องโลกกว้าง 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท้องโลกกับฮารุกะ
3: จากนี้ไปฉันจะออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อพบปะผู้คนเรียนรู้ว่าพวกเขากินอยู่ยังไงให้ความสำคัญกับสิ่งใดในชีวิต
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ทีแต่มุ่นงูแต่พอแต่ไม่เห็นนะรักเขตก็ไม่ได้รักที่7ที่8 10กว่าปีแล้วไม่ได้เห็นตั้งแต่มีปัญหามา
5: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
4: นู่นบังเกิดอะ
5: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทำกินไม่ได้
6: โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนไม่สิไรหรอก
4: ปอบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้ออก
5: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
4: ไม่ใหญ่แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
7: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16กรกฎาคมนี้3 ทุ่มครึ่ง
8: หนูชอบดูรายการของไทย PBS Kids มากสนุกและก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเปิดทีวีตอนเช้าให้ลูกดูสบายใจเพราะเป็นรายการที่ดูแล้วได้เรียนรู้นี่คือสิ่งจากใจที่บอกเล่าความรู้สึกและความประทับใจไทย PBS Kidsขอบคุณทุกเสียงตอบรับและทุกครอบครัวที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันปีนี้ไทย PBS ส่งทัพรายการเด็กคุณภาพจัดเต็มความสุขความรู้และจินตนาการล้นจอมาเล่นเรียนรู้สู่อนาคตกับไทย PBS Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 น.ถึง 8:30 น.เพราะเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ
9: คิดเรนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับการสร้างประติมากรรมจากเทียนยักษ์ที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานการแห่เทียนพรรษาความลับที่สร้างประติมากรรมใหญ่ยักษ์นี้คืออะไรและเหล่าสปายเรนเจอร์จะพิชิตภารกิจสุดท้าทายได้หรือไม่ไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้ 7:10 น.กดหมายเลข3ช่องไทย PBS
10: ไทย PBS Kids ครับมาติดตามสกู๊ปกิจกรรมดีๆจากน้องนิชชากับงานเพื่อวัยผัดฟันมหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนผ่าน
11: มาเนื้อเมคชวนเด็กๆมาประดิษฐ์ผ้าห่ออาหารรักโลกทำง่ายใช้ได้กับอาหารในบ้าน
10: ปิดท้ายด้วยลีลาสุดมันจากน้องมินิจันเก้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมในช่วงเด็กมหาชน
11: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น.
10: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
11: มาเจอกันนะครับ

0: อบนี้นะครับเรามาเพื่อเอาแน่ๆครับผม
1: แค่คนเดียวมันง่ายไปหาผู้รอบสนุก
2: ทุกทีผมจะไม่ได้เอาผู้ชมเป็นส่วนร่วมสักเท่าไหร่แต่ในรอบนี้ผมจะนำผู้ชมมาเป็นส่วนร่วมเพื่อให้ได้เข้ากับคำว่าสติมาเตอร์มากที่สุดครับ
3: ความเดิมตอนที่แล้วศึกบนถนนแห่งศักดิ์ศรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถนนสายนี้ลุกเป็นไฟกับการเปิดฉากรอบเปิดหมวกที่ทำเอาคนดูหายใจไม่ทั่วท้องกับ3ทีมแรกที่จัดหนักจนกรรมการต้องทึ่งและหนักใจไปพร้อมๆกันเอ็กไฟเยอร์โชว์ชายผู้มาพร้อมกับเปลวเพลิงเขาเนรมิตถนนด้วยโชว์ไฟสุดอันตรายที่ทุกวินาทีคือการเดิมพันด้วยชีวิตมาติดหนุ่มน้อยมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนโลกความจริงให้กลายเป็นความฝันมายากลของเขาทำเอาทุกคนต้องขยี้ตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าชินชินวัตรปรมาจารย์กีตาร์ระดับโลกที่สะกดฝูงชนด้วยความพริ้วไหวของปลายนิ้วจนหัวใจคนดูเต้นตามจังหวะสายกีตาร
4: ์ Everybody are you ready
3: และในวันนี้การต่อสู้มาถึงจุดเดือดสูงสุดเพราะเหลือเพียงแค่2ทีมสุดท้ายที่ต้องเอาชีวิตรอดจากการฝ่าฟันบนถนนเส้นนี้เพื่อแย่งชิงตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่รอบเซมิไฟแนล
5: 1เดือนน่ะที่เตรียมงานมาเนาะที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นองค์ประกอบรวมที่แบบที่ทำให้โชว์มันออกมาดี
6: ตั้งจบหน้าอยู่กับคนดูทำให้มันเกิดขึ้นแล้วจะมาขอดู
7: มันถวยเทพจริงๆเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ
3: และกติกาในรอบเปิดหมวกครั้งนี้ทุกทีมจะต้องระเบิดโชว์ให้ชนะใจทั้งกรรมการและผู้ชมหน้าสยามสแควร์แห่งนี้ให้ได้เพราะเกณฑ์ตัดสินมาจากกรรมการ 60% และผู้ชม 40% รวมเป็น100คะแนนเต็มกรรมการมีลูกปิงปองสีส้มคนละ10ลูกลูกละ2คะแนนรวม60คะแนนผู้ชมมีลูกปิงปองสีขาวรวม40ลูกลูกละ1คะแนนรวม40คะแนนโชว์ของใครจะคว้าคะแนนไปได้มากที่สุดไปลุยกันเลย
8: สำหรับโชว์วันนี้ก็จะเป็นโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับ
9: ครับ
8: เพราะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
5: โชว์ต่อไปครับก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เป็นปรากฏการณ์จากรอบที่แล้วครับเขาสามารถบิดกระดูกหมุนคอของตัวเองได้ผสมผสานกับการเต้นบีบอยครับสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการนะฮะจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเข้ามาต่อสู้ในรอบเปิดหมวกถ้าพร้อมอยู่แล้วครับวันนี้เขาจะมาสร้างความตื่นเต้นจากการบิดกระดูกหักอะไรให้เราดูไปลุ้นมาพร้อมกันครับกับทีมซาเวีย
0: รอบนี้นะครับเราจะเห็นคู่แข่งเราชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีใครบ้างต่างจากรอบก่อนๆที่เหมือนควอลิฟายนะว่าใครดีที่สุด1 2 3 4 5แล้วก็เข้าแต่ตอนนี้มันคือยืนมองหน้ากัน5คนแล้วว่าใครจะเป็นที่1เพราะฉะนั้นเรามาเพื่อเอาแน่ๆครับผมให้ดูเองดีกว่า
4: โอเคฮัลโหลวีบาร์ดี้เวลคัมทูสตรีทเพอร์เ

0: ป็นโชว์ที่สร้างมาเพื่อกำจัดทุกคนครับเพราะว่าโชว์ทั่วไปที่เราโชว์มาเราไม่โชว์อย่างนี้
1: ครับ
2: ใช
0: ่ใช่ครับเป็นสิ่งที่เราเตรียมมาเพื่อที่นี่รายการนี้และผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆแบบนี้หน้าแบบนี้ครับผม
3: ถ้าท่านผู้มีเกียรติชื่นชอบโชว์ของซาเวียสามารถเดินมาหยิบลูกปิงปองนะครับ1ลูกเท่ากับ1คะแนนใส่กล่องได้เลยนะครับ1คนมีสิทธิ์แค่1ลูกนะครับเชิญเลยนะครับถ้าท่านชอบโชว์เมื่อสักครู่นี้ใส่ได้เลยครับโอ้โหวันนี้ใส่เต็มแต่ผมแอบเห็นว่าในโชว์พวกคุณแอบมีคัฟเวอร์ผู้เข้าแข่งขันด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีควงเป็นพี่เอ็กมีกีตาร์คลาสสิกไม่รู้คิดอะไรอยู่กับโชว์นี้วันนี้ทำออกมาได้อย่างที่คิดไหมครับ
4: ตามที่คิดครับมีดนสดบ้างนี่คือปกติก็ทำกันอย่างนี้แหละครับ
3: เราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่านะครับ
2: ครูกำลังมองว่าพวกหนูเนี่ยมีสกิลเยอะมีลีลาหรืออะไรเนี่ยมีความสามารถเยอะถ้าหนูลองทำให้แทนที่จะเป็นอิมโพรไวส์ทำให้มันมีระบบระเบียบทุกอย่างมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะ มันจะโก้มากเลยอ่
3: ะ
2: แล้วครูจะเอาหนูไปเล่นที่วิกหัวหิน
3: โอ้เอาแล้วทำให้มันเป็นเหมือนแบบละครเวทีให้มันมีซีนให้มัน
2: คือมันเป็นดานซ
3: ์อ๋อ
2: มันเป็นดานซ์ครูเคยเห็นในต่างประเทศเยอะนะคะอย่างอย่างเงี้ยแต่เขาทำเป็นให้เป็นระบบระเบียบคือเขาจะ1 2 3 4เป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วพอมันเป๊ะเนี่ยเวลามันขึ้นอยู่บนสเตจมีไฟมีนู่น
3: มีไลติ้งเน
2: า
3: ะ
2: โก้มาก
3: มันโก้จริง
2: แล้วมันจะแสดงให้เห็นสกิลถึงว่าเฮ้ยสตรีก็จริงอะแต่ว่ามีระบบระเบียบก็อยากเป็นกำลังใจแล้วอยากให้ฝึกทำให้มันเกิดขึ้นแล้วจะมาขอดู
3: แล้ววันนั้น
2: ก็หัวหิน
3: แล้ววันนั้นก็จะไปของานด้วยขอโชว์ด้วยเออนะครับขอบคุณครูเล็กครับ
5: 1เดือนน่ะที่เตรียมงานมาเน
3: า
5: ะ
3: เอาแล้วเอาแล้วเปิดมาเอาแล้ว
5: ดีมากเลยอ่ะชอบมาก
3: เฮ้ยเก่งเฮ้ยทำไมมันหักมุมอย่างเงี้ยเก่งสิ่งที่พี่คาดหวังไว้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเก่ง
5: เออพอดีมากเลยอ่ะแล้วผมก็มันลงตัวมากครับจริงๆมันมีช่วงแรกๆที่แบบค่อยๆปูขึ้นมานะเป็นเหมือนกราฟมันตอนแรกก็กำลังจะติดคะแนนแล้วต้องตุ้งหัวเลยเนี่ยเอ้ยแต่พอข้างหลังพอมาพอเครื่องมันติดทุกอย่างมันโฟลว์มากแล้วเราก็ชอบมากเราว่าอันนี้ดีเราไม่แน่ใจว่าคุณตั้งใจหรือเปล่าคุณเห็นไหมว่าความสามารถของคุณคือการเต้นถูกไหมสิ่งหนึ่งที่มันทำให้โชว์มันสนุกขึ้นอ่ะคือดนตรี
3: ใช่มันลงบีท
5: เออการเลือกดนตรีจำเป็นเว้ยคือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีสกิลดนตรีแต่ที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นองค์ประกอบรวมที่แบบที่ทำให้โชว์มันออกมาดีมากๆวันนี้มันก็เลยแบบหัวคือคืนแล้วทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นมากๆครับแล้วก็ไอ้ลิงนี่น่ากลัวมากเลยตอนที่คุณเอาลิงมาแบบมาใกล้พวกเราผมกลัวว่าคุณจะไอ้ลิงนี่กระโดดใส่หน้าครูผมกลัวมากเพราะมันเห็นมันจัดการแขนขาทั้งหมดนะฮะมันก็แบบมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมามากแล้วก็วันนี้ภาพรวมทุกอย่างออกมาดีมากๆครับชอบมากๆครับ
6: ชอบ energy ของพวกคุณมากๆนะอันเนี้ยแต่ดูตั้งแต่วันแรกๆนะผมชอบวันเนี้ยชอบ energy มากที่สุดเหมือนเด็กเห่อๆกลุ่มนึงที่แบบว่าไม่เจอดนตรีมานานขนาดไหนเนี่ยไม่จริงๆมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนมีใครเปิดเพลงที่วันแรกพูดมาเจอแล้วมันแบบมันไปอยู่ท่ามกลางดินแดนที่มันเงียบสงัดไม่เคยเจอดนตรีแล้วมันกระโดดเข้าใส่แบบแอนอกเข้าใส่มันแบบ
3: ผมลุยอ่ะ
6: energy มันดีมากขอเสียงประมือให้กับแขกรับชวนด้วยนะครับ
3: เชิญ
6: นั่นแหละผมว่าชวนเชิญเขาไม่ไปหรอกชื่นชมครับชื่นชม
3: หมดเวลาลงคะแนนของท่านผู้มีเกียรติแล้วนะครับช่วงต่อไปครับเป็นการลงคะแนนของคณะกรรมการครับปรบมือหน่อยกับซาเวียหน่อยครับขอบคุณซาเวียด้วยครับขอบคุณครับ
0: จนถึงตอนนี้นะครับสิ่งที่เราได้คือเราแข่งกันจริงแต่เราได้เพื่อนครับเราได้เพื่อนเพิ่มเพื่อนร่วมวงการที่แบบอาจจะเคยเจอหน้ากันบ้างแหละแต่ว่าพอมาแข่งกันได้มาพูดคุยมาอยู่ในห้องทัดได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยครับก็เราก็แน่นแฟนกันมากขึ้น
3: เตรียมอะไรมาให้คนดูบ้างครับ
7: วันนี้ก็จะมามีคอนแทคกับคนดูเยอะมากขึ้นครับอยากลองติดตามดูกันครับ
3: โชว์ต่อไปของเราแน่นอนครับนี่คือจักกลิ้งโชว์นะครับพี่น้องคู่หูคู่นี้ นะคุณคิวศรีธัญญาถ้าใครเคยติดตามผลงานของเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่บ้าอะไรที่แตกต่างอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำพี่คิวเขาชื่นชอบและเขาชอบทำจนเขาได้ฉายาว่าศรีธัญญาก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ฮะเขาจะสร้างความตื่นเต้นความเร้าใจให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ชมอยู่ที่นี่รวมไปถึงทางบ้านได้มากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงได้กับคิวศรีธัญญา
7: ต้องบอกว่าในทุกทีมเขาสู้ผมไม่ได้หรอกครับอาจจะคุ้นๆตาคนอาจจะเคยเห็นบ่อยเผื่อจะเป็นมายากลมันก็ได้แค่ว้าวหรือแค่ไฟมันก็แค่ไฟที่หมุนไปหมุนมาหรือกีตาร์ก็เข้าใจหรือกีตาร์แพง
1: เข้าใจ
7: ตัว 600,000 นะ
1: 600,000
7: แล้วก็เขาก็เก่งด้วยแต่เขาเก่งเกินไปผมดูไม่รู้เรื่อง

0: คนเดียวมันง่ายไปแปลผู้ร่วมสนุกได้ครับ
1: ทุกทีผมจะไม่ได้เอาผู้ชมเป็นส่วนร่วมสักเท่าไหร่เพราะมันจะยากในการคอนโทรลแต่ในรอบนี้ผมจะนำผู้ชมมาเป็นส่วนร่วมเพื่อให้ได้เข้ากับคำว่าสติมาเตอร์มากที่สุดครับ
0: สลอลูกขอเจตรงในทุกท่านครับ

0: อุปกรณ์ต่อไปนี่โอเคการแสดงชุดนี้ครับผมจะทำการฟาดแท้ผ่านใบหน้าโดนกระดาษ
1: ไม่โดน
0: กระดาษแต่โดนหน้า
1: แต่โดนกระดาษ
0: โดนอะไรสักอย่างนะครับ
1: โดนกระดาษ
0: มัดใจทำไมหน้าแบบนั้นวันนี้ครับไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวขอเช็คก่อน

0: มาตบกันแสดงรอบนี้ไม่มีเท่านี้ขอบคุณครับ
1: ส่งเสียงให้คิวสีธัญญาเลย
2: ต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์และความสามารถของผมนำทุกอย่างมาสู้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว
1: ท่านสามารถให้คะแนนได้นะครับ1คนมีสิทธิ์แค่1ลูกปิงปองครับเชิญเลยครับพี่คิวครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับโชว์เรา
3: ครับผมก็รู้สึกประทับใจในระดับนึงก็มีบางจุดที่พลาดไปบ้างแต่สำหรับลูกปิงปองนั้นก็ขอแรงใจทุกท่านนะครับ
4: วันนี้ดูว่าซ้อมมาดีทุกทีจะเป็นอินพรอไวส์ไม่รู้นะในลีลาแต่จากหลังไปอีกอันนึงค่อนข้างจะดูงามค่ะแล้วก็ดูสบายน่าเอ็นดูบุคลิกคาแรคเตอร์แล้วมีลูกเล่นอะไรเงี้ยที่เห็นเลยว่าเป็นมืออาชีพมานาน
1: ครับ
4: นะคะมีลูกเล่นเหล่านี้ได้สมูทมาก
5: วันนี้ชอบมากครับเรารู้สึกว่าวันนี้ดีจริงๆนะแล้วก็ทุกอย่างมันกลมกล่อมมากครับแล้วก็คุณทำให้เรารู้ว่ามันยากมากทักษะต่างๆที่โชว์แต่คุณทำให้มันดูง่ายมากแล้วมันดูรีแลกซ์แก๊กทุกอย่างมันตลกมัน
1: ซิทคอม
5: มาคือจังหวะมันได้อะจังหวะมันได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยก็ชอบมากๆครับผมไม่มีที่ติเลยวันนี้ชอบมากมันมีทั้งความบ้ามันมีทั้งความตลกใช่ไหมมันมีทั้งความตลกร้ายอ่ะแล้ววันนี้บทบาทของพี่คือเหมือนเห็นด้วยกับครูครับบางรอบเราจะรู้สึกถึงความบ้าที่มันเป็นแบบบ้าแต่วันนี้เป็นบ้าที่แบบ
1: น่ารักอ่ะ
5: บ้าในสเต็ปที่
1: ใช่
5: ที่กำลังดีคุยได้ขอบคุณมากครับชอบมากครับ
6: เอ้าคิวเอ้ยได้แค่นี้เหรอถามจริงผ่านไปเดือนนึงนะเว้ยพี่รอดูเองอ่ะถ้าได้แค่นี้นะเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนพี่เถอะขอเชิญเป็นกรรมการเถอะคือแบบมันถวยเทพจริงๆแบบว่าโอ้โหลงตัวมากๆคิว
1: เดี๋ยวเราจะมานับคะแนนพร้อมๆกันทั้ง5โชว์5ทีมลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่า4ทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบซิมิไฟนอลของ Street Master ถนนคนโชว์ในรอบต่อไปนะครับปรบมือหน่อยกับคิวสีธัญญาหน่อยแล้ว
2: ต้องบอกว่ากรรมการมีรสนิยมที่ดีนะถึงได้คอมเมนต์มาอย่างนั้นใช่ต้องเรียกว่ามีเทสที่ดูโชว์ผมนะครับแล้วเขาเข้าใจใช่ต้องรู้สึกขอบคุณครับ
4: สตรีทบางคนพูดถึงมันเหมือนเป็นกึ่งอาชีพอะคุณบางคนทำเพราะเป็นอาชีพเขาด้วยมีโอกาสได้มันเล่นเพอร์ฟอร์มเราให้เราคณะกรรมการที่เป็นบรมอาจารย์แบบนี้มาให้คำแนะนำของคุณอะต่อให้คุณประสบความสำเร็จเข้าไปในวงการก็ยังหาโอกาสแบบนี้ยากเลยดังนั้นสำหรับเก่งมันคือกำไรกับการที่เราได้มาทำรายการนี้และสำหรับตัวเก่งเองมันเป็นกำไรชีวิตเก่งมาก
1: ๆโชว์ต่อไปครับเป็นโชว์พิเศษครับจากหนึ่งในคณะกรรมการของเราครับและเขาพร้อมที่จะเอาเครื่องดนตรีไทยชิ้นนี้จะเข้มาโชว์ให้กับทุกท่านดูถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงได้กับเก่งทัชเชียร์

0: ุดยอดว้าวว้าวว้าวส่งเสียงให้เก่งที่สุดยอดเลย
1: ต้องขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสเก่งมาทำตรงนี้ผมว่ามันเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่เราทำหน้าที่ของคณะกรรมการเราก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้เติบโตไปพร้อมๆกับพวกคุณขอบคุณมากๆนะครับ
0: สิ่งที่เคยคอมเมนต์พวกแข่งขันไปวันนี้เขาทำได้ไม่มีทิฏฐิจริงๆเป็นตัวแทนของคณะกรรมการเป็นไงบ้างครับครูเล็ก
2: เนื้อฟ้ามีฟ้านะ
0: เออ
2: ทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะคะแต่อย่าจบด้านข้าง
3: โอเค
2: ต้องจบหน้าอยู่กับคนดู
0: อัน
2: นั้นคือ energy ที่เราต้องส่ง
4: บอกตรงๆว่าผมเคยดูโชว์เก่งมาเยอะนะแต่พอดูจังๆตรงนี้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยโอ้โห energy มันมาเต็มร้อยจริงๆจาก0ถึง100อ่ะตอนที่เขาแบบเช็คมันก็แบบมันแค่0น่ะแบบเช็คหายไปข้างหลังออกมานี่ก็อัดแบบ100มาแบบเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยหลายว่ะคือถ้าย้อนเวลาได้เรารู้สึกแบบว่าโอ้โหเราอยากจะเป็นแฟนคลับเก่งจริงๆเลยอ่ะแบบว่าเราชื่นชมจริงๆนะเราแบบว่าเราชอบความเป็นศิลปินในตัวเขาว่าขอบคุณมากจริงๆที่เราได้ดูโชว์เก่งวันนี้ขอบคุณนะครับ
0: สิ่งที่เราจะต้องลุ้นกันต่อตื่นเต้นกันต่อเพราะวินาทีต่อจากนี้ครับคือการนับคะแนนแบบสดๆกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ทีมเราจะมาลุ้นกันครับว่า4ทีมที่จะได้ไปต่อในรอบซีมิไฟแนลจะมีทีมไหนบ้างสีส้มจากคณะกรรมการคือ2คะแนนนะครับลูกสีขาวจากคุณผู้ชมคือ1คะแนนถ้าพร้อมแล้วเรามานับคะแนนนะครับจากโชว์ที่1ของพี่ X Fire Show นะครับ
5: ผมไม่สนใจว่าจะแพ้จะตกรอบหรือจะอะไรก็ช่างผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับผมเพราะว่าผมไม่ได้หวังว่าจะมาถึงณปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำครับ
0: 2คะแนน4คะแนน6คะแนน8คะแนน10 58 60ครับ60คะแนนเต็มจากคณะกรรมการครับจากคนดูครับ19 20 21 22 23ครับรวมแล้วเป็น83คะแนนสำหรับพี่ X Fire Show ครับคิวสีธัญญาโอ้โหแลดูจะเป็นขวัญใจมหาชนเหมือนกันนะฮะ
6: ผมมีความมั่นใจในตัวเองประมาณนึงครับคิดว่าก็น่าจะเข้าได้ในรอบลึกๆอย่างนี้ครับ
0: เริ่มจากลูกปิงปองสีส้มจากคณะกรรมการนะครับ2 4 6 58 60คะแนนเต็มจากคณะกรรมการครับคิวสีธัญญาและคะแนนจากประชาชนครับ1 2 3 4 31 32รวมแล้วเป็น92คะแนนครับขึ้นมาเป็นอันดับ1ต่อมาครับพี่ชินนะแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลก
7: ยิ่งรอบนี้มันมีคะแนนโหวตด้วยอ่ะบางทีคะแนนโหวตจากกรรมการไม่พอครับต้องมีคนดูช่วยผมด้วย
0: นี่ครับลูกจากคณะกรรมการครับ2 4 6 8 56 58 58คะแนนจากคณะกรรมการครับคะแนนจากคุณผู้ชมครับนับ1 2 3 4 516 17 18 19 20รวมแล้วคือ78คะแนนครับสำหรับพี่ชินกีตาร์คลาสสิกครับน้องมาตินมายากล
8: อย่างน้อยคุณก็ได้อยู่ใน Street Master แล้วนะครับอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ถ่ายแค่เทปเดียวนะอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้เข้าแค่รอบเดียวแล้วจบ
0: คะแนนจากคณะกรรมการครับนับ2 4 6 26 28 30ครับคะแนนจากคณะกรรมการ30คะแนนคะแนนจากคุณผู้ชมครับ 1 2 3 13 14 15 16และ17 17คะแนนจากคุณผู้ชมครับเพราะนั้นมาตินได้ไปทั้งหมด47คะแนนครับเอาละครับตอนนี้เหลือสุดท้ายคือทีมซาเวียครับถ้าได้มากกว่า47คะแนนซาเวียจะเป็นทีมสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับ
5: ถ้าเราตกไปแล้วก็เสียใจส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เราไม่เสียใจคือเราได้ลองทำแล้วครับอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเสียใจที่มันยังไม่เคยลองทำมันเสียใจมากกว่าทำไปแล้วมากกว่า
0: เรามาลุ้นพร้อมกันครับเริ่มจากคะแนนจากคณะกรรมการนะครับ2 4 6 42 44 46 48ครับ56 58 58คะแนนจากคณะกรรมการจากประชาชนครับ1 2 3 4 18 19 20 20คะแนนรวมกับจากคณะกรรมการซาเวียได้ทั้งหมด78คะแนน

0: อนนี้เราได้4ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับ X Fire Show ครับ83คะแนนครับมาร์ติน47คะแนนชินชินวัตรกีตาร์คลาสสิกโลก78คะแนนซาเวีย78คะแนนและคิวศรีธัญญา92คะแนนครับ4ทีมสุดท้ายก็เลยเหลือแค่ X-Fire Show ชินชินวัตรซาเวียและคิวศรีธัญญาครับขอแสดงความเสียใจกับน้องมาร์ตินด้วยนะครับนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะท้ายที่สุดแล้วน้องมาร์ตินก็คือหนึ่งในเหล่าออลสตาร์นะฮะที่เดินทางฝ่าฟันพี่เชื่อว่ามาร์ตินก็จะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจแล้วก็จะได้คำแนะนำดีๆจากคณะกรรมการเพื่อไปปรับปรุงและใช้ในอนาคตเป็นกำลังใจให้กับน้องมาร์ตินด้วยนะครับคณะกรรมการครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องมาร์ตินหน่อยไหมครับ
1: แล้วชอบหนูนะหนูมีพัฒนาการมาเรื่อยๆเดี๋ยวครูว่าเราไปเจอกันหัวหินครูจะกำกับให้จะพัฒนาให้ครูคิดว่าสกิลมายากลหนูมีแต่สกิลเทเตอร์หรือสกิลแล้วมันต้องมีเพิ่
0: ม
1: นะคะก็เดี๋ยวยังจะให้โอกาสเผื่อนะได้ทดลองทำอะไรกัน
0: ครับขอบคุณครับคุณเล็กครับ
2: มาร์ตินไม่ต้องเสียใจนะคุณได้มายืนซดกับพวกข้างหลังคุณเนี่ยผมถือว่าต่อให้คุณแพ้นะผมถือว่าคุณแพ้ในท่าที่ชนะนะครับ
0: ผมเจ็บต้องจดและคำนี
3: ้เป็นกำลังใจให้น้องครับแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบเสมอเนาะแล้วก็เหมือนที่คุณครูบอกเลยได้รับโอกาสแล้วนะเดี๋ยวมีโอกาสไปร่วมแจมกับทางคุณเล็กนะครับผมว่าการแข่งขันเป็นแค่จังหวะหนึ่งที่เราผ่านพ้นมาเนาะมันไม่ได้สามารถวัดความสำเร็จในชีวิตของคุณได้ทั้งหมดนะ
0: ถูก
3: ใช่ไหมมันเป็นแค่ช่วงจังหวะนี้เท่านั้นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าท้อคือมันแค่ประสบการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ลุยต่อไปครับ
0: ถูก
3: รอชื่นชมความสำเร็จของน้องเสมอครับ
0: ขอบคุณครับ
4: ไม่คิดว่าจะมาได้ถึงตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจจริงๆว่าเราดีใจนะครับอย่างน้อยก็ผมสามารถให้ลูกเห็นได้ว่าไอการเดินทางที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมอยากเอาคลิปนั้นให้ลูกดูแต่วันนี้ลูกมีคลิปดูมากกว่า1คลิปอย่างน้อยลูกก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่พ่อทำอ่ะมันเติบโตได้อีกนะขอแค่เชื่อว่ามันทำได้ครับเราแค่ต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำรักในสิ่งที่เราทำให้มันเป็นอย่างที่เรารักจริงๆอ่ะครับแล้ววันนึงมันจะพาไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับเราเอง
0: ขอเสียงปรบมือดังๆกับมาร์ตินหน่อยนะครับและแน่นอนครับ4ทีมสุดท้ายในรอบซีมิไฟแนลปรบมือดังๆกับ X Fire Show ชินชินวัตรซาเวียและคิวศรีธัญญา
5: ที่แรกว่าอาจจะคิดว่าเขาเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรตอนนี้เราเริ่มเห็นเขามองตัวเขามีคุณค่าซึ่งตัวนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีของเรานะฮะที่จะมองไปเราจะภูมิใจเราภูมิใจมากเลยที่ศิลปินมองตัวเองว่ามีคุณค่าแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานนี้ต่อไปให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้น
2: นี่เพิ่งจะลงมาจากเวทีเพิ่งจะดูเขาเสร็จเลยนะแบบเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆอยากให้คุณทางบ้านได้รู้สึกเหมือนเราจังเลยอะเวลาที่เราดูคนเล่นนะเราแบบโอ้ยทำไมมันเก่งขนาดนี้หมายถึงว่าพัฒนาการของเขาตั้งแต่วีคแรกจนถึงวีคเนี้ยแล้วเราก็เชื่อว่าวีคต่อไปมันต้องดีขึ้นแน่ๆถามว่าอยากเห็นอะไรไหมเนี่ยนาทีนี้นะบอกตรงเลยว่าเกินคาดเดาคือคนเหล่านี้เขาเสิร์ฟเราแบบเกินคาดเดามากๆอะเพราะฉะนั้นนะเรามานั่งแบบเปิดใจรับความสนุกอย่างเดียวเลยครับเนี่ยยังแบบว่ายังมีความสุขอยู่เลยในแววตานี่แบบว่าโอ้โหมันสนุกจริง
0: ๆและนี่แหละครับคือบทสรุปของศึกสุดเดือดของเหล่าไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สระดับออลสตาร์บนถนนสายนี้ซึ่งเป็น4ทีมที่แกร่งที่สุดผู้ที่ใช้ทั้งฝีมือและหัวใจสู้จนฝ่าด่านหินเข้าไปในรอบเซมิไฟแนลได้สำเร็จบอกเลยว่าความเดือดเพิ่งเริ่มต้น เพราะในรอบถัดไปทั้ง4ทีมต้องกลับมาลงสังเวียนนี้อีกครั้งเพื่อชิงพื้นที่ในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของประเทศไทยมาร่วมลุ้นและส่งใจเชียร์พวกเขาได้ในครั้งหน้ากับรายการ Street Master ถนนคนโชว์

0: หากาพย์การต่อสู้บนสมรภูมิเดือดแห่งศักดิ์ศรีวินาทีชี้ชะตาของ4ทีมสุดท้ายในสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
1: กระพริบข้าวนี่มันมีมาแบบเป็นร้อยปีพันปีแล้วนะในภาคอีสานไปเจอไอ้ตัวกระพริบใบใหญ่ๆเนี่ยวางอยู่ข้างล่างแล้วก็มีใบเล็กเนี่ยวางอยู่ข้างบนเหมือนมันปิดฝาไม่สนิทมันก็เกิดจินตนาการว่าไอ้กระพริบสองใบนี่วิหน้าตามันคล้ายคนนะก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาตอนนั้นว่าน่าจะเอาไอ้กระพริบข้าวเนี่ยมาทดลองทำเป็นหุ่นดูนะ
2: รายการไทยสิทธิ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
3: ตอนที่สลบไปอ่ะมันฝันประหลาดมากเลยค่ะฉันฝันว่าฉันย้อนอดีตไปเจอเจ้าฟ้าหญิงสองคนพูดแบบเจ้าคะเพคะ
4: ถ้าเจ้าไม่พูดความจริงเห็นทีจะต้องลงไหวให้เข็ดหลาบซะละ
3: ลงไหวเลยเหรอ
5: กี่อันน้ำมาดีช่วยยังไม่
6: เราจะมาตามหาบ้านคนที่ชื่อโอเทช่วยครับผม

0: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
1: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นสัตว์ตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยาก10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
0: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเห็นตรงกันว่าภาพแบบนี้มันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
1: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
0: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
2: 巴塞罗那เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแทบทั้งเมืองเลยนะครับวันเดียวเที่ยวให้ครบเป็นไปไม่ได้แน่ๆครับแต่เปลี่ยนเป็น1วันในบาร์เซโลนาจะไปไหนได้บ้างชื่อของโรงพยาบาลซันเปาโรงแสดงดนตรีและวิหารสุดอลังการอย่างสกราดาแฟมิเลียเรียกว่าเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองในแคว้นกาตาลุญญาได้เป็นอย่างดีครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอุภารัตน์ค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อทำความเห็นต่อประธานสภากรณีการส่งเรื่องหรือคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านไปยังประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรรมการปปช.กรณีตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรในขณะเดียวกันนายโสพลสารามก็แถลงผลการทำงานในฐานะประธานสภาในรอบ4เดือนโดยหยิบยกว่าสภาที่ผ่านมาไม่มีสภาล่มค่ะนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลงาน122วันพลิกโฉมรัฐสภาค่ะโดยหยิบยกเรื่องของการผ่านร่างกฎหมาย14ฉบับซึ่งถือว่ามากที่สุดในสภารอบ10ปีค่ะโดยชี้ว่าเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายและรัฐมนตรีก็มาตอบกระทู้มากที่สุดโดยสมัยที่ผ่านมาค่ะมีกระทู้ถามสดด้วยวาจา36กระทู้มีรัฐมนตรีมาตอบจำนวน33กระทู้ค่ะขณะเดียวกันยังระบุว่าสมัยประชุมที่ผ่านมานั้นไม่มีปัญหาองค์ประชุมล่มด้วยค่ะพร้อมกับหยิบยกเรื่องของมาตรการประหยัดพลังงานในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบว่าลดค่าไฟฟ้าได้เป็นมูลค่า4ล้านบาทค่ะก่อนจะออกตัวว่าไม่ใช่ความสามารถของตัวเองในฐานะประธานแต่ว่าเป็นพัฒนาการของส.ส.และการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการประชุมของประธานสภาที่รักษาบรรยากาศค่ะซึ่งแตกต่างจากสภายุคก่อนและย้ำว่าหากพบความบกพร่องในหน้าที่ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบในทุกกรณีนายโสพลยังได้ชี้แจงข้อกล่าวหาว่าการปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมไม่เป็นกลางค่ะว่าได้ยึดข้อบังคับการประชุมสภาพร้อมกับเสนอแนะให้แก้ไขข้อบังคับค่ะเพื่อแก้ไขปัญหากรณีรัฐมนตรีเลื่อนหรือว่าไม่มาตอบกระทู้ค่ะพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาส่งคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านและสว.ค่ะกรณีขอให้ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบกรรมการปปช.จากกรณีการตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการพิจารณาความทำความเห็นค่ะเพื่อส่งต่อประธานสภาแต่ว่าไม่ได้กำหนดกรอบเวลาโดยย้ำว่าจะดำเนินการโดยเร็วค่ะนอกจากนี้นะคะนายโสพลสารามก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้เป็นการยื้อเวลาหรือว่าฟอกขาวให้กับผู้ใดด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะตำรวจจังหวัดนครราชสีมาเร่งติดตามเยาวชน6คนหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะโดยพบข้อมูลว่าขโมยรถกระบะของโรงเรียนหลบหนีข้ามจังหวัดไปค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเยาวชน6คนขับรถกระบะออกจากโรงจอดรถของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากสถานพินิจประมาณ800เมตรโดยมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่าพบรถคันดังกล่าวใช้เส้นทางมิตรภาพเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตั้งจุดสกัดตามเส้นทางสอบถามพนักงานสถานพินิจบอกว่าช่วงเช้าเยาวชนชายทั้ง6คนอาศัยจังหวะที่ครูเวรเปิดประตูวิ่งหลบหนีออกไปทางทิศตะวันตกและจากการตรวจสอบพบว่าก่อนหลบหนีทั้ง6คนลักลอบตัดกรงห้องควบคุมเอาไว้ก่อนจะอาศัยช่วงเจ้าหน้าที่เปิดประตูด้านนอกพากันวิ่งหลบหนีไปล่าสุดเจ้าหน้าที่พบรถกระบะที่เยาวชนใช้หลบหนีถูกจอดทิ้งไว้ในอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นภูมิลำเนาของหนึ่งในเยาวชนที่หลบหนีโดยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีรายงานนะคะว่าพบเยาวชนทั้ง6คนแล้วโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายลีนป่ายอายุ45ปีสัญชาติเมียนมาสูงประมาณ170เซนติเมตรผิวคล้ำผมสั้นไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้หายจากซอยราชปารภ11ถนนราชปารภแขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นาทีแบบนี้กับสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะวันนี้ได้มากับน้องแป้งเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวอะไรที่ไม่สบายใจอยากร้องทุกข์ร้องเรียนไม่รู้จะไปที่ไหนทำอะไรไม่ถูกเลยติดต่อมานะคะทางช่องทางไหนคะน้องแป้ง
1: 2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะคือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027902111ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะสามารถถ่ายรูปภาพเก็บเอาไว้ได้เลยค่ะอีก1ช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ID @ร้องทุกไทย PBS ช่องทางนี้เหมาะหน่อยค่ะสำหรับใครต้องการที่จะร้องเรียน24ชั่วโมงส่งได้ทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยค่ะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ทำข่าวให้ค่ะ
0: ค่ะเด่นอยากเรียนคุณผู้ชมนะคะประเด็นวันนี้อยากให้คุณผู้ชมที่รับชมรายการของเรานะคะทุกช่องทางนะคะช่วยกันแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันกดติดตามนะคะถ้าเป็นช่องทางโซเชียลค่ะคุณผู้ชมคะเนื้อหาวันนี้นะคะต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าใครไม่สนใจก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองอาจจะเป็นภัยร้ายแต่คุณไม่รู้หรอกนะคะถ้าคุณไปมีส่วนร่วมเสียหายถึงประเทศทีเดียวและอนาคตของชาติค่ะน้องแป้งเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องนี้เกี่ยวกันทุกคนค่ะเกี่ยวหมดเลยเพราะทุกคนคือคนไทยพลเมืองของคนไทยต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะคือเรื่องของเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมีพ่อจีนแม่จีนคลอดลูกออกมาต้องเป็นจีนใช่ไหมคะแต่อยากให้ลูกได้สัญชาติไทยมีบัตรประชาชนไทยค่ะก็เลยเกิดขบวนการรับจ้างเป็นพ่อทิพย์ค่ะพ่อทิพย์ที่ว่านี้คือพ่อคนไทยสุดท้ายลูกจีนได้กลายเป็นไทยค่ะคุณผู้ชมให้ดูภาพกันหน่อยนะคะนี่คือภาพปฏิบัติการที่ตำรวจเขาไปการเข้าไปพูดคุยนะคะกับขบวนการนี้ค่ะเขาเรียกว่าขบวนการถอดเกล็ดมังกรชื่อดูอลังการมากคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าไปเจอการแจ้งเกิดเด็กแม่จีนพ่อไทยค่ะจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านธนบุรีค่ะเริ่มจากที่มีกลุ่มชาวต่างชาติต้องการให้ลูกได้สัญชาติไทยก็พยายามคิดละค่ะว่าจะวิธีไหนดีเนาะเพื่อประโยชน์ในการถือครองทรัพย์สินและฟอกเงินในประเทศไทยจากนั้นติดต่อผ่านหญิงคนหนึ่งหญิงคนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะหน้าที่ของเขาคือเวชระเบียนค่ะข้อมูลเอกสารหลักฐานต้องผ่านจากหญิงคนนี้ทั้งหมดเขาจะมีการจัดหาแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจที่ว่าทำเป็นขบวนการเลยนะคะคุณเข้ามาฝากครรภ์ที่นี่จากนั้นจะหาพ่อสวมสิทธิ์ให้เลยค่ะจากนั้นได้ว่าจ้างชายสัญชาติไทยค่ะใครก็ได้นะคะมาจดทะเบียนสมรสกับแม่จีนก่อนจดกันแบบปลอมๆค่ะเพื่อให้มีชื่อพ่อตามกฎหมายโดยอดีตเจ้าที่โรงพยาบาลคนนี้เนี่ยปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้วนะคะจะอำนวยความสะดวกทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการแพทย์เพื่อออกหนังสือรับรองการเกิดก่อนจะนำเอกสารแจ้งเกิดที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นสำนักงานเขตต่อมาโดยมีหญิงอีกคนนึงเนี่ยอยู่ที่สำนักงานเขตค่ะเป็นเจ้าที่สำนักงานเขตคอยสนับสนุนและจัดทำแบบบันทึกปากคำเพื่อออกสูติบัตรสัญชาติไทยต่อไปอาจารย์ขาเรียกว่าขบวนการขายชาติได้เลยไหมคะแบบน
0: ี้โอ้ยมากับเป็นขโยงแบบนี้เรื่องแบบนี้มันทำคนเดียวไม่ได้และเด่นก็ไม่เข้าใจเลยนะคะภาครัฐปล่อยปะละเลยอีท่าไหนคะใบเกิดก็ยังปลอมได้เนี่ยมันคืออะไรคะแสดงว่าที่เดินอยู่นี่ก็ไม่รู้นะคะคนไทยจริงหรือคนไทยเก๋ค่ะเราจะทำยังไงดีเออภาครัฐเด่นคุณชนสวัสดิ์ทำไมรีบหันหน้าไปทางโน้นคะเรียนต้องเรียนถามคะเกิดอะไรขึ้นคะกับบรรดาพวกกระบวนการเหล่านี้แล้วก็ใช้ช่องทางของเอกสารแบบนี้คะ
1: แนะนำแขกก่อนไหมคะ
0: ผู้ตายลืมไปผู้ตายเรียนขอประทานโทษค่ะมูแต่อินกับเรื่องแขกทางฝั่งน้องแป้งก่อนค่ะอุ้ยตายแล้ว
1: คือวันนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากันเยอะมากเลยนะคะความมือของดิฉันค่ะดร.รัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ค่ะท่านเป็นเลขานุการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านดร.ค่ะ
1: อีกท่านนึงค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพันตำรวจเอกรัตเก้าอานานุการค่ะท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสน.บางยี่เรือค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาละถึงข่าวแนะนำฝั่งเราแล้วนะคะท่านแรกนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการกองป้องกันทุจริตในภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.ค่ะคุณชนสวัสดิ์ประสาทคารุการค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมคะท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและเป็นโฆษกประจำสำนักงานปปงค่ะคุณกมลสิทธิ์วงศ์มุทน้อยค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีค่ะ
1: ถามได้แล้วใช่ไหม
0: เชิญค่ะอาจารย
1: ์ท่านคำถามเดิมค่ะระบบราช

0: อย่างนี้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเท่าที่ท่านสืบได้นะเฉพาะคดีนี้ค่ะมีทั้งหมดกี่หน่วยคะ
1: เคสที่ผมเคยทำนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นเคสที่สวมทะเบียนคนเสียชีวิตคนตายนะครับคือข้อที่จริงคือเมื่อเสียชีวิตตอนเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการจำหน่ายทางทะเบียนนะครับงั้นในข้อที่จริงคือเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเลข13หลักยังอยู่งั้นในทางทะเบียนเลข13หลักต้องถือว่ายังอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการที่มีการแจ้งย้ายไปทางนะครับแล้วก็หาเจ้าบ้านแล้วก็เอาเขาไปอยู่ในทะเบียนบ้านตรงเนี้ยตัวเจ้าบ้านต้องมีรู้เห็นเป็นใจด้วยรวมกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอนะครับเคสที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่อำเภอกับปลัดอำเภอ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวต้องมีภาครัฐ
0: แต่เดี๋ยวถ้าหากคุณผู้ชมฟังแบบนี้เอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวมันก็เป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงสำนักงานเขตรวมถึงโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่นะคะคนไทยอย่างเราอย่างดิฉันและอาจารย์ค่ะถ้าหากมีเด็กแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะๆเราอาจจะเสียสิทธิ์เพิ่มเติมด้วยในนานาประการต้องถามท่านนี้ค่ะท่านรัฐวิทย์
2: ค่ะ
0: ถ้าหากมีคนสวมสิทธิ์เยอะๆโดยเฉพาะเด็กข้ามชาติไม่ใช่เฉพาะแค่จีนอย่างเดียวนะมีชาติอื่นด้วยค่ะไทยอย่างเราจะเสียสิทธิ์อะไรไปบ้าง
3: ครับก็แน่นอนครับก็คือเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมานะครับที่พลเมืองของไทยเนี่ยนะครับก็จะต้องรัฐบาลนะครับประเทศไทยก็จะดูแลให้สิทธิ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นโครงการของรัฐบาลต่างๆคนละครึ่ง plusอะไรอย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยครับก็จะถูกคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยนะครับเข้ามาได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับอันนี้ดูเหมือนก็เราก็รู้สึกว่าร้ายแรงแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้เราพบกระบวนการที่มาทุจริตเกี่ยวกับทางทะเบียนทุกวันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่จะมาเอาสิทธิ์ประโยชน์อะไรแค่นี้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ครับเป็นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการอยู่อาศัยหรือการดำเนินทางธุรกิจซึ่งธุรกิจที่ทำเนี่ยนะครับเราก็ตรวจพบว่าเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ประเทศไทยเสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิสวัสดิการที่เราถูกเบียดบังไปแต่เป็นเรื่องความมั่นคงที่อนาคตเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็มองว่าประเทศไทยจะถูกกลืนชาติจากชาวต่างชาติไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นที่น่ากังวลครับ
2: แต่จริงๆกฎหมายในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยสมมุติเด้นเป็นคนต่างชาติเด้นท้องมาจากต่างประเทศและเด้นมาคลอดในบ้านเมืองไทยลูกของเด้นก็ต้องได้สัญชาติไทยโดยปริยายไม่ใช่เหรอคะ
3: ไม่ใช่ครับอาจารย์ครับแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นสัญชาติไหนก็ต้องได้สัญชาตินั้นนะครับ
2: อาจจะเด้นคลอดบนเมืองไทยนะคะ
3: ครับก็มีสิทธิ์ที่เกิดในประเทศไทยนะครับแต่ว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งสัญชาติเนี่ยเขาจะมีกระบวนการไม่ใช่แตกสายโลหิตแบบนั้นนะคร
2: ับ แล้วถ้าเดียนอยากให้ลูกเดียนเป็นคนไทยเดียนต้องรีบเปลี่ยนผัวทันทีแล้วก็จะได้คลอดแล้วก็สวมชื่อเลยใช่ไหมคะ
3: ก็เป็นอย่างที่กระบวนการตรงนี้ครับพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับแล้วก็มาใช้ช่องทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเพื่อมาแสวงหาประโยชน์อย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าประเทศไทยจะใช้กฎแบบว่าชายเป็นใหญ่คือถ้าหากแม่เป็นชาวต่างชาติขอให้พ่อคนเดียวเนี่ยที่เป็นไทยลูกเกิดมาก็จะได้ไทยเลยถูกต้องไหมคะสมมติถ้าหากพ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นไทยลูกก็ได้ไทยเพราะว่ายึดตามหลักแม่ถูกต้องนะคะฉะนั้นแต่อันนี้คือแม่เป็นจีน 100% แน่นอนเพราะว่าในท้องก็เป็นลูกจีน
2: แต่ก็ต้องยึดพ่อ
0: น่ะมันเป็นช่องว่างหรือเปล่าคะ
3: ก็อันนี้ก็เป็นหลักของเรื่องกฎหมายสัญชาตินะครับเป็นหลักสืบสายโลหิตนะซึ่งถ้าเป็นข้อได้จริงเป็นไปตามอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ที่เป็นคนไทยเนี่ยลูกก็ต้องเป็นไทยได้นะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการตรงนี้ครับทั้งพ่อทั้งแม่เป็นต่างชาติ
2: เนี่ยเด่นกำลังคิดว่าถ้าเกิดสมมติเกิดประเด็นอย่างนี้ขึ้นกับชาติที่เราพูดถึงเด่นว่าชาติอื่นๆที่เข้ามาในประเทศด้วยระบบฟรีวีซ่าถ้าเกิดเขารู้เรื่องแบบนี้เป็นช่องทางเขาจะทำแบบนี้กันเป็นแถบเป็นแถวประเทศเราคงสูญเสียเอกราชในอนาคตแน่เลยค่ะ
3: ครับก็ถ้าผมคิดว่าเราต้องแยกส่วนในเรื่องของฟรีวีซ่าก็เรื่องของการเข้าเมืองเร
2: ื่
3: องของการเข้ามาท่องเที่ยวหรือเข้ามาติดต่อประสานงานหรือดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆในประเทศไทยก็อีกเรื่องนึง
2: อันนั้นฟรีวีซ่าเป็นประโยชน์
3: สามารถใช่ครับแต่ว่าการที่จะมาเข้าสู่ระบบทะเบียนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกระบวนการซึ่งมีช่องทางตามกฎหมายที่คนต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะอยากเป็นคนไทยสามารถแปลงสัญชาติได
2: ้ครับ
3: หรือมีกระบวนการมีความสัมพันธ์กับคนไทยจริงๆนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาอยู่ตามสายโลหิตได้นะครับแต่กระบวนการลักษณะอย่างเงี้ยคือเขาไม่มีตรงไหนที่ยึดโยงด้านสายโลหิตกับคนไทยจริงๆเลยแต่มาใช้ช่องทางที่ไม่ถูกต้องมาเบียดบังอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องครับ
0: อาจารย์คะมีข้อมูลทางคดีมาสอบทับให้อาจารย์ค่ะคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้อง

0: าได้แล้วนะคะอาจารย์33คนค่ะเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย14คนนะคะเป็นแม่ชาวต่างชาติ12คนค่ะเป็นพ่อชาวต่างชาติ5คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ1คนค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนพ่อกับแม่ทำไมจำนวนมันไม่เท่ากันล่ะ
0: ก็พ่อรับจ้างจด
1: รับจ้างจด
0: ค่ะ
1: เดนขอเรียนถามท่านทางตำรวจนะคะอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายต้องจับเข้าคุกโดยทันทีเลยไหมคะ
2: ครับก็ขอเรียนว่านะครับกรณีที่พ่อทิพย์นะครับบิดาปลอมนะครับรับจ้างจดเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับกับในส่วนที่ทางพนักงานสอบสวนนะครับกำลังดำเนินการอยู่ในเคสนี้นะครับทั้ง33รายเนี่ยนะครับก็คือ กรณีเนี้ยก็ได้ดำเนินคดีในส่วนของแม่ต่างชาตินะครับในส่วนของพ่อต่างชาตินะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเขตที่ออกใบสุทธิบัตรที่ไม่ถูกต้องครับเป็นเท็จครับ
1: ค่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ดิฉันอยากถามค่ะท่านรองคะเขาเข้ามาด้วยเจตนาแบบนี้แล้วก็มาสวมรอยเพื่อจะได้ซื้อทรัพย์สินดิ้นหวาดอย่างนี้แสดงว่าเป็นพวกโจร500เข้ามาใช่ไหมคะจะมาฟอกเงินฟอกทองในบ้านเราใช่ไหมคะท่านรอง
3: คืออย่างนี้ครับขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ชมแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับ
1: ค่ะ
3: คือก็เหมือนอย่างที่ท่านด็อกเตอร์พูดนะครับต้องแยกในสองส่วน
1: ค่ะ
3: ถ้าในส่วนในเรื่องของพ่อทิพย์นะฮะในตอนนี้นะครับก็เป็นเราก็อยู่ในกระบวนการขั้นสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานถ้าเป็นกรณีที่เป็นความผิดมูลฐานนะครับตามกฎหมายฟ้องเงินนะครับใน28มูลฐานกับก็รวมทั้งหมดก็34มูลฐานแต่ถ้าในเคสเนี้ยถ้ามีเรื่องของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งเป็นหนึ่งในมูลฐานอันนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบสืบสวนนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับตัวนี้ก็ใช้กฎหมายปปง.เข้าไปดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินกับส่วนหนึ่งในกระบวนการพวกนี้ถ้ามีการตรวจสอบในเชิงลึกตรวจสอบต่อไปถ้าพบว่าบุตรที่ถือครองหรือบิดามารดาซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลนี้ถ้าเป็นในลักษณะเป็นเครือข่ายหรือกระบวนการไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือกลุ่มหลอกลวงเนี่ยนำทรัพย์สินเข้ามาในเมืองไทยก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะใช้กฎหมายฟ้องเงินไปดำเนินการกับตัวทรัพย์นะครับอาจารย
1: ์ค่ะ
3: ตรงนี้หรือในคดีหรือในสิ่งที่เราเห็นในผ่านมาอันนี้เราไม่ได้เริ่มต้นจากกระบวนการพ่อทิพย์นะแต่กระบวนการจากสแกมเมอร์จากความผิดแล้วก็มีนำทรัพย์สินเข้ามาแล้วก็เป็นการถือครองก็คือเอามาฟอกนะครับในกระบวนการแล้วก็ใช้กฎหมายปปง.เป็นดำเนินการแต่นี้ในส่วนของเราเนี่ยเราก็เคยพบมีการตรวจสอบในการถือครองก็ไปพบไม่ว่าจะเป็น59 49 51นะครับที่เป็นนิติบุคคลก่อนสุดท้ายก็มาบุตรที่เป็นบุตรของบุคคลที่ถือของทรัพย์สินพวกนี
1: ้
3: ก็ไปเจอพ่อทิพย์เหมือนกันอันนี้คือเราไปเจอจากข้อเท็จจริงทางทะเบียนที่เห็นนะครับ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็มีนะครับซึ่งก็มีการดำเนินการในความผิดมูลฐานไปแล้วในส่วนนี้
0: คือท่านจะบอกว่าในอดีตนอมินีแต่ปัจจุบันเป็นไทยให้หมด 100% โดยจับไม่ได้
1: เมื่อก่อนเปิดจดทะเบียนบริษัทหุ้นส่วนคนไทย51 49ต่างชาติพอผู้บริหารเป็นต่างชาติก็หาทางให้ลูกถือหุ้นในประเทศไทย
0: จะได้ง่ายเลย
1: ก็ทำแบบนี้ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะรับจ้างเลยค่ะวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้อาชีพอะไรก็ได้ไปรับจ้างเห็นได้ข่าวว่าเขาจ่ายเงินจ้างกันจริงไหมเธอมีข้อมูลไหม
0: มีค่ะ 20,000 กว่าบาทค่ะอาจารย์ค่ะ 20,000 กว่าบาทต้องมาจากถามท่านนี้ก่อนค่ะดิฉันก็สงสัยเหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่ว่าขบวนการแพ็กเกจในการฝากคันเนี่ย99,999 บาทมันก็คือประมาณแสนหนึ่งแต่ทำไมพ่อทิพย์ถึงได้แค่ 20,000 นะคะ
4: ครับคือ เรื่องนี้จริงๆถ้าเล่าเท้าความสักหน่อยหนึ่งนะ
1: ครับ
4: กรมการปกครองเนี่ยได้รับข้อมูลเนี่ยนะครับในเรื่องของกระบวนการที่เรียกว่าพ่อทิพย์เนี่ยนะฮะคือจ้างคนไทยมารับรองบุตรให้บุตรของคนต่างชาติได้สัญชาติไทยโดยมิชอบเนี่ยนะครับกรมการปกครองเนี่ยได้ข้อมูลมาจากฝั่งตำรวจที่ตำรวจเนี่ยมีการไปจับสแกมเมอร์นะครับรายใหญ่คนนึงอ่ะชื่อลียงพัฒน์ขอโทษครับเฉินยินไหลนะครับในเฉินยินไหลเนี่ยโดนจับกลุ่มในข้อหาช่อโกงนะครับแล้วก็มีการฟอกเงินในประเทศไทยจำนวนหมื่นล้านหลายหมื่นครับ
1: อาชีพอะไรตั้งหมื่นล้าน
4: ก็เป็นสแกมเมอร์เนี่ยนะครับอาจารย์ครับเสร็จแล้วเขามีการโอนเงินผ่านบัญชี

0: ีม้าไปหลายบัญชีครับจนกระทั่งไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราก็ทราบทีหลังว่าเป็นภรรยานะครับของเขาคนจีนนะครับคนต่างชาติของในเฉินยินไหลเนี่ยครับปรากฏว่าตำรวจตรวจสอบไปพบว่าสามีภรรยาชาวจีนคู่นี้มีบุตรเป็นสัญชาติไทย3คนนะครับซึ่งพ่อเป็นสัญชาติจีนแม่เป็นสัญชาติจีนบุตรเป็นไทย3คนได้ยังไงนะก็เลยส่งเรื่องมากรมการปกครองก็รับเรื่องนี้มาตรวจสอบนะพอเรามาตรวจสอบเนี่ยเราก็มาพบว่ามีการติดต่อกับกลุ่มที่เราทำการสอบสวนเนี่ยตอนนี้เรารู้ว่าเขามีการถามกันในกลุ่มแชทนะครับของคนต่างชาติเนี่ยของคนจีนเนี่ยเขามีกลุ่มแชทเฉพาะนะครับก็มีการถามกันว่าถ้าอยากจะได้การมาดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยอ่ะทุกอย่างนะฮะทั้งจดทะเบียนบริษัทที่ถ้าอาจารย์ได้ยกตัวอย่างอยากจะเขามีถึงขั้นมีบ้านเตรียมไว้ให้ละมีกรรมการคนไทยเตรียมไว้ให้ละมาจ้างเลยแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับในเรื่องของการทำสุติบัตรให้ลูกได้สัญชาติไทยเนี่ยก็มีคนรับทำเหมือนกันก็มีการรับกันมาแล้วก็มีการพากันมาหรือบอกกันว่าต้องมาติดต่อกับนายหน้าคนเนี้ยเนื้อซึ่งทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
1: ค่ะบุตร3คนที่เมื่อกี้ที่บอกเนี่ยสัญชาติไทยประธานโทษพ่อคนเดียวกันหมดไหมคะ
0: ก็เป็นครับจากการสอบสวนเนี่ยก็เป็นพ่อทิพย์ที่เป็นคนไทยที่เคยรู้จักกับครอบครัวนี
1: ้
0: แล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การจ้างวานให้มารับรองบุตรให้
2: ค่ะ
0: ครับ
2: รู้สงสัยนิดนึงอาจารย์
1: ค่ะเนียนมาก
2: คือทำไมต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐมีไหมคะ
0: ก็จากข้อมูลที่เราตรวจสอบตอนนี้นะครับยังมีโรงพยาบาลเอกชนอยู่เท่านั้นอยู่นะครับเพราะว่าอย่างข้อมูลของเคสนี้เลยเนี่ยเคสที่ผมยกตัวอย่างเป็นเคสนำร่องเนี่ยนะครับซึ่งพอเราตรวจสอบเข้าไปเนี่ยก็พบว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่านเนี้ยนะครับก็มีการดำเนินการให้กับพ่อแม่คนต่างชาติเนี่ยนะครับจำนวนมากนะครับเราก็ไล่ตรวจสอบไปถึงตัวพ่อที่ไปปรากฏอยู่ในหนังสือเกิดหนังสือสุติบัตรนะครับว่าเป็นใครเราก็ติดตามไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการตรวจ DNA นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเปิดปฏิบัติการไปแล้วเนี่ย2ครั้งเพราะเราตรวจสอบแล้วว่าผิดแน่นอนเป็นการใช้พ่อเท็จมารับรองแน่นอนครั้งแรกเนี่ยตอนเดือนเมษานะครับชื่อปฏิบัติการย้อนเกียรติบังกรเด็ก5คนนะครับแล้วก็มาครั้งเนี้ยครับถอดเกียรติบังกรเนี่ยอีก19คนนะครับ
1: เยอะขึ้นนะ
0: แต่ว่าตั้ง19คนเนี่ยก็เป็นรายที่เราสามารถติดตามตัวพ่อทิพย์ตัวแม่ชาวต่างชาติได้นะครับแต่ก็ยังมีอีกส่วนนึงที่ณขณะนี้เรากำลังขยายผลติดตามอยู่นะครับอีกจำนวนนึงนะครับแล้วก็ขณะที่เราตรวจสอบเนี่ยเราก็ยังพบอีกว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับการกระทำแบบนี้นะครับในโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าณขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการร่วมกับตำรวจแล้วก็หน่วยงานปปท.ปปง.ในการขยายผลอยู่นะครับแต่ว่าในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลแต่ก็ตรวจสอบอยู่ว่า
1: ก็ยังไม่รู
0: ้
1: อาจจะมีหรือไม่มีแต่เดี๋ยวถามค่ะถ้าอย่างนี้โรงพยาบาลเอกชน ทำงามหน้าแบบนี้เดี๋ยวมีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลทำผิดค่ะทำยังไงคะใครจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็เอาความผิดกับโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่เหล่านี้กระทรวงสาธารณสุขหรืออะไรคะเดียนก็ไม่รู้ค่ะใครจะทำอะไรได้โรงพยาบาลเขาเป็นคุณหมอนะคะ
0: ครับก็ขณะนี้ก็ได้รับการประสานเข้ามาแล้วนะครับจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับเราก็มีการแชร์ข้อมูลไปนะครับแล้วก็ทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการจัดชุดนะครับลงไปตรวจสอบในโรงพยาบาลเป้าที่เกิดเหตุนี้แล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อว่าน่าจะมีการขยับไปโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถ้าพบว่าเป็นความผิดเนี่ยทางสาธารณสุขก็น่าจะมีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางสภ.สน.ยี่เรือนะครับที่เป็นเจ้าของเคสในเคสนี้แต่ถ้าเกิดไปเจอโรงพยาบาลอื่นอีกนะครับก็จะได้เชื่อว่าทางสาธารณสุขก็น่าจะร้องทุกข์เพิ่มไปในโรงพยาบาลอื่นๆนะครับก็ทำคู่ขนานกันครับปฏิบัติการตรงนี้ครับไม่ได้ทำแค่ตำรวจหรือกรมการปกครองเท่านั้นนะครับก็ยังมีปปง.ปปท. DSI นะครับรวมถึงตอนนี้ทางกทม.ก็ดีทางสาธารณสุขก็ดีก็ได้มีการประสานข้อมูลกันแล้วครับ
2: สน.บางยี่เรือมีการแจ้งความเพิ่มอีกไหมคะ
3: ณตอนนี้ก็เรายังไม่ได้รับการแจ้งความเพิ่มนะครับก็ตอนนี้รับเฉพาะที่ทางกรมการปกครองมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับกรณีที่ เป็นที่แน่ชัดแล้วพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วครับ
2: อาจารย์สงสัย
1: เราจะไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลกันใช่ไหมคะ
2: แต่หนูรู้ค่ะว่าโรงพยาบาลไหนอุบเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะมันถือว่าอยู่ในทางคดีอาจารย์ยิ่งศักดิ์สงสัยไหมคะโดยปกติเรามักจะได้ยินข่าวแบบนี้ในอดีตเนี่ยนานแล้วแต่มักจะอยู่ตะเข็บชายแดนแต่ข่าวนี้มันใหญ่โตใจกลางเมืองกรุงเทพอาจารย์ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
1: เรื่องปกติค่ะเขาถึงบอกกันค่ะโจรชอบปล้นข้างโรงพักเรื่องนี้คงจะจริงเข้ามาถึงใจกลางเมืองเพราะอะไรคะเพราะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆมีอยู่ข้อหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องถามทุกท่านตรงโต๊ะนี้ถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้สมมติเดี๋ยวเป็น HIV สมมติเดี๋ยวไม่อยากให้ใครรู้เดี๋ยวทำงานสื่ออู้ตายคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลไปรักษามีคำสั่งจากตัวคนไข้ช่วยปกปิดข้อมูลฉันไม่ต้องการให้บอกว่าฉันเป็นโรคอะไรถ้าข้อมูลหลุดไปฉันจะฟ้องโรงพยาบาลเอาค่าเสียหายเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็จะไม่บอกเลยเพราะฉะนั้นหลุดมาได้ยังไงคะโรงพยาบาลฉันไปคลอดลูกมาบอกฉันว่าผัวจริงผัวปลอมอันนี้ก็เป็นข้อนึงที่มันเป็นช่องโหว่ที่โรงพยาบาลเอกชนต้องรักษาสิทธิ์ของคนป่วยถูกต้องไหมคะ
0: ครับก็ใช่ครับก็เป็นกฎหมายเรื่อง PDPA
1: ค่ะ
0: ครับก็ใช่ครับแต่ว่าในการในหน้าที่นะครับของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการออกหนังสือรับรองการเกิด
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้การออกหนังสือรับรองการเกิดเนี่ยแน่นอนข้อมูลตรงนี้ก็ปกปิดไม่สามารถที่จะเอามาเผยแพร่ออกมาได้แต่การออกหนังสือรับรองการเกิดออกมาเนี่ยก็จะต้องมีฐานว่าหนังสือรับรองการเกิดเนี้ยมาบิดาเป็นใครประมาณดาเป็นใครนะครับเกิดจากโรงพยาบาลนี้จริงหรือไม่ทางโรงพยาบาลก็ต้องออกมาจากข้อมูลที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยก็จะนำไปสู่การออกสุทธิบัตรต่อในชั้นถัดไปนะครับซึ่งในเคสที่เราตรวจพบเนี่ยก็พบว่าเป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีลักษณะของการที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่หนังสือรับรองการเกิดครับ
2: คือต้นตอมันมาจากในเวชระเบียนมีการเขียนเอาไว้ก่อนถูกต้องไหมคะแล้วก็เอาชื่อพ่อทิพย์มาใส่แต่คราวนี้อาจารย์ค่ะขบวนการนี้มันไม่จบแค่นั้นมันร้ายแรงไปยิ่งกว่าคือสูติบัตรมันเดินทางไปถึงสำนักงานเขตและมีสำนักงานเขตรับเอาไว้สมมุติแบบนี้คุณผู้ชมค่ะพ่อทิพย์ชื่อว่านายอาร์มแล้วกันนายอาร์มเนี่ยไปรับจ้างจดกับลูกหลายๆคนหลายๆครอบครัวดิฉันสงสัยว่าสำนักงานเขตเวลาคีย์ข้อมูลไปก็ต้องเห็นสิคะว่านายอาร์มเนี่ยเคยมีรับรองบุตรแบบนี้มาหลายครอบครัวแล้วถูกไหมอาจารย์
1: ก็ไม่น่าต้องถามมันก็ต้องเป็นแบบพวกเดียวกันทั้งขโยงไหมคะโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อกันมันต้องเป็นกระบวนการค่ะอยู่ๆจะเงื้อๆงัดเดินไปเป็นไปไม่ได้ชื่อมันซ้ำเจ้าหน้าที่เขตมันก็ต้องเป็นคนเดียวเนี่ยไปทำแบบประชาชนก็ยังคนเดียวอยู่อย่างนี้เลย
2: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจไม่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เขตเดียวอาจจะมีหลายเขตที่เป็นแบบนี้แต
1: ่ต้องสงสัยค่ะว่าต้องเป็นมีเหตุที่ต้องสงสัยค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคุณจะขอโทษนะคะแม่เป็นคนจีนอยู่ๆคุณรับแจ้งเกิดโรงพยาบาลส่งเอกสารมาคุณไม่คุยกันเขาจะต้องถามเจ้าหน้าที่โดยทั่วไปเขาจะถามหมดค่ะพ่อมาไหมคะมาแจ้งเกิดแม่อยู่ไหนคะอ๋อแม่ยังอยู่โรงพยาบาลค่ะพ่อมาใช่ไหมคะต้องเซ็นรับรองนะคะมอบอำนาจต้องมีอะไรต่อมีอะไรกันมาหมดหลักฐานการแจ้งเกิดอยู่ๆเดินไปถึงก็บอกคนนี้เกิดชื่อพ่อชื่อแม่ใส่ไปเลยนะไม่มีค่ะประเทศไทยไม่มีแสดงว่าจะต้องมีการรู้เห็นเป็นใจเรียนคิดแบบนี
2: ้มีแล้วนี่ค่ะ
1: ก็เหรอใช่เหรอ
2: มีแล้วนี่ค่ะเอางี้แหละค่ะในวงนี้พอจะมีใครบอกได้ไหมคะว่าสำนักงานเขตที่รู้ข้อมูลลักษณะแบบนี้อย่างที่ฉันสงสัยว่าคีย์ชื่อไปรู้เลยว่าในอาร์มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ครอบครัวแล้วเขารู้ใช่หรือไม
0: ่
2: คะ
0: อย่างถ้าเคสเนี่ยนะครับคือต้องอธิบายก่อนว่ากระบวนการในการดำเนินงานทางทะเบียนเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยเราได้มีกฎหมายนะครับระเบียบปฏิบัติแล้วก็จะมีหนังสือข้อสั่งการนะครับขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจนนะครับในเรื่องการจดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนไทยต่างชาตินะครับการรับรองบุตรเนี่ยนะครับคนไทยกับคนไทยหรือคนไทยกับต่างชาติเนี่ยมันจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสำนักทะเบียนทุกที่นะครับทั้งอำเภอทั้งกทม.หรือแม้กระทั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันนะครับก็1 2 3ต้องทำยังไงนะครับแต่อย่างเคสเนี่ยนะครับที่เราตรวจพบแล้วเราเชื่อว่าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เพราะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่รายเนี่ยในข้อมูลการสืบสวนเนี่ยเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เห็นเป็นใจกับตัวเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลครับที่สำคัญก็คือเอกสารหรือขั้นตอนที่เขาต้องปฏิบัติเนี่ยเขากลับเอาข้อมูลเนี่ยไปให้กับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนไปดำเนินการมาอย่างเช่นเอกสารที่เขามีหน้าที่ที่จะต้องสอบสวน นะครับเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจเนี่ยเขาก็ไม่ทำเองนะครับก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนไปจัดทำมาให
1: ้
0: นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็น่าเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องและก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับในเคส

0: เนี่ยทางกรมการปกครองเนี่ยก็เลยได้มีการร้องทุกข์ว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระทําความผิดนี้ด้วยแล้วก็ถูกจับในคดีนี้แล้วครับ
1: อ๋อถูกจับไปแล้วเดี๋ยวเรียนถามทางคุณชนสวัสดิ์ได้ไหมคะถ้าหากว่าผู้ทํางานในภาครัฐมีพฤติกรรมแบบนี้เขาจะได้รับโทษยังไงบ้างคะ
2: ครับอย่างที่เรียนนะครับเคสพวกนี้มันไม่ใช่ทําคนเดียวครับมันเป็นกระบวนการนะครับอย่างที่หลายๆท่านบอกไปเริ่มตั้งแต่เรื่องของในหน้านะครับในหน้าเสร็จแล้วก็เรื่องของต่างชาติเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าบ้านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมันจะเดินต่อไม่ได้เลยถ้าเจ้าที่รัฐไม่ให้ความร่วมมือนะครับงั้นก็ต้องมาติดต่อเจ้าที่รัฐเจ้าที่รัฐก็จะมีหลายส่วนนะครับในส่วนของสำนักทะเบียนก็คือเขตหรืออำเภอนะครับเคสที่มีการดำเนินคดีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านของเอาคนตายมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับเคสนั้นที่ดำเนินการมีแค่4รายนะครับ4รายรายแรกเอาทะเบียนคนตายเสียชีวิตไปแล้วที่ท่าม่วงหนองกาญจนบุรีนะครับอีก2เคสที่พนมสารคาม8ริ้ว
3: ฉ
2: ะเชิงเทราอีกเคส1คือเมืองหนองคาย4รายนี้เป้าหมายแจ้งย้ายปลายทางนะครับไปอยู่ที่อำเภอสังคมหนองคายเพื่อเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและทำบัตรครั้งแรกนะครับเคสนั้นที่ถูกดำเนินคดีก็คือเจ้าที่ปกครองกับปลัดอำเภอนะครับเจ้าที่ปกครองหนีอยู่ไหมอยู่ระหว่างจับกลุ่มอยู่นะครับส่วนทางปลัดอำเภอนะครับ4กรรมนั้นนะฮะ4รายรับสารภาพในชั้นศาลนะครับก็ศาลลงโทษกรรมละ2ปีรับสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับ4กรรมก็คือ4ปีนะครับศาลมองว่าเคสพวกนี้เป็นเคสที่เป็นภัยร้ายแรงนะครับเป็นผลกระทบส่งผลกระทบความมั่นคงของประเทศนะครับแม้จะรับสารภาพก็ไม่รอลงการไม่รอลงอาญานะครับเคสนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่า4รายนะพ้นโทษแล้วยังจะต้องมาถูกดำเนินคดีอีกเคสที่เหลือ30กว่ารายที่มีการเอาทำบัตรครั้งแรกนะครับเอาทะเบียนคนตายมาแจ้งย้ายปลายทางแล้วก็มาทำบัตรประชาชนครั้งแรกนะครับ
1: ทะเบียนคนตายก็เอาเกิดก็เอาแต่โดยปกติแล้วเดียนทราบมาว่าเรื่องของการสวมทะเบียนเลข13หลักจากผู้เสียชีวิตถ้ามันยังมีช่องโหว่ใช่ไหมคะมันทำได้ใช่ไหมคะก็ออกจากโรงพยาบาลอีกนั่นแหละ
0: ครับก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยนะครับเราใช้เทคโนโลยีค่อนข้างทันสมัยนะถ้าเทียบกับประเทศในรอบๆเราเนี่ยของเรานี่นำไปเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยก่อนนะครับอย่างที
1: ่สมัย
0: เคสที่ท่านทางปปท.ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีช่องว่างนะครับโดยเฉพาะมีเจ้าที่เนี่ยเข้าไปสนับสนุนรู้เห็นเนี่ยมันก็ยิ่งทำได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกันหมดนะครับข้อมูลลายนิ้วมือข้อมูลใบหน้าเนี่ยมันเป็นระบบไบโอเมตริกที่สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีการเก็บตั้งแต่คำร้องทุกฉบับที่ทำตั้งแต่วันแรกเอกสารที่ไปติดต่อที่สำนักทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายบ้านทำบัตรเนี่ยเราเก็บหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเคสไหนทุจริตเนี่ยมันจะขาดสายทันทีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างเคสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้าที่ของรัฐสำคัญที่สุดที่ไปให้ความร่วมมือถ้าเคสนี้เจ้าที่ของรัฐเนี่ยให้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติอย่างเข้มข้นเนี่ยมีการตรวจสอบนะครับจากโรงพยาบาลมาแจ้งบอกไม่ได้เดี๋ยวเอาพ่อแม่จริงมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำได้ยากขึ้นนะครับหรือการจดทะเบียนสมรสนะคนไทยกับต่างชาติเนี่ยมีการแยกสอบสวนอยู่กินกันยังไงต่างชาติเข้าประเทศมาบางคนไปจดทะเบียนสมรสใช้ล่ามมาจดทะเบียนสมรส
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้ครับในนี้เจ้าที่ของรัฐนั่นแหละที
1: ่
0: เป็นตัวแปรสำคัญครับ
1: อย่างนี้ค่ะสมมติว่าเด่นลำพึงลำพันกับสองคนกับยายแป้งของฉันนะคะแล้วท่านลองดูแล้วกันว่าเด่นพูดแบบนี้จะถูกไหมเขาบอกว่าทันสมัยมากทางภาครัฐมีหลักฐานหมดก็มีหลักฐานแต่ฝั่งภาครัฐแต่อีชาวบ้านอย่างฉันไม่มีหลักฐานอะไรเลยเมื่อก่อนฉันยังมีทะเบียนบ้านอยู่หนึ่งแผ่นย้ายเข้าย้ายออกเอาอีนี่ใครกูไม่ได้เป็นคนใส่มึงมาในบ้านกูได้ไงกูไปร้องเรียนถือกระดาษแผ่นนี้ตอนนี้ประชาชนถ้าไม่เอาสมุดไปปรับหรือไม่ไปทำอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเรื่องทะเบียนบ้านนอกจากบัตรประชาชนใบเดียวค่ะ
3: อันนี้คือลำพึงลำพันแบบ
1: ลำพึง
3: ไม่ได้บ่นพัก
1: ไม่ได้บ่นใครเลยหลักฐานไม่มีให้ประชาชนถือเพื่อตรวจสอบสองข้างเลยภาครัฐจะทันสมัยบ้าบออะไรกันกล้าทำขนาดนี้เรียกว่าไม่รอบคอบค่ะ
3: ลำพึงลำพัน
1: ลำพึงลำพัน
0: ครับ
1: ท่านด

0: ว่ายังไงกันที่ลำพึงดังไปหน่อยไหมคะ
1: ครับก็เดี๋ยวเราไปปรับปรุงเลยอาจารย
0: ์จริงไหมท่านว่าไหมคะฝั่งเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนเดี๋ยวยังมีกระดาษมึงเอาไปลูกจะย้ายออกไปไหนมึงไปเอากระดาษไปด้วยกูเจ้าบ้านกูต้องถือตอนนี้เราไม่มีอะไร
1: ก็ขออนุญาตแก้ตัวนิดนึงครับอาจารย์ครับก็อาจจะตอนนี้อาจจะไม่ใช้เปเปอร์แล้วใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได
0: ้
1: นะตอนนี้ทางกรมการปกครองก็พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาคือระบบไทยดีนะคร
2: ับ
1: ก็สามารถที่จะมีข้อมูลดูในนั้นได้เลยครับอาจารย์ครับก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีเดี๋ยวทางกรมปกครองรับไปปรับให้ดีขึ้นครับ
2: ไทยดีผ่านแอปพลิเคชัน
1: ไทยดี
0: ประชาชนสามารถดูได้ในมือถือของตัวเองณเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะว่าตัวเองอยู่บ้านเลขที่อะไร
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันอยากจะขอดูเฉยฉันไม่เป็นไรโอเคค่ะ
2: คราวนี้มาถึงคุณผู้ชมถามเข้ามาน่าจะถามตรงกับที่ฉันถามไว้ถามที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ถามคุณรัฐวิทย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลอะไรทำไมใจกลางรอบนี้มันมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเยอะแบบนี
1: ้ก็น่าจะเป็นลักษณะที่เจ้าหน้าที่คนนี้นะครับที่สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะออกเอกสารที่ทำให้ไปสู่ขั้นตอนการออกสุทธิบัตรได้นะครับก็เลยมีการเข้ามาที่โรงพยาบาลนี้ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหลักก่อนนะครับคราวนี้ในส่วนอื่นๆเนี่ยที่เราไปเจอขยายผลไปโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยไม่ใช่มีแค่กรุงเทพนะครับที่เราได้ข้อมูลนะครับมีในต่างจังหวัดด้วยครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้คุณชัชชาติรับทราบเรื่องแล้วนะคะท่านบอกว่าต้องตรวจเข้มตอนนี้เบื้องต้นตรวจไปแล้ว31เขตค่ะของกรุงเทพมหานครตรวจว่ามีโรงพยาบาลไหนมีประวัติลักษณะแบบนี้บ้างค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ตรวจไปแล้ว31
0: 31
2: ต้องเดินหน้าตรวจต่อ50ค่ะ
0: 50คงจะเจออะไรขึ้นมาอีกเยอะเน้นกำลังดูที่คุณผู้ชมทางบ้านพิมพ์มาบอกว่าย้ายเข้าย้ายออกทะเบียนบ้านก็ทำได้เลยผ่านระบบถูกต้องไหมคะไม่จำเป็นต้องไปที่เขตอีกแล้ว
1: ก็บางรายการทำได้เราพยายามพัฒนาเนี่ยครับอาจารย์ครับเพ
0: ื
1: ่อให้สะดวกขึ้นแต่ว่าความสะดวกเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยกับความ อย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้กรมการปกครองก็มีการพยายามที่จะปรับให้มันบาลานซ์ให้ได้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างอธิบายเรื่องนี้นิดนึงนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยครับภาคประชาชนเนี่ยจะบ่นกันเยอะเลยไปอำเภอไปเขตเนี่ยโอ้โหจะไปทำบัตรประชาชนกันรอกันครึ่งวันอะไรเงี้ยครับประมาณว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายไม่ได้ความรวดเร็วใช่ไหมครับเราก็พยายามปรับปรุงนะครับให้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าสะดวกเรื่องรวดเร็วขึ้นเนี่ยงานทะเบียนเนี่ยครับพอมันผิดพลาดไปหรือมีการทุจริตเข้ามาเนี่ยแปลกปลอมเข้ามาที่เราตั้งคำถามตั้งแต่แรกเลยว่าประเทศไทยจะเสียหายยังไงถ้ามีคนแปลกปลอมเข้ามาในระบบทะเบียนบ้านเราใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องของความมั่นคงเหมือนกันทีนี้กรมการปกครองก็จะต้องเวทให้ได้ว่าการบริการก็สำคัญเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับไม่ให้ประชาชนต้องลำบากนะครับดังนั้นในระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆแอปพลิเคชันอะไรไทยดีอะไรที่เรานำเข้ามาก็เพิ่มความสะดวกสบายในทางคู่ขนานกันนะครับในเรื่องของเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยนะครับเราก็ต้องไม่ทิ้งนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ครับก็พยายามที่จะเวทน้ำหนักให้พอดีนะครับตอนนี้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยเรารู้แล้วว่ามีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนนะครับตอนนี้กรมการปกครองก็มีการปรับปรุงแล้วนะล่าสุดเรามีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัตินะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสนะครับคนไทยต่างชาตินะครับแล้วก็การจดรับรองบุตรเนี่ยคนไทยต่างชาติเนี่ยเรามีการปรับปรุงระบบใหม่หมดเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้สุขสบายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยในเรื่องของการทุจริตตรงนี
2: ้ปรับปรุงหลังจากเกิดเคสนี้หรือว่าปรับปรุงมาก่อนหน้านี้แล้วคะ
1: ก็ล่าสุดนี้ประมาณ2เดือนที่แล้วเรามีการวางมาตรการใหม่เพราะว่าเรามาเจอเคสตรงนี้ในช่วงเดือนเมษายนนี่แหละคร
2: ับ
0: อุ้ยแป้งอย่าไปจี้ท่านด็อกเตอร์แบบนั้นสิคะ
2: สงสัยเฉยๆค่ะ
0: เดี๋ยวถามนิดนึงเดี๋ยวอยู่บ้านเดียวกับยายแป้งค่ะเดี๋ยวเป็นพี่น้องฝาแฝดกันแต่เดี๋ยวไม่ชอบหน้ายายเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปในทะเบียนนะคะในแอปแล้วเดี๋ยวย้ายแม่นี่ออกไปเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับอาจารย์ครับ
0: ทำไม่ได้เหรอคะ
1: ในทะเบียนต้องมีคนอนุมัติครับ
0: อ๋อต้องมีนายทะเบียนอนุมัติหมายความว่ายังไงคะเดี๋ยวเข้าไปในแอปยังต้องนายทะเบียนต้องตอบด้วยเหรอคะอ
1: าจารย์ก็อาจจะมาส่งคำร้องก็เดี๋ยวนายทะเบียนก็จะตรวจสอบก่อน
0: ตรวจสอบยังไงต้องติดต่อกลับมาที่ยายแป้งเหรอคะ
1: ครับก็กระบวนการมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่ครับอาจารย์ครับก็อาจจะมีถ้าชัดเจนนะก็อาจจะสามารถอนุมัติได้เลยนะแต่ถ้าเราสงสัยหรือมีประเด็นที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยก็จะต้องมีการสอบพยานน
2: ะ
1: ต้องมีการเรียกเอกสารอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับแต่ว่าในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยก็พยายามเพิ่มเติมให้นะครับแต่ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องรัดกุมมากขึ้นครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก็ฝากอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคิดว่าความสะดวก

0: บายและระบบดิจิตอลนะคะทั้งหมดออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีลดคนนะคะเจ้าหน้าที่อะไรต่ออะไรมันสะดวกรวดเร็วเนี่ยเข้าใจค่ะแต่ถ้าหากว่ามันไม่รอบคอบมันก็อาจจะเกิดช่องโหว่ได
1: ้พิจารณาให้รัดกุมแล้วท
0: ่
1: านว่าเช่นนั้นค่ะปปงหน่อยค่ะท่านปปงท
0: ่
1: านปปงขาการจ่ายเงินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจการคอร์สการจ่ายเงินให้พ่อทิพย์ผ่านตัวบุคคลทั้งหมดถูกต้องไหมคะท่านได้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือยังคะ
2: คือตรงนี้นะครับอยู่ในกระบวนการในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ครับอาจารย
0: ์เหรอ
2: ถ้าจะ
0: ยังอยู่ในขั้นตอนอีกเหรอคะโผล่มาตั้งหลายลายแล้วอะค่ะ
2: คืออาจารย์ถ้าจะบอกณตอนนี้บอกว่าตรวจแล้วเจอแล้วอันนี้เราจะพูดไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอคะ
2: แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของเรา
1: เดี๋ยวกระทบคดีค่ะ
0: กระทบคดีแต่เดี๋ยวกำลังสงสัยค่ะชาวแหมฉันจะพูดชาวโน้นชาวนี้คนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศซื้อบ้านหลังต้องไม่รู้กี่สิบล้านคลอดลูก VIP แพ็กเกจใหญ่สุดดีสุดคนพวกนี้เนี่ยดีแคลร์ไหมคะมันมีอาชีพอะไรถ้าไม่ใช่อยู่มีเงินเยอะแยะมีได้ไงคะเพิ่งเข้าประเทศมาได้2ปีขนเงินมา200ล้านอย่างเงี้ยมายังไงเงินมันเดินทางมายังไงคะมันอ้อมมาตามตะเข็บชายแดนหรือทางธรรมชาติแบกใส่ลังมันเหรอคะ
1: แย่งกันตอบใหญ่เลยคำถาม
0: ไม่รู้เรียนงงเรียนสงสัยค่ะ คนที่ทำคือคนที่มีกำลังทรัพย์จ่ายได้แม้กระทั่งซื้อสัญชาติให้ลูกเนี่ยจ่ายได้แม้กระทั่งศักดิ์ศรีของผู้ชายไทยที่ไปเอา 20,000 แล้วก็ไปเซ็นชื่อเป็นพ่อปลอมๆเนี่ยใช้อำนาจเงินเรียนอยากทราบเอาเงินมาจากไหน
1: ก็น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนก
3: ัน ขออนุญาตครับผมเรียนงี้แล้วกันนะครับว่ากรณีที่เกิดข้อสงสัยเนี่ยว่าชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินอะไรถือครองผิดปกติหรืออะไรยังไงแบบนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเกิดเขาเป็นลักษณะของนอมินีหรือเปล่านะครับแล้วก็เขากระทำความผิดเช่นเขากระทำความผิดตามข้อกฎหมายอย่างอื่นเนี่ยครับที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของตำรวจหรือทางปปงหรือปปทเข้าไปตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเราพบการกระทำผิดแล้วเนี่ยเราถึงจะมีการตรวจสอบครับว่าที่มาที่ไปนะครับของเงินเนี่ยมีมาอย่างไรนะครับหรือเป็นกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสืบสวนพบว่าอาชญากรรมครับมันเกี่ยวข้องกับชายชาวต่างชาติหรือชาวต่างชาตินะครับถือครองทรัพย์สินถ้าเกิดมาเชื่อมโยงกันก็ขยายผลดำเนินคดีทุกรายครับ
1: ค่ะสงสัยเพิ่มเติมค่ะสำหรับกรณีนี้การซื้อแพ็กเกจการคลอดค่ะจะต้องเป็นลักษณะของหญิงเนี่ยอุ้มท้องแล้วก็คลอดลูกออกไปแบบเอาแวะเป็นเด็กแบบเด็กทารกอะนะคะอันนี้เท่านั้นไหมหรือดิฉันไปเจอเด็กอายุ1ขวบที่เป็นสัญชาติจีนหรือสัญชาติอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอยากให้มาเป็นลูกสัญชาติไทยไปดึงเด็กพวกนี้แล้วเข้ามาสู่แพ็กเกจนี้ได้ไหมไม่จำเป็นต้องคลอดออกมาได้ไหมคะ
4: ก็จากการทำงานด้านการสืบสวนของกรมการปกครองนะครับตั้งแต่เราตั้งชุดคณะทำงานภายความมั่นคงทางทะเบียนเนี่ยนะครับมาช่วงปลายปีที่แล้วนะครับคือยกระดับนะครับเพราะว่าการทุจริตทางทะเบียนเนี่ย มีอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ก็บอกว่าชนตายสวมทะเบียน
0: ขี
4: ้สวมน้องอะไรเงี้ยครับมีอยู่ตลอดครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งมาเจอว่าการทุจริตเนี่ยมันร้ายแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาทุจริตเพื่อหวังจะเอาสิทธิ์ในเรื่องของสัญชาติก็ดีหรือเกี่ยวกับงานทะเบียนเนี่ยไปใช้ต่อยอดต่อซึ่งหลายเคสที่เราเจอนะครับเป็นกลุ่มสแกมเมอร์ก็ดีกลุ่มทุนเทาก็ดีนะครับพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรากรมการปกครองเนี่ยจึงยกระดับตั้งคณะทำงานโดปันไนท์นะครับคณะทำงานต่อต้าน
0: ข่าย
4: ข้อมูลของทางทะเบียนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภาคีไม่ได้ทำเดียวนะครับมีทั้งหลายหน่วยงานตำรวจปปง.ปปท.DSI นะครับมาช่วยกันนะครับที่เราสืบสวนมาตลอดหลายเคสที่เราปฏิบัติผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของการทุจริตในเรื่องของการแจ้งเกิดเนี่ยนะครับเราเจอหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่การที่นครราชสีมาถ้าจำได้ที่โพกลางนะครับอันนั้นเนี่ยคือกลุ่มที่มาทุจริตเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยคลอดมาเรียบร้อยแล้วโตแล้วนะครับบางคน7ขวบแล้ว8ขวบแล้วนะครับแล้วก็มาเจอขบวนการในหน้าเนี่ยเข้ามาพามานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยก็ร่วมกันสนับสนุนให้ทุจริตช่วยนะครับแล้วก็มีการออกใบเกิดเนี่ยเพื่อให้ตรงกับอายุของเด็กคนนั้นเนี่ย7ขวบ8ขวบเนี่ยให้ตรงทำเท็จขึ้นมาเลยครับทำเท็จขึ้นมาเลยเพื่อให้มันตรงนะซึ่งอันนี้เราเปิดปฏิบัติการไปแล้วนะครับที่โพกลางนะ

0: ครับแล้วก็มีขยายผลไปที่หนองปลือกาญจนบุรีต่อนะตอนนั้นก็ยังทำอยู่ก็ยังขยายผลอยู่ในส่วนของการที่คลอดมาแล้วแล้วก็มาทุจริตทำให้ออกใบเกิดให้มันสัมพันธ์กับอายุจริงนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ขบวนการนี้นะครับเนียนกว่าขบวนการนั้นอีกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามาคลอดจริงๆเลยแล้วก็คลอดปุ๊บนะครับมาทำเอกสารเท็จเนี่ยตั้งแต่ตอนคลอดนะครับออกจากโรงพยาบาลซึ่งมีความน่าเชื่อถือ
1: หน้างาน
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เอามาออกรับแจ้งเอามาแจ้งเกิดนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปสนับสนุนอีกนะครับแล้วก็ออกใบเกิดขึ้นมาเลยนะครับแหวะปุ๊บได้ใบเกิดสุทธิบัตรไทยมาเลยขบวนการนี้ร้ายแรงกว่าแล้วก็เนียนกว่านะครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขยายผลย้อนหลังไปไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนี
2: ้
0: หรือโรงพยาบาลอื่นๆนะครับ
2: ท่านว่าขบวนการเดียวกันทั้งหมดไหมคะ
0: ก็มีความเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะว่าจากข้อมูลที่เราสืบสวนมาเนี่ยครับก็มีหลายเคสที่มีตัวละครซ้ำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนายหน้าก็ดีนะครับหรือตัวพยานที่เป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัททนายที่ดูแลคนต่างชาติบริษัทรับจดทะเบียนให้กับคนต่างชาติต่างๆเนี่ย มีตัวละครที่มันซ้ำกันอยู
1: ่เยอะมากยังไม่รวมกรณีรับจ้างท้องจดทะเบียนเรียบร้อยกับฝรั่งหรือกับใครก็ตามพอคลอดลูกเสร็จแล้วก็เอาลูกให้เขาแล้วตัวเองก็ไปอันนี้ก็ยังมีเคสนี้อีกถูกต้องไหมคะ
0: เคสอุ้มบุญก็มีเคสที่ผ่านมาก็จะมีเคยปรากฏมาเหมือนกันนะครับจะเป็นเรื่องอุ้มบุญเป็นเรื่องค้ามนุษย์ไปเลย
1: ก็จะขายลูกก็ยังมีใช่ไหมคะ บางทีแบบไม่เจตนาจะท้องหรือว่าบ้านไม่มีตังค์จริงๆลูกอยู่กับเราก็ลำบากประเทศนี้เข้ามาผัวเมียไม่มีลูกขายเข้าไปเลยพร้อมใบ
0: อันนี้ก็เคยปรากฏขึ้นมาเป็นคดีที่มีการจับกุมมีการให้ความช่วยเหลือกันไปแล้วมีครับ
1: ค่ะมีทุกรูปแบบค่ะ
2: งั้นขอความรู้เพิ่มเติมอาจารย์ค่ะดิฉันก็ไม่มีโอกาสได้ตั้งท้องแล้วก็ได้แจ้งเกิดแบบนี้เหมือนกันนะคะก็เลยต้องขอความรู้คือลักษณะแบบนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยมันมีช่องโหว่ตรงนี้ไหมคะแม่เนี่ยเวลาคลอดลูกรู้แล้วแหละค่ะว่าเด็กที่เอาแวะออกมาเนี่ยคือลูกเราแต่พ่อเนี่ยในอนาคตมันควรที่จะรอบครอบตรวจ DNA ร่วมด้วยเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าได้ไหมคะอาจารย์
1: ถ้าเดียนเป็นเมียแล้วกำลังคลอดลูกอยู่หัวขอตรวจ DNA เดียนก็มีความรู้สึกว่าสามีเดียนไม่รักเดียนแล้วล่ะค่ะทำไมล่ะฉันนอนอยู่กับเธอทุกคืนลูกออกมายังไม่เชื่อแล้วต้องตรวจ DNA ความรู้สึก
2: แต่มันก็จะป้องกันปัญหา
1: แต่ในความเป็นจริงมันต้องตรวจ DNA ตั้งแต่ตอนไปแจ้งคลอดตอนนั้น DNA พ่อ DNA แม่ลูกออกมาตรวจโอเคค่ะถ้าหาก DNA มีปัญหาเขาก็ต้องคุยกันเลย2คนลูกยังไม่รู้เรื่องตอนนั้นรีบคุยกันเลยอันนี้คิดว่าน่าจะมีกฎหมายบอกนะคะ
0: ครับในปัจจุบันนี้ก็ในเรื่องของในส่วนของการระเบียบปรับมาตรการเนี่ยเรามีการปรับปรุงขึ้นมาแล้วในเรื่องของการประเด็นไหนที่มีข้อสงสัยนะครับเราก็จะมีข้อสั่งการแล้วว่าให้นายทะเบียนเนี่ยสามารถเรียกขอตรวจ DNA ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการตรวจ DNA เนี่ยมีค่าใช้จ่ายครับและค่าใช้จ่ายไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่สุดแต่ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าลองนึกถึงครอบครัวที่เขาถูกต้องจริงๆนะครับเขาอยู่กินกันปกติมีเอกสารหลักฐานมีพยานชัดเจนว่าเขาเป็นสามีภรรยากันบุตรที่เกิดจากครอบครัวนี้อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วเราต้องฟิกว่าต้องตรวจ DNA ทุกรายไปเนี่ยเราก็เป็นห่วงในเรื่องของสวัสดิภาพในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
1: อ้าวก็เธออยู่กับผัวคนนี้ DNA ก็ต้องเป็นของผัวก็คุณกลัวไม่ให้ตรวจแสดงว่าคุณต้องมีคนใดคนหนึ่งผิดปกติไหมคะ
0: ครับก็ณขณะนี้ตอนนี้มาตรการปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีในเรื่องของการที่มีรายที่มีพิรุธหรือนายทะเบียนไม่เชื่อถือเนี่ยเราให้สามารถที่จะขอตรวจ DNA ได้นะครับแต่ในอนาคตนะก็มีการศึกษามีการพูดคุยกันอยู่นะครับว่าจะฟิกเลยไหมว่าถ้าต่างชาติกับคนไทยต้องตรวจ DNA ทุกรายอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของบางส่วนอยู่นะซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำขนาดนั้นไหมนะคร
2: ับก็ให้มันเป็นกฎหมายไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมีอีหลัก
1: เคลียร์ไปเลยแต่ตอนจริงๆในใบเกิดเขาก็จะมีเขียนหมู่เลือด
2: อ๋อว่าตรงกันไหม
1: หมู่เลือดพ่อโอแม่โอลูกก็ต้องโอถูกไหมคะคือมันก็ค่อนข้างจะฟิกซ์ไปแล้วระดับหนึ่งเรียนคิดว่าความรอบครอบก็มี ันไม่รู้เดียนคิดเองอ่ะก่อนนี้ก่อนอื่นเดียนถามทั้ง4ท่านที่นั่งตรงนี้เดียนขอความรู้เพื่อให้ประชาชนที่นั่งชมรายการของเดียนคุณผู้ชมคะเดียนอยากทราบค่ะโรดแมพสั้นๆตั้งแต่เดียนเกิดจนเดียนตายอะค่ะสมมติเดียนถูกแจ้งเกิดโดยพ่อแม่แจ้งเกิดเรียบร้อยอ่ะเดียนไปเข้าโรงเรียนแล้ว แต่เดียนยังไม่ได้ไปทำบัตรประชาชนแล้วเดียนก็ออกจากโรงเรียน ตั้งแต่ก่อนเดียนทำบัตรประชาชนคือ15ใช่ไหมคะ
0: 7ปีครับ
1: 7ปีตอนนี้เดียนไม่เรียนหนังสือค่ะหายไปเลยล่อนเล่ขอทานเดียนไม่ได้ทำบัตรประชาชนเลยเดียนก็ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารด้วยเดียนหนีหมดเลยทุกอย่างตัวหายสาบสูญแต่ใบเกิดเดียนมีใบเกิดนี้ไปสู่ไม่คนอื่นได้ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เคยมีปรากฏประวัติ
1: เดียนมุดใต้ดินเลยกันมุดใต้ดินตั้งแต่เดียนเกิดเลย
2: มีแต่ใบเกิดเฉยๆใช่ไหมจ๊ะ
1: ใบเกิดมีโรงพยาบาลต้องให้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดที่บ้านหมอตำแยโหนพระคมาคลอดอีกไม่มีใครรับรองผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นอีกโอ้ยตายเดียนเป็นมนุษย์ใต้ดินสบายเป็นไส้เดือนเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะงั้นหนูสรุปสิ่งที่อาจารย์เล่ามาก็คือว่าเกิดมีใบเกิดจริงแต่ไม่เคยอยู่ในระบบราชการโดยมีบัตรประชาชนเลยมีคนอื่นสามารถสวมสิทธิ์ใบเกิดเราได้หรือไม
1: ่
2: ท่านนี้ตอบได้ค่ะพี่โชคค่ะเชิญค่ะ
0: ครับก็สวมสิทธิ์ใบเกิดถามว่ามีไหมนะครับมีครับที่มีการทุจริตที่ผ่านมานะครับสวมสิทธิ์ใบเกิดแต่ว่าพอสวมสิทธิ์ใบเกิดไปแล้วเนี่ยคุณจะเข้าระบบทะเบียนใช่ไหมครับจะต้องการเลข13หลักใช่ไหมการมีสถานะในทะเบียนราษฎรใช่ไหม
1: แต่เป็นคนอื่นมาเข้า13หลัก
0: ก็มีการตรวจสอบไปครับย
2: ิ
0: ่งมีอายุมากแล้วค่อยมาแจ้งเกิดการตรวจสอบก็จะเข้มข้นกว่าปกติอีกนะครับดังนั้นเนี่ยคุณมีพยานไหมล่ะนายมีผู้ใหญ่บ้านมารับรองไหมนะครับถ้าม
2: ี
0: พ
2: ิ
0: ร
2: ุ
0: ธหรือผมนำเรียนไปแล้วว่าถ้ามีพิรุธจำเป็นจะต้องขอตรวจดีเอ็นเอในเจ้าหน้าที่ในทะเบียนก็ร้องขอให้ตรวจดีเอ็นเอได้อาจารย์ก็ต้องไปหาคนที่จะมาสวมเนี่ยต้องไปหาดีเอ็นเอมาให้ได้ก็แล้วกันว่าพ่อแม่ของสายเนี่ยที่อ้างว่าเกิดจากคนนี้คนนี้คนนี้เนี่ยดีเอ็นเอตรงนะครับก็มีกระบวนการที่จะตรวจสอบไม่ง่ายครับอาจารย์ที
1: ่ไม่ง่ายใช่ไหมคะค่ะ
2: ค่ะเอาล่ะถามปปท.หน่อยค่ะท่านคะเรื่องนี้สุดท้ายแล้วปลายทางมันจะไปจบอยู่ตรงไหนคะ
3: ปปง.ใช่ไหมครับ
2: ค่ะปปง.ขออภัยค่ะ
3: คือถ้าในส่วนของปปง.ก็อย่างที่นำเรียนนะครับอาจารย์เราก็มุ่งไปทางทรัพย์สินตามกฎหมายเรานะครับเพื่อจะยึดอายัดริบทรัพย์จากผู้กระทำความผิดมูลฐานก็คดีนี้ก็ถ้าลูกการที่ทางตำรวจที่แจ้งข้อกล่าวหาก็เป็นมีส่วนของเจ้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทั้งกระบวนการเราก็จะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินนะครับของผู้กระทำความผิดนะครับเงินที่อาจารย์พูดรับไปจ่ายแพ็กเกจ 20,000 80,000 หรือ9999อะไรในทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเราก็จะใช้กระบวนการตามกฎหมายฟอกเงินเนี่ยเข้าไปดำเนินการไปยึดครับ
2: ท่านคะแต่ว่าทรัพย์สินทั้งหมดถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายเข้ารัฐถูกต้องไหมคะ
3: คดีนี้นี่
2: ผู้เสีย
3: รัฐไม่ใช่ผู้เสียหายในตามกฎหมายของปปง.นะครับคือเงินจากผู้เสียหายคือเงินจากคนที่ไปจ้างไปจ่าย
2: ใช
3: ่แต่ถ้ารัฐที่จะคุ้มครองสิทธิ์ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะถูกคุ้มครองสิทธ
1: ิ์เด่นว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะคงมีกฎหมายแต่กว่าจะไปยึดเขาก็คงขนหนีไปหมดแล้วคงจะเล่นแร่แปรธาตุพอไปถึงก็เหลือแต่เสาเรือนนะคะเด่นก็ว่าทุกครั้งส่วนใหญ่นะคะเจ้าตัวจะรู้แล้วก็ขนหนีกันไปก่อนเสมอ
3: คืออย่างนี้อาจารย์ไม่ต้องห่วงครับในประเด็นนี้ครับ
1: ค่ะ
3: คือหนึ่งถ้าบอกว่าในกระบวนการนี้เรามีการตรวจสอบอยู
1: ่ค่ะ
3: ถ้าเราพบเหตุที่เขาจะยักย้ายสมมติผมเจอแล้วว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
1: ค่ะค่ะ
3: ในกระบวนการในขั้นตอนตรงนี้เจอว่าเหตุที่เขายักย้ายเราก็ใช้อำนาจตามกฎหมายเรา
1: ค่ะ
3: ยึดโดยทันทีได้เลยครับอาจารย์ครับอ
1: ัน
3: นี้มีเหตุก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ครับเราทำอย่างเต็มที่ครับปปง.ไม่ได้ล่าช้าไม่ได้นิ่งเฉยครับ
1: ค่ะอาจจะหมดเวลาแล้ว
2: ยังค่ะอาจารย์ค่ะยังเหลืออีกประมาณ5นาทีค่ะอาจารย์
1: ค่ะ
2: มีคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะคือเรื่องของเขาบอกว่าเรื่องนี้ความจริงแล้วมันไม่ควรจะเกิดมาตั้งแต่แรกหากราชการไม่รับเงินอุ้ยอันนี้ท่านบอกเองว่าถูก
4: ต้องครับ
2: ถูกต้องยังไงคะท่านขยายความสักนิดนึง
4: ค่ะจริงๆอย่างที่เรียนมานะครับตรงนี้ทั้งทะเบียนเกิดทะเบียนที่ไม่เคลื่อนไหวหรือทะเบียนคนตายลำพังที่มีนายหน้ามีต่างชาติแล้วก็มีเจ้าบ้านแต่ถ้าเจ้าที่รัฐไม่ร่วมด้วยเนี่ยนะผมว่ายากอย่างที่ท่านดร.พูดเนี่ยระเบียบแบบแผนของราชการเนี่ยผมว่าค่อนข้างละเอียดแล้ว นะครับอาจจะมีหลวมแต่ว่าถ้าเจ้าที่รัฐตรงไปตรงมาหรือสงสัยหรือเอ๊ะหน่อยเนี่ยแล้วก็ไต่สวนหรือว่าสอบสวนให้ได้ความชัดเจนเนี่ยมันก็อุดช่องว่างของตรงนั้นได้แต่เจ้าที่รัฐไปละหลวมด้วยแล้วบวกกับอาจจะเข้าข่ายทุจริตด้วยเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างก็ง่ายไปหมดถูกไหมฮ
2: ะ
4: มันก็เลยเป็นต้นตอในการที่เอาต่างชาติมาแจ้งเกิดมาสวมบัตรเลข13หลักคนไทยแล้วออกบัตรประชาชนอย่างเงี้ยนะครับเจ้าที่รัฐไม่เล่นด้วยผมเป็นไปไม่ได
2: ้ขอโทษนะคะท่านถ้าหากพูดถึงเจ้าหน้าที่รัฐมันก็คงจะเป็นระดับของเจ้าหน้าที่หน้าโต๊ะที่คุยกับประชาชนทั่วไปเรื่องนี้มันต้องมีหัวตัวใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ยันมีอยากคิดว่าท่านผู้อำนวยการเขตบางเขตก็อย่างนี้กันหรือเปล่าคะ
2: ไม่งั้นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆจะกล้าหรอ
1: กล้าหรออ
2: ันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะคะไม่ได้ปรักปรำนะคะค่ะไม่ได
4: ้ก็ต้องว่าตามพยานหลักฐานแล้วครับเพราะว่าโดยอย่างที่เราพบมาเนี่ยอำนาจในการออกตรงนี้บางทีตัวพอเขตเอาตามหลักการนะครับพอเขตหรือในอำเภอเนี่ยเขาไม่ใช่มีภารกิจเรื่องนี้เรื่องเดียวงั้นการมอบอำนาจอาจจะมอบทางปลัดอำเภอที่รับผิดชอบที่ปลัดอำเภอก็ไม่ใช่มีลายสองลายบางทีเป็นร้อยงั้นยูสเซอร์หรือพาสเวิร์ดหรือการเข้าคีย์เนี่ยธุรการลูกจ้างตรงนั้นที่เขาแทนอาจจะเป็นช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่ง
1: แต่ถ้าระบบมันเป็นออนไลน์จริงๆมันก็ไม่น่าจะเข้าไปแก้ไขได้วันก่อนเราคุยเรื่องประกันสังคมไม่ใช่ Excel เห็นไหมคะโบเบหายไปสักเท่าไหร่นี่ก็ยังกลัวกับตอนนี้ที่จังหวัดเขตยัง Excel อยู่ไหมคะมันเป็นระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทางกระทรวงมหาดไทยระบุใช้ไหมคะในการระบุชื่อคนเกิดคนตายอะค่ะ
0: ก็คือตอนนี้ระบบทะเบียนราษฎร์เนี่ยเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100%
2: ค่ะ
0: แม้จะคำว่ายื่นคำร้องเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเปเปอร์เนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเป็นการทำในระบบหมดทุกอย่างจะออกอนุมัติออกมาได้เนี่ยต้องอนุมัติผ่านระบบนะครับการอนุมัติก็จะต้องใช้อำนาจของนายทะเบียน
1: ครับ
0: ซึ่งทางท่านปปท.ได้บอกแล้วว่ามันก็จะมีเลเวลอยู่เรื่องเล็กน้อยตัวนายทะเบียนอาจจะเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนปลัดอำเภอสามารถที่จะดำเนินการได้เลยเรื่องสำคัญอย่างเช่นเพิ่มชื่อบุคคลที่เกิดมาแล้วมาเพิ่มชื่อที่หลังอย่างเงี้ยครับต้องเป็นระดับในอำเภอก็จะเป็นดุลยพินิจนะครับ
1: และ
0: การ
1: ตาม
0: เลเวลของมันแล้วก็การอนุมัติเนี่ยก็ต้องมีการเสียบบัตรนะครับมีการให้รหัสนะครับถึงจะอนุมัติออกมาได้นะครับดังนั้นถึงบอกครับว่ากระบวนการเนี่ยและเอกสารทุกอย่างที่ภาคประชาชนมายื่นกับเราเนี่ยนะครับเราจะต้องสแกนเก็บไว้ไม่สแกนก็สั่งออกมาไม่ได
1: ้
0: ที่ผมบอกว่าเมื่อมีการทุจริตเนี่ยมันสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปได้หมดแหละเพราะทุกอย่างอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
2: ค่ะ
1: ค่ะเวลาทางทีวีรู้สึกว่าแต่เรายังมีเรื่องราวต้องคุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ค่ะเราพูดกันทั้งโต๊ะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของการใช้สัญชาติแบบปลอมแล้วก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่จริงๆนะคะการจะอยากเป็นคนไทยมันทำได้ค่ะถูกต้องตามกฎหมายมีวิธีค่ะเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าดีไหมคะทางออนไลน์ค่ะนะคะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอุปารัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนัดประชุมกสทด่วนพรุ่งนี้เดินหน้าเพิกถอนบรรจุ 3,621 ข้าราชการผู้ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยไม่รอ23กรกฎาคมค่ะพร้อมกับนับคะแนนใหม่ทั้งระบบภายใน15วันเพื่อเลื่อนลำดับทดแทนติดตามจากคุณเก็บมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากกองทัพไทยเชิญคุณเก็บมณีค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งนะคะนายนิรัตน์หรืออดีตทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้ามารักษาการแทนอธิบดีสทค่ะโดยมองว่าน่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี
2: ้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเซ็นแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระหว่างที่เดินหน้าสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็สิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยเร็วที่สุดขณะที่ทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการแถลงผลเรื่องของการสอบสวนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 คนจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ1ผู้ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะประมาณ 3,621 คนและ2ผู้ที่มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่คะแนนเพิ่มขึ้นอีกอย่างผิดปกติประมาณ 1,713 คนและ3ค่ะผู้ที่มีคะแนนแตกต่างเพียง1คะแนนแต่เอกสารคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480คนและก็จะมีการเร่งดำเนินการตามกระบวนการให้เร็วที่สุดจึงได้มีการหารือนะคะกับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเลขานุการกสทแล้วได้ข้อสรุปว่าเมื่อกสทเป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุได้เช่นกันดังนั้นค่ะกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานชัดเจนก็จะมีการประชุมกสทในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเลยทันทีค่ะเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุจากข้าราชการออกไปนะคะโดยไม่ต้องรอการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อเร่งรัดคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่มีความบริสุทธิ์สอบได้เองสอบด้วยความสามารถของตนเองประมาณ 9,000 กว่าคนที่คะแนนตรงกับคะแนนดิบค่ะทั้งนี้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วก็จะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดแล้วก็จังหวัดก็จะส่งเรื่องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บรรจุดำเนินการเพิกถอนถือว่าเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะส่วนเรื่องของการเลื่อนลำดับคะแนนหรือเลื่อนบุคคลที่จะขึ้นมาแทนนะคะทางด้านของกสทก็บอกว่าจะต้องดำเนินการนับคะแนนใหม่ให้ได้ภายใน15วันจากนั้นก็จะมีการพิจารณาตามลำดับคะแนนค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะกระทรวงการคลังประกาศผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 9,500,000 คนโดยเตรียมที่จะประกาศรายชื่อในวันพรุ่งนี้ค่ะนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์ใหม่ว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 คนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 คนค่ะส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ 9.3 ล้านคนพบว่าส่วนใหญ่ตกคุณสมบัติเช่นมีรายได้เกินปีละ 100,000 บาทมีบัตรเครดิตถือครองที่ดินเกิน10ไร่และถือหุ้นและตราสารมูลค่าเกิน 100,000 บาทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารโดยสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะแสดงเหตุผลโดยสามารถยื่นอุทธรณ์และขอรับสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายโรจนัทถาปนาริศอายุ44ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงหายจากบริเวณวัดบุญประดิษฐ์ถนนพุทธมณฑลสาย2แขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจนครบาลหลัก2ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้า พระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่อยากให้ตั้งใจฟังกันนะคะนั่นก็คือมะเร็งไทรอยค่ะไทรอยอยู่ตรงไหนต่อมไทรอยอยู่ตรงเนี้ยตรงคอของเรานี่เองนะคะแต่มันมีโอกาสที่จะพัฒนากลายมาเป็นมะเร็งได้คุณผู้ชม

0: มาอย่างไรแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีวิธีการคัดกรองมาฝากกันด้วยที่เอาไปดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นนะคะยังไงก็ตามถ้าดูจากข้อมูลค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงอันดับต้นๆเลยผู้ชายมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันแต่อาจจะน้อยหน่อยนึงนะคะซึ่งทุกวันนี้นวัตกรรมเขามีเยอะมากสามารถที่จะผ่าตัดรักษาได้อย่างรวดเร็วว่องไวสำคัญคือเรื่องของการคัดกรองนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาถามคุณหมอสักนิดนึงดีกว่านะคะอยู่กับเพียงตรงนี้นายแพทย์อังกูลอนุวงศ์ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องนะคะทางช่องปากโรงพยาบาลพญาไท2สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวนี้การรักษาเขาสะดวกรวดเร็วใช่ไหมคะคุณหมอโอกาสในการเสียชีวิตเนี่ยมีมากน้อยยังไงคะ
1: น้อยมากเลยสำหรับไทรอยด์เพราะว่าเราสามารถที่จะผ่าตัดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแบบเปิดดูส่องกล้องก็ตามแล้วไปกลืนแร่ต่อซึ่งโอกาสหายสูงมากเลยนะมากกว่า 90-95%
0: ว้าวครับแต่ไม่เป็นดีกว่าเนาะ
1: ไม่เป็นดีกว่า
0: เดี๋ยววันนี้มาหาวิธีการคัดกรองยังไงบางคนยังเผชิญเรื่องของการเป็นไทรอยด์สูงไทรอยด์ต่ำอยู่ก็กลัวว่ามันจะพัฒนาการมาเป็นมะเร็งหรือเปล่าคุณหมอ
1: โอกาสน้อยครับแทบจะคนละเรื่องกันเลยเพราะว่าไทรอยด์สูงหรือต่ำไฮโปหรือไฮเปอร์เนี่ยเป็นความผิดปกติเชิงหน้าที่แต่ไอ้พวกเนื้องอกหรือมะเร็งเนี่ยเป็นโครงสร้างมันแยกกันคิดครับผม
0: ค่ะมะเร็งเป็นเรื่องของเซลล์
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาพูดคุยกันคุณผู้ชมมีคำถามอะไรค่ะส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS นะคะแฟนเพจ Facebook คนสู้โรค YouTube ไทย PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ด้วยนะคะใครๆก็ไม่อยากเป็นโรคค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าระวังกันไว้ก็ดีเพราะบางอย่างมันก็อยู่ใกล้ตัวเราซะเหลือเกินหาทางออกด้วยวิธีอย่างออกกำลังกายช่วยเราได้แต่บางคนคิดแบบนี้ว่าถ้าวันนี้ออกกำลังกายพรุ่งนี้ไม่ปวดเมื่อยเนี่ยแปลว่ากล้ามเนื้อไม่ทำงานแน่ๆเลยนะคะไปออกซ้ำอีกซ้ำอีกให้ปวดให้ได้เลยนะคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นต้องสุขภาพดีอย่างแน่นอนการคิดแบบนี้มันจะดีหรือเปล่าจริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

จริงหรือไม่ที่การออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อไม่ปวดระบมแปลว่ากล้ามเนื้อไม่พัฒนาเรื่องนี้ไม่จริงนะคะเรื่องนี้ไม่จริงนะคะเรื่องนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าการปวดระบมเนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดว่ากล้ามเนื้อของเราพัฒนาหรือไม่การที่กล้ามเนื้อของเราจะพัฒนาเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการปรับตัวหลังจากที่เราออกกำลังกายไประยะเวลาหนึ่งนะคะเราจะสามารถชี้ว่ากล้ามเนื้อเราพัฒนาได้หรือไม่จากความสามารถในการออกกำลังกายเช่นสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นยกน้ำหนักได้เยอะขึ้นจริงๆแล้วเมื่อเราออกกำลังกายไประยะหนึ่งนอกจากที่จะพัฒนาแล้วเนี่ยความปวดควรจะน้อยลงด้วยซ้ำค่ะอาการปวดระบมจากการออกกำลังกายทั่วไปนะคะแล้วก็อาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายอันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะโดยทั่วไปเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืดเหยียดไม่เพียงพอหรือว่าออกกำลังกายมากเกินไปก็จะเกิดอาการฉีกขาดของกล้ามเนื้อเส้นใยเล็กๆเนาะถ้าเกิดว่าเป็นอาการปวดระบมโดยทั่วๆไปมันจะเกิดอาการปวดหลังจากการออกกำลังกายประมาณ 12-24 ชั่วโมงแล้วก็อาจจะปวดมากขึ้นหลังจาก24ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะโดยที่อาการจะดีขึ้นใน 3-7 วันแล้วก็จะปวดกล้ามเนื้อทั้งมัดนะคะไม่ปวดเฉพาะเจาะจงในขณะที่ถ้าเกิดว่าเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดทันทีหลังจากการออกกำลังกายนะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงด้วยนะคะเช่นอาจจะปวดที่เข่าจะปวดที่ขาหรือว่าปวดที่กล้ามเนื้อมีจุดชัดเจนนะคะที่สำคัญอาจจะมีอาการปวดบวมแดงนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราออกกำลังกายต่อไปเนี่ยไม่สามารถทำได้หรือว่าทำได้แล้วก็ปวดมากๆนะคะบางรายอาจจะต้องมีเดินกระเพลกหรือว่ายกแขนไม่ขึ้นอันนี้จะเป็นลักษณะของการบาดเจ็บค่ะการออกกำลังกายแบบโอเวอร์เทรนนิ่งนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาในการพักฟื้นนะคะหลังจากการออกกำลังกายถ้าเกิดเราออกกำลังกายโหมมากแล้วก็มีระยะเวลาในการพักผ่อนหรือพักฟื้นของร่างกายเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเซลล์กล้ามเนื้อก็จะมีการซ่อมแซมเนี่ยไม่ทันเนาะพอเซลล์กล้ามเนื้อซ่อมแซมไม่ทันเนี่ยก็จะเกิดภาวะอาการปวดเรื้อรังได้นะคะอาจจะเกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับนะคะส่งผลให้กล้ามเนื้ออักเสบหรือเอ็นข้อต่อต่างๆอักเสบได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับนักกีฬานะคะที่ออกกำลังกายแบบโหมมากๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ

ดยทั่วไปนะคะการบาดเจ็บทางการกีฬานะคะในระยะแรกเนี่ยเราจะรักษาด้วยการให้พักนะคะจริงๆมันมีอยู่คำหนึ่งที่ถ้านักกายภาพบำบัดทั่วไปเขาจะใช้คำว่า rice นะคะ R I

0: ุดท้ายก็คือ E คือการยกสูงนะคะเพื่อที่จะลดอาการบวมนะคะพอระยะต่อมานะคะก็คือระยะที่เริ่มฟื้นฟูนะคะเริ่มฟื้นฟูเราก็จะต้องเริ่มให้มีการขยับการเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆนะคะดูช่วงของการเคลื่อนไหวนะคะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงสุดท้ายก็คือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนสำหรับเล่นกีฬาเฉพาะต่างๆที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: No pain no gain อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกกรณีนะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายถ้าเรามั่นใจว่าเราใช้กล้ามเนื้อในการออกกำลังกายด้วยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือว่าการเทรนนิ่งอยู่ในพื้นที่ฟิตเนสเองก็ตามนะคะแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ปวดแต่กล้ามเนื้อเขาก็ทำงานอยู่ค่ะยิ่งเราไปหักโหมมากเกินไปบางทีอาจจะโอเวอร์เทรนนิ่งแล้วก็เกิดการบาดเจ็บได้ด้วยนะคะกลับมาเรื่องของมะเร็งไทรอยด์ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านเริ่มส่งข้อความมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆถามคุณหมอกันไปนะคะว่าแต่คนที่เขามีการตรวจแล้วเจออัตรามากน้อยแค่ไหนคะในปัจจุบัน
2: อันนี้พูดยากแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอคือคนไข้เดินเข้ามาเนี่ยตรวจในเรื่องของไทรอยด์มากขึ้นแม้ว่าเจอก้อนในไทรอยด์เจอเยอะขึ้นมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าการตรวจร่างกายปัจจุบันทำได้ดีหรือการเช็คอัพตรวจสุขภาพแล้วเขาเจอก้อนเล็กๆหรือก้อนใหญ่ก็ตามเดินเข้ามาหาบอกว่าหมอช่วยดูหน่อยนี่คือมะเร็งไห
1: ม
2: อันนี้คือคำถามที่เจอส่วนมากเลยครับผม
1: นะคะพอเจอก้อนเนื้อก็ต้องมาวินิจฉัยในรายละเอียดกันแล้ว
2: ถูกต้อง
1: แต่ว่าก่อนที่เราจะเจอเราจะตรวจอย่างไรได้บ้างตรวจประจำปีทั่วไปบอกได้ไหมคะ
2: การตรวจร่างกายประจำปีผมว่าในแพ็กเกจของโรงพยาบาลต่างๆอาจจะยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใส่อันเตอร์ซาวด์ไทรอยด์ให้การตรวจไทรอยด์ของแพ็กเกจตรวจสุขภาพเนี่ยส่วนมากจะเป็นการเจาะเลือดเจาะเลือดเนี่ยจะบอกได้เฉพาะฮอร์โมนสูงหรือต่ำเท่านั้นครับจะไม่สามารถบอกโครงสร้างหรือว่ามีเนื้องอกใดๆได
1: ้
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าต้องตรวจสุขภาพขอโรงพยาบาลทำอันต้าซาวด์ไทรอยด์เพิ่มมันถึงจะรู้ครับผมว่ามีก้อนหรือเปล่า
1: ต้องเป็นอันต้าซาวด์เฉพาะส่วน
2: เฉพาะส่วนคือเฉพาะไทรอยด์เท่านั้น
1: ขอเฉพาะเจาะจง
2: ครับ
1: และคุณหมอแนะนำด้วยว่าผู้หญิงควรไปตรวจใช่ไหม
2: แน่นอน
1: อายุเท่าไหร่คะ
2: จริงๆตั้งแต่วัยรุ่นตรวจได้หมดเลยน
1: ะ
2: เพราะว่าอัตราจริงๆเอาว่ากันตรงๆเลยเจอมะเร็งในวัยรุ่นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆฮะปัจจ
1: ุ
2: บ
1: ัน
2: ต่ำสุดปัจจุบันที่ผมเจอคือ12ปี
1: โอ้ยยังเด็กอยู่เลยนะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ดังนั้นเราควรจะไปตรวจถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลืนน้ำลายลำบากนะคุณหมอทีนี้เรามีวิธีการคัดกรองด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคะทำยังไงได้บ้างคะ
2: เอาง่ายๆเลยนะเวลาเราอยู่หน้ากระจกใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราแปรงฟันทุกเช้าเราล้างหน้าทุกเช้าเราจะเห็นคอแล้วเนี่ยดูตรงๆนี่เลยขึ้นไปเรามองตรงคอเรามีอะไรหรือเปล่าตรงกลางคือหลอดลมใช่ไหมฮะตรงกลางตัวไทรอยด์มันจะวางอยู่เหนือกระดูกข้างล่างข้างๆหลอดลมข้างล่างคอตรงนี้นะครับไม่ใช่ข้างบนนะถ้าข้างบนไม่ใช่ไทรอยด์ครับข้างบนจะเป็นพวกต่อมน้ำลายต่อมน้ำเหลืองแต่ไทรอยด์จริงๆจะอยู่ข้างล่างนะครับจะล่างตรงนี้เราคลำครับไปขอบสองข้างของตัวไอ้หลอดลมว่ามีไหมถ้ามันมีมันจะสะดุดคลำลงมามันจะสะดุดนะฮะจะสะดุดว่าเป็นก้อนตรงนี้หรือเปล่าถ้าสะดุดหรือเจออะไรก็แล้วตามให้ไปโรงพยาบาลเพื่ออัลตราซาวด์ดูครับ
1: พี่ทำแบบนี้ถูกไหมคะคุณหมอ
2: ใช่อย่างนั้นเลยมันต้องคลำไปขอบข้างๆของไทรอยด์ฮะข้างๆของหลอดลมโทษทีอย่างเง
1: ี้ยคุณผู้ชมลองทำพร้อมกันนะคะเจอไม่เจอยังไงส่งข้อความมาบอกมาปรึกษากันได้นะคะ มีอีกหนึ่ง ท่านคุณเกษมสิรินะคะบอกเล่าว่าซาวคอไปอันต้าซาวมานะมีก้อนเล็กๆที่คอด้านขวา2เม็ดแล้วก็มีเรื่องของผมร่วงนอนไม่หลับอันนี้เกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยด์ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ถ้าเป็นอาการผมร่วงนอนไม่หลับเนี่ยส่วนมากคิดว่าจะเกิดจากฮอร์โมนไทรอยด์มากกว่าก้อน
1: อ
2: ่ะมันไม่ได้สร้างฮอร์โมนมากขึ้นหรือน้อยลงฮ
1: ะ
2: ก้อนคือโครงสร้างผิดปกติคือเป็นเนื้องอกแต่ฮอร์โมนทำให้เราผมร่วงได้เพราะว่าคนเป็นไทรอยด์เป็นพิษมักจะมีผมร่วงได
1: ้
2: มีใจสั่นเหงื่อออกหงิดโมโหง่ายโน่นนี่นั่นครับผม
1: อันนี้จะสับสนกันได้
2: ใช่
1: เพราะว่าไทรอยด์ที่เป็นพิษเขาก็จะบวมด้วยเหมือนกัน
2: อาจจะมีคอโตได้แต่มักจะไม่มีก้อนข้างใน
1: คำว่าบวมกับคำว่าเจอก้อนมันจะมีลักษณะแข็งนิดนึงใช่ไหมคะคนละแบบและอย่างของคุณเกษมสิริที่บอกว่าเจอเล็กๆ2เม็ดนะคะเอาออกได้ไหมคะ
2: ถ้ามันเป็นก้อนเล็กๆแล้วมันยังไม่ได้มีหน้าตาที่เรียกน่ากลัวเช่นว่าอันตราซาวด์แล้วเจอแบบขอบเขตชัดเจนดีขนาดเล็กประมาณ5มิล4มิลอย่างเงี้ยผมว่าสังเกตอาการต่อได้คืออันตราซาวด์ต่อทุกปีได้ครับยกเว้นว่าลักษณะภายในอันตราซาวด์มันจะมีความผิดปกติเช่นขอบเขตไม่ชัดเจนหรือว่ามีแคลเซียมมาเกาะไอ้ตัวแคลเซียมมาเกาะในเนื้องอกคือสิ่งไม่ดีนะคือสิ่งที่หมอไม่ชอบเท่าไหร่เพราะมันหมายถึงว่าเซลล์ตรงนั้นน่ะมีการเกิดและตายอย่างรวดเร็วนั่นน่ะคืออาจจะเป็นมะเร็งไทรอยด์ได
1: ้ค่ะซึ่งคนจะบอกได้ก็ต้องเป็นคุณหมอเท่านั้น
2: ถูกต้องต้องอัลตราซาวด์ดู
1: ต้องอัลตราซาวด์เท่านั้นด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้

0: ของการสังเกตตัวเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากการคลำมีอาการอื่นๆที่บ่งชี้ได้บ้างไหมคะว่าเริ่มมีอะไรแปลกๆในร่างกายของเราแล้วค่ะ
1: เอาง่ายที่สุดเลยนะคือการดูตัวเองหน้ากระจกครับคือบางทีแต่ผมก็เข้าใจนะว่าบางทีเราชินกับตัวเองเราแปรงฟันเราจะไม่เห็นว่ามีอะไรส่วนมากแล้วมากกว่าครึ่งคนไข้ที่มาผมมักจะบอกว่าคนข้างบ้านทัก
0: ว่า
1: เพื่อนทักไม่ใช่ป้าข้างบ้านนะ คนข้างบ้านทักเพื่อนทักว่าเอ๊ะทำไมคอดูโตๆเพราะเราอ่ะมักจะไม่สังเกตว่าเราคอโตใช่ดังนั้นการสังเกตว่าคอเราเป็นยังไงรวมถึงการตรวจร่างกายคลำเองน
0: ะ
1: จะเป็นการช่วยส่วนหนึ่งรวมถึงคนข้างๆบอกก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผม
0: มองตรงก็อาจจะดูยากด้วยลองตั้งกล้องแล้วมองข้างๆดู
1: อันนี้ใช่เลยถูกต้อง
0: อาจจะถ้ามันรู้สึกว่ามันแปลกๆมาพบคุณหมอดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้กระบวนการรักษาค่ะเบื้องต้นเราบอกไปว่ามีเรื่องของการผ่าตัดแต่ว่าก่อนจะไปถึงการผ่าตัดทำอะไรได้บ้างคะ
1: อันดับแรกเลยนะถ้าเวลามีก้อนที่คอแล้วมาที่โรงพยาบาลสิ่งที่คุณหมอจะทำอันดับแรกคืออันตราซาวด์คอให้ดูก่อนอันตราซาวด์ดูว่าเหมือนเป็นแผนที่ครับว่ามันมีก้อนตรงไหนบ้างมีจริงหรือเปล่าแล้วก้อนนั้นลักษณะหน้าตาอย่างไรมีจำนวนกี่ก้อนถ้าเจอก้อนที่สงสัยแล้วสิ่งที่หมอจะทำอีกคือการเจาะตรวจชิ้นเนื้อครับการเจาะตรวจชิ้นเนื้อหรือF&A หรือว่าไบออปซีเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกก็ได้ว่าเซลล์ตรงนั้นน่ะใช่มะเร็งหรือเปล่าหรือถ้ายังไม่ใช่มีความสงสัยกี่เปอร์เซ็นต์มันจะบอกได
0: ้ครับแล้วกินยาแทนได้ไหมคุณหมอ
1: กินยาเพื่อรักษาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: รักษาปัจจุบันน่ะมีที่ใช้น้อยลงถ้าสมัยก่อนนะสัก 30-20 ปีก่อนคือการจ่ายยาให้ก้อนยุบลงเนี่ยม
0: ัน
1: จะเป็นวิธีการที่หมอส่วนมากใช้แต่ปัจจุบันมีที่ใช้น้อยลงเพราะว่ามีหลักฐานทั่วโลกศึกษาวิจัยแล้วว่าการกินยาเพื่อให้ก้อนยุบลงเนี่ยได้ผลน้อย 50% ในคนที่มีก้อน1ก้อนก้อนเดียวนะต้องเป็นก้อนเดียวแล้วขนาดก้อนน้อยกว่า1เซนให้กินไป6เดือนถ้ายุบก็คือโชคดีแล้วคุณยุบแต่ถ้าไม่ยุบไม่มีประโยชน์หรอกครับ
0: กลืนแร่ล่ะคะ
1: กลืนแร่ไม่ได้ช่วยรักษาเรื่องของเนื้องอกต่อมไทรอยด
0: ์
1: กลืนแร่เราจะเอาไว้รักษาเฉพาะเขาเรียกเป็นไทรอยด์เป็นพิษเท่านั้นที่กินยา2ปีแล้วไม่หายหรือเป็นมะเร็งไทรอยด์ผ่าตัดไปแล้วแล้วเอาไปเก็บงานใช้2กรณีเท่านั้นครับ
0: อ๋อแปลว่าต้องผ่า
1: ต้องผ่าก่อน
0: ถ้าเกิดว่ากินยา6เดือนแล้วไม่หายการผ่ามีแบบไหนบ้างคะ
1: การผ่าตัดเนี่ยในเราเรียกว่าการผ่าตัดมาตรฐานคือการผ่าตัดแบบเปิดก็คือเปิดคอตรงๆเนี่ยฮะเปิดคอตรงๆก็จะมีแผลที่คอข้อดีคือเอาออกได้หมดออกหมดเลยก้อนใหญ่ก้อนเล็กทำได้หมดก้อนจะแบบลูกฟุตบอลก็ออกได้
0: ไปเลยทั้งยวง
1: ใช่ทั้งยวงออกได้แน่นอนแต่ว่าปัจจุบันเรามีวิธีการผ่าตัด2กล้องช่วยซึ่งผมอ่ะผ่าตัด2กล้องไทรอยด์ทางช่องปากผมคิดเป็นคนแรกแล้วก็ทำแล้วก็สอนไปทั่วโลกทำมา12ปีแล้วครับตอนนี้ทำไป 6,800 เคสละทำไปดังนั้นวิธีการทำยังไงบ้างก็คือเราจะลงแผลหน้าต่อฟันล่างเนี่ยตรงนี้เลยหน้าต่อฟันล่างในไดอะแกรมในภาพวิดีโอขึ้นมาใช่เลยตรงนี้เลยแล้วก็ไต่ใต้ผิวหนังบางๆลงไปถึงไทรอยด์จริงๆเป็นแผลเนี่ยมันแผลของคนนี้เขาเสริมคาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยคือแผลเสริมคางปกติเพียงแต่เราเอื้อมไปข้างล่างอีกนิดนึงแล้วเราก็ใส่กล้องอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ตัดออก
0: คือถ้ามองจากภายนอกเราจะไม่มีแผลเป็น
1: ไม่มีแผล
0: ให้เห็นเลย
1: ใช่
0: แล้วทำฟิลเลอร์คางต่อเลยได้ไหมคะ
1: ทำได้ทำได้ซิลิโคนอะไรก็ทำได้แล้วแต่ได้หมดเลยครับผ
0: ม
1: ดังนั้นไม่มีแผลแน่นอน
0: พอแผลในลักษณะอยู่ภายในอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษามันง่ายขึ้นหรือซับซ้อนกว่าเดิมยังไงบ้าง
1: มันอาจจะเขาเรียกว่าลำบากใน24ชั่วโมงแรก
0: ค
1: ือสมมติผมผ่าตอนเย็นพรุ่งนี้เช้ากินข้าวต้มได้แล้วนะ
0: โอ
1: ้ได้แล้วจริงๆ
0: ไม่ต้องนอนพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลนานๆ
1: อยู่โรงพยาบาลก็2คืนตามปกติ1ถึง2คืนตามปกติครับผม
0: โอ้แต่ว่าใช้ชีวิตได้เลย
1: ได้เลยปกติเลยครับ
0: การอักเสบบาดเจ็บในอวัยวะภายใน
1: ก็เหมือนกับการผ่าตัดแบบเปิดทุกอย่างเหมือนทุกอย่างดังนั้นความปลอดภัยภาวะแทรกซ้อนเหมือนกันทุกอย่างครับผม
0: ค่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะคะคุณชัยยะบอกว่าผมปูดใต้คางเป็นอะไรไม่รู้คุณหมออันนี้เกี่ยวไหมเอ่ย
1: ถ้าใต้คางไม่เกี่ยว
0: อาจจะไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่เกี่ยวก็ได้
0: ไทรอยด์อยู่ตรงนี้นะคะ
1: ใช่ไทรอยด์ข้างหลังใต้คางอาจจะเป็นต่อมน้ำเหลืองเป็นต่อมไขมันหรือต่อมน้ำลายก็ได้ครับ
0: อ๋อทีนี้ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งไทรอยด์คุณหมอว่าอาจจะมีแค่ชนิดเดียวจริงๆมันมีหลายชนิดกี่ประเภทกันคะ
1: มะเร็งไทรอยด์แบ่งเป็น4ประเภทประเภทแรกคือเป็นแปปิลลารีครับแปปิลลารีไทรอยด์แคนเซอร์คือมะเร็งชนิดแปปิลลารีเจอบ่อย 80% แต่เป็นมะเร็งตัวดีโชคดีที่มันเจอในคนไข้เยอะ 80% ตัวรองลงมาคือฟอลลิคูล่าฟอลลิคูล่าก็เขาเรียกอัตราการรอดชีวิตหรืออัตราการกลับมาเป็นซ้ำก็ดีรองลงมาหน่อยนึงแต่ที่2อันที่ไม่ค่อยชอบคือเขาเรียกว่าเมดเดลลารีเมดเดลลารีหรือว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์ชนิดแปปิลลารีเนี่ยมันอาจจะส่งต่อทางกรรมพันธุ์ได
0: ้
1: และสุดท้ายตัวโหดตัวแรงก็คือตัวอนาพลาสติกอนาพลาสติกมันแปลว่าไร้รูปร่างไร้แบบแผนมันขึ้นเร็วแรงครับบางคนถ้าผ่าตัดโน่นนี่นั่นไม่หมดอาจจะกระจายแบบเร็วมากเลยนะอาจจะปีเดียวแล้วไปก็ได้
0: แล้วคนไทยส่วนใหญ่เป็นอยู่ในประเภทไหนคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือ2ชนิดแรกครับจะเป็นแปปิลารี่แล้วก็ฟอลลิคูล่าแต่แปปิลารี่จะมากกว่า
0: ค่ะซึ่งไม่ได้น่ากังวล
1: ไม่ได้น่ากังวลเพราะว
0: ่
1: าเราใช้คำว่าอัตราการรอดชีวิตเราใช้คำว่า30ปีนะ
0: ค่ะ
1: คือมันสูงมากมากถึง 90-95% ทีเดียวนะครับมันดีมากมีคำพูดแบบเป็นโจ๊กเนาะเขาเรียกว่ามะเร็งไทรอยด์เป็นมะเร็งที่ดีที่สุดของผู้หญิงละ
0: คือดีกว่าไปเป็นอย่างอื่น
1: ดีกว่าอย่างอื่นแต่ไม่เป็นดีที่สุดนะ
0: ใช่ไม่เป็นดีที่สุดแต่ว่าถ้าเทียบกับมะเร็งอย่างอื่นอาจจะรักษายากกว่านี
1: ้ถ้าเทียบกับมะเร็งอย่างอื่นเนี่ยมะเร็งไทรอยด์รักษาดีกว่ารักษาง่ายกว่ามะเร็งอย่างอื่น
0: อ๋อใช่เพราะมะเร็งอื่นมันก็มีความซับซ้อนต่างกันไปนะคะทีนี้เรื่องของพันธุกรรมเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงบางคนกลัวเลยว่าจะส่งต่อนะคะยีนเหล่านี้ด้วยไหม
1: ถ้าเป็นชนิดเมดเดลลี่มีโอกาสส่งต่อทางพันธุกรรมดังนั้นถ้าวินิจฉัยว่าเป็นเมดเดลลี่หมามะเร็งชนิดเมดเดลลี่เนี่ยเราจะต้องส่งจีนหรือส่งพันธุกรรมต่อเพราะว่าโอกาสส่งต่อไปให้ลูกหลานสูงมากทีเดียวแต่ถ้าเป็น2ชนิดแรกโอกาสน้อยครับโอกาสน้อย
0: คุณหมอบอกว่าโอกาสรักษามีสูงมากทีนี้ต้องถามเรื่องของระยะด้วยเหมือนกันเพราะถ้าพูดถึงมะเร็งมีหลายระยะระยะไหนดูแลอย่างไรบ้างคะและแม้ว่าถ้าเป็นถึงระยะ4ยังใช้คำว่าหายได้ดีเหมือนเดิมไหม
1: ส่วนมากมะเร็งไทรอยด์เนี่ยที่เจอกันส่วนมากคือมักจะ1หรือ2จะมาเอาง่ายๆเลยนะระยะ1ก็คืออยู่ในไทรอยด์ไม่ไปไหนระยะ2นี่ต่อมน้ำเหลืองจะมาละมันจะกระจายเป็นต่อมน้ำเหลืองข้างๆใกล้ๆจะเป็นระยะ2ทันทีถ้า3ก็ต่อมน้ำเหลืองที่ซับซ้อนขึ้นหน่อยนึงส่วน4กระจายไปอวัยวะอื่นเช่นลงปอดหร
0: ือ
1: ว่าไปสมองไปโน่นนี่นั่นที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่บริเวณใกล้เคียงครับผม
0: อ๋อมีโอกาสแค่ไหนคุณหมอที่ตัดออกไปแล้วผ่าตัดออกไปแล้วแต่ว่ายังกลับมาเป็นซ้ำหรือว่ามีการแพร่กระจายหรือลามเป็นอย่างอื่นต่ออะคะ
1: คือในทางสถิติที่เขาเก็บกันมาประมาณ 5-10% ถึงแม้ว่าเราจะผ่าไปแล้วน
0: ะ
1: มันก็อาจจะกระจายไปต่อมน้ำเหลืองข้างคอก็ได
0: ้
1: หรือไปที่นู่นที่อื่นก็ได้ซึ่งอย่างที่บอกครับเมื่อไหร่ก็ตามเป็นมะเร็งอย่าคิดว่ามันหายแล้ว 100% มันจะต้องมีการตรวจติดตามทุกปีอยู่ดีซึ่งคุณหมอก็จะอัลตราซาวด์ดูมีการเจาะเลือดดูครับ
0: ค่ะทีนี้มีคุณสุคุมารนะถามว่าเคยอันตราซาวด์เจอที่คอ3เม็ดค่ะตรวจอีกครั้งไม่โตขึ้นแบบเนี้ยมันยังมีโอกาสเป็นมะเร็งได้อีกไหมคะ
1: ถามว่ามีไหมก็วางใจได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเอาเจาะครั้งนี้เป็นมาตรฐาน30ปีไม่ใช่
0: ค
1: ุณจะมีการเช็คเป็นระยะเพราะอย่าลืมว่าตัวก้อนที่ว่าเนี่ยมันคือเนื้องอกเนื้องอกเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นม
0: ัน
1: มีโอกาสเทิร์นเสม
0: อ
1: ดังนั้นอย่าวางใจนะครับ
0: ค่ะทีนี้ใครบ้างที่คุณหมอจะพิจารณาว่าควรใช้วิธีการผ่าตัดแบบโอเพนหรือว่าผ่านทางปากได้ค่ะ
1: สำหรับการโอเพนคือการแบบเปิดกับผ่าส่องกล้องทางปากเนี่ยผมจะใช้ตัวเขาเรียกเป็นตัวขนาดเป็นหลักขนาดก็ประมาณ4หรือ5เซนน้อยกว่า4หรือ5เซนเนี่ยผ่าตัดส่องกล้องทางปากได้แต่ถ้ามากกว่านั้นนะต้องเป็นแบบเปิดครับผมไปเปื่อยๆแล้วก็ถ้าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้าจะผ่าตัด2กล้องต้องไม่มีการกระจายไปอวัยวะอื่นหรือกระจายไปเขาเรียกต่อมน้ำเหลืองข้างคอถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองตรงกลางเนี่ยทำได้
0: แสดงว่าก็เหมาะกับบริเวณแผลที่มันไม่ได้กว้างมาก
1: ใช่ก้อนที่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: ค่ะมีคุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะแลกเปลี่ยนกันบอกว่าเคยผ่าตัดนะคะแบบส่องกล้องนี่แหละนะคะจนตอนนี้ผ่านมา2ปีกว่าแล้วหายดีค่ะขอบคุณคุณหมอที่ช่วยรักษา
1: ผมเหรอโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับเยี่ยมดีใจครับดีใจ
0: ทีนี้ป้องกันวิธีการป้องกันนะคะคุณหมอมีแนะนำยังไงบ้างคะ
1: ป้องกันเนี่ยว่ากันตรงๆยากเพราะจริงๆแล้วปัจจัยที่มันเกิดเนี่ยเราไม่ทราบสาเหตุจริงๆฮะไม่ทราบสาเหตุหลักจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เราป้องกันได้คือการระวังแล้วก็การตรวจสุขภาพอย่างที่บอกฮะอยากให้อย่างน้อยนะสัก 2-3 ปีครั้งก็ได้ครับไปอัลตราซาวด์ดูว่ามันมีก้อนอะไรขึ้นมาไหมน่าเป็นห่วงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกฮะปัจจุบันเหมือนเจอมะเร็งไทรอยด์ขนาดน้อยลงเรื่อยๆน
0: ะ
1: ล่าสุดนี่2มิล2มิลลิเมตรอ่ะ
0: เล็กนิดเดียว
1: นิดเดียวเป็นมะเร็งแล้วมันไปต่อมน้ำเหลืองด้วยอ
0: ัน
1: นี้คือแปลกมากแปลกมากแล้วแนวโน้มเหมือนเจอมะเร็งขนาดเล็กเยอะมากเลย
0: ค่ะแปลว่าไม่ใช่ว่าต้องรอให้มันใหญ
1: ่
0: แล้วถึงจะมีความเสี่ยงสูง
1: ถูกต้อง
0: ความรุนแรงของโรคมันไปได้ไกลเร็วขึ้น
1: จริงครับ
0: นะคะดังนั้นรักษาให้เร็วดีกว่าถามคุณหมอเพิ่มเติมค่ะว่าแล้วหลังจากการผ่าตัดมีอะไรที่ต้องกังวลหรือดูแลเป็นพิเศษบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเป็นการผ่าตัดข้างเดียวไม่ต้องกังวลเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติผ่าตัดข้างขวาไปข้างซ้ายที่มีอยู่มันจะผลิตฮอร์โมนได้อยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกินยาสบายๆใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าผ่าสองข้างต้องกินฮอร์โมนตลอดชีวิต แต่บางคนกลัวนะ

0: ฟังคำว่าตลอดชีวิตเนี่ยเฮ้ยแล้วฉันจะผ่าสองข้างดีไหมแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าตัวฮอร์โมนที่กินเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ใช้แล้วหมดไปในแต่ละวันไม่ได้สะสมใดๆในร่างกาย
1: เขากลัวตับไตพังแบบนี้คุณหมอ
0: ไม่มี
1: นะ
0: ใช่ไม่มี
1: แล้วอ้วนล่ะ
0: อ้วนเนี่ยไม่ได้เกิดจากยาแต่เกิดจากการที่มันเป็นไฮโปไทรอยด์หรือฮอร์โมนหายไปเราก็เลยต้องให้ฮอร์โมนสังเคราะห์นี่แหละครับกินไปตลอด
1: มีโอกาสไหมที่ว่าดูแลแล้วผ่าตัดแล้วแล้วฮอร์โมนยังเท่าเดิมปกติไม่ต้องกินยาเลย
0: ผ่าข้างเดียวไงอาจจะผ่าข้างเดียวไม่เป็นไรไม่ต้องกินยาแต่ผ่าสองข้างต้องกินยา
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: การออกกำลังกายช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ได้มากแค่ไหนคะคุณหมอ
0: ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสำหรับไทรอยด์แล้วมันจะช่วยโน่นนี่นั่นแต่มันเป็นสิ่งดีนะออกกำลังกายคือสิ่งดีอยู่แล้วบอกว่ามันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางอ้อมได้นะครับ
1: สำหรับคนที่เคยผ่าตัดแล้วต้องมา follow up กันในระยะเวลาบ่อยแค่ไหนบ้างคะ
0: อยากให้ปีละครั้ง
1: ปีละครั้ง
0: ก็เป็นสิ่งดีแต่อย่าไปแบบบางคนกลัวมากขอ3เดือนครั้งได้ไหมเดือนละครั้งอันนั้นอาจจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปเพราะว่าตัวเซลล์ไทรอยด์มันไม่ได้ขึ้นเร็วอย่างน้อย6เดือนหรือ1ปีกำลังดีครับ
1: สุดท้ายค่ะคุณหมอช่วยบอกสิทธิในการรักษาสักนิดหนึ่งทั้งเรื่องการคัดกรองแล้วก็การดูแลด้วย
0: จริงๆการไม่ว่าจะอันเตอร์ซาวด์หรือว่าการผ่าตัดแบบเปิดจริงๆอยู่ในสิทธิการรักษาของ3อย่างอยู่แล้วทั้งประกันสังคม30บาทรวมถึงว่าค่าราชการทำได้หมดแต่ว่าถ้าจึกใช้เทคโนโลยีใหม่เช่นการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอยู่บ้างฮะ
1: ยังไงก็ปรึกษากับคุณหมอได้เลยนะคะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนค่ะทำให้เรารู้จักมะเร็งไทรอยด์มากขึ้นรวมไปถึงวิธีในการป้องกันดูแลทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะนายแพทย์อังกูลอนุวงศ์ศัลยแพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมชั้นสูงโรงพยาบาลพญาไท2ขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: คะ
1: หลายเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเรานะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีค่ะหมั่นดูแลตัวเองและที่สำคัญนะคะสังเกตร่างกายของตัวเองให้ดีอะไรที่มันเริ่มผิดปกติเราจะได้รีบดูแลรักษานั่นเองคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ตลอดนะคะผ่านทาง Facebook ของคนสู้โรคค่ะรวมไปถึงการพบเจอหน้าจอแบบนี้สำหรับพรุ่งนี้จะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามให้ได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ทย PBS ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเติมแรงบันดาลใจและออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกิจกรรมรู้ใจวัยเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่2พบกับเวิร์กช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนเพิ่มพลังเสริมคุณค่าทางจิตใจโดยเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์กและรายการคนสู้โรคเดลี่ปิดท้ายด้วยไทย PBS Podcast มาแนะนำอีบุ๊กคู่มือโรงหมอมาเติมความเก๋าให้ชีวิตไปด้วยกันที่สว่างคณิเวศสภากาชาดไทยวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชมผลผลิตอินทผลัมแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามปลูกในดินเค็มเติมขี้แดดนาเกลือหวานจัดจนลูกค้าต้องจองข้ามปีเปิดให้ชิมฟรีถึงสวนฝนตกการท่องเที่ยวคึกคักธรรมชาติชุ่มฉ่ำที่น้ำตกขุนห้วยเทินบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกลางป่าเขียวขจีสันสนีพลอยวิไลพารู้จักผลผลิตข้าวสารภายใต้แบรนด์เด็กใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกข้าวขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดสงขลานะครับเขารวมกลุ่มกันแล้วก็เลี้ยงปลากระพง3น้ำนะครับนี่เป็นผลผลิตระดับ GI พรีเมียมของพื้นที่เลยครับทุกวันนี้ก็ยังคงคุณภาพไว้นะครับปลาที่นี่ต้องเลี้ยงกันเป็นปีๆครับคุณผู้ชมอย่างต่ำปี2ปีถึงจะได้เนื้อคุณภาพรสชาติหวานแล้วก็สดทุกตัวเลยครับต้องใช้เวลาเลี้ยงปลากระพงขาว3น้ำของทะเลสาบสงขลาอย่างน้อย2ปีครับเพื่อให้ได้ปลาที่ได้เนื้อปลาแน่นเยอะนะครับรสชาติหวานเพราะว่าถ้าเลี้ยงปลาไม่ถึงอายุที่กำหนดไว้เนี่ยเนื้อปลาจะไม่แน่นรสชาติจะไม่หวานนะครับปลากระพง3น้ำจึงนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารใครก็ติดใจครับลูกค้าประจำก็มีเยอะมากจนได้เครื่องหมาย GI เป็นสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมของจังหวัดสงขลาซึ่งหลังเจอวิกฤตโควิด-19 นะครับทำให้ตลาดปลากระพง3น้ำในจังหวัดสงขลาซบเซาในช่วงนั้นผู้เลี้ยงปลากระพงก็เลยตื่นตัวร่วมกลุ่มกันนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการตลาดวิธีการเลี้ยงซึ่งในตำบลเกาะยอนี่ถือเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวคุณภาพนะครับแล้วก็ยังขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาอื่นด้วยครับ
1: คิดว่าเข้มแข็งขึ้นค่ะเพราะว่าเราก็โคกันว่าตอนนี้มีปลาออกมีตลาดเรามีตลาดไหมถ้าเกิดเรามีตลาดปลาใหญ่เอากลุ่มไหนมีตลาดปลาใหญ่แล้วก็แห่กันไปก่อนเนาะว่าช่วยกันไปเอาก่อนตรงนี้น้ำแห้งนะเราก็ไปช่วยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้ปลาจะมีปัญหานะอะไรเนี้ยอาจจะถูกเอาไอ้พงเยอะหรืออะไรมีปัญหาปลาเยอะซึ่งไม่สามารถระบายเองได้แล้วก็จะไปช่วยจับก่อน
2: ค่ะตอนนี้เรามีสักกี่กระชังกี่รายที่เป็นสมาชิกกันนะคะ
1: สมาชิก41รายค่ะ41รายจะผลิตได้ทั้งหมด400ตันถึง900ตันต่อปีนะประมาณนั้นแล้วก็จะไปช่วยกลุ่มอื่นๆด้วยเนาะกลุ่มสิงหานครก็ช่วยต้องประกอบท่าเสาพวกไร่ก็ช่วยกัน
0: ปัจจุบันราคาปลากระพงขาว3น้ำนะครับกิโลกรัมละ200ถึง220บาทมีขนาดปลาตั้งแต่ตัว2กิโลกรัมจนถึง7กิโลกรัมนะครับและได้ปลาสดจากกระชังทุกวันที่นี่ไม่มีการเอาปลาที่แช่ฟรีซนะครับการันตีคุณภาพได้ครับการรวมกลุ่มแบบนี้ก็ทำให้ตลาดปลากระพงมีตลาดที่กว้างมากขึ้นนะครับจนสามารถส่งขายไปได้ทั่วประเทศเลยครับพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกพืชในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่นี่มีดินเค็มดินเค็มนี้ก็เลยกลายเป็นผลดีกับการปลูกอินทผลัมแม่กลองนะครับกลายเป็นว่ารสชาตินั้นหวานจัดแล้วก็มีเทคนิคเติมขี้แดดนาเกลือเพิ่มความหวานจนต้องสั่งจองข้ามปีเลยครับความพิเศษของดินในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับคือดินเค็มที่ใช้ปลูกพืชและมีการบำรุงเสริมด้วยขี้แดดนาเกลือครับเพื่อช่วยให้รสชาติมีความหวานจัดจ้านทำให้อินทผลัมของบ้านสวนอินทผลัมแม่กลองในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นแหล่งปลูกอินทผลัมคุณภาพ4สายพันธุ์นะครับได้รสชาติหวานจัดเลยครับจนไม่พอกับความต้องการลูกค้าเพราะว่าถ้าอยากกินต้องสั่งจองเข้ามาหลายคนยอมจองกันข้ามปีก็มีครับ
3: ตอนนี้สายพันธุ์ที่ต้องจองข้ามปีคือโคเนซี่เพราะคอนเนซี่ตอนนี้ในท้องตลาดถือว่ายังน้อยมากแล้วก็หนึ่งคือเรื่องของความบอบบางเขาจะอาจจะผสมเกสรติดได้ยากกว่าแล้วก็ตะสายพันธุ์ของเขาเนี่ยมีความหวานเข้มเนื้อกรอบอร่อยทั้งสวนเนี่ยแค่จำหน่ายหน้าสวนเนี่ยก็ไม่เพียงพอแล้วอะลูกค้าก็ต้องแบบมีขอสั่งจองไว้ก่อนล่วงหน้าข้ามปีหน้าขอจองไว้ก่อนเลยได้ไหมอะไรเงี้ย
0: แต่จากอากาศที่ร้อนแล้งในปีนี้ครับก็มีผลกระทบก ับพันธุ์คอร์เนซี่เหมือนกันก็เลยออกผลน้อยกว่าทุกปีครับส่วนสายพันธุ์อื่นๆนะครับที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีกว่ายังคงออกผลตามปกติให้ได้ชิมกันมี4สายพันธุ์กว่า60ต้นบนเนื้อที่4ไร่ครับแม้สภาพพื้นที่เดิมจะเป็นดินเค็มแต่ปัจจุบันนะครับต้นอินทผลัมทั้งหมดนั้นโตได้ดีครับแล้วก็เริ่มให้ผลผลิตอย่างสวยงามทางสวนก็เลยเปิดบ้านนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่สนใจมาเดินชมบรรยากาศมาสัมผัสความสวยงามของสวนอินทผลัมได้แบบใกล้ชิดเลยครับ
3: ถ้าที่สวนตอนนี้ปลูกอยู่4สายพันธุ์ก็คือบาฮีเหลืองบาฮีแดงโคเนซี่แล้วก็เนปจูนแต่ที่ลูกค้าเนี่ยอยากทดลองกันอีกอย่างนึงก็คือเนปจูนเป็นพันธุ์กินสุกเพราะว่าพันธุ์กินสุกเนี่ยไม่สามารถเด็ดจากต้นแล้วกินได้เลยคือต้องจองไว้ก่อนเพราะเราจะพอแห้งแล้วอ่ะเราจะไปอบแล้วก็สั่งจองที่ลูกค้าสั่งจองไว้อ่ะจะจัดส่งให
4: ้ถ้านักท่องเที่ยวอยากจะชิมอินทผลัมเนี่ยสามารถชิมได้ที่ไหน
3: ตอนนี้ที่หน้าสวนเปิดให้ชมให้ชิมเด็ดใต้ต้นได้ทุกวันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนฝ่าสินค้าหน้าสวนจะหมด
0: ภายในสวนนะครับยังจัดจำหน่ายอินทผลัมสดๆที่ตัดจากต้นนะครับราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ100บาทเราก็มีน้ำอินทผลัมหวานหอมแล้วก็อินทผลัมอบแห้งนะครับไว้คอยบริการให้ทุกคนได้ชิมคลายร้อนกันด้วย

0: วนใครที่อยากไปท่องเที่ยวนะครับอยากไปดูสายพันธุ์แล้วก็ไปดูความแตกต่างว่าสีเหลืองสีแดงต่างกันยังไงเจ้าของก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำเต็มที่รับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยครับส่วนการท่องเที่ยวในพิษณุโลกช่วงนี้ครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องก็เป็นผลดีต่อการเที่ยวน้ำตกนะครับในพื้นที่ภูเขาหินปูนที่น้ำตกขุนห้วยเทินอำเภอเนินมะปรางนะครับน้ำใสไหลเย็นในช่วงนี้น้ำไม่สูงมากไปเล่นได้ปลอดภัยครับน้ำตกขุนห้วยเทินที่เกิดบนภูเขาหินปูนมหายุคพาลีโอซีนอายุ360ล้านปีครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้กลับมามีน้ำนะครับเพราะว่าฝนตกชุกแล้วก็น้ำฝนที่สะสมบนเทือกเขาหินปูนก็ไหลลงมาตามลำห้วยลัดเลาะผ่านหินปูนเชิงเขานะครับกลายเป็นน้ำตกขนาดย่อมทั่วบริเวณเลยช่วงที่ฝนตกใหม่ๆครับน้ำก็อาจจะขุ่นแดงหน่อยแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆใสสะอาดขึ้นเองความสูงของน้ำตกแต่ละชั้นไม่มากนะครับนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำได้เพราะว่าไม่ลึกด้วยแล้วก็เดินดูความสวยงามของน้ำตกชั้นต่างๆได้แต่ว่าต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าทุกเส้นทางเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำจากภูเขาที่ไหลลงมาตลอดเวลาครับรวมถึงยังมาเที่ยวชมความสวยงามของป่าไม้ที่ยังเขียวขจีอุดมสมบูรณ
1: ์สวยค่ะสวยแล้วน้ำก็เย็นแต่ถ้าแนะนำว่าถ้าเข้าไปด้านในได้มันจะสวยกว่านี้มันจะมีน้ำตกเป็นชั้นๆแต่ก่อนนะมันเคยมีเถาวัลย์ช่วงที่หนูมาเล่นนะประมาณ2ปีได้ละมั้ง2ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีเถาวัลย์ที่มันเป็นไม้แต่ตอนนี้หนูเข้าไปแล้วมันพังไงแต่มันมีน้ำตกเป็นชั้นๆให้ถ่ายรูปใครที่แบบอยากถ่ายรูปส่วนมากบางทีก็มีแบบพวกแก๊งผู้หญิงแต่งทรงแต่งชุดแบบขาวๆอ่ะแบบฟิลเหมือนนางฟ้าเข้ามาถ่ายตามโขดหินไม้มันก็จะดูสวย
2: นี่
3: ใช่ค่ะเป็นคนอำเภอบางกระทุ่ม
2: อ๋ออ่ะแล้วอยากให้เชิญชวนมาเที่ยวน้ำตกหน่อยครับ
3: เชิญชวนมาเที่ยวน้ำตกนะคะน้ำเย็นมากน้ำใสเย็บเย็บเย็บเลยค่ะ
2: บรรยากาศเป็นยังไงสวย
3: ดีดีค่ะดีดีเลยอากาศเย็นมากมากเย็นมากแบบเข้ามาทางนี้ก็คือเย็นเลยเย็นเย็บเลยเมื่อกี้หนูยังอยู่ข้างหน้ายังร้อนอยู่เลย
2: ร้อนอยู่เลยเน
3: า
2: ะ
0: ส่วนสภาพน้ำตกขุนห้วยเทินมีหลายชั้นเหมาะกับการผจญภัยทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นรวมถึงใครที่แบบชอบเดินป่ายากๆลุยน้ำปีนป่ายเพราะว่าถ้าลึกเข้าไปกว่านี้ครับยังมีน้ำตกสวยๆซ่อนตัวรอให้ไปชมกันได้ครับที่นี่เขาไปเที่ยวฟรีนะคุณผู้ชมเส้นทางเริ่มต้นจากถนนซอยแลนด์มาร์คบ้านมุงขับไปสัก3กิโลเมตรจะมีป้ายบอกไปเรื่อยๆจนถึงน้ำตกขุนห้วยเทินนะครับแล้วก็จอดที่ลานจอดรถเดินเท้าเข้าไปอีกสัก100เมตรก็ถึงข้างในแล้วครับที่จังหวัดตรังนะครับตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่ามีชาวบ้านจากหลายๆจังหวัดในภาคใต้เขาแห่ไปเข้าคิวไปนวดกันนะครับคุณผู้ชมนวดที่ว่านี้มีการใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็เกลือเท่านั้นตามศาสตร์ที่เขาสืบทอดกันมานานนะครับและกำกับด้วยคาถานี่เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับรับการสืบทอดวิชาว่าด้วยคาถาปัดเป่าบีบนวดคลายเส้นเอ็นกระดูกนะครับมาจากบรรพบุรุษสมัยคุณทวดถือว่าตกทอดมากว่า100ปีแล้วใช้น้ำมันมะพร้าวบีบนวดตรงจุดกดทับของเส้นประสาทนะครับเหมือนกับการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่ว่าจะมีการว่าคาถาปัดเป่าแผนโบราณกำกับไปด้วยและตัดรากตัดโคนอาการเจ็บป่วยด้วยเกลือผงนะครับบีบนวดจนกว่าผู้ป่วยจะหายเป็นปกติโดยที่ไม่ได้เรียกค่ารักษาไม่มีการนัดหมายครับแล้วแต่ว่าผู้ป่วยจะกลับมาซ้ำหรือเปล่านี่อยู่ที่บ้านของครูหมอพงษ์หรือว่านายสมพงษ์เสนเอียดที่บ้านนานินตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับตอนนี้ชาวบ้านในแถบภาคใต้ครับที่มีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นการเคลื่อนไหวอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็อื่นๆเดินทางมารอคิววันละกว่า100คนนะครับก็เลยมีเจ้าหน้าที่จากรพสตทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวครับรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาคอยดูแลด้วยแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ใช้ตัวยาอื่นนะครับใช้แค่น้ำมันมะพร้าวกับเกลือ
4: ความเชื่อคือผมได้เรียนจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมาเคยบอกว่าเกลือมีค่าเหมือนทองให้เราตั้งเอาเกลือเทนราดนะครับผมส่งราดเป็นเกลือเทนเงินเทนทองนะครับผม
5: เห็นว่าช่วยตัดรากตัดโรคอะไรได
4: ้
5: ด้วย
4: ได้ครับผม
5: ใช่ครับ
4: ก็เราก็ใช้กระตาที่เรียนมาเขาเรียกว่ากระตาที่เรียนมาใช้ปัดกระดูกปัดเอ็นเขาเรียกว่าใช้กระตานะครับเรียกกระดูกเรียกเอ็นได้ครับตอนที่ส่งเกลือครับผม
5: ก็คือมีน้ำมันมะพร้าวมีเกลือแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะ
4: ไม่มี
5: สองอย่าง
4: เท่านั้นครับ

0: รักษาคนนะประมาณ25ปีครับผมแต่ที่ว่ารักษาเป็นจริงเป็นจังประมาณปีครึ่งนะครับปีครึ่งที่เรามาเปิดรักษาอย่างเป็นทางการ
1: การรักษามีค่าราษหรือว่าค่าครูอันนี้แล้วแต่ความศรัทธาแล้วแต่จะให้รับเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นส่วนผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องพักค้างคืนที่บ้านของคุณหมอครับที่นี่เขาก็ต่อเติมบ้านเรือนเอาไว้ให้เป็นที่พักให้ด้วยมีน้ำมีข้าวมีอาหารให้กินฟรีทุกมื้อเลยครับการนวดแบบนี้ครับพ่อหมอบอกว่าเป็นไปด้วยเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษนะครับที่ต้องการใช้ศาสตร์ของพิธีพราหมณ์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ครับในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้กำลังหันมารื้อฟื้นนะครับการปลูกข้าวที่นี่เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าข้าวเหนียวเขาวงที่ถือเป็นพืช GI ครับพันธุ์นี้ถือว่าเป็นข้าวเหนียวพันธุ์หนึ่งที่มีความอร่อยที่สุดเลยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มีคนปลูกน้อยลงก็เลยหันมารื้อฟื้นให้ปลูกมากขึ้นเพราะว่าขายได้ราคาดีครับได้เต้นกันสนุกสนานสร้างสีสันแบบคนไทยนะครับหลังจากที่ร่วมกิจกรรมโครงการคืนชีวิตข้าวเหนียวเขาวง GI หลกกล้าดำนาแล้วก็รับพันธุ์กล้าข้าวเหนียวเขาวงกข6ที่แปลงนาข้าวเหนียวเขาวงด้านหน้าวัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาที่ตำบลกุดปลาขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่เป็นการรื้อฟื้นปลูกข้าวเหนียวเขาวงซึ่งเป็นพืช GI ที่มีจุดเด่นจากสภาพพื้นที่แล้วก็แร่ธาตุในดินที่เป็นเอกลักษณ์นะครับทำให้เมล็ดข้าวเนี่ยจะมีความนุ่มเหนียวแล้วก็หอมนะครับรสชาติแตกต่างจากข้าวเหนียวพื้นที่อื่นเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับและได้รับการยกย่องว่านี่เป็นหนึ่งในข้าวเหนียวที่มีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดของโลกพันนึงเลยครับแต่ปัจจุบันชาวบ้านไม่ค่อยปลูกข้าวพันกข6กันเหมือนเดิมเนื่องจากว่าขาดการส่งเสริมการตลาดเท่าที่ควรนะครับภาครัฐก็เลยหันมาส่งเสริมทำตลาดอีกครั้ง
2: นี้ผมนะครับในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับทางท่านนายอำเภอเขาวงนะครับเจ้าของพื้นที่รวมทั้งเกษตรอำเภอทั้งสองอำเภอก็คือเกษตรอำเภอเขาวงเกษตรอำเภอกุชินารายเกษตรอำเภอนาคูได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้กับข้าวเหนียวเขาวงได้กลับคืนมาแล้วก็สามารถให้พี่น้องเกษตรกรในเขต GI ของเราเนี่ยได้ทำเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต
1: วันนี้ได้มอบพันธุ์ข้าวมอบต้นกล้าพันธุ์ข้าวกข6นะครับซึ่งได้มาตรฐาน GI มาตั้งแต่ปี2552นี่เป็นผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงนะครับนำไปปลูกต่อในพื้นที่ของอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายและอำเภอนาคูครับปัจจุบันนี้ข้าวเหนียวเขาวง GI กำลังได้รับความสนใจอย่างมากนะครับทั้งตลาดต่างประเทศด้วยแต่ว่าผลผลิตยังไม่เพียงพอครับ
3: อย่างเช่นปลายเดือนนี้ก็จะมีกลุ่มสมาชิกของข้าวเหนียวเขาวงได้นำข้าวเหนียวเขาวงไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนโดยกรมการค้าซึ่งนั่นก็หมายความว่าตลาดอะไรต่างๆต้องการแต่ว่าปัญหาของเราตอนนี้ก็คือผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดต่างๆเราผลิตได้ปีนึงไม่เกิน20,000ตันนะครับแต่ว่าตลาดต้องการ3-4เท่าเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านส.ส.ท่านเป็นผู้ที่เริ่มที่จะให้มีการขยายให้มีสมาชิกนะครับปลูกข้าวเขาวงให้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันเรามีแค่274ครัวเรือนทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอตอนนี้ทางเกษตรกรจังหวัดท่านส.ส.ท่านก็ประสานทางหน่วยงานส่วนกลางเข้ามาในการช่วยเหลือในด้านนี้นะครับส่งเสริมให้มีผู้ผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ600กว่ารายซึ่งก็น่าจะเพียงพอนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่มาเริ่มอาจจะได้ว่าเป็นการชิคออฟก็ได้
1: สำหรับแปลงนาขนาด8ไร่ที่ใช้จัดกิจกรรมในวันนี้ครับเป็นพื้นที่ของนายชนะวุฒินะครับซึ่งตั้งใจว่าจะไม่นำผลผลิตไปบริโภคแต่ว่าจะเก็บไปเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อเอาไว้แจกจ่ายในพื้นที่เอาไปขยายพันธุ์นะครับเพิ่มผลผลิตข้าวเหนียวเขาวง GI ให้เพียงพอครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านนะครับว่าถ้าจะปลูกข้าวพันธุ์นี้นะครับจะมีตลาดรองรับสามารถขายสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนนะครับมีพันธุ์ข้าวคุณภาพอีกพื้นที่ไหมคุณผู้ชมได้อุดหนุนของชาวบ้านกันนะครับที่ตำบลรามแก้วอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่นี่รวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกข้าวนะครับมีทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนช่วยกันสนับสนุนทำให้สามารถขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดด้วยและยังมีแบรนด์ของตัวเองนะครับภายใต้ชื่อว่าเด็กใต้ติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ

0: อยนุ่มจากลุ่มน้ำปากพนังผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์เด็กใต้ของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลรามแก้วอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นข้าวที่เกิดจากความตั้งใจของชาวนาและเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนทำให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและมีตลาดรองรับที่ชัดเจนค่ะ
1: ก่อนสืบเรื่องมาจากผมในฐานะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรเขตอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ลงไปหาปัญหาของไอ้ชาวนาอำเภอวัดไซแล้วก็ไปเจอที่เกษตรกรในตำบลนาแก้วก็เลยก็มีปัญหาเรื่องบริหารจัดการน้ำและเรื่องไอ้ต้นทุนการผลิตก็ผมเลยก็ขอความบูรณาการขอมาจดทะเบียนกับสภาเกษตรกรเราแล้วเราก็ขอปัจจัยผลผลิตลดต้นทุนอาจจะแต่พันเมล็ดพันธุ์และเรื่องการบริหารการน้ำทำเอ็มโอยูกับใบโรงสีและก็มาแปรรูปเป็นพืชข้าวเปลือกแต่แล้วพอแปรรูปตรงนี้แล้วเราขอความบูรณาจากโรงสีว่าเราผลิตข้าวให้กับโรงสีแต่โรงสีต้องโปรโมทไอ้กลุ่มเราโดยใช้แบรนด์ของเราคือแบรนด์ข้าวพันธุ์เด็กใต
0: ้ครับ
1: เพื่อให้สอดคล้องกันเพื่อให้อยู่กันได้อย่างหนึ่งเราต้องการรักษาพื้นที่นาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพลังเรามีที่เดียวแล้วในจังหวัดนครปฐมที่มีน้อยทำแรงอะไรสนองพระราชดำริของพระเจ้าอยู่อะไรกันที่เก้าและประเทศรัฐเรือรักษาพื้นนาหัวไทยไว้ก็มีที่มากที่สุดในจังหวัดนครปฐมก็คือหัวไทยรามแก้วในสี่ตำบลตรงนี้
0: จำหน่ายถุงละ5กิโลกรัมราคาอยู่ที่100บาทค่ะจำหน่ายในพื้นที่และจัดส่งทั่วประเทศ
2: เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นไงบ้างคะตรงนี้
3: เสียงตอบรับจากลูกค้าตอนนี้ดีมากค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: คือจุดเด่นของข้าวอันนี้เป็นข้าวพันอะไรคะพี
3: ่พันกข79ค่ะ
2: มีจุดเด่นยังไงตรงนี
3: ้เม็ดยาวขาวสวยค่ะ
2: แล้วเวลาไปหุงเป็นไงคะพี
3: ่ข้าวนิ่มค่ะนิ่มหอม
2: นิ่มแล้วก็หอมด้วยอย่างตรงนี้ถ้าแบบจะสั่งซื้อยังไงถ้าเราอยากจะกินข้าวแดงไอ้แบรนด์เด็กใต้ตรงนี้เราต้องสั่งซื้อยังไงบ้างคะ
3: สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะ
2: มีขายออนไลน์ก็ชื่อเพจว่าอะไรคะพี
3: ่เพจอะไรเนี่ยข้าวบ้านพ่อ
2: ข้าวบ้านพ่อเพจข้าวบ้านพ่อ
3: ค่ะเดือนนึงก็ตอนนี้ก็ประมาณคือตอนนี้มันเริ่มใหม่นะข้าวมันยังใหม่ก็ประมาณตัน2ตัน3ตันอยู่2 3ตันอยู่มันคือมันยังเราเพิ่งผลิตข้าวตัวนี้
2: ค่ะ
0: ผลผลิตข้าวต่อไร่เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมค่ะจากเดิมอยู่ที่700กิโลกรัมต่อไร่และได้มีการทำ MOU ร่วมกับโรงสีในพื้นที่ซื้อขายข้าวเปลือกข้าวกข79ในราคาตันละ 8,000 บาทเพื่อเป็นการชี้นำตลาดค่ะ
4: เราจะประกันราคาข้าวประมาณว่าประกันราคาข้าวในของเกษตรกรในกลุ่มนี้ทำ MOU กันมันจะมีเคอร์ฟที่ว่าไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทแต่ถ้าราคาข้าวในท้องตลาดขึ้นเราก็ขึ้นให้สมาชิกตาม
2: ซื้อข้าวมาประมาณเท่าไหร่นะคะ
4: ประมาณ700ตัน1รอบที่ผ่านมาครับ
2: สร้างรายได้ประมาณเท่าไหร่นี้กับเกษตรกร
4: ประมาณ 5-6 ล้านบาท
0: ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลรามแก้วมีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร่ค่ะสมาชิกกลุ่ม87คนข้าวที่ปลูกมีทั้งหมด3สายพันธุ์ได้แก่กข79กข41และกข119เป็นการทำเกษตรแบบปลอดภัยระยะเวลาการปลูกอยู่ที่ประมาณ100วัน
5: พุทธไอ้ฉีดปุ๋ยชีวภาพได้มาจากกรมพัฒนาดินของจังหวัดนครราชมาเจรจากับกลุ่ม
2: ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการทำเกษตรแบบปลอดภัยใช่ไหมคะคุณลุงแล้วก็ดูแลเรื่องอะไรอีกไหมคะในนาของเรา
5: ดูแลสวนข้าวมาดูแลเรื่องพวกไอ้เชื้อแมลงมาดูช่วยดูแลอยู
2: ่ค่ะอย่างตรงนี้ก็คือน้ำเราก็มีตลอดเลยเน
5: า
2: ะ
5: มีได้จากกรมชลประทานดูแลเรื่องน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไม่ขาดตกบกพร่อง
2: ค่ะ
0: พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนมากค่ะทำให้นาข้าวลดลงแต่ยังมีกลุ่มเกษตรกรชาวนาในตำบลรามแก้วและตำบลอื่นๆที่อยู่ในอำเภอหัวไซก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นนาข้าวเอาไว้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสืบสานพระราชดำริของในหลวงรั

0: การที่9
1: รวมกลุ่มได้1ปีแล้วค่ะของตำบลรามแก้วตั้งแต่ทำนามาทำตลอดชีวิตทำเพื่อสมเด็จพ่อรัชกาลที่9ทุกอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ให้มาคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนเดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวตลอดคำว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีบุญคุณกับประชาชนตลอดไปแล้วก็ชั่วชีวิตค่ะ
2: นาก็ต้องทำผักอื่นก็ต้องปลูกปาล์มก็ต้องปลูกแต่นาก็ต้องเว้นไว้ทำบ้างเพราะปาล์มมันกินไม่ได้ดูที่คนแต่ละคนตื่นขึ้นมาต้องกินข้าวทุกวันแต่ถ้าว่าเป็นปาล์มหมดจะกินอะไรก็ต่างชาติเขาไม่ได้ปลูกข้าวก็จะเอาของไทยไปขายเราต้องปลูกไว้ประจำ
0: การปลูกข้าวของเกษตรกรยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการร่วมกันเพื่อให้มีน้ำทำนาค่ะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวกค.79จากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมชลประทานเรื่องของการบริหารจัดการน้ำปรับปฏิทินปลูกนาข้าวค่ะโดยจะทำนาปีหลังน้ำลดเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนา
3: เป็นที่ไปที่มาของข้อตกลงว่าเราจะปลูกข้าวพร้อมกันทั้งหมดนะครับอย่างช้าเลยเนี่ยก็ภายในวันที่31ธันวาเนี่ยเราหว่านหรือว่าถ้าพี่น้องคนไหนพี่น้องเกษตรกรท่านไหนติดภารกิจอะไรมีความจำเป็นเอ้าเราเลทได้อีกสักหน่อยนึงสัก15มกราเราหว่านให้หมดนะครับทั้งนั้นพอมันอยู่ในช่วงเวลาเนี่ยเรื่องการบริหารการจัดการน้ำการส่งน้ำการดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะได้ทำพร้อมกันเพราะว่าน้ำพอเลยช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาไปปริมาณน้ำก็จะลดลงทีนี้น้ำในพื้นที่ตรงเนี้ยในคลองชีพแห่งเมืองมันใช้หลายวัตถุประสงค์มากนะครับนอกจากจะสนับสนุนพี่น้องในนาข้าวแล้วปาล์มก็ต้องใช้น้ำอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเกิดตามมาทุกๆปีเรื่องของไฟไหม้ป่าพุน้ำส่วนหนึ่งที่จากคลองชีพแห่งเมืองก็จะต้องสูบไปรักษาระดับน้ำในป่าพุด้วยนอกจากระดับน้ำในป่าพุที่เราต้องรักษาแล้วส่วนหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับเราก็ต้องส่งน้ำให้กับอุตสาหกรรมด้วยนะครับดังนั้นการใช้น้ำในพื้นที่ของลุ่มน้ำปะพนังในเฉพาะคลองชีพแห่งเมืองมันค่อนจากหลากหลายก็เป็นที่ไปที่มาของการทำข้อตกลงร่วมกันว่าทำทีเดียวบริหารจัดการทีเดียวจะได้ง่ายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรครับ
4: ก็เลยเราคิดว่าทำอย่างไรต้องให้สมาชิกของตำบลรามแก้วไปจดทะเบียนกับสภาเกษตรกรรวมกลุ่มแล้วเสร็จแล้วพวกเราทางสภาเกษตรก็ประสานจากศูนย์วิจัยข้าวแล้วก็ขอเมล็ดพันธุ์ข้าวกิโลละ3มาสนับสนุนนอกนั้นก็เราประสานมาทางกรมชลประทานก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านปอชลประทานนะครับที่มาเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ได้ทำตามนโยบายของเรานะครับและก็ส่งเสริมเรื่องการบริหารการน้ำและมีการทำMOUครับแล้วกำหนดแผนการเพาะปลูกว่าชาวนาเมื่อ15ธันวาแต่ไม่เกินวันที่30หรือว่าไม่เกินวันที่15มกราแต่ถ้าฝนมันตกเยอะเราก็ขยายไปได้ไม่ไปถึง30แล้วก็หว่านข้าวให้แล้วเสร็จพอข้าวแล้วเสร็จตรงนั้นนะเครื่องในตัวเรื่องน้ำมันของกรมชลประทานต้องมาติดตั้งพร้อมภายในเดือนมกราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตรงนี้ทำให้การบริการน้ำทั้งการวางแผนเพาะปลูกนะครับได้ผลและก็ได้ลดต้นทุนไปเยอะ
0: หลังจากขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทำให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลรามแก้วมีกำลังใจในการทำนาแล้วร่วมกันอนุรักษ์พื้นนาข้าวแห่งลุ่มน้ำปากพนังแห่งนี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะสรรสนีพลอยวิไลไทย PBS รายงาน
5: ใครอยากลองริมรสชาติของข้าวที่นี่ก็โทรศัพท์ไปอุดหนุนนะครับช่วยเหลือสินค้าจากชาวบ้านชาวนาที่เขาตั้งใจปลูกตั้งใจขายกันได้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ในเมืองไทยเราทางททได้ผลักดัน Thailand Surf Therapy นะครับเป็นการยกระดับพังงาสู่ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะผ่านพลังคลื่นทะเลกิจกรรมในทะเลนะครับรองรับกลุ่มผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนักท่องเที่ยวที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาวะทางอารมณ์และจัดการกับความเครียดนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดี

0: ตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาเขาไปดูชีวิตในค่ายทหารท่ามกลางการฝึกการเดินแถวที่ดูไม่รู้จบและสายตาของชายหนุ่มวัย18ที่กำลังจะมอบเวลา17ปีในชีวิตข้างหน้าให้เครื่องแบบในวินาทีที่คนทั้งรุ่นของเขากำลังถูกชวนให้ครุ่นคิดถึงคำถามเดียวกัน
2: ผมสาบานเสียงดังขนาดนั้นไม่ได้แต่เพื่อนๆผมทำได
1: ้วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBSข่าวที่คุณวางใจ

0: ค่ะ16 นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นาลาพราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ติดตามความคืบหน้าพร้อมกับเร่งรัดผลตรวจสอบหลักฐานทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็การต่อเติมอาคารเบื้องต้นจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงก็พบพิรุธในการใช้ไฟฟ้าค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของนักร้องวงทศกัณฐ์นะคะที่ระบุว่าเกิดกระแสไฟฟ้าตกบ่อยครั้งค่ะพยานในคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาพร้าวยังคงทยอยก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้มีนายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือติ๊กนักร้องวงทศกัณฐ์เข้าให้ปากคำพร้อมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบจิตใจของสมาชิกในวงอย่างรุนแรงเพราะว่าต้องสูญเสียสมาชิกไปถึง4 คนจนหลายคนนั้นไม่อยากเล่นดนตรีอีกแล้วค่ะเพราะว่ายังคงผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ร้านนายกิจชนะให้การกับตำรวจว่าตนเองรับงานแสดงที่ร้านมาได้ประมาณ2 ปีแต่ไม่เคยพบเห็นมีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟไหม้และในช่วงที่ขึ้นแสดงบ่อยครั้งที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าตกค่ะซึ่งเจ้าของร้านก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวสำหรับในวันเกิดเหตุวันนั้นนายกิจชนะชัยก็ยืนยันว่าประตูทางออกด้านหลังของร้านนั้นไม่ได้ถูกล็อกไว้ค่ะ
1: ของผมก็คือผมออกทางด้านหลังประตูที่เขาบอกว่าประตูมันล็อกอยู่อะไรเงี้ยผมยืนยันได้ว่ามันไม่ได้ล็อกเพราะว่ามันมีแค่กรเล็กๆแค่กรเดียวที่มันเอาไว้ดึงเข้าดึงออก
2: เ
1: ราเห็นเพราะเราผมเข้าทางนั้นตลอดครับเวลามาแต่งตัวอะไรเงี้ย
3: แล้วก่อนหน้านี้ทางร้านเราไปได้ดนตรีค่ะมีการไฟตกไฟขัดข้องบ้างไหมคะ
1: มันจะมีช่วงนึงที่ผมได้เล่นวันศุกร์แต่ตอน

0: ช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เล่นวันศุกร์แล้วแต่ช่วงนั้นอ่ะคือตกเกือบทุกศุกร์ครับตกตลอดคือพอเล่นอยู่แล้วมันตกแบบพึบไปเลยดับทั้งร้าน
1: เป็นลักษณะเหมือนไฟไม่พอหรือยัง
0: คือเหมือนดับไปเลยไฟดับไปเลยแล้วเขาก็สับสวิตช์ขึ้นแล้วก็เล่นต่อ
2: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนในคดีค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม33คนสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ทำให้ขาดออกซิเจนส่วนการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้มีผลการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเป็นประเด็นสำคัญที่บ่งบอกพฤติการของร้านได้ว่าเข้าข่ายประมาทค่ะจากการที่ทางร้านนั้นได้เคยยื่นขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมแต่ใบเบี่ยงการตรวจสอบพื้นที่ก่อนติดตั้งจึงมีเหตุให้สงสัยว่าร้านอาจใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลังจ่ายจนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือไม่ค่ะ
3: ได้สอบปากคำทางเจ้าที่ไฟฟ้าซึ่งก็มีการขออนุญาตนะครับซึ่งเดิมเนี่ยขอไว้ที่30/100แล้วมาตอนหลังก็มีข้อมูลว่าด้วยมีปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะไปขอเพิ่มซึ่งเจ้าพนักงานไฟฟ้าก็จะมาขอตรวจแต่ว่าทางร้านว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่บ่งบอกว่าทางร้านเนี่ยมีการต่อเติมไฟเองหรือไม่แล้วเป็นเหตุให้ไฟโอเวอร์โหลดจนเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะครับในกระบวนการสอบสวนพยานหลักฐานที่จะนำว่าประมาทหรือไม่นะครับ
2: คดีนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนสอบปากคำพยานไปกว่า100ปากแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดแต่ในเบื้องต้นทางร้านเข้าข่ายมีความผิดข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการอันขัดต่อกฎหมายส่วนการตรวจสอบการทำหน้าที่กำกับดูแลสถานบริการของสำนักงานเขตจตุจักรขณะนี้พนักงานสอบสวนแจ้งขอเอกสารทุกรายการที่เกี่ยวข้องทั้งใบอนุญาตและรายงานการเข้าตรวจสอบร้านตลอดช่วงที่เปิดกิจการซึ่งขณะนี้ได้รับเอกสารใบอนุญาตต่างๆมาแล้วนะคะคงเหลือรายงานการตรวจสอบและภายหลังที่ได้เอกสารครบถ้วนแล้วพนักงานสอบสวนจะพิจารณาเรียกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำตามขั้นตอนต่อไปค่ะขณะที่วันนี้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ได้จัดเสวนาถอดบทเรียนเหตุไฟไหม้สถานบริการค่ะโดยชี้ว่าผู้ประกอบการจำนวนมากนั้นจดทะเบียนเป็นร้านอาหารเพื่อที่จะเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายค่ะส่งผลทำให้ใช้วัสดุติดไฟง่ายพร้อมกับเสนอแก้ไขกฎหมายแล้วก็กำหนดมาตรฐานวัสดุไม่ลามไฟขณะที่คณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเพื่อขอข้อมูลสรุปเหตุเพลิงไหม้ค่ะนายพิชยะจันทรานุวัฒน์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.ระบุว่ายังมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งค่ะที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแทนสถานบริการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านกฎหมายและโซนิ่งส่งผลให้มีการดัดแปลงอาคารและใช้วัสดุดูดซับเสียงที่ติดไฟง่ายค่ะส่วนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาพร้าวล่าสุดพบว่ามีการใช้โฟมชนวนและก็หญ้าเทียมตกแต่งเพดานซึ่งเป็นวัสดุที่ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วจึงเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายสถานบริการและโซนิ่งพร้อมกำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุตกแต่งภายในให้เป็นวัสดุไม่ลามไฟเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำค่ะ
4: ขนาดเล็กๆเนี่ยอาจจะย่อมลงมาอาจจะต้องมีการบูรณาการแล้วก็แก้ไขกฎพรบกฎกระทรวงเรื่องสถานบริการแล้วก็กฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องโซนิ่งนะอันนี้ในความเห็นผมนะก็คิดว่าน่าจะมีการขยับขยี้ละทั้งท่านนายกทั้งท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับก็มีการพูดเรื่องประเด็นนี้อยู่
2: ขณะที่คณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมร่วมกับนายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรสำนักการโยธาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักกฎหมายและคดีเพื่อขอข้อมูลสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ค่ะรวมถึงรายละเอียดเก เกี่ยวกับการจัดตั้งประเภทการตรวจตราและตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก่อนเกิดเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่เขตจตุจักรให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายค่ะเยาวชนชาย6คนได้วางแผนหลบหนีออกจากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะก่อนที่จะขโมยรถกระบะแล้วก็ขับมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชัยภูมิล่าสุดจนมุมถูกตำรวจจับกุมแล้วค่ะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะภาพเยาวชน6คนขณะที่อยู่บนรถกระบะขับมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชัยภูมิซึ่งภาพวงจรปิดบันทึกได้ในระหว่างที่พบว่ากำลังหลบหนีนะคะหลังจากเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ7นาฬิกาที่ผ่านมาเยาวชนชายทั้ง6คนจากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งอยู่ภายในซอยมิตรภาพ17ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาได้หลบหนีออกจากสถานพินิจจากนั้นก็ได้ร่วมกันขโมยรถกระบะซึ่งจอดอยู่ภายในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยซึ่งก็อยู่ห่างจากสถานพินิจไปประมาณ800เมตรขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่ไปจากการตรวจสอบพบว่าเยาวชนทั้งหมด6คน1คนมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกุดจิตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาส่วนอีก5คนมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมการวางแผนหลบหนีไว้ล่วงหน้าด้วยการลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมไว้ก่อนจากนั้นนะคะอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูด้านนอกในช่วงเช้ามืดพากันวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจออกมาเบื้องต้นตำรวจสถานีภูธรโพกลางได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับตั้งจุดสกัดตามเส้นทางหลบหนีรวมถึงประสานผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามตัวเยาวชนทั้ง6คนนี้ขณะที่พลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยนะคะว่าหลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสถานีตำรวจภูธรโพกลางสถานีตำรวจภูธรสูงเนินและพื้นที่ใกล้เคียงได้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อติดตามตัวเยาวชนทั้ง6คนตามเส้นทางการหลบหนีอย่างต่อเนื่องค่ะ
5: ก็แจ้งสกัดไปทุกที่นะครับแล้วก็ไล่ติดตามไปนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับเจอรถยนต์นะครับที่เด็กใช้หลบหนีนะครับอยู่ที่อำเภอเงินเดินสง่าจังหวัดชัยภูมิครับ
6: อ๋อคิดว่าเด็กน่าจะคิดถึงบ้านหรือเปล่าครับในก่อเหตุอย่างนี
5: ้ครับก็ต้องดูมูลเหตุจูงใจอีกทีนึงนะครับว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรบ้างครับ
2: ล่าสุดมีรายงานแจ้งว่าตำรวจสามารถควบคุมตัวเยาวชนชายทั้ง6คนได้แล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างนำตัวกลับไปที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อกลับเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลตามกฎหมายต่อไปส่วนสาเหตุของการหลบหนียังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากความคิดถึงบ้านหรือว่ามีสาเหตุอื่นค่ะคงต้องรอสอบปากคำแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะขบวนการคอลเซ็นเตอร์ยังคงใช้กลอุบายหลอกลวงผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดก็พบว่าผู้เสียหายนั้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยย่านรังสิตค่ะที่ถูกหลอกลวงว่าได้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศโดยใช้หลักจิตวิทยาจนผู้เสียหายนั้นหลงเชื่อนะคะมีการโอนเงินไปให้กว่า 400,000 บาทค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาผู้เสียหายมาให้ปากคำค่ะหลังถูกขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงว่าได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเริ่มต้นมิจฉาชีพก็อ้างว่าโทรมาจากบริษัทเครือข่ายมือถือกล่าวหาผู้เสียหายเกี่ยวข้องคดีจากนั้นก็เปลี่ยนแผนอ้างว่าได้ทุนศึกษาต่างประเทศแล้วก็ส่งเอกสารราชการปลอมมาให้เพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินพอผู้เสียหายเล่าว่ามิจฉาชีพใช้หลักจิตวิทยาหลอกลวงค่ะโดยบอกว่าได้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งเป็นความฝันของลูกเมื่อหลงเชื่อก็ข่มขู่จนหวาดกลัวแล้วก็โอนเงินให้กว่า 400,000 บาทโดยพบว่าบัญชีปลายทางรับเงินนั้นเป็นบัญชีนิติบุคคลในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะขณะที่ทีมข่าวพูดคุยกับผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าในช่วง 2-4 วันที่ผ่านมานักศึกษาถูกกลุ่มคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงถึง6คนค่ะในจำนวนนี้มี4คนที่ถูกหลอกจนถึงขั้นวางแผนถูกลักพาตัวค่ะส่วนอีก2คนนั้นยังไม่ตกเป็นเหยื่ออาจารย์จอมเดชยังอธิบายอีกว่าขบวนการนี้มักเริ่มจากการสร้างความหวาดกลัวกับผู้เสียหายแล้วก็ใช้จิตวิทยาหลอกไปว่าพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายเช่นพนันออนไลน์หรือการฟอกเงิน หากผู้เสียหายเคยมีประวัติก็จะหลงเชื่อได้ง่ายค่ะจากนั้นนะคะมิจฉาชีพก็จะให้ผู้เสียหายนั้นเป็นนกต่อให้อีกทีค่ะโดยการให้บอกกับผู้ปกครองว่าได้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อให้ผู้ปกครองนั้นหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ค่ะ
7: หลายเคสเนี่ยมันมีการปวดมีแผลเนี่ยคนเราเนี่ยพอเรามีแผลแล้ว

มันเราหวั่นไหวเป็นทุนมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี้ยเข้าไป100เคสเนี่ยจะติดทั้ง100เคสเมื่อไหร่มันเข้า100เคสจะติดแค่1 2 3เคสเองเท่านั้นเองแต่นี้เค้าก็เข้าทั้งวันน่ะจนมันติดสักเคสนึงเค้าก็ยกทีมขึ้นมาผูกใช่มั้ยครับแล้วก็เค้าก็

0: ี่ยวข้องมาช่วยติดตามเส้นเงินเพื่อหามาคืนผู้เสียหายให้ได้เร็วที่สุดครับ
1: จากข้อมูลของตำรวจนะคะก็พบว่ากระบวนการคอลเซ็นเตอร์นี้เริ่มเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายแล้วนะคะจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนและก็นักศึกษาโดยใช้รูปแบบกลลวงต่างๆกันค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินในฐานะมท.1ด้วยยังคงเกาะติดปัญหาทุจริตสอบราชการท้องถิ่นอยู่นะคะแม้ว่าจะต้องเตรียมตัวออกเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนัดหารือกับทางกสท.ในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าเพิกถอนการบรรจุ 3,621 คนที่พบความผิดปกติของคะแนนนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผึกรายงานสดจากท่าอากาศยานทหาร2ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีก็ยังแสดงความคิดเห็นนะว่ากรณีเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจะไม่กระทบต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยนะคะโดยมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลมากกว่าแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะห้ามใครไม่ให้โกงได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนะคะแต่ว่ายังคงเกาะติดสถานการณ์การตรวจสอบเรื่องของข้อเท็จจริงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะทำตามใจอย่างเดียวไม่ได้ส่วนเรื่องของว่าจะกระทบต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นคนละเรื่องกันแล้วก็การเข้าเป็นสมาชิก OECD คือเรื่องของหลักธรรมาภิบาลเพราะไม่สามารถห้ามคนโกงได้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีระบบที่สามารถจัดการดำเนินคดีตามกฎหมาย
3: ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ในการเข้า OECD เราก็ต้องมีพูดถึงเรื่องของหลักธรรมาภิบาลหลักการตรวจสอบซึ่งเราไปห้ามไอ้สิ่งที่มันเกิดการโกงมันห้ามแบบครบวงจรไม่ได้แต่เมื่อมันเกิดเมื่อไหร่เรามีระบบที่เราจะแทร็กได้จับได้แล้วก็ดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเมื่อวันถ้าผู้สื่อข่าวติดตามก็เห็นนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ทั้งมอบตัวเข้ามาทั้งถูกจับกุมตัวถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็ตอนนี้การดำเนินการต่างๆก็ยังเดินหน้าต่อไป
2: ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้แถลงผลการสอบสวนโดยมีผู้ที่คะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 คนค่ะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะคือ1ค่ะผู้ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนประมาณ 3,621 คนและ2ผู้ที่มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่คะแนนเพิ่มขึ้นอีกผิดปกติประมาณ 1,713 คนและ3คือผู้ที่มีคะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480คนค่ะดังนั้นเพื่อเร่งดำเนินการตามกระบวนการให้เร็วขึ้นได้มีการหารือกับรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเลขานุการกสท.แล้วได้ข้อสรุปว่าเมื่อกสท.เป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุได้เช่นกันดังนั้นกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานชัดเจนจะมีการประชุมกสท.ในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายค่ะเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุก่อนโดยไม่ต้องรอการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานท้องถิ่นหรือกอกกลางในวันที่23กรกฎาคมนี้แล้ว
4: ต้องไปเร็วที่สุดอ่ะเพราะว่าคนที่อยู่โดยบริสุทธิ์เนี่ยมันทุกร้อนอยู่ตอนเนี้ยนะคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่รู้อ่ะว่าเขาจะโดนหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นความกุ้มใจที่สุดแล้วหลายๆคนก็เรียนว่าทางสื่อก็ไม่ได้พูดถึงอีก 9,000 คน 9,600 คนที่เขาทำคะแนนได้ถูกต้องแล้วเขาก็บรรจุรับราชการท้องถิ่นด้วยความบริสุทธิ์นะครับที่เขาได้ทำข้อสอบโดยที่ไม่มีการแก้ไขอะไรเงี้ยนะครับผมก็อยากให้ความเชื่อมั่นของคนเหล่านี้ว่าให้ได้รับความเป็นธรรมที่สุด
2: ส่วนการเลื่อนบุคคลใหม่ขึ้นมาแทนจะใช้เวลานับคะแนนภายใน15วันโดยจะมอบหมายให้หน่วยงานกลางเช่นมหาลัยอื่นๆรวมไปถึงปปช.เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมประกาศลำดับคะแนนและรายชื่อผู้ได้สิทธิ์บรรจุใหม่ต่อไปค่ะส่วนเรื่องของการยึดคืนเงินเดือนกับผู้ที่ถูกเพิกถอนแล้วนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางประธานกรรมาธิการ

0: ปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรก็เตือนไปยังบุคคลที่อยู่ในรายชื่อถูกเพิกถอนจากการบรรจุราชการท้องถิ่นจำนวน 5,814 คนค่ะหลังมีกระแสข่าวนะคะว่าตอนนี้มีการวิ่งเต้นจ่ายเงินให้นำชื่อนั้นออกจากการเพิกถอนแล้วโดยมีราคาตั้งแต่ 300,000 ถึง 500,000 บาททีเดียวติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: โดยนายอัศพลย้ำนะคะว่ามีข้อมูลทั้ง 5,814 คนแล้วไม่ต้องไปวิ่งเต้นใช้เงินเพื่อให้ยังคงอยู่ในตำแหน่งหรือการบรรจุข้าราชการค่ะเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงค่ะที่กรรมาธิการปปช.สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตามที่ได้เชิญประธานกสท.เลขาธิการศาลปกครองตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมประชุมนายอัศพลสันไตพบค่ะแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงสรุปได้ว่ามีการแก้ไขไฟล์แฟลชไดรฟ์ค่ะในส่วนของสท.ค่ะที่อยู่ในห้องของอธิบดีแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้แก้ไขซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นแตกต่างจากข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ของมสว.ค่ะที่ขณะนี้อยู่ในชั้นหลักฐานของปปช.ซึ่งเป็นไฟล์ที่ไม่มีการแก้ไขค่ะโดยอธิบดีกับรองอธิบดีสท.และเจ้าหน้าที่สท.อีก4คนค่ะจะเป็นผู้รับทราบข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้แก้ไขไฟล์ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งคอมพิวเตอร์และแฟลชไดรฟ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบค่ะพร้อมกับชี้ว่าผู้ที่ได้บรรจุทั้ง 5,814 คนค่ะเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนไม่ตรงกันและนำมาสู่มติเพื่อเสนอเพิกถอนการบรรจุค่ะโดยตัวแทนศาลปกครองก็อธิบายข้อกฎหมายชี้ว่าสามารถดำเนินการได้ซึ่งศาลเคยมีคำพิพากษามาแล้วพร้อมเตือนบุคคลนะคะในกว่า 5,000 คนนี้ที่มีการวิ่งเต้นเพื่อลบชื่อออกจากการเพิกถอนออกจากข้าราชการท้องถิ่นค่ะ
2: มีกระแสข่าวว่า 5,000 กว่ารายนี้ไปวิ่งเต้นเพื่อจะจ่ายเงินขอให้เอาชื่อหลุดออกจาก 5,814 รายมีข่าวว่ายอมจ่าย 300,000 บ้าง 500,000 บ้างเพื่อไม่ให้มีชื่อปรากฏผมก็ยืนยันกับสื่อมวลชนได้นะครับว่าอย่าไปทำไม่มีประโยชน์เพราะกรรมธิการได้ขอข้อมูล 5,814 รายนี้กับผู้ชี้แจงแล้วซึ่งผู้ชี้แจงจะส่งรายชื่อ 5,814 รายนี้ให้กับกรรมาธิการและเมื่อกรรมาธิการมีข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่สาธารณะเพราะฉะนั้นท่านมาไม่ถูกต้องท่านก็ต้องไปอันนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มครับ
1: นายอัศพลระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อผลสอบมี4คนประกอบไปด้วยนางสาวบอใบไม้นายทอทงนายปอปาและนายพอพานค่ะซึ่งอยู่ในสท.โดยกรรมาธิการจะเชิญทั้ง4คนมาให้ข้อมูลในชั้นกรรมาธิการต่อไปหากจำเป็นค่ะหลังจากที่ในสัปดาห์หน้ากรรมาธิการได้เชิญปปช.ปปท.ปปง.ปปป.และกองปราบมาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้ในการดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้กรรมธิการยังมีข้อสังเกตค่ะกรณีแฟลชไดรฟ์ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 คนโดยมีข้อสงสัยว่ามีการแก้ไขไฟล์รายชื่อคะแนนสอบภาคกและภาคขค่ะให้สูงเกินจริงเพื่อช่วยให้ผู้สมัครบางกลุ่มนั้นสอบผ่านและการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสท.และบริษัทเอกชนที่มสว.เป็นผู้รับจ้างก็มีร่องรอยการปรับแต่งไฟล์ค่ะก่อนที่จะส่งไปยังสท.ด้วยค่ะพร้อมกันนี้กรรมธิการก็ชี้แจงว่ากระบวนการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการก็จะต้องแจ้งไปยังจังหวัดและจังหวัดก็จะแจ้งไปยังท้องถิ่นดำเนินการแต่ยังไม่ระบุกรอบเวลาว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้เห็นชอบผลการคัดกรองผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9,500,000 คนค่ะจากผู้เข้าระบบคัดกรองกว่า 18 ล้านคนโดยเตรียมประกาศรายชื่อในวันพรุ่งนี้ค่ะใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาผลการคัดกรองผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าที่ประชุมเห็นชอบรับรองผลการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 คนจากทั้งหมด 18,800,000 คนคิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยผู้ผ่านเกณฑ์รอบนี้นะคะถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงค่ะโดยนำข้อมูลจากการลงทะเบียนบ้านและทำประชาคมของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและการใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ50หน่วยงานเป็นเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลแบบไขว้หรือคอสเช็คเพื่อพิสูจน์รายได้และสถานภาพที่แท้จริงส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์9,300,000คนนั้นพบว่า

ส่วนใหญ่ตกเกณฑ์คุณสมบัติมากกว่า1ข้อค่ะอย่างเช่นมีรายได้เกินปีละ 100,000 บาทมีบัตรเครดิตถือครองที่ดินเกิน10ไร่อีกทั้งบางส่วนนั้นยังถือหุ้นแล้วก็ตราสารที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังพบนะคะว่ามีผู้อยู่ในระบบคัดกรองจำนวนมากค่ะที่เป็นกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจึงจะนำข้อมูลเหล่านี้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยที่มีนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อขยายผลตรวจสอบต่อไปโดยยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นนอมินีหรือว่าถูกสวมชื่อทำธุรกรรมหรือไม่ค่ะสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารค่ะส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นระบบก็จะแสดงเหตุผลและรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมและสามารถขอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้นะคะซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการรองรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน6ล้านสิทธิ์ค่ะสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาหมอกควันที่ลอยข้ามพรมแดนมาจากฝั่งแคนาดานะคะซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตไฟป่ามากกว่า800จุดทั่วประเทศค่ะโดยในจำนวนนี้มากกว่า100จุดนั้นไฟยังคงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงและไร้การควบคุมค่ะพนักงานรถไฟแคนาดาบันทึกภาพระหว่างที่ขบวนรถไฟวิ่งฝ่าเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าพนักงานรถไฟขบวนดังกล่าวปลอดภัยดีค่ะแต่ไฟป่าที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการรถไฟในพื้นที่ใกล้กับเขตอัมสตองในรัฐออนแทริโอที่อยู่ไม่ไกลจากพรมแดนสหรัฐขณะที่ขบวนรถไฟที่บรรทุกวัตถุไวไฟและติดไฟได้ต้องหยุดทำการเดินรถเพื่อความปลอดภัยหลังจากหลายพื้นที่ของแคนาดายังคงเผชิญกับไฟป่ากว่า835จุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีอย่างน้อย112จุดที่เจ้าหน้าที่ยังควบคุมไม่ได้และกระแสลมได้พัดพาเอากลุ่มควันลอยไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศค่ะส่วนท้องฟ้านินครโตรอนโตเมืองเอกของรัฐออนแทริโอกลายเป็นสีส้มและถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าโดยทางการแคนาดาต้องออกประกาศเตือนภัยสุขภาพและร้องขอให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากอุณหภูมิยังคงอยู่ในระดับสูงและคุณภาพอากาศในเมืองย่ำแย่ค่ะโดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานว่าคุณภาพอากาศในโตรอนโตอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากและขึ้นแท่นเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่มีการคาดการณ์ว่าสภาพเช่นนี้นั้นจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงคืนวันที่จนไปถึงคืนวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะควันจากไฟป่าจากแคนาดายังลอยข้ามพรมแดนเข้าไปรัฐมิชิแกนและมินนิโซตาทางตอนเหนือของสหรัฐด้วยโดยหมอกควันแผ่ปกคลุมในหลายเมืองจนทำให้ทางการท้องถิ่นต้องออกประกาศเตือนภัยจากหมอกควันและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่ค่ะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาควันจากไฟป่าในแคนาดาได้แผ่ปกคลุมลงมาพื้นที่ทางตอนเหนือของสหรัฐถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ข้ามพรมแดนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะทารกและผู้สูงอายุค่ะสภาฝรั่งเศสผ่านกฎหมายให้สิทธิการจบชีวิตด้วยการทารุณยฆ่าสำหรับผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายนะคะหลังจากผ่านการถกเถียงในแง่จริยธรรมและการเมืองมานานหลายปีค่ะสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสลงมติ291เสียงต่อ241เสียงเห็นชอบร่างกฎหมายที่เปิดทางให้ทำการุณยฆ่าสำหรับผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่รักษาไม่ได้ค่ะกฎหมายฉบับนี้จะอนุญาตให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะมีสัญชาติฝรั่งเศสหรือเป็นผู้พำนักตามกฎหมายและป่วยด้วยโรคร้ายแรงขั้นลุกลามหรือระยะสุดท้ายที่รักษาไม่หายรวมถึงต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งทางร่างกายหรือจิตใจสามารถยื่นคำร้องขอรับสารพิษเพื่อจบชีวิตของตนเองได้โดยสามารถเลือกรับสารนั้นเข้าร่างกายด้วยตนเองได้หรือหากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยสามารถขอให้แพทย์หรือพยาบาลเป็นผู้ช่วยดำเนินการให้ได้ค่ะ
แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดโดยผู้ป่วยจะต้องยื่นคำร้องต่อแพทย์และจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญประเมินความพร้อมและสภาพจิตใจอย่างรอบด้านค่ะรวมทั้งต้องผ่าน

0: ขั้นตอนการไตร่ตรองหรือทบทวนอีกขั้นหนึ่งเสียก่อนขณะที่การสำรวจความเห็นชาวฝรั่งเศสพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ84เห็นชอบให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ลุ้นรายชื่อบัตรคนจนรุ่งนี้หลังเคาะผ่านเกณฑ์9ล้าน5แสนคนไม่ผ่านเหตุรายได้เกินถือหุ้นมีที่ดินตำรวจเก็บหลักฐานวัสดุหาสาเหตุเพลิงไหม้เขตตอบคำถามตรวจสอบโรงเบียร์นราธิวาสอย่างไรก่อนให้ใบอนุญาตด้านกทม.สั่งปิด3ร้านไม่ปลอดภัยลงมติพรุ่งนี้เพิกถอนข้าราชการล็อตแรกกว่า 3,000 คนเตรียมเรียกคืนเงินเดือนตั้งแต่มีนาเดินหน้าตรวจกระดาษคำตอบใหม่ 400,000 คนปกครองหอบหลักฐาน 1,500 แผ่นส่งปปช.เอาผิดขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเบาะแสใหม่สูติบัตรโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9ชื่อซ้ำผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญท้องโลกกว้าง 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะ
3: จากนี้ไปฉันจะออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อพบปะผู้คนเรียนรู้ว่าพวกเขากินอยู่ยังไงให้ความสำคัญกับสิ่งใดในชีวิต
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ทีแต่มุ่นแต่พอแต่ไม่เห็นนะรักเขตก็ไม่ได้รักที่7 18 10กว่าปีแล้วไม่ได้เห็นตั้งแต่มีปัญหามา
5: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
4: นู่น
5: บ
4: ังเกิด
5: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทำกินไม่ได
4: ้ไม่ได้
6: โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนไม่สิไรหรอก
4: ปอบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้ออก
5: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
4: ไม่ใหญ่แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
7: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง

0: ไม่กินผมก็ยังงงเลยใครฉีดยาฆ่าหญ้าว่าใครทำนึกว่าแอบผมใหม่ไงตอนแรก
1: ดินแจกฟรีแต่ว่าในดินแจกฟรีก็จะเป็นการกดจ้อยสายไฟ
2: ครับตรงนี้ก็เป็นบ่อที่เคยถูกลักลอบทิ้งมาก่อนนะครับ
3: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ชวนฟังเสียงจากปราจีนบุรีนะคะท่ามกลางคำถามว่าปราจีนบุรีกำลังกลายเป็นปลายทางของกากขยะอุตสาหกรรมอยู่หรือเปล่าค่ะเพราะตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์พบจุดลักลอบทิ้งนะคะทิ้งกากของเสียเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมมีโรงงานแปรรูปกากอุตสาหกรรมกระจายตัวอยู่ใกล้ๆกับชุมชนใกล้พื้นที่เกษตรแล้วที่สำคัญใกล้แหล่งน้ำค่ะอย่างภาพนี้นะคะชวนผู้ชมดูภาพที่รายงานเข้ามาจากบ่อลูกรังบ้านโคกแจงหมู่6ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรีภาพนี้คุณสนธรคมคายเครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งไปเจอการลักลอบนำขยะไปทิ้งคุณผู้ชมเป็นขยะอุตสาหกรรมค่ะลักษณะถ้าซูมไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นเศษสายไฟจำนวนมากถูกทิ้งไว้ภาพนี้เมื่อ2วันที่แล้วค่ะเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะคะว่าที่มาที่ไปคนทิ้งคือใครมาจากไหนลองชมภาพและเสียงจากพื้นที่ค่ะ
2: วันนี้ได้รับแจ้งนะครับจากชาวบ้านที่บริเวณเรียกตำบลหางนันแก้วนะครับก็มีการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมนะครับนี่ที่เห็นนี่เป็นเศษสายไฟนะครับประมาณ10พ่วงนะครับจริงๆแล้วที่เห็นเนี่ยมีการดันลงไปข้างล่างนะครับบ่อลูกรังที่เคยทิ้งมาก่อนหน้านี้ที่เคยมีการลักลอบทิ้งสารพิษนะครับ

0: ตรงนี้ที่เห็นก็ดันลงไปข้างล่างเยอะเลยนะครับนี่ครับเป็นจะพวกเศษสายไฟเศษขยะอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อที่เคยถูกลักลอบทิ้งมาก่อนนะครับขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับมาตรวจสอบจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีนะครับ
1: ชาวบ้านนะกังวลว่าในบรรดาสายไฟที่เจอเป็นเศษขยะเนี่ยอาจจะมีโลหะมีพลาสติกมีสารเคมีปนเปื้อนแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อดินแหล่งน้ำใต้ดินน้ำบนดินด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรโดยรอบซึ่งตรงนั้นเขาทำไร่ข้าวโพดกันมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบชนิดขยะตรวจสอบหาสารปนเปื้อนแล้วก็ที่สำคัญติดตามคนกระทำผิดนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายชาวบ้านบอกว่าการลักลอบทิ้งขยะไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามีอีกหลายกรณีหลายพื้นที่ในปราจีนบุรีเจอแบบเนี้ยซากอุตสาหกรรมค่ะอย่างก่อนหน้านี้1วันลองชมภาพนี้คุณสุเมธเหรียญพงนามเครือข่ายคนรักกรอกสมบูรณ์ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณป่าสงวนในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมขยะลักลอบทิ้งแล้วก็เป็นขยะอุตสาหกรรมด้วยกองใหญ่เลยค่ะตรงนี้เป็นบ่อขยะเก่าพื้นที่ขนาด5ไร่บ่อลึกประมาณ 8-10 เมตรจุดนี้มีการลักลอบทิ้งมาแล้วหลายครั้งแต่ล่าสุดที่ลงไปสำรวจคุณสุเมธบอกมีร่องรอยชิ้นใหม่ๆมาเติมด้วยค่ะมีทั้งเศษพลาสติกขยะชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กที่มันถูกบดละเอียดมาแล้วรวมไปถึงมีสายไฟที่ผ่านการคัดแยกเอาทองแดงที่มันมีมูลค่าออกไปแล้วเหลือเพียงเศษฉนวนสายไฟพลาสติกหรือว่ายางปะปนกับกากอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงกันตรงนั้นนะคะไปเจอควันไฟลอยอยู่ด้วยหลายจุดชาวบ้านบอกว่าบ่อขยะนี้ไฟไหม้มาแล้ว3ครั้ง
2: นี่ที่เราเห็นนะครับดินแจกฟรีเนาะดินแจกฟรีอันนี้ก็ร่องรอยของเก่านะครับที่เกิดไฟไหม้นะครับก็ดับกันอย่างโหรานบานตะไทยครับสิ่งวันนี้เราก็ยังเห็นซากเก่าๆนะครับเนาะเป็นซากเก่าๆที่ยังมีอยู่แล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็บริเวณนี้นะครับที่เป็นของใหม่ที่เอามาทิ้งนะครับควันก็ยังขโมงฉงเฉงเลยด้านโน้นนะครับเห็นครับมันก็จะเหมือนดินนะครับแต่ถ้ามันไม่เปียกน้ำเนาะมันจะเป็นผงนะครับจะเป็นผงกระจายตัวนะครับฟุ้งได้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าดินแจกฟรีแต่ว่าในดินแจกฟรีก็จะเป็นการบดจ้อยสายไฟบดจ้อยขยายเล็กทอดิบปนกันมานะครับแล้วก็มาแจกชาวบ้านถ้าชาวบ้านไม่รู้ก็คิดว่าก็คือดินแจกฟรีปกติธรรมดาเนาะ
1: จะเอายังไงคุณผู้ชมตอนนี้ในพื้นที่จัดการปัญหานี้ไม่ได้แต่ว่า2อำเภอของปราจีนบุรีนะคะตอนนี้ภาครัฐก็เล็งให้ EEC ขยายมาครอบคลุมในจุดนี้ด้วยการลักลอบทิ้งขยะซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่มันน่าจะง่ายที่สุดก็ยังจัดการไม่ได้ทั้งที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอศรีมหาโพธินะคะข้อมูลจากการศึกษาการบริหารจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกากอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จัดทำโดย EEC Watch และ Land Watch ไทยค่ะพบว่าการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี60เป็นต้นมา9ปีแล้วคุณผู้ชมคู่ขนานกับ EEC โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนโยบายนี้ส่งผลให้เกิดกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มหาศาลกว่า6ล้านตันต่อปีนะคะแต่ขีดความสามารถในการกำจัดในพื้นที่รองรับได้แค่ 2.76 ล้านตันต่อปีเท่านั้นเองค่ะทำให้มีกากส่วนเกินถึง 3.26 ล้านตันต่อปีต้องถูกผลักออกนอกเขต EEC ซึ่งงานวิจัยชี้ว่าปราจีนบุรีกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลายทางของกากที่กำจัดไม่ได้เหล่านั้นล่ะค่ะทีนี้ก็เป็นปัญหาสิคะลองดูภาพนี้ค่ะนี่คือผลสำรวจจุดลักลอบทิ้งและจุดทิ้งกากอุตสาหกรรมจุดฝังกบกองเก็บแปรรูปกากอุตสาหกรรมในพื้นที่2อำเภอเอาที่อำเภอกบิลบุรีก่อนแผนที่นี้พบจุดทิ้งกากอุตสาหกรรมตั้ง8จุดมีโรงงานแปรรูปอีก7จุดโดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงนี่เป็นคำถามส่วนที่2ไปดูที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ค่ะพบจุดลักลอบและทิ้งกากอุตสาหกรรมกว่า16จุดโรงแปรรูปอีก14จุดกระจุกตัวในพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้ชุมชนในระยะ300เมตรบางจุดไม่ถึง1กิโลเมตรบางแห่งอยู่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะเลยค่ะสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านลองไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีก่อนหน้านี้ มีเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านทั้งคนหาปลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำพระปงและเกษตรกรที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลองฟังเสียงค่ะ
2: เคยนั่งเรือไหม
3: เคยครับ
2: มีประจำ
4: วิ่งอยู่นี่เหมือนจะแย่ลงอ่ะคิดนะมันจะไม่ดีขึ้นหรอถ้ามีโรงงานอย่างนี้ถ้าจะมีโรงงานอยู
5: ่
4: แล้วปล่อยน้ำเสียมาอย่างเงี้ยมันจะแย่ลงสักทีแต่แย่กับแย่เพราะว่าบำบัดพัฒนาอยู่แต่ความโกหกมันก็คือโกหกอยู่เราอยู่นี่เนี่ยมันก็มีปล่อยมาหาเราตลอดเพราะแฟนก็หาปลาใช่ไหมจะไปน้ำสีม่วงสีน้ำเงินสีอะไรก็จะมาสีน้ำเงินสีแดงก็มีก็จะมามือเขาจะนี่มือก็จะเปื่อยมือจะไหน
2: คาบดำเนี่ยมันจะคาบดีว่าเกือบติดกับพอดีกับต้นไม้อย่างเงี้ยในแม่น้ำเนี่ยมันจะมีคาบดำคาบอะไรติดพอดีหอยทรายเนี่ยหายไปเลยปลาขาวปลาแดงปลาอะไรเนี่ยเยอะแต่เดี๋ยวนี้ลดน้อยถอยลงมากก่อนเลยที่ว่ายังไม่มีโรงงานเนี่ยว่าหอยปูปลาเนี่ยหากินง่ายพิเศษเลยว่าเนี่ยนะบางทีขึ้นจากทุ่งนาหรืออะไรมาเงี้ยก็เอาแหงลงไปทอดเนี่ยก
6: ็พวกนี้ก็จะไปหาที่ที่ราคาถูกหาพื้นที่ที่เคลียร์ได้แล้วก็ไปบอกเขาจีนตรงนี้ทำได้เลยเคลียร์แล้วพอไปทำเนี่ยก็ทำให้พื้นที่นั้นๆน่ะส่งผลกระทบกับชาวบ้านซึ่งมันไม่มีการเตรียมตัวไว้
1: เอาเข้าจริงเวลานี้ปราจีนบุรีพร้อมจริงๆเหรอคะที่จะเป็นจังหวัดที่4ของ EEC อันนี้จะเป็นโอกาสหรือเป็นความเสี่ยงของจังหวัดกันแน่คุยเรื่องนี้บนฐานข้อมูลวิชาการจากอาจารย์เขียวดร.สมนึกจงมีวสินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EEC Watch นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
1: จากข้อมูลเอาตรงประเด็นเลยอาจารย์พร้อมหรือไม่พร้อมสำหรับปราจีนที่จะถูก EEC ขยายไปครอบเนี่ยค่ะ
7: ไม่พร้อมครับเพราะว่าปราจีนบุรีเองตอนนี้ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับยังไม่มี EEC เพราะว่าการอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ไปอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยมันมี2ส่วนใหญ่ๆที่ไปอยู่ที่เขาส่วนแรกเนี่ยมาจากส่วนเกินของ EEC ที่ไม่สามารถกำจัดได้อย่างที่คุณฟักแฟงได้พูดไปแล้วนะครับมาอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะครับส่วนที่กำจัดไม่ได้เนี่ยกระจายไปจังหวัดต่างๆเนี่ยแต่ที่เยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่ปราจีนบุรีครับ
1: ค่ะ
7: อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของกากที่มันเป็นมาจากต่างประเทศฮะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มาจากตอนที่จีนปิดรับขยะในปี2561ก็ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ทั้ง e-waste ทั้งพลาสติกต่างๆนะแม้ว่าเราจะมีคำสั่งการนำเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการลักลอบเข้ามาและมีกากเก่าอยู่อีกถ้ากบินบุรีกับศรีมหาโพธิ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับจนไปสู่ภาวะปกติได้เนี่ยก็ยังไม่ควรจะประกาศเขาเป็น EEC ครับเพราะจะยิ่งทำลายเขามากขึ้นครับ
1: ค่ะเอาแค่
7: นี้สั่นทงครับ
1: เอาแค่เรื่องนี้ก่อนนะคะการจัดการกากแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งเนี่ยในมุมของอาจารย์ถ้าจะจัดการเรื่องนี้หวังพึ่งใครได้บ้าง
7: อันดับแรกเลยครับต้องหยุดขยายในกบิลบุรีกับศรีมหาโพธิ์แล้วนะครับตอนนี้มันยังมีคำสั่งค้างท่อที่มาจากคำสั่งของชที่4/259ที่เพิ่งมีพรบบอกว่าให้ไม่ให้ใช้คำสั่งนี้แล้วนะ
1: ฮะ
7: ถามว่าปราจีนบุรีโดนคำสั่งนี้ไปยังไงนะครับตั้งแต่ปี59จนถึงปี68เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยโดนคำสั่งนี้ไปประมาณ 67% ที่เป็นโรงงาน101/5/6มาตั้งอยู่ส่วนอีก1ใน3เนี่ยนะครับเป็นการตั้งตามปกตินั้นแปลว่าอะไรแปลว่าผังเมืองอ่ะมันไม่ควรให้ตั้งกิจการประเภทเนี้ยที่เมื่อกี้เราฉายมาตลอดเนี่ยนะครับแต่กลับให้มีคำสั่งคสช.ตั้งได้แล้วคำสั่งคสช.เนี่ยมันหมดฤทธิ์ไปแล้วเพราะมีพรบ.บอกว่าให้คุณหยุดได้แล้วแต่ยังมีคำสั่งค้างท่อตรงนี้อยู่อีกแล้วยังมีกิจการประเภท88/89ที่อยู่ภายใต้คำสั่งคสช.นี้อีกที่กำลังเดินทางมาผมก็เลยบอกว่ากบิลบุรีกับศรีมหาโพธิ์เนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับ อย่าเพิ่งพูดเรื่องของการไปแก้ไขปัญหาเลยหยุดไอ้ของใหม่ที่จะมานี่ให้ได้ก่อนครับ
1: โอ้อาจารย์คะจริงๆแล้วการจะพัฒนาพื้นที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนในพื้นที่รายการเราวันนี้เวลาไม่พอยังไม่ได้คุยถึงต้นทุนในพื้นที่เลยนะคะเรื่องอุตสาหกรรมภาคเกษตรที่เขาอยากที่จะพัฒนาเรื่องของการแปรรูปเอาแค่เรื่องกากเนี่ยค้างท่อหนูไม่รู้จะทำยังไงคือคำสั่งคสช.หยุดไปแล้วแต่มันยังมีเรื่องค้างท่ออยู่อาศัยอำนาจนายกได้ไหมคะอาจารย์
7: คือจริงๆเนี่ยถ้ากรมโรงงานจริงใจก็ไม่ต้องออกมาเลยเพราะว่าจริงๆคำสั่งเนี่ยถูกพรบ.ลบทิ้งไปแล้วมันอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่วนกลางครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ทิ้งไปทิ้งไป

0: นี้ให้กรมโรงงานตัดสินใจว่าจะให้ภาพ EEC เป็นแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์เขียวทิ้งท้ายสัก1นาทีค่ะในมุมของอาจารย์ก่อนตัดสินใจว่าจะขยาย EEC ไปที่ปราจีนบุรีโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดให้มากคือเรื่องอะไรคะอาจารย
1: ์ต้องมองเห็นปัญหานี้ก่อนในรายงาน SIA ที่ทางมหาลัยหนึ่งนะครับทำให้กับทางสำนักงาน EEC แล้วบอกว่าปราจีนบุรีเหมาะเป็น EEC เนี่ยไม่เห็นปัญหาในกบิลบุรีและสีมหาโพธิ์เลยไปพูดว่าเห็นปัญหาต้องแก้ไขคือขยะชุมชนน้ำเสียชุมชนแล้วเรื่องกากอุตสาหกรรมนะครับและปัญหาผมยกตัวอย่างมันมี37โรงงานเนี่ยอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมสีเขียวอะล่อไปแล้ว 54% อย่างเงี้ยอันนี้มันคือผังเมืองที่ถูกต้องหรือเปล่าฉันเนี่ยเพิ่งพูดเรื่อง EEC เลยผมคิดว่ากลับมาแก้ไขปัญหาเขาก่อนจริงๆมันต้องแก้ไขปัญหาที่ EC ครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจากมันไม่ได้มาจากปราจีนบุรีบางส่วนอาจจะมีจากโรงงานในปราจีนบุรีแต่ส่วนใหญ่นะครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์มันมาจาก EC 3จังหวัดครับชลบุรีฉะเชิงเทราก็ระยองมันต้องกลับมาแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดนี้ก่อนไม่ใช่ไปมองหาที่ใหม่ที่ปราจีนบุรีอันนี้มันผิดจุดครับ
0: คุณผู้ชมเสียดายค่ะจริงๆพูดถึงปราจีนบุรีเนี่ยเขาเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับไปทางเขาใหญ่ด้วยนะคะธรรมชาติดีมากน้ำดีมากภาคเกษตรนี่เลิศเลยต้องใช้คำนี้ผลไม้ที่นั่นสมุนไพรที่นั่นดีมากแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ค่ะถูกวางไว้ให้เป็นเมืองที่รองรับกากอุตสาหกรรมมันเป็นไปได้อย่างไรนี่คงเป็นโจทย์สำหรับ EEC รัฐบาลชุดนี้ค่ะว่าจะทำให้ปราจีนบุรีหลังจากนี้จะเป็นพื้นที่ดีๆหรือเป็นพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรมลารายการไปเลยพร้อมกับอาจารย์เขียวนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะศิลปินหรือว่าครีเอเตอร์กลุ่มแรกๆค่ะที่ได้ไปประเดิมพื้นที่ Cloud 11ซึ่งมุ่งเป็น Asia's Creative Capital นะคะใช้ไอเดียจากเมล็ดพันธุ์ทางภาคเหนือค่ะมาสร้างสรรค์รสชาติของขนมและอาหารฟิวชั่นตั้งชื่อเก๋ๆค่ะว่าตูบน็อตหรือว่าในภาษาถิ่นเนี่ยหมายถึงกระท่อมนะคะเขาจัดในโซนของสวนลอยฟ้าบนอาคารค่ะเปิดตัววันแรกก็คือเมื่อวานนี้พร้อมกับงาน Open House เปิดตัวCloud 11ค่ะที่เดียวรวมไว้ทั้งเสื้อผ้าจากสีสันเส้นใยธรรมชาตินะคะงานเครื่องปั้นดินเผาทรงแปลกตาค่ะขนมและอาหารพร้อมเสิร์ฟที่ได้จากวัตถุดิบบนดอยสูงผนังที่ตกแต่งด้วยงานศิลปะเป็นแกลเลอรี่แนวผสมผสานนะคะที่เรียกว่าตูบน็อตเปลี่ยนโถงห้องในตึกใหญ่ค่ะให้มีบรรยากาศเหมือนได้เยี่ยมชมใต้ชายคาบ้านบนดอยก็มีสีสันกลิ่นและรสชาติของอาหารจากเมล็ดพันธุ์ทางเหนือนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการแชร์ไอเดียของศิลปินอาสาสะอัศวะหิรัญสิริหรือว่าคุณต้นค่ะรวมพลังกับคุณโบสลิลาชาติตระกูลชัยใช้มุมมองด้านอาหารและความสามารถด้านสถาปนิกนะคะมาจัดพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรให้เป็นดีไซน์แรกสำหรับงาน Open House โครงการ Cloud 11ค่ะอยู่ใจกลางปุณณวิถีนะคะหรือว่าย่านสุขุมวิทเปิดตัวค่ะเป็น Asia's Creative Capital ค่ะมีตารางเซตออกมาว่าจะได้ชิมรสชาติอาหารใดบ้างในแนวคิดของตูบน็อต A Window into Mountain Lifeพาความเหนือมาเจอกับโลกใหม่ค่ะผ่านรสชาติงานสร้างสรรค์และวิถีชีวิตก็นำมาหมุนเวียนนะคะไปจนถึงวันที่30สิงหาคมค่ะ
1: เพราะว่าอยากจะรีพรีเซนต์ให้ที่อื่นเห็นว่าแบบว่า Window to the North อ่ะในของภาคเหนือมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับจัดการคิวเรตหาครีเอทีฟทุกๆสายอาชีพครับเราจะมีเลนส์3เลนส์จะเรียกว่าพิลาสก็ได้ก็คือจะมีThe Living Land ครับ The Living Land ก็จะเล่าถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินการทำอาหารที่ยั่งยืนแล้วก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนภาคเหนือแล้วก็จะมี The Human Hand The Human Hand ก็เล่าถึงงานคราฟต์ต่างๆของศิลปินอย่างเงี้ยครับดีไซเนอร
0: ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบันเทิงบ้านเรามีศักยภาพมากนะคะแต่ว่าที่ขาดมากก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องค่ะเช่นสถานที่จัดแสดงเวทีคอนเสิร์ตฮอลล์หอประชุมโรงละครที่ทำให้ผลงานเหล่านั้นก็มักจะแสดงออกมาเป็นงานส่วนภาคเอกชนมากกว่านะคะที่เข้ามาลงทุนค่ะอย่างเช่น Cloud 11มีมูลค่าลงทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะตอบรับทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยและเอเชียทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ได้นำไปลงทุนในส่วน Creativefacility ค่ะและ ecosystem ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีก 2,000 ล้านบาทเพิ่มสตูดิโอผลิตงานห้องตัดต่อห้องบันทึกเสียงโรงภาพยนตร์โรงละครอุปกรณ์ผลิตคอนเทนต์และพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะค่ะสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กศิลปินหน้าใหม่ยูทูบเบอร์หรือว่าเรียกได้ว่ามีสตูดิโอถ่ายทำระดับพันล้านอยู่ในโครงการนะคะและทำพื้นที่ให้เป็นคำตอบกับครีเอเตอร์ค่ะนิยามว่าเป็นครีเอเตอร์วิลเลจหรือว่าหมู่บ้านของเหล่าครีเอเตอร์กลุ่มแรกค่ะที่ย้ายบ้านไปแล้วก็อย่างเช่น Cat Radio นะคะที่ตอนนี้พลิกโฉมจัดรายการสดๆกันในที่ที่เป็นเหมือนบ้านหลังใหม่ค่ะเพราะว่ามองเรื่องการขยายที่ทางเพื่อเปลี่ยนคอนเทนต์ที่จะสื่อออกไปเพราะว่าสิงหานี้มีโปรเจกต์อีกค่ะคอนเสิร์ตวงฟลัวและคอนเสิร์ตประจำปีอื่นๆที่จะตามมาอีกค่ะ
2: เลยชอบวิธีคิดที่การแบบรวมครีเอทีฟให้มันมาเป็นหับเป็นก้อนคือโลกยุคนี้มันเป็นโลกของการที่แบบจริงๆโลกตั้งแต่โบราณแล้วแหละคือมัดรวมแล้วมันมีน้ำหนักการมัดรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนโยนลงไปในน้ำมันก็จะกระเพื่อมง่ายกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีคอนเซ็ปต์แบบว่าเป็นส่วนรวมของแบบครีเอทีฟโปรดักชันอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะเข้าเรื่องกับเรานะในการที่จะมาอยู่ก็เลยพิจารณาดูแล้วเราคิดว่าอ้าวงั้นย้ายดีกว่าลองดูใหม่ๆบ้างไหมเอามาเขาชวนมาอยากให้ห้องจัดอยู่ข้างล่างเอาไหมลองดูเผื่อมันจะเกิดอะไรใหม่ๆแล้วผมว่าพอมันเริ่มต้นคิดใหม่ๆแบบนี้ได้เนี่ยมันคงจะมีอะไรใหม่ตามมาอีกบ้างแล้วว่ามันคือครั้งแรกของการก้าวข้ามเส้นที่เราไม่เคยข้ามอ่ะดังนั้นเนี่ยคิดว่ามันคงจะเกิดอะไรที่มันอาจจะสนุกขึ้นใหม่ขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวพอจะเริ่มรู้จักคนมากขึ้นมันอาจจะเกิดการแบบจับไม้จับมือกันแล้วได้อะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไป
3: ตอนนี้เท่ากับว่าได้จัดต่อการบ้างยังหรือว่าพรุ่งนี้
2: เริ่มแล้วเริ่มเป็นการแบบ ซอฟต์ลอนช์อยู่ก็เพราะว่าห้องมันก็ยังไม่เสร็จดีนักอะไรเงี้ยก็มาเสียงเสิร์ฟก็ลองเช็คระบบอะไรกันไปฮะเริ่มได้เริ่มสัก 2-3 วันแล้วฮะ
3: ก็เพราะเราเห็นการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างมากนะครับคือเติบโตที่ 2-4% เนี่ยในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาโดยทั้งกลุ่มมีมูลค่ากว่า 1.44 ล้านล้านบาทเมื่อการเติบโตแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการหาพื้นที่ที่สามารถทำโปรดักชันได้ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับเกณฑ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าจะต้องเริ่มส่งออกคอนเทนต์ไทยอ่ะไปต่างประเทศก็เลยมีแนวคิดการสร้างที่เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่โปรดักชันคนมาทำงานไม่ว่าจะทำใดๆก็ตามตั้งแต่หนังยันเพลงยันแอนิเมชันต่างๆสามารถทำที่นี่ได้พื้นที่ที่มีองค์ประกอบระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยในเอเชียยังไม่เคยมีมาก่อนเรารวมทุกอุตสาหกรรมทั้งเพลงทั้งหนังดนตรีมาไว้ด้วยกันที่นี่นะครับพร้อมกับประสบการณ์ต่างๆที่คนทั่วไปสามารถมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้ความสนุกแรงบันดาลใจได้ตลอด
0: โครงการนี้ค่ะถูกคิดขึ้นมาเพื่อรองรับหลายส่วนนะคะทำให้แบ่งไว้อย่างน้อย9โซนค่ะรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และแวดวง Creative Media และเทคโนโลยีนะคะสตาร์ทอัพไฟแรงเอเจนซี่โฆษณาบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์นักพัฒนาเกมก็ด้วยค่ะซึ่งกลุ่มนี้จะมองหาช่องทางเข้าถึงการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงและรวดเร็วเท่ากับต้องการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมคอนเทนต์แบบครบวงจรนะคะและผลิตผลงานแบบมืออาชีพเปิดตัวแล้วเนี่ยก็ลุ้นพัฒนาให้เป็น Creative Destination ของเอเชียค่ะก็มีแกลเลอรี่ดังอย่างเช่น Trendy Gallery ก็ย้ายบ้านจาก River City ไปอยู่เป็นผนึกกำลังอีกแกลเลอรี่หนึ่งที่ Cloud Elephant ด้วยนะคะเป็นแกลเลอรี่ที่ดูแลศิลปินดังๆอย่างเช่น Cry Baby ค่ะไปกันต่อค่ะหนังสือพิมพ์โบชัวร์เก่าๆอ่านจบแล้วทิ้งแล้วไปไหนต่อค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นแค่กระดาษเหลือใช้แต่ไม่ใช่กับคนนี้ค่ะอัศราพรลักษณิรันดร์นะคะช่างฝีมือวัย75ปีสิ่งนี้ค่ะคือวัตถุดิบสำคัญที่สามารถสร้างสรรค์งานได้แต่ว่าท่ามกลางยุคที่สิ่งพิมพ์ลดลงเขาเองก็ต้องปรับตัวนะคะติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: ไม่ว่าจะชิ้นงานเล็กหรือใหญ่ทุกชิ้นงานของแม่อัดอัสดาพรลักษณ์นิรันดร์ช่างฝีมืองานสารกระดาษเหลือใช้ต้องเริ่มจากการตัดหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์หรือโบชัวที่ใช้แล้วเป็นแถบยาวก่อนม้วนเป็นเส้นเล็กๆให้ได้ขนาดประมาณ1ไม้บรรทัด
1: ก็คือต้องทำแบบเล็กข้าง
2: ค่ะแล้วก็เพื่อจะมาเสียบต่อได้
1: ไม่
2: หลุดค่ะ
0: ปลายกระดาษที่ถูกม้วนเรียวแหลมสอดซ้อนต่อกันถูกเชื่อมด้วยกาวทำเป็นเส้นไปเรื่อยๆแล้วจึงนำมาสานขึ้นโครงทีละเส้นเริ่มจากฐานที่เป็นวงกลมสานขัดไปเรื่อยๆตามอย่างใจนึกการสานกระดาษนี้แม่อัดเรียนรู้จากครูช่างเมื่อหลายสิบปีก่อนจะค่อยๆพัฒนาลวดลายรูปทรงและเทคนิคจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างงานหัตถกรรมกับงานออกแบบร่วมสมัยซึ่งปัจจุบันงานสิ่งพิมพ์น้อยลงมีการทดลองนำวัสดุมาทดแทน
2: ก็จะเป็นโบชัวแต่ช่วงหลังนี่โบชัวก็ไม่ค่อยมีนะก็กระดาษมันจะหายากหรือไงก็จะหาได้น้อยลงก็แต่ก่อนนี้ก็ตามพวกโซตัสหรือบิ๊กซีเงี้ยเขาจะแจกแล้วเหลือเป็นเหลือเยอะอ่ะแล้วเราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้แต่พวกนั้นจะดีเพราะว่ากระดาษเขาจะบาง
1: มันหายากขึ้นหรือว่าต้องปรับตัวยังไงต้องเปลี่ยนกระดาษไหมหรือ
2: ก็มีเนาะพวกบินที่ตามสำนักงานก็ใช้ได้แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยให้เขากลัว
1: แล้วส่วนใหญ่ไปเอามาจากไหนครับถ้าเป็นงานกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรเดี๋ยวนี
2: ้ก็มีนะคะตอนนี้ก็ยังพอหาได้ที่เคยใช้ปฏิทินเอาด้านหลังที่เป็นสีขาวเอามาสานนั้นกระดาษมันจะหนาจะเห็นอยู่ข้างหลังที่เป็นอะไรอ่ะตะกร้าทริตตี้อ่ะอันนั้นเนี่ยม้วนยาก
0: เบื้องหลังงานฝีมือในนามรักษาคือประสบการณ์จากอดีตนักออกแบบเสื้อผ้าและชุดชั้นในผู้หลงไหลในงานศิลปะมาตลอดชีวิตความรู้ด้านการออกแบบช่วยให้ทุกชิ้นงานมีทั้งความสวยงามใช้งานได้จริงและมีรูปทรงที่แตกต่างจากงานสารทั่วไปก่อนต่อยอดรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะกร้าสารพัดขนาดกล่องใส่ของงานประดิษฐ์รูปสัตว์เช่นตะกร้ารูปช้างนกฮูกไปจนถึงงานศิลปะขนาดใหญ่พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ที่สานด้วยดินทองพื้นหลังสีน้ำเงินเข้มทำจากกระดาษเหลือใช้มากกว่า100เส้นเต็มไปด้วยรายละเอียดและความคิดสร้างสรรค์อ
2: ันนั้นเป็นงานกระดาษแล้วก็ดิ้นค่ะดิ้นใช้ดิ้นเพราะลูกพระองค์เราก็ต้องใช้ดิ้นให้แตกต่างกับคน
1: แต่อันนี้ก็เป็นกระดาษเหลือใช้เหมือนกันใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะเป็นกระดาษเหลือใช้โอ้โหเนี่ยจะยากเพราะจะต้องให้เท่ากันจะต้องได้สัดส่วนเท่ากันด้วยนะแล้วมันไม่มีโครงที่เราต้องใช้ไวความชำนาญของเราตัดให้ได้เท่ากันมันก็เพลินๆนะทำไปมันก็เหมือนกับว่าช่วงว่างอ่ะแล้วก็หางานทำมันก็เพลินเป็นงานอดิเรกที่เราชอบอ่ะมันก็ทำได
0: ้แม้วันนี้จะมีอายุ75ปีแต่ช่างงานฝีมือยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงใหม่อย่างต่อเนื่องนอกจากงานสารกระดาษยังมีงานศิลปะจากดินญี่ปุ่นและดินไทยเพราะเชื่อว่าศิลปะทำให้ผู้สูงวัยเห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นกิจกรรมที่ช่วยคลายเหงาเติมความสุขให้กับชีวิตในทุกๆวันรวมถึงการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
3: คยมีโอกาสไปออกซิงเกิลที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะคะแต่ว่าติดสถานการณ์โรคระบาดซะก่อนค่ะทำให้เมื่อได้โอกาสนักร้องหนุ่มซินทศพรหรือว่าซินซิงกูล่านะคะก็กลับไปลุยงานเพลงที่นั่นค่ะโดยเฉพาะปีนี้งานเยอะค่ะจะมีคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นถึง4งานด้วยกันค่ะถ้าแฟนเพลงช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าซินทศพรอาชวันนันทกุลอดีตสมาชิกวงซิงกูล่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเจ้าตัวแบ่งเวลาไปลุยงานเพลงที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นงาน Music Land Festival ที่โอซาก้าและเวที Dear Diary Live ที่ขึ้นแสดงกับศิลปินญี่ปุ่นยามาสกิอาโออิค่ะขณะที่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นสิงหาคมจะมีงาน Music Land Festival ที่โตเกียวและคอนเสิร์ตเดียว The Sound of Summer นะคะซึ่งจะมีการนำเพลงจากอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นของตัวเองมาร้องในเวทีนี้อีกด้วยซินทศพรค่ะบอกนะคะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นศิลปินอิสระอยู่ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กลับมาก็เลยมีเวลาสานต่อผลงานกับฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็มีการสนับสนุนค่ะจากการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมเพลงไทยช่วงนี้ทำให้การไปบุกตลาดต่างประเทศไม่มีอุปสรรคมากเกินไปค่ะ
4: ตอนนี้ซินกลับมาเป็นศิลปินอิสระอีกรอบฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำเพลงไทยเพลงใหม่อยู่แล้วก็ส่วนในพาร์ทของเพลงญี่ปุ่นนะตอนนี้ซินกำลังเดี๋ยวจะมีไปทัวร์ที่โตเกียวใช่สองที่ฮะใช่ก็มีช่วงก่อนนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนเราสะสมผลงานอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็เหมือนแบบซินมีไปออกอัลบั้มที่ญี่ปุ่นด้วยก็เลยเหมือนอาจจะแบบไทยหายหน้าไปบ้างอะไรก็โชคอาจจะโชคดีมั้งที่ยังมีคนนึกถึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้ทำต่อเนื่องเรื่อยๆทั้งสองพาร์ท
3: นอกจากความสามารถและฝีมือร้องเพลงแต่งเพลงในวงการแล้วนะคะซินทศพรได้รับเลือกให้เป็น1ใน33ศิลปินไทยที่ได้ทุนสนับสนุนในโครงการ Music Exchange 2026ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า CEA ค่ะเพื่อผลักดันศิลปินไทยไปแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกที่สำคัญยังอยู่ในฐานศิลปินที่รอประกาศไลน์อัพเพิ่มเติมในปีนี้นะคะซึ่งเท่ากับว่าอาจจะมีงานต่อเนื่องในปี2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งกำลังรอการประกาศอยู่อีกด้วยค่ะสำหรับศิลปินการมีทุนมีพื้นที่มีโอกาสเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่ว่าจะวงการไหนค่ะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ลุ้นรายชื่อบัตรคนจนรุ่งนี้หลังเคาะผ่านเกณฑ์9,500,000คนไม่ผ่านเหตุรายได้เกินถือหุ้นมีที่ดินตำรวจเก็บหลักฐานวัสดุหาสาเหตุเพลิงไหม้เขตตอบคำถามตรวจสอบโรงเบียร์นาลาดพร้าวอย่างไรก่อนให้ใบอนุญาตด้านกทม.สั่งปิด3ร้านไม่ปลอดภัยลงมติพรุ่งนี้เพิกถอนข้าราชการล็อตแรกกว่า 3,000 คนเตรียมเรียกคืนเงินเดือนตั้งแต่มีนาเดินหน้าตรวจกระดาษคำตอบใหม่ 400,000 คนปกครองหอบหลักฐาน 1,500 แผ่นส่งปปช.เอาผิดขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเบาะแสใหม่สูติบัตรโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9ชื่อซ้ำผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ตามสัญญาเลยครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปตามติดของคุณฮารุกะนะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นกันต่อครับที่คราวนี้เธอได้ออกเดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับสมุดจดบันทึก1เล่มเพื่อบันทึกเรื่องราวของผู้คนที่ได้พบเจอในเมืองต่างๆแล้วก็ไปค้นหาคำใบ้ของการใช้ชีวิตให้มีความสุขนั่นเองครับซึ่งในวันนี้ครับเธอได้เดินทางกันไปที่ฮาวายแล้วล่ะครับซึ่งเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่ผสมผสานและธรรมชาติที่เป็นมรดกโลกด้วยรวมไปถึงแหล่งแห่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นเครื่องประดับมากมายรวมไปถึงเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์นะครับรวมทั้งจิตวิญญาณแห่งอโลฮาครับที่ไม่ใช่แค่คำทักทายเท่านั้นแต่เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่แสดงถึงความรักความเมตตาและความสามัคคีด้วยครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของอาหารพื้นเมืองครับคุณผู้ชมอีกมากมายให้เราได้ร่วมลิ้มลองกันนะครับซึ่งการได้สืบสานวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณนี้ก็คือความภาคภูมิใจของคนท้องถิ่นที่นี่นั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Haruka's World Travels ท่องโลกกับ Haruka ในตอน Hawaii ครับ
1: ญี่ปุ่นญี่ปุ่น飛び出し Haruka Kanataここは常夏の楽園ハワイ皆さんアロハ綾瀬はるかですハワイの自然に触れるだけで心が癒されます
2: だからゆったりした時間を持とうってことだね時には

0: さんと出会ったのは27歳の時。互いのルーツの違いは全く気にならなかったといいます。
1: これはクペというレイ、夫が初めて会った日にプレゼントしてくれたの。一緒に集めた貝殻で作ってくれて。
2: 素敵。
1: このレイはフラダンサーだけが身につける神聖なものなの。
0: この日のホームパーティーは定番のバーベキューです。
2: わーお、ビッグサイズ。
3: これはハワイ島の牛肉だよ。
2: 美味しそう。うわー、これもすごいね。
3: ポルトガル風ソーセージ。
2: わー、いい匂い。美味しそう。
0: 私もキッチンをお借りして。
4: ネギ切るの大好き。気持ちいいでしょ。このずっと同じことを切るのが好きなのかも。
0: ネギと豚肉でお好み焼き風に。その名もネギ豚です。
2: これなんか大阪のロケに行った時に、大阪のその美味しくてお好み焼きみたいなで作り方を見て研究したの。ほぼオリジナルと言っても過言ではないんです。
0: 肉に火が通ってきたらお好み焼きの生地を薄く垂らします。そこにたっぷりの青ネギを。味の決め手はこちら、紅生姜。
4: これがすごいさ、隠し味的な。
0: 次に生卵を乗せます。肉を半分に折りたたんだら、あとはひっくり返すだけ。
4: 絶対いけなくない？いける？いける？いけるだか？いけるだか？どう思う？いく？いけない。こりゃいけないよ。だってつながれてないんだもん、豚ちゃん。あー、なんとかいけました。
0: いつもはもっと上手にできるんですよ。
4: 完成。ネギ豚です。美味しそうだね。
0: パーティーの準備が整いました。
2: I made this! わ
5: ー、ネギ豚。いい匂い。
6: Thank you!
2: わ
7: ー、Beautiful!
2: すごーい。
7: Good job!
2: わー、え、お肉いっぱいある。
0: ハワイのおもてなしはスケールが違いました。
2: いただきます。
0: 私が作ったネギ豚はお口に合うでしょうか。
1: とても美味しいわ。ありがとう。
3: おいしいね。ヘルシーだし、野菜も入っていて超おいしいよ。
0: よかったよかった。最後は近くのビーチに。
1: このブレスレットを贈ります。あなたのために作ったの。本当に素晴らしい生徒だった。
4: Thank you.
2: You're welcome.
1: いいハウマナね。
0: ミシェルさんの暮らしからたくさんの気づきをもらいました。
2: なんだろう、自分の心の中とちゃんとこう調和して、心と自然となんか生活されてるのかなっていう感じがして、なんか健やか、ミシェルさんは自分のこう人生で大事にしていることって何ですか？
1: 幸せって自分の周りにいる家族や友人、愛する人のことだと思う。一番大切なのは娘と孫、そして夫よ。最高の贈り物。私の人生の一部ということが幸せなの。
0: ハワイ島を巡る旅が終わりを迎えました。今回見つけた幸せのヒント、
2: やっぱまずオープンハートでいることと、そして相手をありのまま受け入れること、まあそれが愛であったり、そういう調和とか尊重するとか、そういうものが全部含まれてるのかなっていう。だからありのままを受け入れるって結構ね、簡単なようで簡単じゃないこともあるけど、お互いがこう受け入れ合っていけばすごくいい平和な世界があるなっていうふうに思いました。
0: 行きたい場所、見たい暮らしはまだまだたくさん。幸せのヒントを探して、次はどこへ行きましょうか。
2: 遥か彼方 in ハワイ。
0: 終わり。
8: คุณผู้ชมครับวัฒนธรรมฮาวายเนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างมรดกชาวโพลินีเซียนพื้นเมืองและอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกนะครับจนกลายเป็นความโดดเด่นด้านจิตวิญญาณแห่งความเอื้ออาทรดนตรีรวมไปถึงการเคารพธรรมชาติด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการเต้นรำฮูล่าครับที่เป็นศิลปะการเต้นรำพื้นเมืองที่ใช้เล่าเรื่องราวตำนานและก็ประวัติศาสตร์ผ่านการเคลื่อนไหวของมือและสะโพกนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าเป็นภาพที่เราคุ้นตาคุ้นหูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับคุณผู้ชมใครเคยไปเที่ยวฮาวายกันมาก่อนนะครับเป็นอย่างไรบ้างก็พูดคุยเล่าให้เราฟังได้นะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้ทุกเมื่อนั่นก็คือที่ทางโลกกว้างไทย PBS กันครับแล้วสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Haruka World Travels ท่องโลกกับ Haruka แต่คราวนี้นะครับจะไปกันที่อิตาลีครับเมืองในฝันของใครหลายต่อหลายคนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าไปดูกันว่าคนอิตาลีเขามีความสุขกันมาจากอะไรบ้างวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
9: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะใช้โหมดประหยัดพลังงานในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันโดยโหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดการทำงานที่ไม่จำเป็นของระบบเช่นลดความสว่างหน้าจอจำกัดการทำงานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังและปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ในการชาร์จไฟอีกด้วย
10: รายชื่อบัตรคนจนรุ่งนี้หลังเคาะผ่านเกณฑ์9ล้าน5แสนคนไม่ผ่านเหตุรายได้เกินถือหุ้นมีที่ดินตำรวจเก็บหลักฐานวัสดุหาสาเหตุเพลิงไหม้เขตตอบคำถามตรวจสอบโรงเบียร์นลาดพร้าวอย่างไรก่อนให้ใบอนุญาตด้านกทม.สั่งปิด3ร้านไม่ปลอดภัยล ลงมติพรุ่งนี้เพิกถอนข้าราชการล็อตแรกกว่า 3,000 คนเตรียมเรียกคืนเงินเดือนตั้งแต่มีนาเดินหน้าตรวจกระดาษคำตอบใหม่ 400,000 คนปกครองหอบหลักฐาน 1,500 แผ่นส่งปปช.เอาผิดขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเบาะแสใหม่สูติบัตรโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9ชื่อซ้ำผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
11: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้วิ่ง2สะพานเชื่อม2แผ่นดินไทย PBS King Beach Run 2026เปิดรับสมัคร24กรกฎาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbeachrun2026

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ลุ้นรายชื่อบัตรคนจนรุ่งนี้หลังเคาะผ่านเกณฑ์9ล้าน5แสนคนไม่ผ่านเหตุรายได้เกินถือหุ้นมีที่ดินตำรวจเก็บหลักฐานวัสดุหาสาเหตุเพลิงไหม้เขตตอบคำถามตรวจสอบโรงเบียร์นลาดพร้าวอย่างไรก่อนให้ใบอนุญาตด้านกทม.สั่งปิด3ร้านไม่ปลอดภัยลงมติพรุ่งนี้เพิกถอนข้าราชการล็อตแรกกว่า 3,000 คนเตรียมเรียกคืนเงินเดือนตั้งแต่มีนาเดินหน้าตรวจกระดาษคำตอบใหม่ 400,000 คนปกครองหอบหลักฐาน 1,500 แผ่นส่งปปช.เอาผิดขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเบาะแสใหม่สูติบัตรโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม 9 ชื่อ 3 ผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตรสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้มีความคืบหน้านะครับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นครับเมื่อวานนี้เคาะแล้วเป็น3กลุ่มนะครับจาก 5,000 รายชื่อที่คะแนนที่ประกาศออกมากับกระดาษคำตอบไม่ตรงกันแบ่งเป็น3กลุ่มครับแต่กลุ่มหนึ่ง 3,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆคือคะแนนถูกแก้ไขจากสอบตกเป็นสอบผ่านเดิมเนี่ยจะต้องรอเอารายชื่อเหล่านี้ไปพิจารณาในกกลางนะครับวันที่23กรกฎาคมนี้แต่ล่าสุดครับปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกไม่รอแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับคุยกับกกลางในการพิจารณา 3,000 รายชื่อนี้เลยเพราะอะไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาสอบแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมครับถ้าคนที่ผิดจริงๆเดี๋ยวเอาชื่อออกคนที่เขาสอบแบบถูกต้องเที่ยงธรรมไม่ได้โกงอยู่ในบัญชีเนี่ยจะได้ขยับขึ้นมาเลยครับเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้ให้ติดตามกันนะครับ
1: ล็อตแรก 3,000 คนเนี่ยอาจจะมีการเรียกคืนเงินเดือนด้วยนะคะอีกสักครู่นึงเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันมีความคืบหน้าสำคัญเพราะว่าเช้ามืดที่ผ่านมา 5:30
0: ครับ
1: เยาวชน6คนค่ะหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กในจังหวัดนครราชสีมานะคะอาศัยจังหวะฉวยโอกาสตอนที่ครูเวรกำลังเปิดประตูหลบหนีออกมาในขณะที่ไม่สวมเสื้อนะคะสวมแต่กางเกงเนี่ยค่ะหนีออกมาแล้วก็ขโมยรถยนต์ขับออกไปมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชัยภูมินะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดชัยภูมิควบคุมตัวได้แล้วค่ะเยาวชนชาย6คนถูกตำรวจด่านสกัดควบคุมตัวได้บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิสีคิ้วค่ะอยู่ในช่วงตำบลหนองแซงอำเภอเมืองชัยภูมินะคะระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาด้วยความเร็วสูงพลตำรวจสุจริตปานเล็กผู้กับบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิระบุค่ะว่าได้รับการประสานจากตำรวจจังหวัดนครราชสีมาให้สกัดจับกลุ่มเยาวชนหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งจากการติดตามตัวในช่วงแรกพบรถกระบะที่กลุ่มเยาวชนเนี่ยขับมาแล้วมาจอดทิ้งเอาไว้บริเวณอำเภอเนินสง่าจึงประสานตำรวจตามเส้นทางที่คาดว่าเยาวชนจะขับผ่านในการตั้งด่านสกัดจึงสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้จากนั้นค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาถึงและควบคุมตัวเยาวชนทั้ง6คนกลับไปดำเนินคดี
2: 5ใน6คนมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมินะครับเราก็ได้ดำเนินการสืบสวนจนทราบว่าเด็ก6คนได้หลบหนีมาที่บ้านของผู้หาที่อำเภอเนินสง่านะครับผมได้สั่งการให้ผู้กับเนินสง่าและผู้กับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเข้าไปสืบทราบและติดตามจนกระทั่งทราบว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรเนินสง่านะครับเราจะได้ติดตามมาจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวได้ที่แยกบ้านหนองนางแซง
1: พลตำรวจตรีสุจริตปานเล็กผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิบอกว่าเหตุการณ์เยาวชนหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 7:00 นนะคะอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องควบคุมวิ่งสวนออกมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีรายงานว่ามีการลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นขโมยรถกระบะซึ่งจอดอยู่ภายในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอยู่ห่างจากสถานพินิจไปประมาณ800เมตรค่ะขับหลบหนีออกจากพื้นที่ลักษณะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชัยภูมิโดยเยาวชนชาย6คนที่หลบหนีนะคะเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา1คนและเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิ5คนค่ะ
0: ปากท้องของต้องกินนะครับถ้าพูดถึงของกินง่ายสุดก็คือข้าวแกงครับหลังจากที่คุณสุภจีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผุดไอเดียอยากจะทำข้าวแกงราคาถูกจานละไม่เกิน40บาทคือ1จานใส่กับ2อย่างเนี่ยไม่เกิน40เป็นโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยครับพูดวันจันทร์บอกอังคารจะเข้าครม.ถอยกลับแทบไม่ทันนะครับเพราะเรื่องนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมจัด Turning Point ตอนเที่ยงรายการออนไลน์ของไทย PBS เนี่ยแหละก็เลยมีโอกาสถามท่านผู้ชมครับถามว่าข้าวแกงทุกวันนี้ที่ถูกกว่า40บาทมีไหมคำตอบคือมีนะครับแต่ในกรุงเทพมันอาจจะหาไม่ง่ายครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดมีครับที่ไม่เกิน40บาทคำถามที่ตามมาก็คือพอรัฐมนตรีจะไปการันตีให้มันเป็นข้าวแกง40บาทผมใช้คำว่าประกันราคาข้าวแกงแล้วกันนะ แปลว่าส่วนต่างเกิน40บาทขึ้นไปเดี๋ยวรัฐบาลเอาตังค์ไปจ่ายให้แม้แต่ไปถามกับพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงเขาก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับบอกว่าถ้าช่วยแบบนี้เนี่ยมันช่วยได้แป๊บเดียวอยากจะให้ไปคุมที่ราคาต้นทุนมากกว่าครับข้าวแกงราคาต่ำกว่า40บาทมีไหมมีครับอย่างเจ้านี้เราไปดูเมนูของเขามีผัดกระเพราคั่วกลิ้งกุนเชียงทอดผัดหน่อไม้ชูชีปลาทูเป็นรายการอาหารบางส่วนนะครับที่ร้านเขาเอามาขายครับกับข้าว1อย่างขายจานละ20กับข้าว2อย่างจานละ30บาทนี่ไงไม่ถึง40บาทเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้ครับที่ขายราคานี้ได้เนี่ยเพราะร้านเขาไม่เสียค่าเช่าครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆก็เป็นไปตามราคาตลาดครับทีนี้ตามเมนูอาหารของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบกระจัดกระจายท่านผู้ชมเขาเลือกใช้เฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นหมูไก่ใช้หมูใช้ไก่เท่านั้นคุมต้นทุนราคาครับให้ราคาขายมันอยู่ที่เริ่มต้น20บาทขายได้แบบไม่ขาดทุนครับ
3: เราก็จะเอาราคาที่สามารถไปได้เราไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยลูกค้าก็ได้กินของถูกด้วยข้าวใช้ข้าวผสมสาวให้ผสมข้าวหอมมันก็จะไม่เละไม่ราคาไม่สูงเกินไป
4: ก็ยอมรับว่าเราไม่เห็นราคาได
3: ้แล้วเราก็ต้องขายในปริมาณมากๆเราถึงจะได้กำไรเพราะต้นทุนก็เท่าๆคนอื่นเขา
4: ก็เน้นขาย
3: ไปใช่ถ้าพวกกุ้งพวกปลาหมึกเราก็จะไม่มีเพราะว่าราคามันสูงใช่ไหมคะเราไม่สามารถมาขาย20บาทได้
4: ก
3: ็เป็นแรงงานเป็นพนักงานออฟฟิศข้าวกล่องแกงถุงอะไรเงี้ย
1: คุณผู้ชมล่ะคะยังเจอไหมคะข้าวแกง2 อย่าง40บาทหรือใครที่ขายข้าวแกงไหวไหมถ้าจะให้ขายราคานี
0: ้
1: มันคงไม่ใช่ทุกร้านที่ขายได้ในราคานี้ละค่ะเจ้าของร้านขายข้าวแกงอยู่ที่เขตหลัก4บอกว่าราคาข้าวแกง 1-2 อย่างมันอยู่ที่จานละ50บาทเพราะว่าเขามีต้นทุนสูงค่ะต้นทุนหลายอย่างไหนจะค่าเช่าอีกมันไม่ใช่แค่ค่าวัตถุดิบไงคะอย่างร้านนี้มีค่าเช่าอยู่ที่เดือนละ 20,000 บาทเข้าไปแล้วค่าแรงอีกค่าพนักงานอีกต้นทุนวัตถุดิบต่างๆอันนี้ก็เป็นไปตามราคาตลาดนะคะมันมีกลไกการตลาดกำกับอยู
0: ่
1: ส่วนโครงการข้าวราดแกงของกระทรวงพาณิชย์ที่บอกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทตามโมเดลก็คือจะดึงร้านข้าวแกงมาร่วมโครงการมองว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็จะได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าวัตถุดิบปรุงอาหารอาจจะช่วยลดต้นทุนไปได้บ้างแต่มองว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพถ้าจะให้เป็นระยะยาวควรไปควบคุมที่ต้นทุนต่างๆให้ผู้ประกอบการได้ต้นทุนที่ถูกลงมากกว่าก็จะสามารถทำให้ขายในราคาถูกลงได้ค่ะ
5: ก็ช่วยก็อยากให้ช่วยคุมราคาสินค้านิดนึงครับพวกวัตถุดิบพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันหมดแล้วถ้าของมันไม่ขึ้นราคานะที่จากเราไปจ่ายตลาดมาเนี่ยราคามันคงเดิมแล้วก็ถูกลงมันก็ทำให้ร้านค้าสามารถที่จะคงราคาไว้ได้หรือว่าลดราคาลงมาได้ขอให้คุมราคาตรงวัตถุดิบที่ตลาดที่นะที่เราไปให้จ่ายจากเดิมที่มันแพงอยู่แล้วก็ให้มันลดลงมานิดนึงเราก็สามารถที่จะลดลงได้แล้วก็แบบโครงการ40บาทนี่มันก็จะยิ่งง่ายเลยยิ่งไปได้ดีเลย
0: ในมุมของคนซื้อในมุมของคนกินครับก็เล่าให้นักข่าวฟังนะครับบอกว่าตอนนี้ข้าวแกงราคาประหยัดเนี่ยหาได้ยากแล้วครับก็เข้าใจนะครับว่าตอนนี้ต้นทุนต่างๆวัตถุดิบต่างๆราคามันสูงขึ้นคนขายข้าวแกงก็ต้องปรับราคาสูงขึ้นครับอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยไปกำกับดูแลเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบมากกว่ามันจะอยู่ได้ทั้งคนซื้อคนขายในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาครับ
6: อย่างน้ำมันแพงแล้วของขึ้นแล้วไม่ลงแบบนี้นะมันถ้าของขึ้นแล้วจะไม่ค่อยลงน้ำมันแพงของก็ต้องขึ้นค่าขนส่งสูงขึ้นนะครับอยากให้เขาปรับพวกสินค้าที่จำเป็นให้มันลดลงตามกลไกตลาดของน้ำมันที่น้ำมันขึ้นแล้วมันกับน้ำมันลงให้ลงตามไปด้วยครับ
7: มองว่าน้ำมันลงแล้วราคาอย่างอื่นก็ขอให้มันลง
6: ใช่ให้มันตามคือว่าของที่จำเป็นสำหรับการชีวิตประจำวัน
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่ามอบหมายให้กรมการค้าภายในไปตรวจสอบต้นทุนราคาสินค้านะครับเพื่อพิจารณาว่ารายการสินค้าควบคุมชนิดไหนบ้างที่สามารถปรับลดราคาได้อีกเพื่อลดต้นทุนต่างๆของผู้ประกอบการครับส่วนโครงการข้าวแกง40บาทที่จะดึงร้านข้าวแกงกว่า 200,000 ร้าน

เข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนวงเงิน 3,000 ถึง 10,000 บาทตอนนี้ชะลอเอาไว้ก่อนครับไม่ได้บอกว่าถอยนะครับแต่ชะลอไว้ก่อนหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับ

0: ทรายทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีค่ะพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินพาพนักงานของร้านโรงเบียร์นาลาดร้าว3คนไปชี้จุดในที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับร้านเพื่อนำมาประกอบข้อมูลประกอบสำนวนคดีโดยเฉพาะเรื่องทางหนีไฟประตูเข้าออกแล้วก็ถังดับเพลิงการสอบสวนพยานตำรวจบอกว่าได้ความชัดเจนหลายประเด็นที่ตั้งเอาไว้นะคะอะไรบ้างตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลความชัดเจนเรื่องจุดต้นเพลิงวัสดุที่ใช้การใช้ไฟภายในร้านซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจสอบภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดของร้านขณะเกิดเหตุการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าเกิดกลุ่มควันในเวลา 23:50 นาทีและต่อมาเวลา 23:51 นาทีนาทีเดียว1นาทีหลังจากมีควันเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วประเด็นนี้ก็ยังไปตรงกับคำให้การของนักร้องวงทศกัณฐ์ที่บอกว่าเห็นควันไม่ถึง1นาทีหลังจากนั้นไฟก็ลุกลามค่ะ
1: แล้วตอนไฟลามอ่ะที่เรา1นาทีเราเห็นแบบลามเร็ว
2: เห็นครับเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่เห็นไฟแต่ผมอ่ะอยู่หน้าห้องน้ำแล้วเนี้ยควันมันตามหลังผมออกเป็นคนสุดท้ายตอนที่ควันมันพุ่งออกมาแล้ว
1: คร
2: ับ
1: เด
2: ีย
1: ว
2: ครับ
3: นักร้องวงทศกัณฐ์ครับพูดถึงประเด็นเรื่องไฟในร้านนะครับบอกว่าไฟในร้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบไฟตกบ่อยกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอครับซึ่งร้านเนี่ยใช้วิธีแก้ไขนะครับด้วยการปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวสอดคล้องกับประเด็นการสอบสวนของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงครับที่พบว่าร้านเนี่ยขอยื่นใช้ไฟเพิ่มเติมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าสั่งตรวจสอบประเด็นนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าร้านได้ต่อเติมระบบไฟหรือใช้ไฟเกินกระแสหรือไม่ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าร้านนั้นมีพฤติการประมาทหรือไม่ครับ
4: ได้สอบปากคำทางเจ้าที่ไฟฟ้าซึ่งก็มีการขออนุญาตนะครับซึ่งเดิมเนี่ยขอไว้ที่30/100แล้วมาตอนหลังก็มีข้อมูลว่าด้วยมีปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะไปขอเพิ่มซึ่งเจ้าพนักงานไฟฟ้าก็จะมาขอตรวจแต่ว่าทางร้านว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่บ่งบอกว่าทางร้านเนี่ยมีการต่อเติมไฟเองหรือไม่แล้วเป็นเหตุให้ไฟโอเวอร์โหลดจนเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะครับในกระบวนการสอบสวนพยานหลักฐานที่จะนำว่าประมาทหรือไม่นะครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงการตรวจสอบของตำรวจกรณีการใช้วัสดุตกแต่งในร้านซึ่งตรงกับข้อมูลสำคัญทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตค่ะที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจและการสูดดมก๊าซพิษค่ะ
4: สาเหตุการตายที่ตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์อยู่ในร่างกายนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เมื่อสูดเข้าไปในร่างกายจะทำให้ปิดกั้นน่ะไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนซึ่งทั้งสองสารเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติคือบล็อกไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนซึ่งถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณมากเนี่ยสามารถทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่เกิน4นาที
3: ส่วนการตรวจสอบร้านที่พบโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนนะครับมีชื่อของเจ้าของร้านแล้วก็แม่และยังมีข้อสังเกตและข้อมูลจากหลายฝ่ายเรื่องหุ้นลมก็คือไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่มีหุ้นส่วนตำรวจเนี่ยกำลังตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเนื่องจากกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าหุ้นลมเนี่ยมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันครับจะตรวจสอบทั้งหมดรวมถึงเส้นทางการเงินนะครับประเด็นการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะผู้ออกใบอนุญาตร้านเป็นร้านอาหารแต่ประกอบกิจการกึ่งผับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบซึ่งนอกจากจะรอหลักฐานการตรวจจากสำนักงานเขตยังจะขอสอบเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยนะครับถ้าพบข้อบกพร่องก็จะถูกดำเนินคดีครับ
0: หลังเกิดกรณีของร้านโรงเบียร์นาลาดร้าวค่ะกทม.ได้มีคำสั่งให้ทั้ง50เขตไปตรวจเข้มยกระดับความปลอดภัยสถานประกอบการร้านอาหารใบอนุญาต ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย

0: หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้สั่งระงับการให้บริการชั่วคราวทันทีนะคะแล้วก็พบว่าจากการตรวจค้นเบื้องต้นช่วง3วันที่ผ่านมาปรากฏว่ามีร้านถูกสั่งปิดให้บริการชั่วคราวไปแล้ว3แห่งอยู่ในย่านพระราม1เขตปทุมวันย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยและอีกจุดหนึ่งย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าต่อจิ๊กซอต่างๆจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจากหลายฝ่ายที่ให้ข้อมูลมาล่าสุดไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือวสท.เนี่ยเราพอจะเห็นภาพต้นเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้ครับจากตำรวจเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตำรวจเนี่ยบอกว่าสาเหตุของมันเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ร้านขอใช้ไฟเพิ่มแต่พอการไฟฟ้าเขาจะมาแก้ไขให้ใช้ไฟเพิ่มร้านไม่ให้ตรวจอันนี้มีข้อมูลชัดเจนว่าร้านขอใช้ไฟเพิ่มเป็น200แอมป์อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับวันนี้วสท.บอกว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้มันไม่ได้เริ่มจากล่างขึ้นไปที่บนฟ้าครับแต่มันเกิดจากสายไฟด้านบนอยู่ใต้ฟ้าสายไฟเนี่ยน่าจะใช้ไฟเกินขนาดรองจากใต้ฟ้ามีโฟมกันความร้อนถัดจากโฟมกันความร้อนมีแผ่นซับเสียงถัดจากแผ่นซับเสียงมีวัสดุตกแต่งที่เป็นพลาสติกเหล่านี้ครับเป็นปัจจัยที่เอื้อทำให้เกิดไฟไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็วและการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้แทบจะไม่ต่างจากกรณีของเมาส์เทนบีครับ
2: เป็นแผ่นฝ้าที่ทึบสนิทนะครับเนี่ยครับเป็นรอยปริแตกเป็นรอยนี่แสดงให้เห็นว่ามันมีแรงดันมหาศาลเลยเพราะว่าฝ้าเนี่ย
1: ฝ้าเพดานของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับถูกนำมาวิเคราะห์ในวงเสวนาครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอัคคีภัยสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดเหนือฝ้าจากสายไฟร้อนเกินกำลังก่อนที่มันจะลุกลามติดโฟมฉนวนกันความร้อนและแผ่นซับเสียงอย่างรวดเร็วครับนางสาวบุษกรแสนสุขประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.บอกว่าเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ครับมีลักษณะใกล้เคียงกับกรณีเมาท์เทนบีที่ชลบุรีพบการใช้โฟมฉนวนกันความร้อนแผ่นซับเสียงและหญ้าเทียมตกแต่งเพดานซึ่งเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายครับทำให้เปลวไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในอาคารระบบปิดผลการตรวจสอบเบื้องต้นครับยังพบข้อสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากความร้อนสะสมเหนือฝ้าเพดานนะครับทำให้โฟมฉนวนชนิดTU โฟมสลายตัวเป็นก๊าซเชื้อเพลิงเมื่อก๊าซรั่วออกมาสัมผัสกับอากาศครับจึงเกิดการลุกลามแล้วก็ไหม้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันแผ่นโฟมซับเสียงที่ใช้ภายในอาคารครับยังปล่อยควันดำและก๊าซพิษทำให้ผู้ประสบเหตุหมดสติได้อย่างรวดเร็วและเป็นอุปสรรคต่อการอพยพหนีไฟครับ
3: ว่ามันเป็นทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะมีทั้งไซยาไนด์มีทั้งก๊าซเขาเรียกว่าหลายๆตัวนะคะซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าวัสดุมันเป็นอะไรนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดก๊าซพิษได้หลายรูปแบบค่ะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเกิดได้ยังไงนะคะก็อย่างที่บอกว่าวัสดุต่างๆนะคะที่คือเราชอบเราอาจจะเข้าใจว่าการเกิดเพลิงไหม้อุปกรณ์หรือวัสดุตัววัสดุเนี่ยมันจะต้องมีไฟเข้าไปจุดแล้วก็ให้ติดนะคะแต่บางทีมันคือการที่มันมีความร้อนนะคะ
0: นายพิชยะจันทรานุวัฒน์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยของวสท.ระบุว่าแม้หลังเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทนบีภาครัฐจะเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นแต่ก็ยังพบผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแทนที่จะเป็นสถานบริการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านกฎหมายแล้วก็โซนนิ่งส่งผลให้มีการดัดแปลงอาคารปิดทึบเพื่อลดเสียงรบกวนและมีการเลือกใช้วัสดุดูดซับเสียงหรือฉนวนที่ติดไฟง่ายเพื่อซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงเมื่อเกิดไฟไหม้ค่ะ
4: มีการอนุญาตแล้วก็พยายามกบเสียงรบกวนเพราะมันอยู่ในชุมชนนะฮะอันนี้การกบเสียงเนี่ยมันก็เลยทำให้การใช้ฉนวนดูดซับเสียงเนี่ยแบบผิดปกติอ่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้นะอันนี้เขาแบบมีตรงไหนก็ทำหมดเลยอ่ะทั้งหลังคาทั้งเพดานทั้งเหนือเพดานที่มัลติบียังเอายางไปวางไว้บนหลังคาอีกเพื่อที่จะไม่ให้มันกระพือ
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอัคคีภัยวสท.ครับเสนอให้ภาครัฐปรับปรุงกฎหมายสถานบริการและกฎหมายผังเมืองนะครับให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันครับพร้อมกับการกำหนดมาตรฐานวัสดุตกแต่งภายในอาคารครับโดยเฉพาะฝ้าเพดานวัสดุซับเสียงนะครับให้ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟเช่นใยแก้วหรือว่าวัสดุทนไฟครับแม้ว่าวัสดุเหล่านี้ต้นทุนมันจะสูงกว่าแต่จะช่วยลดความรุนแรงของไฟไหม้ครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ครับมีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรฐานอาคารที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากนะครับเช่นสถานบริการศูนย์การค้าและโรงพยาบาลด้วยการติดตั้งระบบตรวจจับไฟไหม้เหนือฝ้าเพดานครับระบบตรวจจับไฟไหม้เหนือฝ้าเพดานนะครับเพื่อออกแบบเส้นทางหนีไฟให้ปลอดภัยและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยในอนาคตครับ
0: ศูนย์เอราวัณรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เสียชีวิตรวม33คนนะคะในจำนวนนี้ครอบครัวนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว31คนขณะเดียวกันค่ะผู้บาดเจ็บมีจำนวน71คนนะคะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเคสสีแดง14คนกลุ่มนี้มีอาการบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะครอบครัวของนางสาวพลอยไพลินทึมหลวงอายุ29ปีที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดราชประคองธรรมตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังสวดอภิธรรม1คืนมีญาติครอบครัวและเพื่อนมาร่วมแสดงความอาลัยและนำอัฐิกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดค่ะสำหรับการจัดงานศพนะคะทางวัดดำเนินการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากครอบครัวนำร่างมาร่วมในโครงการบ้านหลังสุดท้ายของวัดเป็นการช่วยเหลือศพไร้ญาติและศพยากไร้แบบครบวงจรค่ะส่วนในวันที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตนางสาวพลอยไพลินไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานก่อนจะพบร่างเสียชีวิตภายในห้องน้ำของร้านศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำนวน33คนนะคะส่งร่างให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว31คนส่วนผู้บาดเจ็บค่ะ71คนแบ่งเป็นผู้ป่วยเคสสีแดง14คนสีเหลือง13คนสีเขียว44คนนะคะซึ่งกลุ่มสีเขียวนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วทั้งหมดค่ะ
1: มีหลายชุดนะครับที่เข้าไปตรวจสอบกรณีไฟไหม้ครับหนึ่งในนั้นก็คือกรรมาธิการกระจายอำนาจของสภาครับวันนี้เข้าพบผอ.เขตจตุจักรนะครับรวมไปถึงสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้องของกทม.ครับแต่เหมือนจะไม่ได้ข้อเท็จจริงอะไรประธานคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารรูปแบบพิเศษของสภาครับลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไฟไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับหลังได้ประชุมร่วมกับนายปราศาสตร์โพสีมาศผอ.เขตจตุจักรสำนักการโยธาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักกฎหมายและคดีของกทม.ครับเพื่อขอข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีไฟไหม้นะครับรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งประเภทการตรวจตราและการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุครับจากการพูดคุยครับพบว่าตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง2คณะคณะแรกกทม.ตั้งขึ้นโดยยังไม่ทราบว่าใครเป็นประธานนะครับอีกคณะหนึ่งเป็นของสำนักงานเขตจตุจักรครับที่มอบให้ผู้ช่วยสำนักงานเขตเป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับส่วนกรณีการขอใบอนุญาตต่อเติมอาคารได้รับการยืนยันครับว่ามีการขอใบอนุญาต2ใบกับกทม.นะครับก็คือใบอนุญาตการประกอบอาหารหรือการสะสมอาหารและอีกใบหนึ่งเป็นใบอนุญาตการให้มีเสียงดนตรีและการแสดงโดยมีการต่อใบอนุญาตแบบปีต่อปีครับขณะที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารครับเป็นใบอนุญาตเดิมตั้งแต่ปี2513ขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตบางเขนซึ่งต่อมาเนี่ยมีการแยกออกมานะครับเป็นสำนักงานเขตจตุจักรครับทำให้การค้นหาใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารเดิมทำได้ยากครับแต่มีสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นอาคารพาณิชย์เดิมและมีบ้านเลขที่ซึ่งการต่อเติมเนี่ยสำนักงานเขตจตุจักรและสำนักงานโยธาครับได้เข้ามาตรวจสอบตลอดแล้วก็ให้ผ่านเช่นเดียวกับตำรวจครับที่ยืนยันว่าได้มาตรวจตามเวลาที่กำหนดตามใบอนุญาตแต่เวลาหลังจากนั้นไม่ได้เข้ามาตรวจผมอ่านซ้ำอีกทีตำรวจยืนยันว่าได้มาตรวจตามเวลาที่กำหนดตามใบอนุญาตใบอนุญาตนี่เขาให้ถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับแต่ตำรวจบอกว่าหลังจากนั้นไม่ได้เข้ามาตรวจหลังจากนี้ครับ กรรมธิการเนี่ยจะรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้ง2คณะของกทม.นะครับและคณะ

0: กรรมการสอบข้อเท็จจริงของตำรวจซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจะเรียกทุกฝ่ายเข้ามาสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งครับ
1: เมื่อก่อนมันเป็นร้านอาหารแบบโอเพ่นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ดูจากโครงสร้างนี่ผมก็ยังไม่ทราบว่าโครงสร้างมีการดัดแปลงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีการดัดแปลงภายนอกอย่างแน่นอนและการเอาตามนี้นะครับเราก็มองว่าวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เดินตรวจนะครับตรวจว่าข้างหลังเป็นยังไงมีประตูทางออกกี่ทางนะครับแต่ทราบมาวันที่เราได้รับการแจ้งแล้วก็ภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เข้าพื้นที่ก่อนเนี่ยผมเห็นจากพี่ๆผู้สื่อข่าวก็ดีจากพลเมืองดีก็ดีที่ได้มีการบันทึกภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมีเปลวเพลิงหรือเปลวไฟเนี่ยออกแค่ทิศทางเดียว
2: นายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.เขต8พรรคประชาชนที่ดูแลพื้นที่เขตจตุจักรด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าเบื้องต้นจะเร่งติดตามการเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนทรัพย์สินที่สูญหายพยายามแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหลังจากนี้จะติดตามแก้ไขเรื่องระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่โซนนิ่งในการตั้งสถานบันเทิงค่ะ
3: ก็คงไม่ได้อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อีกครั้งนึงที่เราจะมานั่งถอดบทเรียนกันซ้ำๆเดิมๆโดยที่เราจะไม่ได้รับเราจะไม่ได้แอคชั่นอะไรกันสักทีผมคิดว่ามันควรจะต้องหยุดได้แล้วล่ะครับกับการถอดบทเรียนซ้ำๆจำเจแบบเดิมกันไปมาแต่ครั้งนี้ควรจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายละที่เราจะต้องตื่นแล้วก็แก้ไขกฎหมายข้อบังคับข้อบัญญัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นระดับเขตระดับกทม.แล้วก็ระดับพรบ.ที่เป็นคุมระดับประเทศด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ผอ.เขตจตุจักรลงพื้นที่ไปด้วยนะครับวันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวสั้นๆครับบอกว่าร้านที่เกิดเหตุขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับและผอ.เขตก็ให้ปากคำกับตำรวจทั้งหมดแล้วจึงไม่ขอพูดไปมากกว่านี้ครับ
2: นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะตกเป็นผู้เสียหายของขบวนการ call center นะคะวิธีการไม่ใหม่แต่ว่ามันเกิดเหตุขึ้นซ้ำๆวิธีการก็คือขบวนการ call center เนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการหลอกให้ผู้เสียหายก็คือนักศึกษาเนี่ยขังตัวเองอยู่ภายในห้องหรือว่าโรงแรมคล้ายกับว่าเป็นการจัดฉากว่านักศึกษาเนี่ยถูกลักพาตัวแล้วก็หลอกให้ผู้ปกครองเนี่ยโอนเงินมาให้กลุ่ม call center เป็นเงินคล้ายๆกับค่าไถ่นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยระบุว่าแค่3วันมีนักศึกษาในสังกัดถึง7คนถูกหลอกให้โอนเงินแบบนี้รวมแล้วกว่า5ล้านบาทนะคะน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าไม่ใช่วิธีการใหม่แต่ทำไมถึงยังมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อซ้ำๆแล้วกระบวนการ call center ก็ล็อกเป้าไปหลอกลวงกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักศึกษาด้วยใช้วิธีการรูปแบบที่เรียกว่าลักพาตัวออนไลน์หรือว่าเรียกค่าไถ่ทิปนะคะเขาใช้วิธีการควบคุมจิตใจจนเหยื่อหลงเชื่อนักศึกษาหลงเชื่อแล้วก็ยอมทำตามคำสั่งทุกอย่างค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต2คนภายในห้องพักของโรงแรมแห่ง1ในจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากถูกขบวนการ call center หลอกให้ขังตัวเองอยู่ภายในห้องพักระหว่างการช่วยเหลือก็ยังพบว่าขบวนการ call center ยังสั่งให้ผู้เสียหายเนี่ยค่ะเปิดวิดีโอคอลเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อควบคุมแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหววิดีโอคอลคุยกับ call center call center จะได้รู้ว่านักศึกษาหรือผู้เสียหายเนี่ยไม่ไปบอกคนอื่นแล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปช่วยเนี่ยนักศึกษาก็ยังไม่เชื่อว่าตำรวจจริงที่มาเป็นตำรวจจริงนะคะก็ยังถูก call center เนี่ยค่ะหลอกแล้วก็เหมือนกับควบคุมความรู้สึกแล้วก็จิตใจผู้เสียหายอีกคนถูกสั่งให้ใช้ผ้าขนหนูมัดข้อเท้าเพื่อถ่ายภาพส่งไปให้ผู้ปกครองอ้างว่าถูกลักพาตัวจัดฉากว่าถูกลักพาตัวเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยรีบโอนเงินแลกกับการปล่อยตัววันนี้พนักงานสอบสวนสภ.ปากคลองรังสิตเชิญหนึ่งในผู้เสียหายและครอบครัวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่ออายัดบัญชีปลายทางและขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการนะคะพ่อของผู้เสียหายบอกว่ามิจฉาชีพใช้จิตวิทยาหลอกว่าได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจนนักศึกษาหลงเชื่อและโอนเงินให้กว่า 400,000 บาทค่ะ
4: ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องที่เขาได้รับมาเนี่ยไปแจ้งผู้ปกครองจะทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนไปด้วยผมเข้าใจว่าน้องเนี่ยน่าจะกลัวคนรอบข้างเดือดร้อนจากสิ่งที่เขาทำซึ่งพวกนี้มันใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวให้น้องเนี่ยคือ
0: รองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ปากคลองรังสิตครับบอกว่าจากการตรวจ

0: อบเส้นทางการเงินนะครับพบว่าบัญชีปลายทางเป็นบัญชีนิติบุคคลในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็เป็นบัญชีบุคคลด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดครับ
1: การบอกเหยื่อเนี่ยครับพี่เหยื่อเนี่ยจะต้องโอนไปบัญชีนี้ตามสั่งอย่างเดียวครับบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับการทำรับบัญชีของแบงค์นี้นะบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับการทำการที่เราจะต้องไปอยู่ต่างประเทศนะเพื่อทำให้เด็กเริ่มเชื่อตรงนั้นคือถ้าโอนตูมเดียวไปบัญชีเดียวเนี่ยอาจจะมีมีการโยกสลับเปลี่ยนบัญชีนะครับและอย่างมือคือการทำงานของแบงค์คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าโอนบัญชีเดียวถ้าตำรวจตามทันก็หมดเลยนะครับมีการกระจายเงินออกไปนะครับว่าตำรวจตามอันนี้ไม่ทันเราก็เอานู่นออกมาก่อนมันจะเป็นประมาณนี้
2: ขณะที่ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าเพียง3วันพบนักศึกษาในสังกัดตกเป็นผู้เสียหายของขบวนการคอลเซ็นเตอร์แล้ว7คนสูญเงินไปมากกว่า5ล้านบาทในจำนวนนี้4คนถูกหลอกจนเข้าสู่กระบวนการลักพาตัวออนไลน์พฤติกรรมของมิจฉาชีพค่ะจะเริ่มที่การสร้างความหวาดกลัวโดยอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นการพนันออนไลน์ฟอกเงินหรือยาเสพติดหลังจากนั้นเขาจะใช้วิธีการพูดโน้มน้าวปนๆผสมกับการข่มขู่แล้วก็การปลอบใจสลับกันไปเพื่อกดดันให้ผู้เสียหายเชื่อว่าตัวเองกำลังเผชิญกับคดีจริงๆพูดไปเรื่อยๆจนผู้เสียหายเกิดความสับสนแล้วก็เริ่มเชื่อจากนั้นก็จะสั่งให้ตัดขาดการติดต่อกับคนรอบข้างและควบคุมการสื่อสารผ่านวิดีโอคอลตลอดเวลาลำดับต่อมาออกอุบายเรื่องทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศนำเรื่องนี้มาใช้เป็นข้ออ้างให้ผู้เสียหายเนี่ยค่ะไปขอเงินจากผู้ปกครองโดยอ้างว่าจะได้เป็นเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีสำหรับการยื่นขอวีซ่าค่ะ
3: เขาก็มีวิธีสเต็ป1สเต็ป2มีโพยในการพูดมีรูปแบบในการพูดซึ่งเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาอยู่แล้วทั้งทำให้เรารู้สึกกลัวทำให้เรารู้สึกว่ามีทีมนี้กำลังมาช่วยเราอย่างเงี้ยมันก็คือจิตวิทยาเบสิกซึ่งเขาถูกผ่านการใช้มาแล้วสำเร็จมาแล้วมันก็เลยใช้ได
0: ้หนึ่งในผู้เสียหายนะครับเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่3ครับนำเอกสารและหลักฐานการโอนเงินให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับอ้างว่าถูกขบวนการ call center หลอกว่าเธอเนี่ยไปพัวพันกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดก่อนจะให้โอนเงินให้ชุดแรกเนี่ยโอนไปกว่า 400,000 บาทครับมิจฉาชีพอ้างว่า 400,000 เนี่ยจะมาตรวจสอบเส้นทางการเงินจากนั้นหลอกล่อให้โอนเพิ่มอีก 800,000 บาทครับแลกกับการไม่ดำเนินคดีนอกจากนี้ก็ยังแนะนำนะครับให้ผู้เสียหายอ้างกับผู้ปกครองนะครับบอกว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศและให้ใช้เอกสารปลอมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถืออันนี้หลอกซ้อนหลอกระหว่างนั้นครับก็จะใช้การข่มขู่สลับการปลอบใจจนผู้เสียหายเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็เชื่อว่าตัวเองกำลังจะถูกดำเนินคดีจริงๆนะครับก็เลยยอมโอนเงินให้1,100,000 บาทครับ
4: ว่าที่หนูคุยด้วยค่ะเขากดดันหนูว่าถ้าหนูไม่ทำตามอ่ะหนูอาจจะหมดอนาคตก็ได้เพราะว่าหนูจะติดคุกนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าเอาไปบอกคนอื่นก็จะคนอื่นก็จะโดนคดีไปด้วยแล้วก็เอาไปแจ้งตำรวจเอาไปอายัดธนาคารบัญชีอะไรสักอย่างไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีตำรวจแล้วก็มีพนักงานของธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือหนูเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกออกหมดเลยหนูไม่สามารถบอกอาจารย์ได้หนูไม่สามารถบอกเพื่อนไม่สามารถบอกพ่อบอกแม่แกตำรวจได้เลยหลังจากที่โอนสายไปที่สารวัตรนะคะเขาข่มขู่หนูหนักมากแล้วหนูก็รู้สึกเสียขวัญแล้วในตอนนั้นคือหนูอะมันมีฉุกคิดแรกเข้ามาแล้วว่าแบบมันเอ๊ะแรกแล้วว่าตำรวจทำไมพูดกับประชาชนแบบนี้คือมันเป็นคำพูดที่มันทำร้ายจิตใจอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าพี่เป็นตำรวจจริงปะเนี่ยไม่ใช่สแกมเมอร์จริงปะเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนของขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนตำหนิหนูกลับมาว่าก็เนี่ยตำรวจจริงๆไงตำรวจไงถ้าผมไม่ทำคดีให้คุณนะคุณก็เจอเรื่องใหญ่เลยนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วขึ้นเสียงด้วย
2: อ้าวเป็นรูปแบบนั้น
0: ครับ
2: พอถูกจับได้ก็จะเล่นบทสลิงแตกไปคุณผู้ชมอาจจะคุ้นๆรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่คดีแรกนะคะจริงๆเคยเกิดมาแล้วหลายเคสมีกรณีคล้ายกันอีกเคยเกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี68นะคะตอนนั้นเนี่ยขบวนการ call center ใช้วิธีการควบคุมผู้เสียหายผ่านโทรศัพท์และวิดีโอคอลแล้วก็สั่งการทุกขั้นตอนจนมีนักศึกษาหญิงถึงกับถือมีดเดินเข้ามาในโรงพักตามคำสั่ง แล้วก็พบว่าคดีนี้มีผู้เสียหายกว่า10คนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ถูกหลอกอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาก่อนจะบอกให้โอนเงินมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือใช้วิธีการบอกให้เหยื่อผู้เสียหายเนี่ยค่ะนักศึกษานะคะไปหลอกผู้ปกครองว่าได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศซึ่งครั้งนั้นก็มีผู้เสียหายสูญเงินไปหลักล้านบาทเหมือนกันค่ะ
0: เช็คลิสต์กันหน่อยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้3กลุ่มนะครับที่มีการตรวจสอบกันอยู่ในการทุจริตสอบท้องถิ่นครับกลุ่มแรกกสท.ที่เกี่ยวข้องกับการทำ TOR ในการจัดสอบนะครับวันนี้กลุ่มนี้ยังไม่มีความคืบหน้าครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบกลุ่มนี้จะมีทั้งนายพิชิตดร.วินแล้วก็กลุ่มบ้านบางใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับสัปดาห์หน้าตำรวจจะเรียกสอบเพิ่มอีก15ปากเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขผลคะแนนสอบครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนสอบอันนี้เราเล่าไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่ากลุ่มนี้ 3,000 คนแรกโดนแน่ๆออกจากราชการแล้วก็เรียกเงินเดือนคืนด้วยใช่ไหมฮะที่กลุ่มที่2เนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีความน่าสนใจจิ๊กซอว์สำคัญของกลุ่มที่2ที่แก้ไขกระดาษคำตอบและแก้ข้อสอบเนี่ยก็คือนายพิชิตกับดร.วินจนถึงวันนี้เนี่ยนายพิชิตยังไม่ยอมเปิดปากนะครับแต่ดร.วินเนี่ยเริ่มซัดทอดแล้วบอกว่าข้อมูลต่างๆที่เขาได้มาเขาส่งต่อไปให้กับกลุ่มบ้านบางใหญ่ก็คือนายพิชิตครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับติดตามการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น3คนก็คือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมนายอัศวินโชติพนังและนางสาวสัตพรนะครับ3คนนี้โดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบบอกว่าการสอบสวนนายพิชิตยังให้การปฏิเสธทุกข้อหาครับแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนแม้แต่คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ยอมตอบส่วนนายอัศวินหรือดร.วินแม้จะปฏิเสธข้อกล่าวหาครับแต่ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเขายอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สท.และมสว.ส่วนนางสาวสัตพรน้องสาวของเขามีหน้าที่ในการรับไฟล์ข้อมูลข้อสอบจากนายพิชิตสัตพรรับไฟล์ข้อมูลข้อสอบจากนายพิชิตแล้วก็ส่งต่อให้กับบุคคลที่อยู่ในบ้านพักที่ถูกตรวจค้นที่นนทบุรีเราเรียกกันว่าบ้านบางใหญ่จุดนี้ครับสัปดาห์หน้าครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขข้อมูลนะครับก็คือกลุ่มคนที่แก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบจำนวน15คนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านพักมารับทราบข้อหาครับแต่มีบางคนนะครับที่ปปช.จะขอกันเอาไว้เป็นพยานในคดีครับส่วนที่สตูลครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการร้องเรียนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับก่อนหน้านี้ตำรวจออกหมายจับอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งที่อำเภอควนกาหลงไปแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกลูกสาวของอดีตนายกอบต.คนนี้เพิ่มเติมเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาครับหลังจากตำรวจตรวจสอบพบว่ามีพฤติการลักษณะเหมือนเป็นนายหน้าจัดหากลุ่มคนที่ต้องการตำแหน่งซึ่งมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับเบื้องต้นตำรวจยังไม่พบตัวทั้งอดีตนายกอบต.และลูกสาวครับคาดว่าน่าจะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่หรืออาจจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับ
2: ข้าราชการปี2568ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยนะคะกลุ่มนี้ 14,980 คนนะคะในกลุ่มนี้พบว่ามีคะแนนผิดปกติเนี่ยประมาณ 5,000 คนทีนี้จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยค่ะพบว่าล็อตแรกประมาณ 3,000 กว่าคนกลุ่มนี้นะคะล็อตแรกจะมีมติสั่งให้มีการถอดถอนออกจากการเป็นข้าราชการจะมีมติวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เห็นความชัดเจนกันทีนี้สำหรับล็อตแรกก็อาจจะมีการเรียกคืนเงินเดือนด้วยถ้าเรียกคืนเนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกคืนเงินเดือนตั้งแต่ที่มีการบรรจุก็คือเงินเดือนมีนาค
0: ม
2: เป็นต้นมานะคะนอกจากนี้ค่ะปปช.จะเดินหน้าตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนี่ก็คือ800,000แผ่นด้วยกันนะคะของผู้สอบทั้งหมด 400,000 คนต้องตรวจให้เสร็จภายใน15วันโดยมีการประสานกับทางธรรมศาสตร์แล้วก็กพ.ในการช่วยตรวจคะแนนด้วยนะคะก็คาดว่าจะใช้เวลา15วันจะสามารถประกาศผลสอบใหม่ประกาศชื่อแล้วก็ลำดับของคนที่สอบได้ใหม่ค่ะ นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่งในตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนนายธี

0: รุษสุภวิบุญผลที่ถูกคำสั่งให้มาประจำการที่กระทรวงมหาดไทยชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการแต่งตั้งนายนิรัตน์ที่นั่งเก้าอี้รักษาราชการตำแหน่งอธิบดีสทค่ะก็เนื่องจากว่าขณะนี้ส่วนราชการในองค์กรดังกล่าวกำลังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นก็จำเป็นค่ะต้องมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงบริหารจัดการให้เรียบร้อยโดยเฉพาะทำในสิ่งที่ถูกต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุด้วยบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อพิจารณาขอมติดำเนินการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 คนส่วนกลุ่มที่2 1,713 คนและกลุ่มที่3 480คนจะต้องมีการนับคะแนนการสอบใหม่ทั้งหมดค่ะ
1: เนี่ยเราต้องพิจารณาแล้วว่าเราต้องเพิกถอนให้เร็วสุดเพราะเราเห็นข้อมูลเป็นเชิงประจักษ์แล้วว่ามีความผิดปกติแล้วคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คือกสทเองซึ่งมีการประชุมเมื่อวานนะแต่ว่าเลขาเนี่ยก็ไม่ได้เสนอว่ากสทเนี่ยควรจะเพิกถอนสิ่งที่ตัวเองเนี่ยประกาศไปเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยในรัฐบาลกระทรวงเนี่ยแล้วได้คุยกับท่านรักษาการอธิบดีเนี่ยแล้วคุยกับทางรองอธิบดีซึ่งเป็นเลขาเนี่ยคนที่ผูกก็ต้องเป็นคนแก้ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนต้องแสดงความบริสุทธิ์ตัวเองด้วยเพราะท่านเป็นคนประกาศในรายชื่อเหล่านั้นน่ะท่านก็ต้องแก้รายชื่อเหล่านั้นอันนี้เบื้องต้นก่อนนะฮะ
2: ฟังทีแรกตกใจนะท่านผู้ชมครับกระดาษคำตอบฉบับจริง 800,000 แผ่นแล้วต้องตรวจสอบภายใน15วันเนี่ยทำยังไงทางกสทครับเขาจะตรวจใหม่ทั้งหมดนะครับโดยจะมีคนกลางก็คือมหาวิทยาลัยอื่นๆครับเข้ามาช่วยตรวจสอบครับเข้ามาเนี่ยช่วย2ด้านด้วยกันก็คือความโปร่งใสนะครับและความเป็นธรรมที่จะเป็นการยืนยันผลคะแนนสอบให้กับบัญชีสอบทั้ง 400,000 คนใช้เวลาสอบ15วันครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยย้ำถึงการเดินหน้าในการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงที่สอบ5ราชการจากสทรวมไปถึงการตรวจสอบขบวนการบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยทุกประเด็นย้ำครับจะต้องเกิดความกระจ่างแล้วก็ชี้แจงกับประชาชนได้ครับ
0: เรื่องการตรวจกระดาษคำตอบเนี่ยนะคะนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขยายความเรื่องการตรวจข้อสอบ 800,000 แผ่นบอกว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ที่ปปช.ค่ะดังนั้นถ้าจะตรวจหลักฐานของสท.อาจจะมีข้อมูลจากแฟลชไดฟ์ซึ่งมีการสแกนคำตอบเอาไว้ครบทั้งหมดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุถึงการพิจารณาให้ข้าราชการที่ถูกบรรจุก่อนหน้าที่บอกล็อตแรก 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนด้วยหรือไม่เนี่ยนะคะบอกว่าก็อาจจะต้องพิจารณาไปตามพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่งว่าการดำเนินการจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
2: ยังไม่หมดครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ร่วมตรวจสอบเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกำลังติดตามกันนะครับสำหรับการตรวจสอบครับทางกรรมธิการปปช.ของสภาครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่ามันเป็นไปได้หรือที่ไฟล์คะแนนกับไฟล์ข้อสอบเนี่ยสองไฟล์นี้มันจะอยู่ในแฟลชไดรฟ์ถือเอาไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันหนึ่งอยู่ในห้องความมั่นคงนะครับล็อกกุญแจเอาไว้อยู่ในห้องของอธิบดีกับอีกอันนึงอยู่ที่มสว.แต่ปรากฏว่าไปตรวจแฟลชไดรฟ์ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรากฏว่าไฟล์ที่มันโดนล็อกเอาไว้เนี่ยมันโดนแก้เหมือนกันคำถามก็คือแก้ก่อนเอาไปใส่หรือเอาไปใส่แล้วมันมีคนที่สามารถเอากุญแจไปเสียบแล้วก็แก้ไขข้อมูลข้างในได้นะครับวันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงครับในการหารือระหว่างกรรมธิการปปช.ของสภานะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเลขาธิการศาลปกครองและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันครับมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับประธานกรรมธิการปปช.เนี่ยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงครับสรุปว่ามีการแก้ไขไฟล์แฟลชไดรฟ์ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท. ซึ่งแฟลชไดรฟ์เนี่ยท่านผู้ชมมันอยู่ในห้องอธิบดีสถแต่ยังไม่สามารถระบุได้ครับว่าใครเป็นคนแก้ไขไฟล์นี้ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลแฟลชไดรฟ์ของมสวนะครับที่ไม่มีการแก้ไขไฟล์ครับสำหรับแฟลชไดรฟ์เนี่ยคนที่เข้าถึงได้ก็คืออธิบดีรองอธิบดีและเจ้าหน้าที่อีก4คนนะครับเนี่ยครับในนี้แหละต้องหาผู้ที่เกี่ยวข้องครับว่าใครเป็นผู้แก้ไขไฟล์ซึ่งได้ส่งคอมพิวเตอร์และแฟลชไดรฟ์ไปตรวจสอบแล้วนะครับส่วนคนที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 5,814 คนครับแต่พบว่าคะแนนไม่ตรงอันนี้ก็ข้อมูลไม่ต่างจากชุดอื่นๆที่ตรวจสอบนะครับมีการส่งรายชื่อไปพิจารณาเพิกถอนแล้วแต่ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือมีความพยายามในการวิ่งเต้นเพื่อเอาชื่อออกจากการเพิกถอนครับซึ่งกรรมาธิการเนี่ยได้ข้อมูลทั้งหมด 5,814 คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เอามาตรวจสอบแล้วครับ
3: มีกระแสข่าวว่า 5,000 กว่ารายนี้ไปวิ่งเต้นเพื่อจะจ่ายเงินขอให้เอาชื่อหลุดออกจาก 5,814 รายมีข่าวว่ายอมจ่าย 300,000 บ้าง 500,000 บ้างเพื่อไม่ให้มีชื่อปรากฏผมก็ยืนยันกับสื่อมวลชนได้นะครับว่าอย่าไปทำไม่มีประโยชน์เพราะกรรมธิการได้ขอข้อมูล 5,814 รายนี้กับผู้ชี้แจงแล้วซึ่งผู้ชี้แจงจะส่งรายชื่อ 5,814 รายนี้ให้กับกรรมธิการและเมื่อกรรมธิการมีข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่สาธารณะเพราะฉะนั้นท่านมาไม่ถูกต้องท่านก็ต้องไปอันนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มครับ
0: ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อผลสอบค่ะมี4คนนะคะนางสาวบอใบไม้นายทอทงนายปอปลาและนายพอพานยังเป็นอักษรย่ออยู่นะคะอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งกรรมาธิการจะเชิญทั้ง4คนมาให้ข้อมูลในชั้นกรรมาธิการต่อไปในสัปดาห์หน้ากรรมาธิการก็ได้เชิญปปช.ปปท.ปปง.ปปป.และกองปราบมาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้ครับกรรมาธิการเนี่ยมีข้อสังเกตนะครับถึงกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 คนครับมีข้อสงสัยนะครับว่ามีการแก้ไขไฟล์รายชื่อคะแนนสอบภาคต่างๆที่สูงเกินจริงเพื่อช่วยผู้สมัครบางกลุ่มให้สอบผ่านและการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสถและบริษัทเอกชนที่มสวเป็นผู้ว่าจ้างว่ามีร่องรอยในการแต่งไฟล์หรือไม่ครับ
0: ตอนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ลุ้นนะคะพรุ่งนี้ก็ลุ้นอีกค่ะหลายคนคงรอคำตอบกันลุ้นกันต่อว่าพรุ่งนี้จะมีชื่อปรากฏอยู่ใน 9,500,000 คนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าสู่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เพราะว่ารัฐเขาต้องการจะตรวจสอบเขาต้องการคนที่จนจริงๆล่ะค่ะที่จะมีสิทธิ์ถือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะต้องมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คนที่ตกเกณฑ์จำนวน9,300,000คนด้วยกันก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แล้วก็เตรียมให้6ล้านสิทธิ์เนี่ยค่ะโยกไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสแทนค่ะเคาะแล้วค่ะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ตามหลักเกณฑ์ใหม่นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด9,500,000คนจากทั้งหมด 18,800,000 คนก็คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศค่ะส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกกว่า 9,300,000 คนนะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้แหมลุ้นอีกแล้วเข้าไปเช็คชื่อกันได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือไปตรวจสอบรายชื่อกันที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ Exim Bankสำหรับยอดของคนที่ถูกตัดสิทธิ์เกือบครึ่งหนึ่งทำให้ชาวจังหวัดอุทัยธานีบอกว่าอยู่ในกลุ่มตกสำรวจและไม่มีสมาร์ทโฟนละค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันสำหรับผลการพิจารณาและบอกว่าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็คงจะยื่นอุทธรณ์ละค่ะเพื่อจะได้เข้าร่วมโครงการเพราะว่ามีรายได้น้อยจริงๆก็บอกมีรายได้จากการรับจ้างเท่านั้นค่ะ
4: ก็มีความกังวลค่ะกดจะไม่ได้เพราะอยากมีบัตรเขามั่งเพราะที่ได้ที่นาก็ไม่มีกับเขาที่จะอยู่ก็ยังไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็อาชีพก็รับจ้างใครเข้ามาจ้างก็ไปอยากยื่นทอนค่ะ เพราะอยากมีกับเขามั่ง

0: ได้เอาเงินอีกก้อนนี้มาซื้อข้าวสารกินในจุนเจือในครอบครัว
1: อีกคนนึงครับบอกว่าไม่ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะต้องการมาตรการช่วยเหลือระยะยาวมากกว่าครับ
2: คนจนก็อยากจะได้ไอ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะอยู่อีกนานเพราะคนละครึ่งอีก2เดือนเขาก็เลิกแล้วและอย่างคนละครึ่งมันต้องลงทุนน่ะเอาเงินเข้าบัญชีถึงจะไปเบิกไปซื้อของเขาได้แต่เนี่ยบัตรคนจนเขาให้เลยเดือนละ300เนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีข้าวสารกินถังแล้วครับ
3: กระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะคะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยพบว่าส่วนใหญ่ตกเกณฑ์2หัวข้อขึ้นไปเช่นเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีมีรายได้เกิน 100,000 บาทและยังพบว่าผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากลักษณะไปถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเกิน10ไร่บางคนมีหุ้นหรือว่ามีตราสารมูลค่าเกิน 100,000 บาทแต่ที่น่าสนใจก็คือผู้เข้าระบบคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนหนึ่งแหมมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งคณะกรรมการประชารัฐจะนำข้อมูลส่วนนี้เสนอให้ทางคณะกรรมการ Connect the Dot เพื่อตรวจสอบปัญหาเรื่องการสวมชื่อหรือถูกนำไปใช้เป็นนอมินีหรือไม่ค่ะ
4: ก็ต้องพบว่าการผู้ประกอบธุรกิจก็เอาชื่อญาติมาใส่ขอร้องการเซ็นกันจริงแต่ไม่ได้มาช่วยกันทำงานนะครับเพื่อให้ครบตามจำนวนซึ่งตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนเกณฑ์อย่างไรก็ตามก็ยอมรับครับว่ามีการใช้ชื่อซึ่งหลายครั้งไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะครับถ้าจำได้ในเคสของกรมสรรพากรมีการบริษัทนำชื่อคนมาใส่เพื่อเป็นลูกจ้างปลอมสร้างรายจ่ายเท็จก็มีการโต้แย้งมาทุกครั้งทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับกรมสรรพากรเองครั้งนี้ก็เลยเสนอให้มีการใช้ข้อมูลหักหน้าที่จ่ายเพิ่มเติมเพราะหักหน้าที่จ่ายเนี่ยสามารถชนได้ว่ามีการจ่ายเงินไปให้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วมีชื่อว่าตัวเองมีรายได้แล้วมั่นใจว่าตัวเองไม่มีรายได้เนี่ยมาชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยทำให้เห็นนะครับว่ามีผู้ที่แอบอ้างชื่อท่านไปใช้หรือไม
1: ่ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้6โมงเช้ามาลุ้นกันว่าท่านที่ลงทะเบียนไว้มีชื่ออยู่ใน9ล้านคนแรกนี้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีชื่อไม่ผ่านเกณฑ
3: ์
1: เขาจะเขียนเอาไว้เลยไม่ผ่านเพราะอะไรเหมือนคุณว่าเมื่อกี้เกิดบางคนมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทก็ไม่ควรจะได้บัตรคนจนไหมแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกกฎหมายอันนั้นก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับสำหรับคนที่ยืนยันว่าเราจนจริงแต่มันติดเหตุผลบางประการอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่หมดหนทางนะครับยังสามารถรวบรวมเอกสารครับเพื่อยื่นอุทธรณ์ก็คือโต้แย้งได้ว่าเราเนี่ยจนจริงหอบหลักฐานยื่นอุทธรณ์วันที่17ถึง30กรกฎาคมนี้ครับจากนั้นจะมีการประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่21กันยายนนี้นะครับถ้าผ่านเกณฑ์สุดท้ายแล้วก็ยังได้สิทธิ์เหมือนเดิมซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับ
3: หรือสามารถกดรับสิทธิ์เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้โดยกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์โครงการค่ะเพื่อเปิดให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่รู้ตัวว่าไม่ผ่านและยังไม่ได้กดยืนยันตัวตนพร้อมกับขยายสิทธิ์6ล้านสิทธิ์ในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: วันนี้นายกมีกำหนดการบินไปจีนนะครับแต่ก่อนจะไปจีนเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยนะครับกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปตรวจกองบัญชาการทหารสูงสุดครับมีประเด็นหนึ่งที่นายกพูดไว้อย่างน่าสนใจครับคือเป็นคำถามที่นักข่าวไปถามว่าถ้าสมมุติจีนเขาเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยโอเคไหมนายกก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับซึ่งได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีการตรวจแถวกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอาคารครับจากนั้นครับได้ฟังการบรรยายสรุปโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของกำลังพลโดยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับบอกว่านายกไม่ได้แสดงความกังวลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับขณะที่นายกยืนยันว่ารัฐบาลกับกองทัพเป็นเนื้อเดียวกันครับก่อนจะเดินทาง

0: เยือนจีนครับจำเป็นต้องหารือกับกองทัพนะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงครับซึ่งจะนำไปคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกของจีนรวมถึงสัปดาห์หน้าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนก็จะเดินทางเยือนไทยด้วยขณะเดียวกันนายกไม่ปฏิเสธนะครับกรณีที่จีนในฐานะมหามิตรมีท่าทีจะสนับสนุนเกื้อกูลที่จะเป็นคนกลางเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งถ้ามีโอกาสครับก็จะหารือความพร้อมปัญหาอื่นๆด้วยเช่นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความปลอดภัยชายแดนครับ
1: อธิปไตยของไทยต้องปกป้องรักษาตลอดด้วยสุดความสามารถนะครับหรือแผ่นดินไทยนะครับ1ตารางนิ้วเดียวก็ใครก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายใครจะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนจากต่างชาติไม่ได้ที
2: ่ขอบคุณครับนิดนึงนะ
0: ก่อนหน้านั้นครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบนะครับนายกให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์พร้อมกับผู้แทนบริษัทชั้นนำยุโรปกว่า40บริษัทจาก9กลุ่มอุตสาหกรรมครับในฐานะยุโรปเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญของไทยนะครับขณะที่ช่วงเย็นครับนายกพร้อมคณะเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับและจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ครับ
3: คดีสวมสัญชาติไทยให้ลูกคนจีนวันนี้พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนำหลักฐานคดีที่ถูกเรียกว่าพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเนี่ยค่ะไปส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อนะคะซึ่งอนุกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้เรียกตัวแทนของโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะเพื่อเร่งปิดรอยรั่วขบวนการสวมสัญชาติค่ะข้อมูลเพิ่มเติมจากนายธนยศทิมสุวรรณประธานกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรค่ะระบุว่าได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการเรียกตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนมาให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการสวมสัญชาติไทยผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาจากความละหลวมหรือช่องโหว่ทางกฎหมายหรือไม่เพื่อวางมาตรการในการปิดช่องว่างไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ขณะเดียวกันค่ะวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนำเอกสารหลักฐานคดีอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้กับบุตรชาวจีนกว่า 1,500 แผ่นไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนค่ะหลังพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะรายละเอียดในสำนวนคดีระบุเอาไว้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2561ถึงธันวาคมปี2568ที่สำนักงานเขตธนบุรีเจ้าหน้าที่ไปพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามันมีการสวมสัญชาติให้เด็กชาวจีน22คนค่ะ
0: ตำรวจครับได้จับกลุ่มชายไทยนะครับที่พบชื่อจดทะเบียนเป็นพ่อทิพย์ให้กับทารกจีนแล้ว17คนครับรวมไปถึงการขยายผลพบผู้ร่วมขบวนการ41คนนะครับโดยมีนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รับแจ้งเกิดและออกสูติบัตรแล้วก็มีนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีครับทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการรับการติดต่อจากกลุ่มคนจีนซึ่งทั้ง2คนเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธนะครับนอกจากกลุ่มที่ถูกขยายผลจับกลุ่มครับนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนนำเบาะแสการใช้ชื่อพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จในโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งโรงพยาบาลนี้อยู่ที่ย่านพระราม9เอามาเปิดเผยครับเขาอ้างว่าสูติบัตรปี66ฉบับนี้ซึ่งปรากฏชื่อมารดาสัญชาติจีนบิดาสัญชาติไทยมีความไม่ปกติในหลายจุดครับเช่นไม่มีหนังสือรับรองการเกิดหรือทร 1/1 ไม่มีใบแจ้งเกิดไม่มีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกิดซึ่งเซ็นรับรองเป็นบุคคลเดียวกันขณะที่ผู้แจ้งเกิดคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับ
4: ฉะนั้นเมื่อไม่มีเอกสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยจะต้องทำการสอบสวนก่อน ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนก่อนว่าเฮ้ยตกลงแล้วอ่ะคนที่มาแจ้งเกิดเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยไม่ใช่ปิดาเนี่ยมันควรตั้งข้อสงสัยก็ต้องเรียกพ่อมาให้ปิดามาเอา DNA มาดูซิว่าถูกต้องไหมมันต้องเอะใจอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่ให้ใบสุติบัตรนี้ออกมาฉะนั้นเด็กคนนี้ก็จะมีชื่อเป็นตามมารดาตั้งแต่นามสกุลเนี่ยถ้าเราเอะใจมันก็ควรจะเป็นนามสกุลพ่อแต่นี่ก็นามสกุลแม่อีกก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเนี่ยถึงอนุญาตออกสุติบัตรนี้ได้
3: ทีมข่าวสอบถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองถึงกรณีที่กรุงเทพมหานครไปพบข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาจจะมีผู้เข้าข่ายแจ้งเกิดทิพย์อยู่ในพื้นที่5สำนักงานเขตจำนวนอีกกว่า500ถึง 1,000 คนเนี่ยนะคะมาจากไปพบข้อพิรุธเกี่ยวกับเอกสารการรับรองบุตรจากโรงพยาบาล6แห่งซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
5: พยาบาลนี้นะครับก็รายการที่เราพบพิรุธแล้วก็เป็นเป้าหมายเนี่ยนะครับยังเหลืออีกประมาณ 40-50 รายการโดยประมาณนะครับส่วนในโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยรายการที่เราตรวจพบว่าผิดแล้วเนี่ยก็ประมาณ3รายการ4รายการนะครับแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลอื่นๆนะครับเราจะต้องทำข้อมูลในระบบก่อนนะครับว่าจะมีรายการที่มีพิรุธอีกมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ลงสืบสวนกันต
3: ่อส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ผู้ว่ากทมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่เก็บหลักฐานงานทะเบียนไปแล้ว31เขตตั้งแนวทางการสอบสวนเอาไว้3ประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็คือจำนวนการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรในแต่ละปีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานและการปฏิบัติงานของนายทะเบียนตรวจสอบประวัติของบิดาคนไทยว่าพ่อคนนี้เนี่ยมีลูกกี่คนเกิดจากแม่คนเดียวกันหรือว่าต่างแม่และสั่งปูพรมตรวจย้อนหลังค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี60ให้รายงานข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางของกทมภายในวันที่27กรกฎาคมนี้นายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งมาร่วมพูดคุยในรายการสถานีประชาชนวันนี้ระบุค่ะว่าแม้รัฐจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแต่เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินการสืบสวนก็ต้องสาวไปถึงต้นตอหรืออาจจะหมายถึงในหน้าคนจีนรวมไปถึงขยายผลไปยังเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะอยู่ในเกณฑ์ถูกยึดทรัพย์ด้วยหรือไม่ค่ะ
0: ใกล้จะระบุแหล่งก่อกำเนิดมลพิษที่ปนเปื้อนในคลองห้วยตะเข้ที่จังหวัดสระบุรีได้แล้วนะครับหลังเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้รอแค่จิ๊กซอตัวสุดท้ายครับก็คือผลตรวจภายในโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเอามาเทียบกับผลตรวจที่พบในแหล่งน้ำสาธารณะว่าตรงกันไหมวิธีการนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการใช้หลักการนิติอุทกธรณีวิทยานะครับเพื่อสืบย้อนกลับไปยังต้นทางของสารเหล่านั้นติดตามในดีเอ็กซิสกับคุณเจษดาต้นจำปาครับ
6: ภาพถ่ายมุมสูงมองเห็นน้ำสีดำในคลองห้วยตะเข้อำเภอเมืองสระบุรีถูกบันทึกไว้ปลายเดือนพฤษภาคมผ่านมาเกือบ2เดือนมูลนิธิบูรณนิเวศเปิดเผยผลตรวจวิเคราะห์ตะกอนดินและน้ำผิวดินรวม10จุดพบว่าจุดเก็บตัวอย่างที่1คือบริเวณท้ายน้ำใกล้โรงงานบำบัดและกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายพบโลหะหนักในตะกอนดินเกินค่ามาตรฐานกว่า8ชนิดโดยเฉพาะปรอดตะกั่วนิกเกิลและสังกะสีเข้าเกณฑ์ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินในน้ำผิวดินพบสารโลหะหนัก3ชนิดจุดเก็บตัวอย่างที่2 อยู่บริเวณท้ายน้ำใกล้กับโรงงานคัดแยกพบสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานเช่นกันผลวิเคราะห์นี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและรายงานผลว่าพบโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานทั้ง2จุด
7: โดยเฉพาะในจุดที่1ที่พบความเข้มข้นของโลหะหนักหลายชนิดสูงที่สุดซึ่งบ่งชี้ว่ามันมีการกระจุกตัวของการปนเปื้อนของสารมลพิษเนี่ยอยู่ที่จุดตรงนี้ซึ่งใกล้กับอุตสาหกรรมบางประเภทในตรงนั้นนะครับก็ควรจะมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อระบุแหล่งกำเนิดของมลพิษในพื้นที่บริเวณนั้นให้ชัดเจนนะครับ
6: ช่วงที่ดีเอ็กซิสลงพื้นที่มีชาวบ้านให้ข้อมูลว่าปัญหาน้ำเสียสีดำและกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นทุกฤดูฝนมาไม่ต่ำกว่า20ปีโดยที่ยังไม่มีหน่วยงานใดให้คำตอบถึงที่มาได้ ครั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลใช้หลักนิติอุทกธรณีวิทยาเข้ามาตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าลายนิ้วมือทางเคมีเพื่อย้อนกลับไปหาต้นทางหรือแหล่งก่อให้เกิดมลพิษตัวแรกคือค่าสารละลายรวมหรือ TDS ที่ต้นคลองหนองน้ำเขียวพบสูงถึง 1,600 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าลำน้ำสายอื่นในบริเวณเดียวกันถึง10เท่าและพบสารคลอไรด์เป็นองค์ประกอบหลักร้อยละ 50-75 อยู่ในเกณฑ์ผิดธรรมชาติของน้ำจืดและบ่งชี้ว่าไม่ได้มาจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติตัวที่2ตรวจพบค่าไนโตรเจนรวมหรือ TKN และแอมโมเนียประมาณ20มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ไม่พบค่าไนเตรตเจ้าหน้าที่ระบุว่าเข้าข่ายเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำชะขยะที่ถูกหมักหมมเป็นเวลานานตัวที่3คือค่าออกซิเจนที่จุลินทรีย์ในน้ำเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์หรือ BOD พบมีปริมาณน้อยบ่งชี้ว่าสารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นกากอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากเช่นปิโตรเคมีหรือน้ำมันและยังพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณต้นคลองหนองน้ำเขียวซึ่งเป็นสารที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักการแกะรอยข้อมูลทั้งหมดนี้นักธรณีวิทยาชำนาญการระบุว่าเหลือเพียงจิ๊กซอตัวสุดท้ายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
8: ตอนนี้เราได้ลายนิ้วมือฝั่งหนึ่งมาแล้วเราต้องการอีกลายนิ้วมือหนึ่งเพื่อที่จะมาประกบกันให้มันดูว่าลายนิ้วมือชิ้นไหนที่จะประกบกันลงตัวพอดีก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโรงงานนะคะก็คือทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยากจะให้ตรวจสอบโรงงานหรือว่าสถานประกอบการทุกแห่งที่อยู่บริเวณต้นน้ำของคลองหนองน้ำเขียวซึ่งตอนนี้มันมีอยู่ไม่ถึง5บริษัทมีแค่ประมาณ 4-5 บริษัทเท่านั้นอยากให้เก็บตัวอย่างน้ำทุกจุดภายในโรงงานแล้วก็ตรวจทุกอย่างตามตัวลายนิ้วมือที่ดิฉันได้ทำมาให้จนถึงตอนนี้เพื่อจะมาดูว่าตัวไหนมันจะประกบกันได้พอดีบ้างเราจะได้ปิดเรื่องนี้กันค่ะ
6: ดีเอ็กซ์เซตรวจสอบข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าวันที่8กรกฎาคมมีคำสั่งปิดโรงงาน TNC Recycle จำกัดหลังพบการกระทำผิดเงื่อนไข5ข้อคือขยายพื้นที่โรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝังกบวัตถุดิบและถังปนเปื้อนสารเคมีในบ่อดินนอกพื้นที่อนุญาตและลักลอบปล่อยน้ำชะออกนอกโรงงานต่อมาวันที่14กรกฎาคมมีคำสั่งปิดส่วนฝังกบของเสียอันตรายของบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนเนื่องจากพบว่ามีการสร้างบ่อน้ำชะขนาดใหญ่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรนอกพื้นที่อนุญาตและตรวจพบโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำและดินโดยระบุว่าจะนำผลตรวจภายในโรงงานมาวิเคราะห์ร่วมกันกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
9: คือมันเป็นปัญหาเรื่องน้ำก็จะตรวจทุกโรงที่มีการระบายน้ำลงเพราะว่าน้ำทุกสายมันไหลลงมาที่สระข้างโรงเรียนสวนกุหลาบค่ะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มา2โรงเนี้ยมันจะแมทชิ่งกับดร.กล้วยหรือเปล่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องประสานกับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าข้อมูลมันแมทกันบ้างหรือยังแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าเราไปตรวจในโรงอื่นก็อาจจะประสานมาชวนดร.กล้วยไปด้วย
6: คดีนี้กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งความไว้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างเชื่อมโยงพยานหลักฐานหาผู้รับผิดชอบแหล่งก่อกำเนิดมลพิษเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
3: จังหวัดสระบุรีและจังหวัดระยองค่ะอย่างน้อย2จังหวัดนี้นะคะกำลังเจอปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมชาวบ้านในพื้นที่ก็กำลังเดือดร้อนแต่ปัญหาก็คือการเอาผิดกับคนที่ปล่อยมลพิษจากต้นทางเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะท่ามกลางข้อจำกัดอย่างระเบียบราชการกฎหมายก็ดูเหมือนว่าจะยังมีอุปสรรคยังติดขัดนะคะตามเรื่องนี้กันต่อในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

ุดค่ะภาพน้ำสีดำเน่าส่งกลิ่นเหม็นมีปลาลอยตายนะคะนี่กลายเป็นสัญญาณเตือนชาวบ้านในหลายพื้นที่ว่าอาจจะมีมลพิษบางอย่างกำลังไหลปะปนอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะบางจุดไปใกล้จุดที่จะดูดไปทำน้ำประปาด้วยค่ะอย่างเหตุการณ์นี้ที่สระบุรีค่ะหลังชาวบ้านพบว่ามีน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นในจุดเดียวกันที่ดีเอ็กซิสรายงานเมื่อสักครู่นี้หนองน้ำเขียวคลองเกตด้วย

0: อีกจุดหนึ่งชมภาพระยองเหมือนกันแต่ขยับไปดูที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะล่าสุดภาพนี้เมื่อวานเองค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านไปเจอบ่อขยะเถื่อนกลางพื้นที่เกษตรจริงๆตรงนี้เป็นไร่สับปะรดนะคะเจอบ่อขยะกองใหญ่ค่ะด้านในมีกากอุตสาหกรรมเศษพลาสติกเศษโฟมถุงมือยางแล้วก็วัสดุเหลือใช้อีกหลายชนิดเอามากองทับๆถมๆ ทิ้งกันไว้ในบ่อดินเก่าขนาดประมาณ5ไร่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามหาโรงงานต้นทางตามหาว่าใครเป็นคนส่งและตามหาว่าบริษัทไหนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะแม้ว่าทั้ง3เหตุการณ์เกิดขึ้นคนละพื้นที่แต่มีจุดร่วมสำคัญคือการลักลอบปล่อยของเสียโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเป็นคนปล่อยใครเป็นคนทำผิดแต่คือระบบการกำกับดูแลมลพิษของภาครัฐมีช่องโหว่อยู่ตรงไหนเราต้องปรับแก้กฎหมายและกลไกอะไรเพิ่มฟังมุมมองการแก้ปัญหาเรื่องนี้จากคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศค่ะ
1: ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสะท้อนชัดเจนถึงว่าอำนาจกำกับดูแลของหน่วยงานราชการเนี่ยมีความอ่อนแอมากเพราะปกติเนี่ยถ้าหากว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการเนี่ยสามารถกำกับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยแม้ว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอาจจะยังไม่ใช่กฎหมายที่ดีที่สุดของโลกแต่ว่าเท่าที่กฎหมายที่มีอยู่ณเวลานี้เนี่ยเราเชื่อว่าถ้ามีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจริงจังก็จะสามารถทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยลดน้อยลงจนกระทั่งเกิดขึ้นได้ยากนะคะทีนี้โครงสร้างเหล่านี้เนี่ยที่เป็นโครงสร้างการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการมีความอ่อนแอเราก็อยากให้มีการปฏิรูปตรงนี้นะคะอย่างที่สองเนี่ยเราอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตัวกฎหมายโรงงานนะคะต้องมีการเพิ่มโทษโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมควรจะต้องมีการเพิ่มบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบและก็กำกับแหล่งกำเนิดมลพิษหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเราคิดว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญว่าเมื่อกฎหมายกับการบังคับใช้กฎหมายมีความอ่อนแอผู้ก่อปัญหามลพิษต่างๆจึงไม่มีความเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้น
0: เรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วกระจายตัวในหลายพื้นที่ภาพที่เอามาให้ชมวันนี้บางส่วนค่ะถ้าคุณผู้ชมสไลด์ในออนไลน์นี่เต็มหน้าฟีดเลยนะคะตอนนี้คุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งข้อสังเกตเรื่องช่องโหว่ของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงมีกฎหมายอย่างน้อย3ฉบับบนจอนี้ที่เกี่ยวข้องฉบับแรกกันก่อนค่ะพ.ร.บ.โรงงานใช้ควบคุมกำกับดูแลกิจการโรงงานมีการแก้ไขล่าสุดในปี62ทำให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไม่มีหมดอายุค่ะไม่ต้องต่อทุก5ปีเหมือนเดิมแล้วนะคะบทลงโทษของพ.ร.บ.โรงงานตอนแก้ไขปี62ก็ต่ำลงด้วยแล้วก็ทำให้ขาดงบประมาณไม่มีกองทุนเยียวยาฟื้นฟูที่เหมาะสมปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังผลักดันร่างแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเพิ่มโทษตั้งกองทุนตั้งหลักประกันความเสียหายรวมถึงไปอุดช่องว่างการฟื้นฟูโรงงานหลังถูกปิดอีกฉบับหนึ่งกฎหมายที่เป็นปัญหาคือพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติค่ะมีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศและแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะรวมถึงหลักให้ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่ปัญหาของกฎหมายฉบับนี้ก็คืออำนาจค่ะอำนาจการกำกับกระจายอยู่หลายหน่วยงานทำให้การแก้ปัญหาบางครั้งมันไม่เป็นระบบเดียวก็แก้ไม่ได้ฉบับที่3อีกฉบับที่เป็นปัญหาคือพ.ร.บ.วัตถุอันตรายอันนี้สำคัญค่ะใช้ในการกำกับควบคุมสารเคมีตั้งแต่การผลิตการนำเข้าการส่งออกการครอบครองแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมกากอุตสาหกรรมทุกชนิดและอำนาจการกำกับดูแลถูกแบ่งตามประเภทของศาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบอะค่ะนอกจากการปรับปรุงกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้มีอีกหนึ่งข้อเสนอจากภาคประชาชนที่เขาผลักดันมาตลอดคือร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษเรียกย่อๆว่ากฎหมาย PRTR กฎหมายฉบับนี้เป็นหัวใจสำคัญแต่ที่ผ่านมารัฐบาลปัดตกไปจากสภาลองฟังมุมมองต่อการเดินหน้าเรื่องนี้อีกครั้งจากคุณเพ็ญโฉมค่ะ
1: คือจาก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยสูงมากโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายการฝังกบที่ทำไม่ถูกต้องหรือการลักลอบทิ้งน้ำเสียปล่อยน้ำเสียเนี่ยสร้างความเสียหายสูงมากถ้ามีตัวร่างกฎหมาย PRTR เนี่ยมันก็จะทำให้วงจรหรือว่ากลไกในการคุมเรื่องมลพิษในประเทศไทยเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นก็ตอนนี้ก็อยู่ทางสภาผู้แทนราษฎรก็มีการบรรจุเข้าไปอยู่ในวาระเพื่อการพิจารณาแล้วเราก็หวังว่าการเปิดสภาสามัญในรอบต่อไปเนี่ยเราจะได้เข้าไปชี้

0: อย่างร่างของนี้ร่างของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: การควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพไม่ควรให้ภาพน้ำดำหรือความเสียหายมันเกิดขึ้นก่อนคุณเจษดาคุณวิสาคะเรื่องนี้จะแก้ไม่ได้ถ้าการเมืองไม่เอาด้วยดังนั้นรอเปิดสมัยประชุมสภารอบหน้าเดี๋ยวดูกันค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาระอุนะครับอิหร่านเนี่ยประกาศอย่างชัดเจนครับว่าตอนนี้กำลังทำสงครามกับสหรัฐนะครับแล้วก็ประกาศที่จะตอบโต้สหรัฐด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐที่อยู่ในตะวันออกกลางครับโดรนถูกระบบป้องกันภัยยิงสกัดกลางอากาศนะครับก่อนจะตกลงใกล้กับสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเออร์บิลของอิรักเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในขณะที่อิหร่านบอกว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคนะครับซึ่งรวมไปถึงบาเรนคูเวตและจอร์แดนครับขณะที่โฆษกกองทัพอิหร่านบอกว่าสหรัฐเดินหน้าถล่มอิหร่านตามคำขู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในตะวันออกกลางก็จะถูกบดขยี้จากการโจมตีจากอิหร่านขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานสภาที่เป็นหัวหน้าทีมเจรจาบอกว่าอิหร่านกำลังทำสงครามกับสหรัฐซึ่งเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของอิหร่านโดยความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาอำนาจการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซครับสถานการณ์สู้รบยังคงทวีความตึงเครียดหลังจากกองทัพสหรัฐยังเดินหน้าถล่มอิหร่านหลายเป้าหมายนะครับซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยตามแนวชายฝั่งคลังเก็บขีปนาวุธและฐานยิงไปจนถึงขีดความสามารถในการโจมตีอื่นๆและศูนย์บัญชาการอิหร่านด้วยครับวันนี้ครับเป็นวันที่3แล้วครับที่สหรัฐเริ่มกลับมาปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเพื่อกดดันอิหร่านนะครับหลังจากอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดคำสั่งเดินเรือล่าสุดสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ฝ่าฝืนคำเตือนและมุ่งหน้าสู่เกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานนะครับย้ำว่าปากีสถานจะเดินหน้าสนับสนุนให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและกลับมาเจรจากันอีกครั้งตามกรอบข้อตกลงที่ลงนามเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วครับ
3: มีเพลงไทยเดิมอย่างน้อยประมาณ14เพลงด้วยกันนะคะที่ตอนนี้ถูกบริษัทต่างชาติประมาณ20บริษัทอ้างสิทธิ์ค่ะทั้งที่หลายเพลงจริงๆควรจะอยู่ในสถานะสาธารณสมบัติดิฉันยกตัวอย่างเช่นเพลงลาวดวงเดือนหรือว่าเพลงค้างคาวกินกล้วยนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเรื่องการอ้างสิทธิ์คอนเทนต์เพลงไทยเดิมบนโลกออนไลน์ที่ทำให้คนดนตรีไทยจำนวนไม่น้อยไม่สามารถบรรเลงเพลงของครูที่สืบทอดกันมาเพื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ได
4: ้
3: อย่างลาวดวงเดือนเนี่ยถ้าสมมติเอาไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์มันอาจจะมีข้อความแจ้งเตือนถึงการอ้างสิทธิ์ได้วันนี้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยค่ะนำหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหานี้ค่ะเพลงที่คนไทยคุ้นหูกันดี
5: เป็นเพลงทั้งหมด14เพลงแล้วก็มีองค์กรหรือว่าบริษัทผู้ที่อ้างสิทธิ์เนี่ยทั้งหมด26บริษัทนะเฉพาะตรงนี้นะครับและต้นทางการเคลมเนี่ยมาจากทั้งหมด16ประเทศ
3: เพลงที่คนไทยคุ้นหูกันดีอย่างค้างคาวกินกล้วยลาวดวงเดือนเขมรไซโยกนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่คนดนตรีไทยเรียกกันว่าเพลงต้องห้าม
4: ครับ
3: ก็คือถ้าใครโพสต์ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ปุ๊บอาจจะถูกแจ้งเตือนถึงการอ้างสิทธิ์ในผลงานค่ะนี่เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ทางตัวแทนของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยศิลปินแห่งชาติแม่เมาสุดาชื่นบานนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเป็นโต้โผมายื่นหนังสือต่อสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยขอให้ดำเนินการแก้ไขกรณีภัยคุกคามต่อสาธารณสมบัติเพลงไทยเดิมโดยมีนายสมภาสนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมีข้อเรียกร้อง3ประเด็นด้วยกันนะคะอย่างเช่นขอให้มีการมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ 2. การจัดทำฐานข้อมูลผลงานสมบัติสาธารณะ3คือการพัฒนาลายน้ำในสัญญาณเสียงที่จะระบุข้อมูลลิขสิทธิ์เอาไว้ค่ะเพื่อเป็นการปกป้องผลงานศิลปินนักดนตรีในประเทศไทย
6: ภารกิจสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีคนต้นเรื่อง

0: ไม่มีคนกลางเรื่องปลายเรื่องจะไม่มีใครรับอะไรเพราะนั้นเราคุยกันแป๊บหนึ่งเนี่ยกับคุณวรพจน์เนี่ยแป๊บเดียวจริงๆเฮ้ยไม่ได้เราต้องเป็นตัวต้นเรื่องเราก็พร้อมป้าก็เข้าไปเซ็นชื่อเลยไปทำอะไรให้เด็กที่ทำงานเขียนเรื่องมาเลยแล้วเราก็เซ็นชื่อแล้วส่งเลย
1: สเต็ปแรกคือหาหน่วยงานเพื่อเป็นเจ้าภาพดูแลบริหารจัดการนะครับข้อเรียกร้องที่2ก็คือพอเมื่อหาหน่วยงานเสร็จก็ต้องจัดการสร้างระบบฐานข้อมูลนะครับที่จะรวบรวมว่างานที่เป็นสาธารณสมบัติของไทยเนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่3ก็คือทำให้ระบบเนี้ยนะครับให้มันมีความยั่งยืนต่อไปนะครับเพราะว่าสาธารณสมบัติมันจะมีเพิ่มขึ้นตลอด
2: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่สมาคมยื่นหนังสือต่อหน่วยงานรัฐนะครับหาเจ้าภาพในการขอแก้ไขกรณีภัยคุกคามต่อสาธารณสมบัติเพลงไทยเดิมก่อนหน้านี้ครับได้ยื่นหนังสือฉบับเดียวกันนี้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับรวมถึงมีการยื่นหารือในที่ประชุมวุฒิสภาโดยสว.พิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรซึ่งเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลครับขณะเดียวกันก็อยากจะให้สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับเพื่อปกป้องเพลงไทยเดิมและผลงานดนตรีที่เป็นสมบัติของชาติครับข้อมูลจากเอกสารที่รวบรวมโดยดร.ปกป้องขำประเสริฐอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบอกว่าเฉพาะเดือนธันวาคมปี65ถึงเดือนเมษายนปี68ครับพบการแจ้งเคลมไม่น้อยกว่า20ครั้งครอบคลุมเพลงไทยเดิม14เพลงโดยมีผู้อ้างสิทธิ์รวม26องค์กรหรือบริษัทจาก16ประเทศครับโดยประเทศที่แจ้งเตือนอันดับ1ก็คือสหรัฐตามมาด้วยอุรุกวัยแล้วก็บราซิลครับส่วนในเอเชียก็คือญี่ปุ่นและไต้หวันโดยเพลงที่ถูกอ้างสิทธิ์นะครับมีทั้งลาวดวงเดือนเขมรโพธิสัตว์ราตรีประดับดาวระบำสุโขทัยและลาวกระทบไม้ครับผู้โพสต์คลิปส่วนมากไม่สามารถโต้แย้งได้นะครับเพราะไทยยังไม่มีทะเบียนเพลงไทยเดิมแล้วก็ฝ่ายอ้างอิงซึ่งเมื่อข้อมูลของฝ่ายอื่นเข้าสู่ระบบก่อนจึงอาจได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ถือสิทธิ์ในสายตาของแพลตฟอร์มโดยปริยายครับ
3: ปฐุมธานีครับ
1: โอกาสยากที่จะเป็นเอกชนสมมุติเพราะอย่างที่บอกสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างเช่นนะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นสมาคมดนตรีเนี่ยเราก็ดูแลเฉพาะเพลงใช่มั้ยถ้าเป็นเรื่องเพลงไทยเดิมมันอาจจะโอเคแต่เราก็ไม่ได้มีหน่วยงานเราก็ไม่ได้มีงบประมาณในการที่จะมาดําเนินการเรื่องนี้อย่างมากพอใช่มั้ยครับแล้วสมบัติสาธารณะไม่ได้มีแค่เพลงนะมันมีมากกว่า
4: ในจุดเริ่มต้นของการรวบรวมความเห็นเพื่อหาทางออกค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากเวทีเสวนาเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS กรมทรัพย์สินทางปัญญาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมปัญหาจากคนดนตรีไทยนักกฎหมายลิขสิทธิ์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งข้อเสนอสำคัญจากเวทีดังกล่าวก็คือการผลักดันให้มีการชำระและรวบรวมทำนองหลักของเพลงไทยเดิมพร้อมประกาศสถานะให้ชัดเจนค่ะว่าเพลงไหนเป็นสาธารณสมบัติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งกับแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
2: วิเคราะห์คู่ชิงบอลโลกอาทิตย์นี้นะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: กีฬาค่ำนี้ครับมาดูกันที่ความหวังความหลัง19ปีระหว่างเมสซี่กับยามาลครับที่ต้องมาโคจรเจอกันในรอบชิงบอลโลกปีนี้ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี2007ครับเมื่อหนังสือพิมพ์ Diario Sport ครับได้ทำปฏิทินการกุศลกับยูนิเซฟและมูลนิธิของบาร์เซโลนาโดยมีเมสซี่ดาวรุ่งวัย20ปีเป็นนายแบบอุ้มลามินยาวมาเด็กทารกวัยเพียง5เดือนณเวลานั้นครับใครจะไปเชื่อเวลาผ่านไป19ปีจากรูปถ่ายธรรมดากลายเป็นหนึ่งในภาพที่ทรงคุณค่าที่สุดของวงการฟุตบอลเมื่อเมสซี่ของอาร์เจนตินาวัย39ปีกับยาวมาของสเปนวัย19ปีเตรียมโคจรมาพบกันบนสังเวียนเดียวกันครับเพื่อแย่งแชมป์บอลโลกปี2026โดยทั้งคู่ต่างเป็นนักเตะเยาวชนที่เติบโตจากศูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์เซโลนาที่สำคัญยาวมายังได้สืบทอดเสื้อหมายเลข10ของเมสซี่เพื่อสานต่อความสำเร็จที่บาร์ซ่าครับขณะที่ความพร้อมครับสเปนของกุนซือหลุยเดลาฟูเอนเต้แชมป์ยุโรปทีมล่าสุดที่คุมทีมสเปนตั้งแต่ชุด19ปีจนถึงชุดใหญ่ตอนนี้ทำทีมไร้พ่ายนานถึง 3.7 เกมติดต่อกันด้วยระบบทีมที่รู้ใจมีทีมเวิร์คสูงโดยเฉพาะโรดรีเจ้าของรางวัลบัลลังก์ดอร์เป็นหัวใจกองกลางแดนกลางของทีมครับฝั่งอาร์เจนตินาครับของสกาโลนี่เป็นทีมที่ยิงประตูในช่วงท้ายเกมมากที่สุด6ประตูจาก3เกมโดยมีเมสซี่เป็นคีย์แมนครับหลังนำดาวซัลโว8ประตูกับ4แอสซิสต์ในบอลโลกโถนี้มาดูที่มุมมองของประครองบัวใหญ่กัปตันฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยที่ติดตามฟุตบอลโลกผ่านเสียงภาคมาโดยตลอดเชื่อว่าอาร์เจนตินาครับมีลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ติดต่อกันจากความมหัศจรรย์ของเมสซี่เหมือนกับเสื้อที่กัปตันครองสวมใส่นั่นเอง
1: ผมชอบนักกีฬาที่เป็นสไตล์เมสซี่สไตล์โรนัลดินโญ่สไตล์กาก้าเป็นพวกจอมทัพอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่าเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เขาบอกว่า100ปีน่าจะมีครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างความมหัศจรรย์ได้ทุกวินาทีที่เขาได้ครอบครองบอลครับผมในใจผมก็อยากให้ผมคิดว่าเมสซี่น่าจะเป็นปีสุดท้ายละก็อยากให้เมสซี่ได้อีกสักปีนะครับก็อยากให้เขาได
0: ้อาร์เจนตินาจะพบสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ครับเวลา 14:00 โดยทีมแชมป์จะได้เงินรางวัลสูงถึง 1,650 ล้านบาทสำหรับแฟนบอลชาวไทยสามารถชมเกมผ่านกิจกรรม FIFA World Cup One Night One Champion ที่สวนรถไฟครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาครับซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการให้ผลักดันกีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจังครับหลังจากครม.เห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างกระทรวงการกีฬาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้หลายภาคส่วนในวงการกีฬาไทยต่างตื่นตัวเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ตเนื่องจากมองว่าเป็นโอกาสและทางเลือกของวัยรุ่นแต่ปัจจุบันยังขาดการผลักดันอย่างเต็มที่จากภาครัฐรวมถึงความเข้าใจของสังคมไทยที่ต้องเปลี่ยนมุมมองจากคำว่าเกมให้เป็นกีฬาและกระทรวงกีฬาต้องทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครับเพื่อใช้กีฬาพัฒนาคู่กับการศึกษาอย่างเหมาะสมต่อไป
2: ไทยเราสามารถเป็นเลิศทางบาสเกตบอลได้ไหมได้แต่มันยากไหมยากเราเป็นเลิศทางฟุตบอลได้ไหมได้แต่มันยากไหมมันยากเพราะอะไรร่างกายเราไม่ได้ใหญ่เท่ายุโรปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสู้ยุโรปได้แน่ๆคือ e-sport คือเทคโนโลยีเพราะอะไรเท่ากันหมดครับทุกอย่างมันอยู่ที่ฝีมือคุณสายตาคุณมันไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นประทะนี่ครับมันใช้สมองเพราะนั้น develop เรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกไม่แน่เหมือนกันว่า e-sport อาจจะกลายเป็นหนึ่งในจุดที่เราบอกว่าที่นี่คือหับของแชมป์โลกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยลูกไปเล่น e-sport ลูกบอกเด็กติดเกมไม่แต่ถ้าคุณมีทัวร์นาเมนต์รองรับมีเงินมีรายได้ชัดเจนน่ะผมว่ามันไม่มีคำว่าติดเกมนะสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจได้อย่างผมเองเนี่ยก็เป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ถ้าลูกผมจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตผมก็แฮปปี้นะครับผมว่าผมก็พร้อมสนับสนุน
3: จริงๆผมว่าอีสปอร์ตช่วยการวางแผนแล้วก็สายตาถ้าเราใช้ในทางที่ดีมันก็ช่วยเพิ่มจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรจากกีฬาทั่วไปครับมันเพิ่มสมาธิเพิ่มทักษะในตัวเราผมแค่รู้สึกว่าการเล่นเกมมันคือการเอาเวลาเหมือนทำให้เรารีแลกซ์เวลานอกจากเวลาเรียนที่เราเครียดมากๆเราก็แค่ไปเล่นเกมเพื่อให้ร่างกายเราและความรู้สึกเราดีขึ้นหรือว่าแบบอารมณ์ดีขึ้นครับผม
4: ว่าการสนับสนุน e-sport ก็ไม่ต่างจากโรนลีกแต่สิ่งที่มันต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือยูทลีกเนี่ยมันอยู่โดยอิงกระทรวงกีฬา โดยที่อาจจะไม่ต้องไปอิงกระทรวงศึกษาธิการเลยด้วยซ้ำอ่ะเพราะกีฬามันนำเรียบร้อยแล้วยังไงคนก็อยากมาทำ MOU หรือทำโรงเรียนกีฬาบ้างแต่ผมว่าสิ่งที่เขาทำณปัจจุบันรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งมันจริงๆต้องมีบางโรงเรียนที่เป็นอบจที่มันเกี่ยวข้องก็ใส่หลักสูตรการเรียนพิเศษแบบนี้เข้าไปซึ่งผมเชื่อว่าถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่เพียงพอและตัวสมาคมเขาดีอยู่แล้วเนี่ยและงบประมาณที่เพียงพอยังไงอีสปอร์ตเราก็ไม่แพ้ชาติใดครับ
0: ภารกิจหลักของกระทรวงการกีฬาครับดูแลงานหลายด้านนำโดยสำนักปลัดกรมพลศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรวมทั้งยังเตรียมตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติมเป็นหน่วยงานใหม่ซึ่งคาดว่าการจัดตั้งกระทรวงจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี

0: นี้หรือช้าสุดไม่เกินต้นปีหน้าครับขณะที่ผลงานพบกันล่าสุดของสเปนกับอาร์เจนตินาในศึกเกมอุ่นเครื่องเมื่อ8ปีที่แล้วครั้งนั้นครับสเปนถล่มอาร์เจนตินาไปขาด106-1เจอกันอีกครั้งในคืนวันอาทิตย์นี้ครับ2:00 ห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
1: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวันชนกและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569
2: วันนี้เวลา 19:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนที่จะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวความคิดจากพระราชเสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้โดยการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปี่โอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สุจิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถงชั้น2พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงในปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคประกอบด้วยภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวีประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสลันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินกาบทเพลง The Fire Pursuit ของอีกอร์เฟโยโดโรวิชสตราวินสกี้ในท่อนที่4 Infernal Dance of King Koche บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทและบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Life of Grace แสงสิ

0: ตินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหมโดยนักเรียนจากนาวิกโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพทั้งนี้กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อให้พัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยซึ่งตลอดกว่า5ทศวรรษเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนั้นสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยกองทัพเรือจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตัวเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 17:07 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยเวลา 17:58 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569พระเทพวชิราวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: พงศ์วชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 18:08 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสาเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 18:22 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการคริวโบส SSL 47ในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC 0ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกัตต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาเวลา 18:30 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569เวลา 18:36 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมคุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพระยาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทในภาคเช้าดังนี้
2: วันนี้เวลา 8:05

0: 16นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันท้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปี2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาติประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิฝ่าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาสายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาสายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาสายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลตรีประเจตเรืองกาญจนเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาสายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาสายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศษประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาสายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569คุณหญิงโรสปริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฝ่าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาสายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาเสด็จโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมฝ่าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาววิราหลินชานทราและครอบครัวฝ่าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569เวลา 9:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีน UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.รวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทในภาคบ่ายดังนี้
2: เวลา 13:58 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569 ในเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางพักษรัตน์กิติปรียาภัทรหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์สุภาหานหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหาร

0: สัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงผลงานของคณะรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมจะปรากฏมาเป็น KPI หรือว่าเปลี่ยนตัวแรกเป็น API แบบอนุทินนะครับพอพูดออกมาเนี่ยบรรดารัฐมนตรีที่อาจจะถูกแซวจากบางกลุ่มบางฝ่ายว่าโลกลืมไปแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารการทำงานสื่อสารผลงานออกไอเดียใหม่ๆมากขึ้นแต่ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อสังเกตเยอะครับว่าความพยายามของรัฐมนตรีหลายคนหลายท่านดูจะเป็นการล้มลุกคลุกคลานภายใต้กระแสแรงกดดันที่เกิดขึ้นภายในคณะรัฐมนตรีเองหรือเปล่านี่เป็นสัญญาณว่าใกล้ที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยังแล้วใครถ้าวัดคะแนนกันณนาทีนี้มีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยต่างกันอย่างไรตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ครับเราหาคำตอบกับผู้สังเกตการสองท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้านะครับอีกหนึ่งท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับคุณ
2: ดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: อาจารย์พิชัยครับถ้าให้วัดผลงานณตอนนี้ถ้าจะปรับเอานาทีนี้เลยนะฮะอาจารย์ถอดใครออกขอแบบท็อป3
2: ถอดใครออกโอ้คำถามนี้ถามเร็วๆก็มันหลายคนเนี่ยมันหลายคน
0: ท็อป3ไม่พ
2: อท็อป3ไม่พอ
0: ครับ
2: ก็คือจริงๆเนี่ยก็คือต้องถามไล่มันตั้งแต่นายกมีผลงานอะไรบ้าง
0: ครับ
2: แล้วก็รองนายกว่ามีผลงานอะไรบ้างคือมองไม่เห็นความชัดเจนว่าใครมีผลงานอะไรแต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งถ้าถามว่าใครมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมตั้งข้อสงสัยแล้วควรจะเอาคนแบบนี้ออกอันนี้มีอย่างเช่นหนึ่งพิพัฒน์อันนี้อาจจะต้องเอาออกเพราะว่ามันมีเรื่องมาตั้งแต่เรื่องของแลนด์บริดจ์เรื่องของน้ำมันแล้วก็ไล่มาจนถึงเรื่องสอบท้องถิ่นที่เลขาของตัวเองก็ลาออกไปแล้ว
0: ครับ
2: อันนี้สังคมนั่นก็สงสัยว่าล่ะอันที่สองก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เครือญาติมีข่าวว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นอันนี้ก็คือ number 2ที่เอาออกคนที่สามก็คือว่าเป็นรองนายกชื่อทรงศักดิ์ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวพันมีการตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
2: ถ้าสามคนผมก็ให้เอาออกสามคนเนี้ยเพื่อที่จะลบเสียงคอรหาไปก่อนส่วนที่จะบอกว่าใครไม่มีผลงานอันนี้เยอะมาก
0: อาจารย์วันวิชิต3รายชื่อตรงกันไหมของอาจารย์เป็นใครบ้าง
3: ก็ที่ท่านอาจารย์พิชัยชี้เป้าเนี่ยก็เป็นที่ผมก็จะว่าสังคมเนี่ยตั้งคำถามไปกับทั้ง3ท่านนี้เยอะพอสมควร
0: ครับ
3: แต่ผมไปมองตรงนี้ครับว่าประเภทโลกลืมที่ไม่เคยมีพื้นที่ในฟีดข่าวเลยนะครับว่าผลงานทำอะไรในภาวะที่รัฐบาลมีภาวะที่ถูกสังคมตั้งคำถามหลายประเด็นเนี่ยควรจะช่วยออกมาเร่งผลิตผลงานหรือกระจายพื้นที่ว่าทำอะไรบ้างเนี่ยนะในโดยเฉพาะในส่วนภูมิใจไทยเองก็ดีที่คนไม่รู้จักเนี่ย
0: ครับ
3: ก็มีนะครับหรือบ้างกระทรวงที่สามารถทำกิจกรรมหรือสร้างฟีดข่าวความเคลื่อนไหวเท่าที่จะทำได้ควรจะมากกว่านี้ก็ไม่ทำเท่าที่ควรอย่างเช่นกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถสร้างแอคชั่นได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็คือถ้าเมื่อเทียบกับรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ซึ่งก็มีพื้นที่ของการให้ข้อมูลหรือชี้แจงสื่อออกมาเป็นระยะอย่างนี้เห็นหรือแม้กระทั่งคุณเอกนิติเนี่ยโอเคดูแลเรื่องภาพโครงสร้างกันพื้นฐานด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ออกมานะฮะมาในแง่คือการตอบคำถามกับสื่อนะครับผลงานมีไม่มีแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องอธิบายตอบคำถามของข้อสงสัยของสื่อมวลชนกับประชาชนได้มันจะถึงจะเข้าใจถึงว่าบทบาทภาระที่รับผิดชอบไปเนี่ยนะครับว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถหรือไม
0: ่ครับ
3: นะครับต้องยอมรับเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยยังไม่เข้า3เดือนเต็มนะมันบางทีหลายคนบอกว่าอาจจะเร็วไปแต่ถ้ามีลักษณะที่เรื่องที่อื้ออึงนะหรือนำไปสู่ในลักษณะค่อนข้างจะอื้อฉาวเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่านายกรัฐมนตรีท่านก็ต้องแบบพิจารณาหรือรับฟังเสียงสะท้อนตรงนี้ให้เยอะขึ้น
0: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคุณเอกนิติ
3: ครับ
0: อาจารย์พิชัยยังไม่ได้พูดถึงเทคโนแครดเลยนะฮะ
2: อ๋อยังครับยัง
0: ไม่ติดโผล่ท็อป3
2: คือเทคโนแครดเนี่ยคือถ้าเรามีความคาดหวังเขาอย่างที่พยายามที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห็นผลงานในขณะนี้เนี่ยมันก็ย่อมที่จะไม่สอดคล้องกับความคาดหวังแต่ว่าถ้าถามว่าเขาเนี่ยถ้าเทียบกับบรรดาที่เราเรียกว่าลูกบรรดาลูกทั้งหลายเนี่ยนะลูกๆของพวกบ้านใหญ่นะถ้าเทียบกันเนี่ยเทคโนแครดเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะดูมีข่าวในการที่จะเกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยมากกว่าบรรดาพวกลูกของพวกบ้านใหญ่ที่อาศัยใบบุญพ่อมานั่งเป็นตำแหน่งรัฐมนตรี
0: ครับ

0: ถ้าหากว่าดูเฉพาะผลงานอย่างเดียวนะแล้วก็เทียบกับลูกบ้านใหญ่เนี่ยก็ยังพอไปได้แต่ถ้าดูความคาดหวังดูกระแสที่ถูกปั้นขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ยให้เป็นเสมือนเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษวีรสตรีที่ออกมากอบกู้เศรษฐกิจไทยอันนี้สอบตกหมดเลย
1: ตกหมดเลย
0: ตกหมดเลยนะคือไม่สามารถที่จะกอบกู้ได้เลย
1: ครับ
0: ถามว่าหนึ่งเนี่ยคุณสุปจีก่อนนะคุณสุปจีเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยหอบหิ้วไปหาเสียงช่วงนั้นเนี่ยกระแสดีมาก
1: ครับ
0: ไปที่ไหนก็สุปจีแล้วก็ในช่วงแรกที่เข้ามาก็เหมือนกันแต่มาคุณสุปจีเนี่ยแกมาตกม้าตายตอนเรื่องทุเรียนอันนั้นเป็นเรื่องแรกแล้วก็ซ้ำด้วยเรื่องของข้าวแกง40บาทแล้วก็ที่จริงระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอบคำถามที่นักข่าวถาม
1: ครับ
0: หลายครั้งในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอ๋อลืมเรื่องมะพร้าวนะที่จริงต้องเรื่องมะพร้าวก่อนนะ
1: มะพร้าวน้ำหอม
0: มะพร้าวน้ำหอมก่อน
1: ครับ
0: นะเพราะงั้นเนี่ยตายด้วยสองพืชหนึ่งข้าว อันนี้เนี่ยก็คือมันสะท้อนว่าคุณสุปจีเนี่ยเขาอาจจะเก่งกาจในเรื่องของเศรษฐกิจระดับไมโครระดับเล็กในการบริหารธุรกิจของเขาสร้างกำไรให้กับโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเจอเศรษฐกิจมหาภาคที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนเป็นจำนวนมากมากมายมหาศาลเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้แล้วก็การตอบคำถามอะไรต่างๆเนี่ยก็คือตอบแบบพื้นๆมากคือมันตอบแบบเราก็ไม่คาดว่าคนที่ได้รับการปั้นขึ้นมาแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ไอ้มีภาพแบบเก่งกาจเนี่ยจะทำได้แค่นี้อย่างเรื่องล่าสุดข้าวแกง40บาทเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนเท่าไหร่นะเดือนละประมาณ 1,000 ถึง 3,000 เพื่อลดต้นทุน
1: ครับ
0: นะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เข้าเนี่ยก็ประมาณสักแสนรายนะทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าไอ้ต้นทุนที่จะไปเพิ่มให้เขาเนี่ยให้ผู้ประกอบการเนี่ย 1,000 ถึง 3,000 เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนนิดเดียวมากในท่ามกลางข้าวแกงมหาศาลแล้วก็ไปบีบบังคับให้เขาขาย40บาทหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะต้องสมมติว่าเขาขายอยู่50ใช่ไหมเขาจะต้องลดกำไรสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาขายได้ประมาณสัก200จานแล้วกัน200จานก็คือช่องว่างอันนี้เนี่ยก็คือ 2,000 บาทแล้วไปรับของรัฐบาลมาวันละไม่กี่ร้อยเขาก็ขาดทุนยับแล้วเขาเองเนี่ยก็จะต้องเป็นคนแบกภาระในสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยให้มาเพียงเล็กน้อยนะนั่นเองก็คือเหมือนกับไปบีบให้ผู้ประกอบการขายข้าวแกงเนี่ยนะมาทำนโยบายของรัฐภายใต้ที่รัฐสนับสนุนเหมือนกับหยดน้ำในกะละมังอ่ะ
1: คร
0: ับ ต้นทุนส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับ
1: ครับ
0: ไอโครงการแบบนี้เนี่ยถามเลยว่าผู้ประกอบการคนไหนที่จะเข้าไปร่วมออกมาเนี่ยผมว่าเดาได้คงไม่มีผู้ประกอบการคนไหนเข้าไปร่วมแน่ๆนะฮะเนี่ยคิดมาได้แค่นี้นะในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทีนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาต้องควบคุมใช่ไหมการขายเกินราคาควบคุมราคานั่นคือสิ่งที่เขาทำแล้วก็จะต้องควบคุมกลไกตลาดไม่ให้เกิดการผูกขาดเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันแล้วประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นประเทศทุนนิยมเสรีใช่ไหมเราก็เชื่อหลักว่าถ้ามีการแข่งขันเนี่ยราคามันก็อาจจะถูกลงเอง
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องไปทำตรงนี้ทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นมาแล้วอะไรที่มันมีเกี่ยวข้องกับการผูกขาดเนี่ยต้องไปทลายหรือว่าจัดการการผูกขาดให้หมดพอมันมีการแข่งขันเนี่ยราคามันก็จะลดลงเองหรือราคาเกษตรกรเหมือนกันโทษราคาพืชผลการเกษตรที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยถูกคนกลางบ้างถูกกลุ่มทุนบ้างกดราคาเอาไว
1: ้ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นยางปาล์มหรือสินค้าเกษตรอื่นๆกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถามว่ากระทรวงพาณิชย์ไปจัดการกลไกตลาดตรงนี้ให้มันเกิดความเป็นธรรมหรือยังนี่คือหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องไปทำเพราะถ้าทำให้มันเกิดการแข่งขันเสรีราคาสินค้าเกษตรมันก็เพิ่มสูงราคาสินค้าควบคุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับค่ายังชีพของประชาชนก็ลดลง
1: ครับ
0: เนี่ยคือสิ่งที่เขาจะต้องทำแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เคยได้ยินว่าเขาจะทำนะ
1: ครับที่จริงเรื่องของข้าวแก

0: ง40บาทมันน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คุณแนนบุญธิดาสมชัยเป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยดีอีนะแล้วก็เป็นโฆษกภูมิใจไทยด้วยออกมาสื่อสารว่าโอ้โหโดนตอบโต้มาเนี่ยคนที่โต้มาดีแต่พูดหรือเปล่าเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสด้วยแล้วก็แค่3เดือนเองรัฐบาลกำลังพยายามผลักดันผลงานแค่3เดือนอาจารย์วันวิชิตถือว่าเป็นห้วงเวลาที่ไม่แฟร์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าแต่ละฝ่ายการเมืองจะไปไล่บี้คาดคั้นผลงานจากรัฐบาล
1: คืออันนี้ต้องแบ่งเป็นช่วงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในรัฐบาลอนุทินหนึ่งเนี่ยก็มีเวลาหลายท่านก็ได้ไปต่อครับอาจจะใช้ว่า3เดือนสั้นไปก็ต้องยอมรับกับการถูกวิพากษ์วิจารณ
0: ์
1: เพราะว่าหลายท่านก็ได้กำกับดูแลกระทรวงเดิมใช่ไหมครับแต่ใครดูกันผมเข้าใจว่ามันอาจจะเรื่องหลายเรื่องที่มันประดังประเดเข้ามาพร้อมกันอย่างนี้ฮะผมมองว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ท่านอาจารย์พิชัยอภิปรายมาเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นด้วยในหลายส่วนแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าโจทย์ที่มันเยอะไปเงี้ยกระทรวงพาณิชย์แต่เดิมเนี่ยน้อยมากที่จะมีรัฐมนตรีว่าการโดยไม่มีรัฐมนตรีช่วยเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์จะเหมือนว่าในสิ่งหนึ่งคุณต้องตอบโจทย์การสื่อสารทางการเมืองเพราะว่าจะมีพวกพี่น้องที่ประกอบอาชีพพวกสมาพันธ์สมาคมอะไรต่างๆเนี่ยฐานเสียงตรงนี้คือบางทีต้องได้รัฐมนตรีที่เข้าถึงมวลชนในลักษณะแบบนี้ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์หนึ่งบทบาทเนี่ยจะต้องไปหารายได้ต้องไปบินไปคุยกับต่างประเทศควบคุมกลไกราคาสินค้าอย่างที่ท่านอาจารย์พิชัยพูดถูกเพื่อไม่ให้กระทบนะอุปสงค์อุปทานกับผู้คนในประเทศและสิ่งสำคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยในการไปดีลหรือการเจรจาหรือการประนีประนอมกับบางทีมาแบบผู้ประกอบการอาชีพบางครั้งเนี่ยหลายคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรไม่เหรอแต่บางครั้งกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะเรื่องการที่จะต้องสื่อสารให้ผ่อนหนักให้เป็นเบา
0: เขาไม่มีมือไม้ไปประสานกับกระทรวงเหล่านั้นถูกไหม
1: เพราะว่าการจะให้ข้าราชการประจำเป็นกลไกสำคัญในการประสานหรือทำความเข้าใจเนี่ยผมว่ามันไม่เพียงพอเพราะว่าข้าราชการประจำต้องการอะไรไฟเขียวของการตัดสินใจซึ่งฝ่ายการเมืองจะต้องตัดสินใจให้
0: ครับ
1: ดังนั้นผมคิดว่าการที่จะต้องสื่อสารไปกับพี่น้องประชาชนคนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าการควบคุมต่างๆเนี่ยจะต้องมีมือไม้อย่างนักการเมืองหรือรัฐมนตรีช่วยนะกระทรวงพาณิชย์เอากระทรวงการคลังตอนนี้ยังไม่มีใช่ยังโอเคอยู่แต่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเพื่อต้องช่วยแบ่งเบาภาระของคุณสุภจีเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์อธิบายความสงสัยความกังวลเพราะการสื่อสารคุณสุภจีอาจจะถูกใจชนชั้นกลางหรือคนที่ชอบคุณสุภจีเป็นการส่วนตัวแต่ในแง่หนึ่งว่าการสื่อสารในบางแง่บางมุมเนี่ยมันอาจจะเกิดความไม่เข้าใจอย่างครบถ้วนนะเรื่องข้อมูลก็ดีนะฮะอย่างข้าวแกงเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยอย่างสื่อบางช่องก็บอกว่า40บาทเพราะว่าข้าวแกงกับข้าว2อย่างนะไม่ใช่1อย่างอะไรเงี้ยมันก็ลุกลามบานปลายซึ่งในทางการเมืองคุณต้องอธิบายต่อแต่ว่านิ่งหยุดตรงนี้มันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขับเคลื่อนมาจนถึงวันนี้ไงครับ
0: อาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามองจากฝั่งรัฐบาลเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ามีคุณสุภจีอยู่กับครม.ต่อไปยังจะดีเสียกว่าปล่อยให้คุณสุภจีออกจากครม.
1: ผมเข้าใจว่าถ้าวิธีคิดของคุณอนุทินนะฮะว่าคือถ้ามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะครับคือถ้ามาก็มาด้วยกันแล้วก็เป็นไปการชักชวนเชื้อเชิญเข้ามาร่วมเนี่ยถ้าในทางการเมืองว่า1ใน3 3หนานเสือมาแล้วไปกันแล้วก็ออกกันไม่ครบอย่างเงี้ยหรือไปกันก่อนเนี่ยผมคิดว่าในทางการเมืองเนี่ยเสียหายมาก
0: ครับ
1: นะถูกแซวพอสมควรแหละถ้าเป็นอย่างงี้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือผู้ที่รับผิดชอบคือนายกรัฐมนตรีผมยังไม่เชื่อว่าคุณอนุทินจะพิจารณานะครับคุณสุภจีออกผมคิดว่าคุณอาจจะมีลักษณะว่าจะช่วยหาตัวช่วยมาเสริมให้คุณสุภจีมากกว่าอาจจะมีการปรับครม.ครั้งต่อไป
0: อาจารย์พิชัย
2: ครับ
0: เห็นสอดคล้องไหมครับว่าเทคโนแครดก็ควรจะอยู่ต่อไป
2: คือถ้ามองในแง่ของความเป็นมาของสุภจีมันก็ผูกพันกับ อนุทินอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะเขาเป็นคนเลือกมาเองเป็นคนไปจิ้มมาเป็นคนไปอ้อนวอนมาเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าให้เขาออกไปตัวเองก็จะเสียหน้าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสุภจีถูกมองเป็นสินทรัพย์แต่ถ้าอยู่ไปเนี่ยถูกมองเป็นหนี้สิน คือปัญหานะปัญหาที่อนุทินอาจจะต้องตัดสินใจไง
0: ก็คือเป็นจุดอ่อนทางการ
2: ก็กลายมาเป็นจุดอ่อนเพราะกลายเป็นเป้าที่ถูกโจมตี
0: ครับ
2: เพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะดูกระแสในอนาคตว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะเพราะว่าคนสไตล์เป็นนักการเมืองแบบอนุ

0: คุณอนุทินเนี่ยนะก็คงจะไม่ได้มีความผูกพันอะไรมากมายกับคนที่เขาจะเอามานั่งเก้าอี้หรอกนะเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นแล้วก็ชั่งน้ำหนักทางการเมืองแล้วเนี่ยถ้าหากว่าให้อยู่ต่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐบาลของเขามากกว่าเขาก็อาจจะให้ออกนะครับแต่ทางหนึ่งที่อาจารย์วันวิชิตพูดก็มีความเป็นไปได้เพราะวิธีคิดของเขาในตอนแรกเนี่ยมันเป็นวิธีคิดแบบด้านเดียวด้านเดียวก็คือว่าเอาสุปจีเนี่ยมาเพื่อที่จะเอามาเปิดตลาดโลกโดยอาศัยฝีมือของสุปจีที่อาจจะเคยไปดีลกับตลาดโลกแต่ลืมไปว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องมีการเมืองภายในมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะงั้นเนี่ยพอเอาคุณสุปจีมานั่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คนเดียวมันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนอย่างมหาศาลภายใต้วิธีคิดแบบเสี่ยงเซี่ยวของอนุทินเนี่ยนะฮะมองคือพูดง่ายๆคือว่ามองการเมืองของการพาณิชย์เนี่ยไม่ครบมองเพียงส่วนเดียวเพราะงั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องมีนักการเมืองที่มันมีความเชี่ยวชาญในการต่อรองการเดินเกมไม่ใช่เดินเกมการพูดคุยเจรจากับกลุ่มต่างๆในสังคมนะเข้ามาประกบนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงื่อนไขของคุณสุปจีเองว่าเขาอยากทำงานคนเดียวนั่นแปลว่าคุณสุปจีก็มองกระทรวงพาณิชย์ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อนในเรื่องของวิธีคิดและก็วิธีการทำงานและมันทำให้เกิดปัญหาที่เราเห็นมาจนถึงทุกวันนี้ไงอ
1: าจารย์ถ้าเกิดว่ามองถอยออกมาเป็นภาพรวมของทั้งคณะรัฐมนตรีเลยช่วงต้นอาจารย์พี่ชายพูดถึงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เป็นหนึ่งในบ่อน้ำมัน
0: ครับ
1: โดนฝ่ายตรงข้ามมาเจาะเอาบ่อยๆแต่ว่าการปรับครม.ในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าเป็นการปรับเพื่อแบ่งสรรปันส่วน
0: ใช่
1: ทรัพยากรทางอำนาจมันจะเกิดขึ้นกับบิ๊กเนมระดับคุณพิพัฒน์ได้หรือครับในการปรับครม.ครั้งนี
0: ้คือตอนนี้เนี่ยพอเราพูดถึงว่าการจัดตั้งครม.ชุดนี้เนี่ยเป็นไปตามโควต้าของระบบบ้านใหญ่เนี่ยบรรดาพวกรัฐมนตรีลูกบ้านใหญ่ทั้งหลายก็จะออกมาดีเฟนต์มาปกป้องว่าไม่ใช
1: ่
0: ตั้งมาด้วยความสามารถ
1: ครับ
0: นะทั้งนั้นนะอันนี้หลายคนที่ออกมาพูดในช่วงหลังนะมีความสามารถนู่นนี่นั่นนะทีนี้เนี่ยถามว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยถึงแม้ว่าบริหารยังไงก็ตามเนี่ยบริหารแล้วไม่ได้รับคะแนนนิยมหรือทำให้เสียหายเนี่ยแต่ถามว่าคุณอนุทินจะกล้าเอาคุณพิพัฒน์ลงเหรอ เพราะว่ากลุ่มมุ้งของคุณพิพัฒน์เนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่มากในพรรคภูมิใจไทยถ้าเอาคุณพิพัฒน์ออกแล้วท่าทีของคุณพิพัฒน์ในทางการเมืองจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: อันนั้นก็คือโจทย์ที่เป็นโจทย์ใหญ่ถ้าจะเอาระดับคุณพิพัฒน์ออกนะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาออกมันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ข้อกล่าวหาว่าเฮ้ยคุณตั้งรัฐมนตรีมาเนี่ยเพราะว่าอาศัยเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ของบ้านใหญ
1: ่ใคร
0: มีส.ส.ในมุ้งมากกว่าก็ได้รับตำแหน่งที่สำคัญนะอย่างคุณพิพัฒน์มีส.ส.อยู่ในมุ้งเนี่ยเยอะก็รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็ได้ไปนะคุณอะไรล่ะบุรีรัมย์อ่ะนะที่เป็นเลขา
1: คุณชัยชนก
0: ชัยชนก
1: ครับ
0: ก็ได้กระทรวงดีอีไปก็เป็นกระทรวงที่ใหญ่พอสมควรหรือคนอื่นๆที่เป็นลูกของบ้านใหญ่ที่เป็นตัวแทนของพวกบ้านใหญ่ทั้งหลาย
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยก็มาถามว่ามาจากฝีมือเหรอผมคิดว่าถ้าพูดว่ามาจากฝีมือเนี่ยคนทั้งประเทศก็คงจะนั่งหัวล้อกันจนฟันหลุดไปตามกันนะ
1: ครับ
0: ที่เข้ามาเนี่ยก็มาด้วยบารมีของบิดาของตัวเองหรือมารดาของตัวเองอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ที่มีเครือข่ายส.ส.ที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองเนี่ยเยอะแล้วก็ทำให้มีบทบาทในพรรคแล้วดังนั้นจึงเข้ามา
1: อาจารย์วันวิชิตครับ ถ้าเกิดว่าเป็นนายกอนุทินนะครับคือใครจะเป็นคนตัดสินใจไม่รู้นะแต่นายกอนุทินเป็นเจ้าของลายเซ็นในการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะปรับได้แต่รัฐมนตรีช่วยไหมดูน่าจะง่ายกว่าบรรดารัฐมนตรีว่าการที่เป็นบิ๊กทางการเมืองแล้วก็คุมสภากำลังทางการเมืองอยู่หรือเปล่า
2: ก็ผมอย่างที่คุณอุรชัยถามมานะเป็นไปได้สูงนะครับว่าพวกรัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานโลกลืมจริงๆเนี่ยผมคือคิดว่าอยู่ในดุลในพิสัยที่คุณอนุทินตัดสินใจได้แต่ในลักษณะที่ว่าประเภทมาด้วยกันแล้วไปด้วยกันอย่างเงี้ยประเภทวงในจริงๆเนี่ยผมว่าคุณอนุทินเนี่ยยังให้ไว้หน้านะครับแล้วคงต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าเอาจริงๆนะผมว่าธงหรือหมุดหมายที่พรรคภูมิใจไทยหรือรัฐบาลชุดนี้จะทำเนี่ย มันจะต้องทำพิสูจน์ให้สังคมเนี่ยคลายข้อสงสัยในหลายเรื่องเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หรือคุณอนุทินเนี่ยมีหมุดหมายหรือความทะเยอทะยานคือการต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสมาชิก OECD
1: ครับ
2: ซึ่งในหมุดหลักเนี่ย OECD คือคุณต้องมีธรรมาภิบาลต้องมีความโปร่งใสถูกไหมครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเพราะว่าอย่างเล่นเช่นกรณีเรื่องการโกงทุจริตสอบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทำเรื่องนี้ให้มันเป็นที่ประจักษ์แล้วจัดการได้ถึงแบบในลักษณะแบบเกือบถึงรากถึงโคนหรือถอนรากถอนโคนได้เนี่ยภาพมันก็จะดูดีขึ้นมาแต่ต้องทำจริงนะฮะต้องทำแบบจริงจังนะครับแล้วก็ไม่ให้สังคมเกิดรู้สึกว่ามีอุปสรรคในระหว่างทางคือหมุดหมายเนี่ยคือเขาต้องการทำผลงานให้รู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการจะไปต่อดังนั้นภาพเนี่ยเขาจะต้องทำแข็งคือพยายามในแง่หนึ่งคือคนที่เป็นสายล่อฟ้าเนี่ยก็ต้องแบบค่าอะไรต้องอยู่ในต้องทำตัวให้รีบเข้าไว้หรือถ้ารีบไม่ไหวก็ต้องออกมาสื่อสารให้มากที่สุดคือไม่ต้องไปหนีนะครับถามมาก็ต้องตอบต้องอธิบายไปทีละประเด็นทีละปัญหาแต่ที่จะปรับไปได้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือพวกกลุ่มรัฐมนตรีช่วยที่ไม่มีผลงานนะครับแล้วก็คือประชาสัมพันธ์ตัวเองน้อยไม่รู้ว่าโอเคละ3เดือนเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าอย่างน้อย 6-7 เดือนจากนี้หรือเนี่ยฮะปลายปีหรือต้นปีหน้าเนี่ยการปรับครม.เนี่ยควรจะเกิดขึ้นนะครับ
1: อาจารย์เดาว่าช่วงเดือนไหนฮะ
2: คืออาจจะสัมพันธ์กับหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
2: ต้องดูที่ฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าถ้าเขายื่นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าจะช่วงเดือนไหนเนี่ยก็จะมีผลนะครับอาจจะบางคนได้ไปต่อหรือสลับกระทรวงหรือพ้นไปเลย
1: ครับ
2: เพราะอย่าลืมว่า190กว่าเสียงเนี่ยของภูมิใจไทยเนี่ยก็ยังมีหลายกลุ่มนะครับที่เขารอใช่มั้ยฮะแล้วก็คือการกระจายแต่สำหรับคนวงที่ว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่ภูมิใจไทยตั้งแต่ปีเข้าร่วมครม.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะปี66รัฐบาลคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้จะไม่หลุด
1: บ้านเหล่านั้นเนี่ยจะมีทั้งคุณพิพัฒน์นะฮะบ้านรัชกิจประการม
2: ี
1: คุณมีบ้าน
0: คุณสุชาติ
1: ไทยเศรษ
0: ฐ์ไทยเศรษฐ์
2: นะฮะ
0: บ้านบุรีรัมย
1: ์เหล่านี้จะหลุดเหรอ
2: คือเขาไม่หลุดนะครับเพราะว่าอย่างกรณีคุณพิพัฒน์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าเขาปักหมุดทางภาคใต้ได้พอสมควรแล้วแล้วก็คิดว่าเขาต้องสยายปีกไปต่อแล้วถ้าไม่มีคุณวิพัฒน์เนี่ยจะเหนื่อยมาก
1: ครับ
2: ดังนั้นผมคิดว่าก็คือต้องเป็นการเขาเรียกอะไรคือปรับบทบาทหรือการคืออะไรทอนงานบางส่วนใช่ไหมฮะอย่างเห็นนั่นรองนายกเอกนิติเข้ามาช้อนงานหรือเข้ามารับผิดชอบในส่วนที่ว่าถ้าคุณวิพัฒน์จะถูกกดดันหรือถูกเพ่งเล็งเนี่ยใช้กลยุทธ์ใช้คุณเอกนิติเข้ามาช่วยงานตรงนี
1: ้ครับ
2: เราก็เห็นว่าการนี่คือเป็นการแก้กลยุทธ์อย่างนึง
1: อาจารย์พี่ชายเมื่อสักครู่ก็บอกว่าคงไม่หลุดบ้านใหญ่เหล่านี้
0: คือบ้านใหญ่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวการสำคัญของพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: นั้นต่อให้ไม่ทำงานงานไม่มีผลงานหรือว่ามีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนักเนี่ยเขายังอยู่ต่ออ่ะซึ่งหมายความว่าก็เป็นรัฐมนตรีบราซิลปลาสร้อยอ่ะที่อาจจะโดนหลุดไปแล้วพอรัฐมนตรีบราซิลปลาสร้อยหลุดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ภาพของรัฐบาลเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่นักเพราะตัวหลักเนี่ยตัวการหลักที่มีบทบาทอยู่เนี่ยมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างเอาเทคโนแครดก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวใหญ่ทั้งหลายก็เหมือนเดิมงั้นภาพรัฐบาลก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีทางเปลี่ยนได้นะเพราะงั้นเนี่ยที่บอกว่าดูผลงานเนี่ยก็คือผลงานของพวกเนี้ยพวกใหญ่ๆเนี่ยนะถ้าผลงานมีแค่ไม้ชิ้มฟันแต่ว่า API ของอนุทินเนี่ยมองเท่าท่อนสูง
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าเป็นพวกรัฐมนตรีเล็กๆเนี่ยผลงานเท่าท่อนสูงเนี่ยอนุทินอาจจะมองแค่เท่าไม้ชิ้มฟันก็ได้นะ
1: เพราะเป็นเบอร์เล็ก
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะโดนก่อนแล้วก็จะเอามาคุยว่านี่ไงปรับครม.แล้วแต่เอาเข้าจริงก็คือโครงสร้างหลักเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
1: อาจารย์มองเหมือนอาจารย์วันวิชิตไหมครับว่าห่วงเวลาน่าจะอยู่ในหลังจากถูกซักฟอก
0: อภิปรายไม่ไว้วางใจก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะแต่ว่าเวลาฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาจะอธิบายอภิปรายตัวหลักนะไม่ใช่อภิปรายตัวเล็กตัวน้อยทีนี้ถามว่าถ้าอภิปรายตัวหลักแล้วมาปรับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันจะได้เรื่องเหรอเป้าที่จะถูกอภิปรายนะผมเดาไว้ล่วงหน้านะอาจารย์วันวิชิต
2: ครับ
0: หนึ่งคุณสุปจีโดนแน่ๆสองคุณพิพัฒน์โดนแน่ๆสามคุณชัยชนกโดนแน่ๆนะสามคนนี้คุณสุชาติด้วย
1: ครับ
0: โดนนะสี่คนนี้รวมทั้งตัวนายกนะก็ห้าคนแล้วลองดูว่าเดือนพฤศจิกายนห้าคนนี้จะโดนไหม
1: นายกเนี่ยอยู่ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะช่วงนี้ก็ชุล

0: ุนวุ่นวายมาตั้งแต่ดราม่าฝ่ายปกครองที่ภูเก็ตจนกระทั่งไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนี่มหาดไทยก็ยังโดนอยู่นะฮะอาจารย์มองว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นกับมหาดไทยเนี่ยมันสะเทือนถึงขั้นเสถียรภาพของตัวนายกเองไหม
1: คือเอาจริงๆผมว่างานตรงนี้คือบทบาทของฝ่ายการเมืองเนี่ยให้ใครที่มากำกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องรู้ว่าอิทธิฤทธิ์ฤทธิเดชของข้าราชการประจำเนี่ยสูงมาก
0: ครับ
1: งั้นฝ่ายการเมืองจะต้องชั่งตวงข้อมูลให้ดี
0: ซึ่งภูมิใจไทยน่าจะถนัดนะมหาดไทย
1: คือเอาจริงๆเขาเพิ่งมาได้เอาจริงๆนะถ้าแฟร์เขาเพิ่งมากำกับได้ไม่กี่ปีเท่านี้เอง
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าต้องรู้ท่าทีนะครับว่าการกลุ่มเนี่ยนะฮะข้อมูลกับพวกข้าราชการประจำเนี่ยว่าข้อมูลที่ตัวเองได้รับนะอีกข้างนึงหรือการถ่ายข้อมูลกับอีกข้างนึงฝ่ายการเมืองเนี่ยเพื่อรอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองด้วยกันเขาอ่านท่าทีกันออก
0: ครับ
1: ดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องไปขันน็อตอย่างจริงจังคือถ้าท่านไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยไปจัดการเลยเรื่องทุจริตเรื่องมาเฟียผู้อิทธิพลเนี่ยต้องติดตามนะจะปล่อยการตั้งกรรมการอะไรชุดนั้นชุดนี้เพื่อทอดเวลาหรือเป็นการประนีประนอมกับข้าราชการประจำเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้ประชาชนเนี่ยเขาก็ตั้งหลักได้เขาก็รู้ก็ต้องดูท่าทีดังนั้นผมคิดว่าท่านต้องมีอะไรต้องขันน็อตกับตรงนี้มากขึ้นเพราะว่านี่คือโอกาสที่ดีนะถ้าว่าจัดการเรื่องทุจริตเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็เคลียร์ตัวเองออกว่าไอ้ขบวนการเนี่ยว่าเป็นที่รับรู้กันว่าไอ้กระบวนการโกงทุจริตสอบเนี่ยมันมีมาตั้งหลายปีแล้ว
0: ครับ
1: ก่อนที่จะไม่มีรัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลชุดอื่นเนี่ยดังนั้นก็แสดงว่าไอ้การทุจริตเครือข่ายแบบรากงอกฝังรากลึกขนาดเนี่ยมันก็ต้องถอนรากมาแล้วดีว่ามันถูกมาจับได้ในชุดนี้นะจากวิกฤตในมุมมองผู้คนเนี่ยก็ทำให้มันเป็นโอกาสซะนะจะ 5,800 คนจะถอนสิทธิ์หรือจะดำเนินการต่อนะไม่ใช่ถอนสิทธิ์เดียวแต่ตัวข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสูงแค่ไหนก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นไอ้ตรงนั้นแหละมันก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยโอเคนะครับก็ยังพอย่างน้อยก็เห็นความกล้าหาญในการตัดสินใจบ้างตรงนี้คือท่านต้องขันน็อตอย่างจริงจัง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นี่ผมก็นับถอยหลังเลยรอดูการซักฟอกของฝ่ายค้านอย่างที่ทั้งสองท่านได้กล่าวไปนะครับอาจจะเป็นหมุดหมายของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ช่วงเวลาหลังจากนี้อาจจะได้เห็นหลายๆท่านพยายามผลักดันผลงานมากขึ้นช่วงนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: ครับ
3: ครับครับ
0: ในห่วงเวลานี้ครับที่เราชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าตั้งแต่คุณอนุทินพูดถึง KPI เราเห็นรัฐมนตรีหลายท่านพยายามออกมาผลักดันสื่อสารผลงานภายใต้ช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเผชิญมรสุมทั้งทางด้านการบริหารและทางด้านนโยบายนะครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: วางแผนสหรัฐกำจัดเขี้ยวเล็บทางการทหารของอิหร่านหวังปูทางสู่การยกระดับการโจมตีมองความเป็นไปได้การเปิดปฏิบัติการยึดเกาะทางตอนใต้ยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี้
1: เปิดช่องโหว่ทางกฎหมายเบื้องหลังญี่ปุ่นขึ้นแท่นเป้าหมายของสายลับรัสเซียอ่านจุดยืนกลุ่มชาติพันธุ์ต่ออาเซียนหลังเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกในรอบ5ปีทันโลก Science Tech แนวคิดฟื้นฟูทะเลทรายด้วยเทคโนโลยีคุ้มหรือไม่กับการสร้างเป็นพื้นที่เพื่อความอยู่รอด
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับวันนี้เป็นอีกวันของการปะทะกันอย่างดุเดือดหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาถล่มกันอีกรอบหนึ่งนะครับสื่อทางการอิหร่านรายงานการโจมตีบริเวณพื้นที่โดยรอบกรุงเตหะรานเมืองหลวงของประเทศซึ่งถือเป็นการโจมตีเข้าไปในพื้นที่บริเวณนี้เป็นครั้งแรกหลังจากทั้งสองฝ่ายกลับมาเปิดฉากตอบโต้กันสะท้อนให้เห็นถึงการขยายขอบเขตของปฏิบัติการทางการทหารด้วยครับขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ได้โจมตีระบบเรดาร์แจ้งเตือนล่วงหน้าภายในฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมและท่าเทียบเรือของกองทัพสหรัฐในอัลชูไอบาของคูเวตและภาพกราฟิกนี้แสดงให้เห็นเป้าหมายการโจมตีของสหรัฐตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป้าหมายส่วนใหญ่กระจุกตัวในบริเวณพื้นที่ตอนใต้และพื้นที่ตะวันตกของประเทศขณะที่ฐานข้อมูลความขัดแย้งระดับโลกชี้ว่าสหรัฐโจมตีอิหร่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเป้าหมายมีทั้งบรรดาอับบาสและเกาะเกชถ้าสังเกตพื้นที่อ่าวทางตอนใต้ของอิหร่านจะมีเกาะตั้งอยู่กว่า30เกาะหลายแห่งตั้งอยู่ตามแนวช่องแคบฮอร์มุซเรียงตัวกันเป็นแนวป้องกันเชิงยุทธศาสตร์เปิดทางให้อิหร่านมีฐานปฏิบัติการแนวหน้าในการเฝ้าติดตามการเดินเรือติดตั้งขีปนาวุธและโดรนปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นไพ่ต่อรองสำคัญของอิหร่านครับรายงานพิเศษของรอยเตอร์สวันนี้อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐ3คนระบุว่าการเปิดปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐระลอกใหม่มีเป้าหมายกดดันให้อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซและที่สำคัญคือทำลายขีดความสามารถทางการทหารในส่วนที่สหรัฐจำเป็นจะต้องทำลายให้สิ้นซากเพื่อเอื้อต่อการยกระดับปฏิบัติการทางการทหารในอนาคตนะครับอาจจะเรียกว่าปฏิบัติการนี้เป็นปฏิบัติการเตรียมพื้นที่เช่นการโจมตีเรดาร์ชายฝั่งฐานยิงขีปนาวุธเรือขนาดเล็กและระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งข้อที่น่าสังเกตครับคุณผู้ชมระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะอาศัยความได้เปรียบทางภูมิประเทศเป็นจุดหลบซ่อนตามแนวพื้นที่ริมชายฝั่งครับประเด็นนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายในการยึดเกาะทางตอนใต้ของอิหร่านหรือไม่หลังจากสหรัฐโจมตีทั้งเกาะเกชเกาะคีชและเกาะอาบูมูซาตลอดหลายวันที่ผ่านมาแต่การยึดเกาะมาพร้อมต้นทุนมหาศาลซึ่งสหรัฐคงไม่มีความพร้อมรับภาระดังกล่าวปัจจุบันสหรัฐมีกำลังในตะวันออกกลางประมาณ 50,000 นายพอต่อการเปิดปฏิบัติการยึดเกาะได้นะครับเพราะการยึดเกาะเพียงเกาะเดียวใช้กำลังประมาณ 5,000 ถึง 10,000 นายแต่จะต้องส่งกำลังบำรุงคุ้มกันทางทะเลและคุ้มกันทางอากาศอย่างต่อเนื่องการยึดได้ไม่ได้หมายถึงการรักษาเอาไว้ได้เนื่องจากเกาะส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะยิงของอิหร่านถ้าสหรัฐหวังกำจัดภัยคุกคามอย่างแท้จริงก็จะต้องโจมตีหรือยึดพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งจะถือเป็นการเปิดสงครามภาคพื้นดินเต็มรูปแบบย่อมส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานโดยตรงนะครับอีกหนึ่งจุดที่น่ากังวลต่อราคาพลังงานก็คือช่องแคบบับอัลมันเดบประตูสู่ทะเลแดงหลังจากวันนี้อิหร่านส่งสัญญาณให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมปิดเส้นทางการขนส่งดังกล่าวถ้าสหรัฐโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าของอิหร่านในเร็ววันนี้ครับ ในวันที่สงครามรัสเซียยูเครนร้อนแรงแบบนี้สัปดาห์นี้รายงานของสื่อหลายสำนักบ่งชี้ว่าญี่ปุ่นกำลังตกเป็นเป้าของหน่วยข่าวกรองของรัสเซียในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อนำมาประกอบอาวุธนะครับคุณสุขสดชื่นทำไมญี่ปุ่นกลายเป็นเป้าหมายของรัสเซียไปได้ครับ
2: สาเหตุก็มาจากการที่เทคโนโลยีที่รัสเซียต้องการอยู่ในมือของญี่ปุ่นครับในขณะที่กฎหมายของญี่ปุ่นก็มีช่องโหว่ที่ทำให้รัสเซียสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นครับรายงานสืบสวนของ The New York Times นะครับเปิดเผยว่ากฎหมายต่อต้านการจารกรรมที่ละหลวมของญี่ปุ่นและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่แข็งแกร่งได้ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในแหล่งจัดหาชิ้นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียครับย้อนกลับไปนะครับในเดือนเมษายนปีที่ผ่านมายูเครนได้ส่งหนังสือทางการทูตอย่างน้อย8ฉบับถึงกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นครับรวมถึงอีกหลายฉบับที่ตามมาในปีเดียวกันเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับภาพนี้นะครับคือภาพที่ยูเครนเปิดเผยขึ้นมาแสดงให้เห็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากญี่ปุ่นที่พบในขีปนาวุธร่อน KH-101 ครับซึ่งเป็นขีปนาวุธโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ที่รัสเซียใช้งานบ่อยมากที่สุดครับยูเครนระบุว่าขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียมากกว่า 90% มีชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นครับและพบชิ้นส่วนจากบริษัทญี่ปุ่นอย่างน้อย13แห่งยกตัวอย่างเช่น NEC Panasonic หรือ Toshiba ครับเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยี Dual Use รายใหญ่ที่สุดของโลกครับ Dual Use คืออะไร Dual Use หมายความว่าชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเป็นอาวุธโดยเฉพาะแต่มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ทั่วไปนี่แหละครับมันเพียงแค่สามารถถูกนำไปใช้ในระบบนำวิถีและระบบควบคุมของทั้งขีปนาวุธและโดรนครับเบื้องหลังเครือข่ายการจัดหาชิ้นส่วนเหล่านี้คือหน่วยข่าวกรองทหารลับของรัสเซียกองอำนวยการที่20หรือ 20th Directorate ครับผู้รับผิดชอบปฏิบัติการในกรุงโตเกียวมีชื่อว่ามักซิมฟลาดิมิโรวิชฟิลเชนคอฟเขาปลอมตัวเป็นพนักงานของสายการบิน Aeroflot สายการบินที่เชื่อมโยงกับรัฐรัสเซียและสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทโลจิสติกที่ขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศครับเครือข่ายเหล่านี้นี่แหละครับช่วยให้รัสเซียจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อผลิตอาวุธด้วยการใช้บริษัทบังหน้าพร้อมปลอมแปลงเอกสารการขนส่งก่อนส่งต่อเข้าสู่รัสเซียครับซึ่งการใช้บริษัท Aeroflot เพื่อหาเทคโนโลยีมาผลิตอาวุธในลักษณะนี้ไม่ได้ใหม่ครับรัสเซียทำอย่างนี้มาแล้วตั้งแต่ยุคของสงครามเย็นในหลายกรณีครับผู้ลักลอบไม่จำเป็นต้องนำสินค้าเข้าสู่รัสเซียโดยตรงเพียงแค่ส่งไปยังประเทศที่สามารถขายใกล้กับรัสเซียก็เพียงพอครับในปัจจุบันครับเวียดนามเป็นปลายทางที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันเวียดนามก็เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเทคโนโลยีเหล่านี้ไปยังรัสเซียรายใหญ่ที่สุดเหมือนกันรัสเซียสามารถที่จะเช่าพื้นที่บรรทุกสินค้าทางการบินนะครับไปยังประเทศอื่นที่ Aeroflot ให้บริการอย่างเช่นศรีลังกาหรืออุซเบกิสถานก่อนที่ Aeroflot จะรับสินค้าเหล่านี้และนำกลับเข้าสู่รัสเซียครับต้นตอของปัญหานี้นะครับแน่นอนว่ามาจากรัฐธรรมนูญในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นครับซึ่งให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออกครับจนรัฐอาจขาดอำนาจในการเฝ้าระวังและสอดส่องส่งผลให้ญี่ปุ่นแทบไม่มีกฎหมายเอาผิดการจารกรรมโดยตรงครับยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับทหารหรือว่าผู้รับจ้างด้านกลาโหมครับแม้ว่าในปี1985ครับจะมีความพยายามในการผลักดันกฎหมายต่อต้านการจารกรรมมาแล้วซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดถึงการประหารชีวิตแต่สุดท้ายก็ต้องยุติลงไปด้วยกระแสคัดค้านจากสังคมครับในเวลาต่อมาครับญี่ปุ่นก็เคยผ่านกฎหมายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางมาแล้วในปี2013แต่กฎหมายนี้สามารถกำหนดโทษสำหรับผู้เปิดเผยความลับของรัฐให้จำคุกสูงสุดเพียง10ปีครับช่องโหว่ทางกฎหมายเหล่านี้นี่แหละครับที่ทำให้สายลับจากต่างชาติโดยเฉพาะจากรัสเซียลังไหลเข้ามาในญี่ปุ่นจนสามารถที่จะดำเนินจัดหาเทคโนโลยีได้อย่างเปิดเผยครับแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีหน่วยข่าวกรองอยู่บ้างนะครับซึ่งทำงานร่วมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่า NSA แต่ขีดความสามารถก็ยังคงจำกัดครับโดยรัฐบาลของซานาเอะทาคาอิจินะครับจึงกำลังใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาของเขาเพื่อผลักดันการปฏิรูประบบข่าวกรองครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ครับคุณพงษ์สทัศน์ครับในยุคของทาคาอิจินะครับญี่ปุ่นก็ได้จัดตั้งสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติขึ้นมาแล้วและมีแผนที่จะตั้งหน่วยข่าวกรองต่างประเทศเต็มรูปแบบภายในระยะเวลา2ปีข้างหน้าเท่านั้นครับ
0: สิ่งที่น่าสังเกตก็คือการจัดตั้งหน่วยข่าวกรองแบบรวมศูนย์แบบนี้ก็น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่มีความแข็งกร้าวมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับ คุณผู้ชมครับการประชุมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในประเด็นเมียนมาปิดฉากลงไปแล้วท่ามกลางคำถามมากมายถึงจุดยืนของอาเซียนและไทยหลังจากเปิดทางให้รัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเข้ามาชี้แจงสถานการณ์ซึ่งอาจจะถูกตีความถึงการให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลในขณะที่ฉันทามติ5ข้อก็ยังไม่บรรลุผลนะครับทั่วโลกชวนสำรวจเสียงสะท้อนของผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่วมการประชุมอีกวงที่พัทยาจังหวัดชลบุรีด้วย
3: การหารือไม่ควรถูกตีความว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเจรจาทางการเมืองอย่างเป็นทางการระหว่างกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธหรือ EAO กับรัฐบาลเมียนมาขณะที่ฉันทามติ5ข้อจะต้องก้าวสู่การปฏิบัติจริงเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจากแถลงการของคณะมนตรีขับเคลื่อนการก่อเกิดสหภาพประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐหรือ SCEF ประกอบด้วยกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์5กลุ่มได้เข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่จังหวัดชลบุรีด้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ในฐานะรัฐบาลเงาเข้าร่วมการประชุมผ่านทางไกลย้ำความสำคัญของการนำฉันทามติ5ข้อมาปฏิบัติอย่างจริงจังแสดงจุดยืนร่วมกันกับ SCEF ในฐานะกลไกนำของฝ่ายประชาธิปไตยในเมียนมาทั้งหมดคือท่าทีของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาที่มีโอกาสร่วมวงประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการหารือวงนี้มีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางในการเจรจาสันติภาพในอนาคต
4: คือตอนนี้ก็เป็นการคุยเพื่อคุยเรื่องกระบวนการพูดคุยนะครับคงยังไม่สามารถไปสู่สาระของการแก้ไขปัญหาได
3: ้ขณะที่นักวิชาการอิสระที่ติดตามประเด็นเมียนมาอย่างใกล้ชิดชื่นชมคณะทำงานในประเด็นที่มีความซับซ้อนสูงแต่การประชุมวงนี้ยังน่าผิดหวัง
5: สำหรับเราคิดว่าน่าผิดหวังเพราะว่าไทยเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรือว่าฟิลิปปินส์ที่เป็นอาเซียนแชร์เนี่ยก็พยายามที่จะดึงเรียกว่าดึงรัฐบาลเมียนมาเนี่ยกลับเข้าสู่ครอบครัวอาเซียนเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำพูดที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ appreciate ความพยายามนั้นอะทาง EAO เองก็มองว่าเขาถูกแบบด้อยค่าหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าการประชุมเกิดขึ้นทีหลังด้วยแล้วก็ถ้าเราตามข่าวเนี่ยก็ไม่ได้รับการต้อนรับหรือว่าไม่ได้มีการแบบมา brief ก่อนหรืออะไรเงี้ยเท่ากับที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบ G2G เพราะฉะนั้นมันก็มีการตั้งคำถามแม้กระทั่งจากตัวเยลเองว่าเอ้ยแบบนี้เราไม่รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติหรือว่าได้รับการแบบ value ขนาดนั้นซึ่งมันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะสร้าง trust จากพาร์ทเนอร์จากภาคีที่เข้ามาพูดคุยได้แล้วให้เขารู้สึกเสมอภาคกันมากพออย่างเงี้ยมันก็อาจจะแปลว่าความพยายามของไทยหรืออาเซียนเองที่จะเป็นพื้นที่เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีเรื่องnarrative ที่บอกว่าเราอยากจะเป็นพื้นที่ให้กลุ่มต่างๆในเมียนมามาคุยกันอะไรเงี้ยพื้นที่เนี้ยก็อาจจะสุดท้ายไม่ได้เป็น safe space แบบที่เราอยากให้เป็นจริงๆ
3: กระทรวงการต่างประเทศเมียนมาออกแถลงการเกี่ยวกับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาระบุว่ารัฐบาลจะทบทวนฉันทามติ5ข้อหลังจากรัฐสภาลงมติไม่รับหลักการเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งตามประชาธิปไตยจึงมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามมติของรัฐสภาจุดยืนดังกล่าวนำมาสู่การตั้งคำถามว่าการใช้ฉันทามติ5ข้อเป็นตัวชี้วัดในการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมายังมีประสิทธิภาพหรือไม่ตอกย้ำด้วยการให้สัมภาษณ์กับ AFP ว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลซึ่งรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเตรียมเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากเดินทางเยือนอินเดียจีนและลาวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวนี้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามผลักดันให้เมียนมากลับสู่เวทีทางการทูตในวันที่ฉันทามติ5ข้อยังไม่บรรลุเป้าหมายและการควบคุมตัวอองซานซูจียังคงเป็นประเด็นน่ากังวลอย่างยิ่ง
5: สุดท้ายเราอาจจะไม่ได้เข้มแข็งพอกับการยึดหลัก5 point consensus อันนี้หรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นการทำให้รัฐบาลเมียนมาแบบได้ใจว่าอ้าว ก็ได้นี่ก็ในเมื่อเรายังไม่เห็นเราไม่ได้ทําตามหรือไม่ได้ acknowledge สักข้อด้วยซ้ําแต่ไทยเองก็ยังให้พื้นที่ก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะไปเยือนลาวได้แล้ว
6: การขยับตัวของไทยต่อเมียนมาจึงต้องเดินหน้าอย่างระมัดระวังในวันที่ความเป็นเอกภาพในอาเซียนกำลังสั่นคลอนระหว่างกลุ่มที่เปิดรับข้อเสนอเล็กน้อยจากเมียนมากับกลุ่มที่ต้องการความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมก่อนการฟื้นฟูความสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดเยือนจีนวันที่16ถึง20กรกฎาคมท่ามกลางการจับตามองถึงประเด็นหารือหลายประเด็นอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมจุดหมายแรกของการเยือนครั้งนี้ก็คือนครเซี่ยงไฮ้ไปร่วมวงการประชุม AI โลกในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีกำหนดเข้าร่วมเช่นกันทำให้หลายฝ่ายก็จับตามองการพบกันของผู้นำทั้งสองคนขณะที่จีนก็คงใช้โอกาสนี้ในการผลักดันประเด็น AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมข่าวภาคภาษาอังกฤษของไทย PBS World มีโอกาสสอบถามแนวคิดนี้จากผู้สื่อข่าวของ CGTN

0: and trustworthy AI
1: Mm.
0: standards so that technology can flow more smoothly across our borders.
2: นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดเยือนทั้งนครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งนะครับเป้าหมายหลักของการเยือนคือการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหวังผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และฐานผลิตชิ้นส่วนประกอบอื่นๆซึ่งประเด็นนี้ต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่ามันจำเป็นต้องมีมาตรฐานควบคุมอย่างเข้มงวดและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนด้วยนะครับและในวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวฮ่องกงที่ถูกกักตัวไว้ในไทยหลังจากพยายามเดินทางมุ่งหน้าไปยังประเทศที่3ครับวันนี้มีรายงานจากศาลอาญากรุงเทพใต้ที่มีคำสั่งยกคำร้องทนายความผู้แทนของนางจานซินเยี่ยนผู้ลี้ภัยชาวจีนตามพรบ.อุ้มหายเนื่องจากไม่พบการกระทำเข้าข่ายการทรมานหรือการสูญหายนะครับนางจางจึงถูกนำตัวไปกักที่ตม.ซอยสวนพลูอีกครั้งหนึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ข้อมูลว่าสถานทูตต้นทางได้ส่งจดหมายมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ส่งตัวนางจางไปยังประเทศที่3สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงยับยั้งการเดินทางและส่งเรื่องไปยังสมช.ที่นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเพื่อพิจารณาชะตากรรมของนางจางว่าจะเดินทางไปประเทศที่3ได้หรือไม่นางจางขึ้นเบิกความและให้การว่าไม่ประสงค์กลับไปยังจีนต้องการเดินทางไปยังประเทศที่3เพื่อพบกับครอบครัวผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์กับผมนะครับระบุว่าการกระทำแบบนี้อาจจะเข้าข่ายไม่เคารพหลักห้ามผลักดันกลับไปเผชิญการประหัตประหารนำมาสู่คำถามว่าจะส่งผลกระทบต่อความพยายามของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD หรือไม่ครับญี่ปุ่นเริ่มเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนแล้วนะครับทำให้ทางการกรุงโตเกียวต้องแก้ปัญหาด้วยการปรับเครื่องแต่งกาย
3: เสื้อโปโลกางเกงขาสั้นและรองเท้าผ้าใบคือชุดทำงานของโทรุซูดะเจ้าหน้าที่ทางการกรุงโตเกียวที่เดินทางมาทำงานในเช้าวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคมท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวเขาไม่ได้หวังสร้างกระแสแต่การแต่งกายในลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการโตเกียวคูบิสของกรุงโตเกียวยกเลิกการสวมสูทผูกไทและหันมาใส่ชุดลำลองเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนและช่วยลดการใช้พลังงานโทรุซูดะวัย34ปียอมรับว่าไม่ชินกับการแต่งกายมาทำงานแบบนี้แต่ความรู้สึกนั้นหายไปเมื่อเพื่อนร่วมงานรอบตัวเริ่มแต่งกายลำลองมากขึ้นการให้สัมภาษณ์ของซูดะมีขึ้นในวันที่อุณหภูมิของกรุงโตเกียวแตะ35องศาเซลเซียสก่อนที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจะประกาศเตือนภัยภาวะลมแดดสำหรับพื้นที่มหานครโตเกียวเป็นครั้งแรกของปีเมื่อวานนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งและใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดเมื่อปีที่แล้วญี่ปุ่นเผชิญฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อน 2.36 องศาเซลเซียสผู้ป่วยจากภาวะลมแดดมากกว่าแสนคนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
2: เมื่อเราพูดถึงทะเลทรายถือเป็นพื้นที่ท้าทายสำหรับการอยู่อาศัยนะครับมีหลายแนวทางที่ต้องการจะใช้นวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้ให้เหมาะสมกับมนุษย์แต่คำถามก็คือจะมีความคุ้มค่ากับการพัฒนาหรือเปล่าติดตามในทันโลกไซเอนเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: มีโอกาสมีชีวิตชีวาได้หรือไม่ครับถ้าพูดถึงพื้นที่ทะเลทรายนะครับการไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นคงจะเป็นเรื่องยากครับแต่ก็มีหลายประเทศนะครับที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะนี้ครับมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีครับที่ทำให้พวกเขาอยู่รอดในพื้นที่แบบนี้ได้ครับ
1: ทะเลทรายเนี่ยมันมีแบบทะเลทรายที่มีอยู่แล้วไอ้สิ่งมีชีวิตแถวนั้นมันจะปรับตัวอยู่กันแล้วมีพืชมีสัตว์มันก็อยู่มาได้นานมากๆนี่ทะเลทรายที่มีปัญหาเนี่ยคือพื้นแผ่นดินซึ่งมันเคยอุดมสมบูรณ์มาก่อน
2: แล้วเส
1: ื่
2: อมโทรม
1: ไอ้กรณีที่2เนี่ยเป็นกรณีซึ่งพวกเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในกรณีแรกนะที่แบบว่ามันมีทะเลทรายอยู่แล้วแล้วก็มีระบบนิเวศดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปยุ่งอะไรมากเราอาจจะรบกวนแล้วอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำได้หรือเปล่าทำได้แต่ยากแล้วก
2: ็
1: ต้นทุนสูงมันอยู่ที่ requirement เราด้วยแหละ
2: ค
1: ือสมมติเราเพราะปลูกในพื้นที่บางส่วนใช้สัตว์มากเกินไปกินพืชจนหมดอะไรเงี้ยไม่มีพืชปกคลุมดินแล้วก็ในที่สุดดินมันเสื่อมเนี่ยวิธีนึงก็คืออาจจะต้องปล่อยมันไว้เฉยๆมันอาจจะค่อยๆฟื้นฟูมันจะกลับมาได้แต่คราวนี้คนไม่ต้องการอย่างนั้น คนต้องการ
2: ได
1: ้เร็วๆแล้วก็อยากจะทำอะไรบางอย่างใช่ไหมก็เลยมีปัญหาคนก็จะคิดเรื่องแบบว่าโอ้ถ้ามันแห้งเนี่ยเราจะเพิ่มความชื้นอย่างไรเราจะเอาพืชอะไรมาปลูกซึ่งไอ้วิธีสร้างความชื้นเนี่ยก็มีหลายวิธีมากเลยเช่นทำจะดักจับความชื้นในอากาศถ้ามีหมอกมีอะไรที่มันพัดผ่านอย่างเงี้ยเราพยายามจะหาแบบตะแกรงถ้าวางไว้ตอนกลางคืนมันจะมีความเย็นหน่อยทำให้น้ำกลั่นตัวแล้วก็เก็บไปอะไรเงี้ยก็มีการทดลองใช้ในหลายแห่งเช่นในชิลีอย่างเงี้ยแต่ในที่นี้มันต้องเหมาะสมมันต้องอยู่ในที่ที่มีลมมีความชื้นจากที่อื่นเช่นใกล้ทะเลใกล้น้ำใช่ไหมยังพอได้หรือว่าถ้าเกิดเราลดการสะท้อนของรัศมีแสงของพื้นคือตอนนี้พวกเป็นที่เป็นทรายเป็นอะไรเนี่ยสีมันจะขาวๆใช่ไหมเป็นสีทรายแล้วแสงที่มากระทบมันก็สะท้อนออกไปหมดมันไม่สามารถสร้างความชื้นแถวนั้นได
2: ้
1: มันสร้างเมฆสร้างอะไรไม่ได้มีคนทำงานวิจัยแบบพยายามทดลองว่าสมมุติว่าทำให้มันมืดขึ้นเช่นเอาโซลาร์เซลล์ไปปูเลยนะสมมุติอันนี้เป็นงานวิจัยแบบจำลองเขาว่าจะทำให้อุณหภูมิมันตรงนั้นสูงแล้วก็ผลักดันให้ไอ้น้ำขึ้นไปในอากาศเยอะอาจจะมีโอกาสเมฆฝนมากขึ้นแต่ว่าในที่นี้มันยังไม่ทดลองจริงมันก็ไม่แน่ใจว่าต้นทุนมันจะสูงแค่ไหนแต่จริงๆคืองานวิจัยมาจากจีนด้วยก็ถ้าเกิดต้นทุนโซลาร์เซลล์อะไรเขามันคงถูกกว่าทั้งโลกต้องรอดูว่าเขาทำแล้วจะเวิร์กไหมมีกรณีที่แบบว่าพยายามจะเปลี่ยนน้ำทะเลมาเป็นน้ำ
2: เป็นน
1: ้ำจืดวิธีตรงไปตรงมาสุดก็ผ่านในเครื่องกรอง RO reverse osmosis เหมือนกับเครื่องกรองน้ำตามบ้านแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นระดับอุตสาหกรรมในหลายๆประเทศก็ใช้กัน
2: ระ
1: ดับกลางใช่แม้แต่สิงคโปร์เขาก็ใช้เพื่อเตรียมน้ำจืดเขาไอ้เรียกก็มีปัญหาอีกตรงที่มันใช้พลังงานเยอะพอได้น้ำจืดมาแล้ว
2: เกลือจะไปไว้ไหน
1: เกลือไว้ไหนดีก็ต้องหาทางเพราะว่าถ้าเปิดปล่อยลงไปในทะเลใหม่เนี่ยแย่เลย
2: ความเข้มข้นมันจะสูง
1: ใช่สิ่งมีชีวิตตัวนั้นตายกันเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอยู่ๆมันเค็มขึ้น2เท่าอย่างเงี้ยต้องไปหาทางว่าจะเอาเกลือไปที่ไหนอีกเรื่องนึงก็คือพยายามเพาะปลูกเอาต้นไม้ไปใส่แล้วหลายๆกรณีมันไม่เวิร์คในช่วงระยะเวลายาวๆเพราะว่าคล้ายๆว่าไอ้พืชที่มาพยายามเพาะปลูกเนี่ยมันเป็นพืชซึ่งมันไม่ได้วิวัฒนาการมาเหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นเป๊ะๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเมนเทนคือเราต้องมีการทำให้มันอยู่ได้ทะเลทรายเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ทีเดียวทะเลทรายที่มีมานานอย่างเนี้ยปรากฏว่าลมที่พัดผ่านทะเลทรายอ่ะมันพาพวกแร่ธาตุสารอาหารลงทะเลลงน้ำเป็นปุ๋ยของสิ่งมีชีวิตของการเติบโตในทะเลอีกทีนึงบางทีถ้าเกิดเราไปกันไม่ให้ทรายเหล่านี้ลงน้ำหรือว่าพยายามเปลี่ยนมันเป็นพื้นที่เพาะปลูกเงี้ยมันก็จะไปรบกวนระบบนิเวศอีกการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใหญ่ๆอย่างเนี้ยมันมีผลกระทบหลายขั้นตอนซึ่งเราคาดเดายาก
2: ดัดแปลงธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วมันก็อาจจะทำให้เพี้ยนไปอีก
1: ใช่
0: เรื่องนี้มี2ด้านที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าการอยู่รอดบนทะเลทรายกับการที่เราต้องฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
3: จีนทดสอบนำจรวด Long March 10 ปีกลับมาลงจอดบนแพลตฟอร์มกลางทะเลได้สำเร็จครับหลังส่งจรวดจากฐานปล่อยบนเกาะไหหลำนับเป็นชาติที่2ต่อจากสหรัฐที่สามารถพัฒนาจรวดกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งจะเป็นแนวทางลดต้นทุนในการขนส่งดาวเทียมบนวงโคจรต่ำของโลกครับ ทีมนักวิทยาศาสตร์เตรียมออกเดินทางด้วยเรือวิจัย RSS David

ถ้าโลกไซแอนเทคกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียวครับเรื่องนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้

0: แอทเทนโบโรสู่กรีนแลนด์ครับเพื่อศึกษาว่าการละลายอย่างรวดเร็วของธารน้ำแข็งส่งผลกระทบต่อระบบกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกหรือไม่ข้อมูลนี้จะนำไปพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการจำลองสภาพภูมิอากาศโลกยุคต่อไปด้วยครับ
1: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
2: ช่วงนี้ติดตาม World Roundup ทันโลกวันนี้ครับ
3: Pew Research เผยคะแนนนิยมของคนทั่วโลกต่อสหรัฐร่วงลงมาเป็นรองจีนครั้งแรกในรอบ20ปีจากปมขัดแย้งระหว่างรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์กับประเทศพันธมิตรและปัญหาสงครามในตะวันออกกลางโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนคาดว่าจะมีความพร้อมทางเทคนิคในการผลิตขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ของสหรัฐได้เองภายในสิ้นปีนี้พร้อมเดินหน้าทดสอบระบบขีปนาวุธร่วมของยุโรปเคโกะฟูจิโมริบุตรสาวของอดีตผู้นำอัลเบอร์โตฟูจิโมริเข้าพิธีรับหนังสือรับรองตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นำหญิงคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของเปรูโดยมีกำหนดเข้าสาบานตน28กรกฎาคมนี้รัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาได้หายมีสิทธิ์ได้รับการการุณยฆาตภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากโพลและกลุ่มผู้ประท้วงคัดค้านภายนอกสภาภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนเป็นระลอกที่3โดยแผ่ขยายจากฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและสเปนเข้าสู่อิตาลีส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยในยุโรปตะวันตกพุ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติและเพิ่มความเสี่ยงให้ไฟป่าเกิดลุกไหม้ได้ง่ายขึ้นเหตุไฟป่าที่ยังคงปะทุรุนแรงทางตอนตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอในแคนาดาส่งผลให้หมอกควันหนาทึบพัดเข้าปกคลุมเมืองทันเดอร์เบย์จนท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มสลดกระทบต่อวิสัยทัศน์และคุณภาพอากาศจนทางการต้องเตือนภัยด้านสุขภาพกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเตรียมผลิตเหรียญกษัตริย์มูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐเป็นรูปใบหน้าของโดนัลด์ทรัมป์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศท่ามกลางการตั้งคำถามข้อกฎหมายห้ามใช้รูปบุคคลที่มีชีวิตอยู
2: ่หมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของลูกเสือชีต้าสายพันธุ์ซาฮาราซึ่งเป็นสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ในสวนสัตว์ของสหราชอาณาจักรครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

0: ักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้วิ่ง2สะพานเชื่อม2แผ่นดินไทย PBS King Beach Run 2026เปิดรับสมัคร24กรกฎาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbeachrun2026
1: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ข้าได้ไหมในเขตอ้างติดกันอยู่ด้วยของลุงลุยเนี่ยลุงลุยจะรอหรือจะลุย
1: เป็นห่วงความปลอดภัย
2: ครับครับฐานหัวหน้ากระเบนเขาบอกว่าใครมาทำนาลุงอ้าวก็น่าพอตามใหญ่ๆยังทำไม่ได้ MOU 4344หลักฐานอะไรเขาก็มี

หลักเขตเขาก็มีหลักที่7ก็มีที่8ก็มีสค1ก็มีก็ไม่มีอะไรจะไม่ทําได้ก็มันก็บอกแค่นี้เขาว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็คิดว่ามันหมดหวังแล้วถ้างวดนี้ไม่ได้ก็หมดสิทธิ์แล้วเมืองไทยหมดสิทธิ์

โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนมีสิไรเหรอแต่น้อยเลยไปขุดไอ้หัวเพกหญ้าเพกกับพี่สาวกับพ่อแต่กี่มันมีระเบิดเด้มันมีจอนคอมเมนต์แดงแตกมานี่ล่ะ

0: ้ตรงนี้นี่เขตชายแดนมันคือตรงไหนอ่ะ
1: แนวเขตเลยคือข้างในแล้วตรงนี้คือถนนสี่เลน
0: อ๋อแล้วข้างในนี่เราเข้าไปได้ถึงตรงไหนอ่ะ
1: ข้างในนี่ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วครับ
0: แต่ชาวบ้านยังมาทํานาอะไรตรงนี้ได
1: ้เค้ากําลังจะเริ่มทํากันแต่ยังไม่ได้ทํากําลังจะเคลียร์พื้นที่เคลียร์วัตถุระเบิด
0: อ๋อยังมีน่าจะมีวัตถุระเบิดอยู่หรอ
1: มีลูกที่มันยิงมาแล้วมันไม่เตะ
2: กินน้ำยาย
3: ป้าสุบินเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกๆที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องทวงที่ดินทำกินคืนหลังจากที่ชาวกัมพูชาลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่ค่ายอพยพบ้านหนองจานตั้งแต่ปี2522ผ่านมาหลายรัฐบาลเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมาหลายคนป้าสุบินก็ยังไม่สามารถเข้าไปทำกินในที่ดินที่ตกทอดมาจากพ่อแม่ได
2: ้แกอยากเห็นหน้าเนาะว่าอย่าพาไปแกมองเถียงหน้าเดี๋ยวจังมึงต้องได้ไปละหาวิธีเข็นไปจนได้ละ
4: หนึ่งจางเขากูระเบิดสองจางเขาถังจางเขาลงมาไถเงินกับไปหันน่ะหาได้เท่าใดก็บนเรือดอกอยากได้ละเนาะขอฝากเจ้านายเพิ่นในซอยแน่พอได้เฮ็ดกินบ่ได้ถึงที่หาไรกะได้มาเฮ็ดกินจักเล็กจักน้อยก็ยังดี
5: 8นาฬิกา20นาทีฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการทิศตะวันออกของปราสาทและยังมีการปะทะโดยขยายวงกว้างนะคะไปยังแนวชายแดนหลายจุด
3: ยี่สิบสี่กรกฎาคม2568เสียงปืนและเสียงระเบิดดังกึกก้องทั่วพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาแม้จะต้องการชีวิตที่สงบสุขแต่การสู้รบครั้งนี้กลับกลายเป็นความหวังครั้งใหม่ของหลายครอบครัวที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วรวมทั้งครอบครัวของป้าสุบินหญิงชราที่เฝ้ารอคอยนานกว่า40ปีที่จะได้ผืนดินของตัวเองกลับมาทำนาปลูกข้าวร่วมกับลุงลุยผู้เป็นสามี
2: 77ไร่3งานสค150ไร่สค1พีเนี่ยมันกระเหม็นมันว่าที่ซับซ้อน MOU C3CC มันว่าอยู่นะเป็นที่ยายนี่ล่ะที่แต่มุ่นโมแต่พอแต่แม่นนะลักเขตก็มีเนี่ยลัก17 48เข้าไปได้แต่ทำกินไม่ได้พอดีปีนั้นเฮ็ดนามันก็เลยมันว่าไผเมดหน้ามันบอกมันว่าไผเมดก็หน้าพอหน้าแม่เนาะว่าเฮ็ดบ่ได้มันว่าสิฐานก็แม่นนะ10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามาก็แม่นบ่เฮ็ด

0: เอกสารสิทธิ์ที่ดินในมือเป็นเพียงแค่แผ่นกระดาษที่ไร้ความหมายเพราะตลอดเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองได้
1: กินได้เอาต่อไปนี่แหละมันติดเตียงอีกเอ้ย
2: ติดเตียงไม่อยากคำนี้เราหน้าอีกยาก
1: จะเห็นได้แล้วตามดวงทหารเขาก็ซอยเหลือแล้วล่ะกำเบนเฮามีสู้เอาปราบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้เอา
0: สองสามีภรรยามีทรัพย์สินชิ้นเดียวคือที่นาที่ติดแนวชายแดนเมื่อครั้งที่ยังมีเรี่ยวแรงป้าสุบินออกไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตลอด20กว่าปีของการต่อสู้เรียกร้องมีเพียงความหวังแบบลมๆแล้งๆจนถึงวันนี้ที่กลายเป็นหญิงชราที่ป่วยติดเตียง
3: แล้วช่วงที่เขาไม่ให้เราเข้าไปทำเนี่ยความเป็นอยู่เป็นยังไงครับพอไม่ได้ทำนา
1: ก็ไปเลี้ยงวัวตอนนั้นมีวัวเนาะก็เราเข้าไปเลี้ยงที่นาเนี่ยแล้วนาทุ่งนั้นที่มันมีปัญหาลุงบอกว่าถ้าลุงทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได
3: ้มีเอกสารสิทธิ์ของทางการไทยอย่างชัดเจนแต่ว่าเข้าไปทำมาหากินในที่ดินของตัวเองไม่ได้
1: ไม่ได้หมดเนื้อหมดตัวกับนา
3: ทำอะไรไปบ้างคะใช้กู้ระเบิด
1: ทั้งกู้ระเบิดทั้งถางป่าทีนี้มาจ้างรถเขาบุกเบิกอีก
3: จ้างรถไถอีก
1: รถไถบุกเบิก 1,300
3: เตรียมจะทำนา
1: เตรียมจะทำนาแต่ทำอยู่ประมาณ 5-6 ปีพอดีนายเขมรก็มาบอกว่าไม่ทำนี่นะก็เลยงดเลยก็เลยขึ้นไปหาทำเนียบก็ไม่เห็นไปหน้ามาหลัง
3: ตอนนั้นที่ว่าไปกู้ระเบิดไปลงทุนเยอะแยะไปหมดแล้วเราได้ทำแค่ 5-6 ปีเองหรอ
1: ประมาณนั้นแหละ
3: คืนทุนไหม
1: โอ้ยอะไรจะคืนมิจะขาด
4: ว่าเอาแล้วเสือนะกูว่าไม่เจ๋งเงินกับอำเภอมันหากิโลนะกินได้บ้างประมาณนะหาหกกินหมื่นถุงหนึ่งนะบ่มีไปเขาก็ซื้อกินดิ
0: ข้าวสารที่จะกินในแต่ละวันต้องใช้เงินซื้อหรือไม่ก็ได้รับการบริจาคมามันคือความเจ็บปวดของครอบครัวชาวนาที่มีที่นาถึง70ไร่แต่ไม่สามารถปลูกข้าวได้
4: ก็นี่แหละมันนักปีนี่แหละแต่ซื้อมาโดนแล้วแต่วันนักปีนี่พอซื้อแต่ก่อนเฮาก็ยังไปใส่มาใส่ได้นะเฮาชาวนาเดี๋ยวนี้มันหมดโตช่วงเอาแต่ว่ายังลุงๆมันก็บ่ค่อยย่านหรอกนะเพราะเฮาได้ไปรับจ้างรับใบเขาได้อันนี้ไปรับจ้างไผไปสิเอา
3: อยู่กินกันมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: ประมาณ50กว่าปีหรือ60ปีนี่แหละ
3: ตอนหนุ่มๆสาวๆก็ทำมาหากินกันเนาะป้าสุบินเมื่อกี้ลุงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตอนหนุ่มๆสาวๆไปค้าข้าวกันด้วยเหรอคะเอาข้าวเปลือกไปขายเหร
2: อ
3: เอาข้าวสารไปขาย
2: ทั้งข้าวเปลือกข้าวสารจริงละคือ
1: ตอนนั้นมันตันละ11,000-12,000
3: รวยเลยไหมคะ
1: มันก็ไม่รวยหรอก
3: แต่กำไรดีใช่ไหมตอนนั้น
1: กำไรพออยู่ได้
3: ทำมาหากินกันมาสุขทุกข์มาด้วยกันสองคนพอถึงแก่แล้วป้าสุบินแกเป็น
1: มาติดเตียงอีก
3: มาติดเตียงแบบนี้เนี่ย
1: ก็เถียงไงก็ต้องต่อสู้ไปเราได้อยู่รวมกันแล้วไปทำไงก็ต้องดูแลกันไป
3: ป้าสุบินนี่มีพี่น้องกี่คนนะคะ
2: 8คน
3: แล้วป้าเป็นคนที่เท่าไหร่คะ
2: ครับ
3: เป็นคนที่6มีน้องอีก2เหรอ
2: คนนึงก็ไปถูกระเบิดแตงบ่ตายเป็นแพ้มันแพ้เป็นทั่วตัว
3: คนที่เท่าไหร่คะคนเนี้ย
2: คนที่7
3: อ๋อเป็นน้องเหรอ
2: จ้ะ
3: เป็นน้องของป้าสุบินไปโดนที่ไหนอะคะ
2: โดนที่นาป้าพ่อก็ตายอยู่นั่น
3: โดนระเบิดทีเดียวกันน่ะเหรอ
2: ระเบิด
3: ครั้งเดียวกันแล้วพ่อตายเหรอคะ
2: จ้ะ
3: ตอนนั้นป้ายังสาวๆอยู่เลยไหมคะ
2: จ้ะแต่ก่อนมันกับมิ้นแดงเ
3: นาะกับมิ้นแดงยุคนู้นเลยก็นานแล้วเน
2: า
3: ะ
2: นานเกี่ยวแล้วก็กำข่าวเพื่อว่างไว้

0: พิญญากรรมเขาคือระเบิดมันก็แตก
1: แล้วไปทำนาไม่ได้มากี่ปีแล้วอะคะ
0: โอ้รุนละ
1: ถึง20ปีไหมกี่ปีอะคะ30 40ปีเลยใช่ไหมคะได้เป็นมรดกเหรอที่ดินตรงนั้นอะ
0: มรดกป
1: ้ถ้าได้เฮ็ดนานี่มันจะดีกว่านี้ไหมคะป้าคิดว่าม
0: ันก็ดีกว่านี้เขาว่าต้องไปรับจ้างรับใบเขา
1: ตอนนี้เรื่องนานี่เรายังมีความหวังยังไงบ้างคะ
0: ยายก็ว่ามีความหวังอะไรเท่าไรขันเขาให้ไปเขาก็ไปเฮ็ดเอาเขาว่าให้ไปเขาก็หาเจ้าเขาให้กินไป
1: พอไม่ได้ไปนานี่มันไม่ใช่แค่ว่าไม่ได้ไปนาเนา
0: ะ
1: แต่มันไม่มีความสุขด้วยเนาะความสุขหายไปเลยหรอ

0: สังเกตของทีมข่าวแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านบริเวณชายแดนนะครับก็พบว่าหลังจากที่มีการลงนามไม่ได้มีเสียงการใช้อาวุธเกิดขึ้นในพื้นที่ครับแต่แม้ว่าจะไม่มีเสียงอาวุธเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้ใจและก็ยังคงมีความกังวลว่า
1: เพราะยิ่งอยู่ทั้งน้องใหญ่แก้วเลยเตรียมเสื้อผงเสื้อผ้าเก็บใบเปลี่ยนเขามีผู้ป่วยติดเตียงเขาก็ต้องจัดทุกอย่างเตรียมไว้ก่อนมีไว้ก่อนเพราะว่าเขาบ่มีรถมีล่าเขาสิไปใส่มาใส่มันก็ยากเขาก็เลยต้องเก็บเตรียมรอก่อนป้องกันไว้ของพ่อสิพ่อไปนำพ่อว่าพ่อสิอยู่บ้านเพราะว่าเพิ่นเฝ้าเพิ่นห่วงบ้านเพิ่นห่วงว่าสิถ้าเขาไปเขาสิอยู่กินยากอีกถ้าอยู่นี่เขาก็ห่วงว่าระเบิดสิลงบ่ก็ห่วงอยู่มันก็ห่วงทั้งสองทางถ้าถามว่าอยากให้มีกันยิ่งเกิดขึ้นบ่ก็บ่อยากให้มีหรอกถ้าว่าเขาให้เขาคุยกันตกลงได้แต่ถ้าตกลงกันบ่ได้อยู่แบบทุกมือนี่ถ้าเฮาต้องเสียพื้นที่ให้เขาไปอ่ะยอมดีเฮายอมอพยพเพื่อให้เฮาได้แผ่นดินเฮาคืนดีกว่า
2: โอ้อันตรายอยู่ตัวจักมันสิยิงกันมือใดแล้วไปว่างั้นอพยพไปต้องจ้างรถเข้าไปกลับก็จ้างรถเข้ากลับแห้งยากกว่าอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านน่ะไม่ใหญ่บ่ไปดอกจักสิไปไสไปบ่ได้เป็นใดก็เป็นนั่นน่ะ
3: นะครับ
4: จะไปไหนคร
3: ับ ว่าจะมาถามดูไอ้ที่นาตานี่ได้เคลียร์ระเบิดได้ยังครับหลัก4 7 4 8
4: ที่นาตาเหรอคร
3: ับ
4: ข้างในนี่เหรอ
3: เออนั่นน่ะหลัก4 7 4 8
5: โอ้
3: ยนั่นน่ะถึงว่าผู้ว่าเขาก็ทายมาถามดูว่าทหารเขาลงไปเคลียร์ระเบิดได้ยังถึงว่าอยากไปลงไปดูนะ
5: น
3: ่
5: าจะเริ่มดําเนินการไปแล้ว
4: ใช่ครับใ
6: กล้จะถึงฤดูไถหว่านเพื่อปลูกข้าวลุงลุยอยากจะเข้าไปดูที่นาของตัวเองแต่สถานการณ์ชายแดนยังตึงเครียดทหารไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปลุงลุยทําได้เพียงยืนมองผ่านรั้วลวดหนาม
7: ของลุงลุยเนี่ย
8: ครับ
7: ลุงลุยจะรอหรือจะลุย
8: แล้วแต่แล้วแต่เจ้าหน้าที่
5: ของลุยตรงไหนของ
9: นี่47
8: 48 47 48
5: เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นห่วงหลังปักหมุดได้มั้ยคร
8: ับ ก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ครับ
5: คืออย่างงี้ผมไม่ใช่ล่ะผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงความปลอดภัยคร
8: ับครับเข้าใจ
5: เพราะว่าคําเหม็นมันมีอยู่แล้วมันไม่สนหรอก
10: ก็ข่าวนะ
5: หัวงอกหัวดำอะไรไม่สนก็เอาเป็นว่าผมขออนุญาตว่าถ้าเกิดเป็นจุดเป็นแปลงที่อยู่ติดกับหลักเขตไม่ว่าจะเป็นหลักเขตไหนที่ยังไม่ได้ทำการปักหมุดร่วมกันผมคิดว่าจะขออนุญาตปักหมุดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะประสานพี่ๆไปให้นัดที่ดินมาเดี๋ยวมาหลังวัดกันอีกที
8: ครับ
11: ค่ะได
8: ้ก็เขาแปลว่าลงไปยังไม่ได้เพราะยังมีเหตุการณ์อยู่ห่วงเรื่องพื้นที่นี่แหละก็ถึงมาถามว่าเจ้าหน้าที่เขาได้ลงกู้ระเบิดหรือยังถ้ากู้แล้วก็จะเอาไอ้กรมที่มาลงรังวัดเขาหวังก็ยัง 80-90% แล้วมันก็ใกล้เคียงกันละไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนโอ้ยไปไหนก็เงียบฐานหัวหน้ากระเบนเขาก็บอกว่าใครมาทำนาลุงอ้าวก็นาพอตามใหญ่ไอ้ทำไม่ได้ MOU 4344ก็ไม่กล้าทำแต่ตอนนั้นมาก็คิดว่ามันหมดหวังแล้วมาเห็นงวดนี้ก็มีความหวังถ้างวดนี้ไม่ได้ก็หมดสิทธิ์แล้วเมืองไทยหมดสิทธิ์

0: ตรงนี้เรียกว่าอะไรคร
1: ับอันนี้เขาเรียกว่าจุด41
0: จุด41
1: ใช่จุดฐานผ่าน
0: แล้วนี่ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
1: นู่นไปข้างหน้าอีกนึงในบังเกอร์ฐานแล้วก็แยกขวาไป
0: แล้วที่ยังเป็นป่า
1: เป็นป่า
0: ต้นไม้สูงๆนั้นก็คือของ
1: ลุง
0: ของลุงเหมือนกัน
1: เออนั่นน่ะใช่ตามริมชายนาเขาน่ะใช่หมดอ่ะชายป่ามันใช่หมดไอ้ตรงที่โล่งๆไงเนี่ยนี่ของเขาก
0: ี่เจ้าอะคะทั้งหมดเนี่ยฝั่งนี้ด้วยเนาะ
1: ไอ้เจ้านี้กับเจ้านี้อันเดียวกัน
0: ก็คือเป็นที่นาชาวบ้านหมดเลย
1: ใช่เนี่ยของลุงกินหลัก17
0: แล้วก็มีปัญหาเหมือนกับลุงหมดเลยหรือเปล่าคะ
1: เหมือนกันหมด
0: กี่เจ้าคะทั้งหมด
1: โอ้หลายเจ้า
0: คือปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทํากินไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่แค่ครอบครัวของลุงลุย
1: ไม่ใช่
0: ครอบครัวเดียวเนาะ
1: มันมีหลายเจ้าเป็นร้อยละตกไปถึงเลยไปถึงโรงเกลือ
0: ที่เขาปักไว้นั้นคือเขาเจอระเบิดตรงนั้น
1: เหรอเออเขากู้ได้9อัน9ลูก
0: ตรงเนี้ยนะ
1: เออตรงนั้นน่ะนี่เขาแซนั่น
0: กับระเบิดอันนี้ถูกวางตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: โอ้40-50ปีแล้ว
0: รอบหลังนี้ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วถ้ามีช่วงนี้ช่วงที่ตอนยิงกันนี่แหละ
0: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะหมายถึงอะไรเหรอคะ
1: ก็ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะไปหาเขาเพราะว่าหลักเขตก็มีทั้งหมดอันนั้นหลัก47อันนี้หลัก48ก็ปกป้องไงแผ่นดินเราคืนแล้วก็ลุงก็มีผลประโยชน์ได้ทำมาหากินด้วยเนาะพื้นที่เราก็ไม่ได้เสียศูนย์เสียไปทั้งชาติอื่นเขา
2: ลุงลุยเคยเป็นคนที่มีฐานะพออยู่พอกินแต่ทรัพย์สินถูกขายเพื่อนำเงินมาลงทุนรวมถึงการจ้างคนมากู้กับระเบิดทั่วพื้นที่นา70ไร่หวังจะกลับเข้าไปทำกินได้แต่ในวัยไม้ใกล้ฝั่งเขาเริ่มยอมรับว่าแทบจะไม่เหลือความหวังแล้ว
1: พิกอัพรถไถก็เคยมีอันนี้ครับที่หน้านี่ล่ะรถไถก็มันมีปัญหาบริษัทเขาก็เอาไปคืนเนาะว่าง 500,000 ป้อนมาได้ปีนึงหรือ2ปีนี่ล่ะมีปัญหากระเม้นไว้ไว้เห็นหน้าก็เลยโทรบริษัทมาเอาเก่งดิก็นั่นแหละถึงว่าจนแล้วก็เห็นแล้วรวยเคยเห็นแล้วแม่นบ่เงินแสนก็เคยเห็นเงินล้านก็เคยเห็นถึงฮู้ว่าล้านนึงแต่ได้มันกิโลนึงบ่มีเพราะว่าอายุปานนี้แล้วหมด
0: ลุงลุยแล้วนี่ก็คือปลูกผักปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่คือเป็นอาหารเหรอคะ
1: แต่ก่อนขายส่งกระเหม็นพอดีเดี๋ยวนี้ก็มีเหตุการณ์ก็คอมเมนต์ปิดแล้วก็ไม่ได้ส่ง
0: เมื่อก่อนเอาไปขายทางฝั่งโน้นได้เงินเยอะไหมคะ
1: มันก็3 40 50บาทตอนเช้าถึงเช้านึงนะมันได้เอาไปหลายอย่างมีขนุนมีอะไรก็เอาไปส่งเขาผักเผือกอะไรหัวปงหัวปลีอะไรก็เอาไปส่งเขากัน
0: เศรษฐกิจดีไหมช่วงน
1: ั้
0: น
1: ก็พออยู่ได้พออยู่ได้พอมีปัญหาก็หมดสิทธิ์เลยทีนี
0: ้ทุกวันนี้เนี่ยอยู่ได้ในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ได้ด้วยรายได้จากอะไรคะ
1: มียังชีพแค่600-700เดือนนึงไหนค่าน้ําค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างประหยัดจริงๆ
0: อยู่ได้มั้ยคะ
1: ก็ไม่อยู่ไม่ได้ก็ต้องจําเป็นต้องอยู่ก็สู้หมดลมหายใจวันไหนก็วันนั้นก็จบ

0: เออนี่ยังดอกมิเดนเนี่ยแหละบัตรซาซุนอย่างเดียว
1: มาจาก
0: มาใจพุ่นเกือบลืมรู้ว่าจะคุยกัน
1: นี่เขาเท่าไรนะ70 700ป่ะคะ
0: อายุ79เลยที่เขาเป็น
2: ลุงลุยเดินทางไปศาลากลางหมู่บ้านทุกๆเดือนจะมีวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของคนวัยชราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้คนละ700บาทคือรายได้ทางเดียวที่ช่วยต่อชีวิตในแต่ละเดือน
1: 1อันก่อนแล้วก็อีกอันนึงบ
0: ่ยาย
1: ของยายนี่ค่ะ
2: ส่วนเงินช่วยเหลือคนพิการของป้าสุบินเดือนละ800บาทเป็นความหวังที่ยังมาไม่ถึง
0: คนละ700แกยังไม่ท่านเห็นดิตอนนั้นหมอก็ว่าครบปีนี่แหละถึงว่าว่าใหญ่แกไงโทรไปว่าดีมันยังนั่นเนาะไอ้โทรไปว่าจะไปเฮ็ดมื้อใดแล้วว่ามันที่ไหนวันที่16ผลอะไรยายก็ไหนแกก็ยังบ่ได้เนาะพิการ9เดือนแล้วมั้ง9เดือน10เดือนแล้วมั้งแจ้งว่าเหลือบ่กี่เดือนเนี่ยเดือนหน้าหรือเดือนหยังสิเด้ครบกำหนดเขานะที่หมอก็บอกนะพิการถึงปีเขาค่อยเฮ็ดให้ว่าซั่น

0: ข้าวสารข้าวท่อนหอมมะลิกับซอละ800นี่อันหอมมะลิงามก็จะอยู่ประมาณ 1,400 1,500 แต่เฮาบ่มีงานเฮาก็บ่ได้เฮ็ดก็ซื้อพอได้กินน่ะนะอ้ายถ้าได้ไปเฮ็ดงานก็ได้อยู่แต่หางมันบ่ได้ไปเฮ็ดงานก็บ่มีตอนนี้ก็อยู่บ้านก็บ่มีงานเนาะ
1: แตงเป็นลูกสาววัย39ปีเธอเคยข้ามไปทำงานที่ฝั่งกัมพูชามีรายได้ส่งกลับมาจุนเจือครอบครัวทุกวันนี้แตงทิ้งรายได้กว่า 20,000 บาทต่อเดือนกลับมาอยู่บ้านที่ไม่มีงานทำแตงเป็นเสาหลักดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง
0: บัตรประชารัฐก็ได้อยู่นี่ละอันพวกนี้เฮาก็บ่ต้องซื้อรถดีชูรถน้ำปลาจังซี่เฮาบ่ต้องซื้อเนี่ยหามาได้ก็ซื้อกับเขาก่อนไงก็ยังพอได้เออใส่ตอกกระทะไปก่อนตอกแก๊สมันใส่บ่ได้ก็ใส่กระทะตอกกระทะไปก่อนที่หลักๆพวกสายดำเนี่ยคนจีนล้วนเลยหนูได้ยินมามีแต่ว่าบอดเป็นจีนหมดเลยสายดำก็หมายถึงพวกคอลเซ็นเตอร์พวกฟิวแฟนพวกการไฟฟ้าพวกอย่างที่ไปหลอกเขาหรือโอนเงินแบบบัญชีมาจังซี่เนี่ยมันเฮาเฮ็ดงานอย่างนี้ได้บ่มื้อละ500บ่มีอันนี้น่ะขั้นต่ำละ500ได้ปีกว่า2ปีเลยแต่มันสิมีงานหยังเฮ็ดอ้ายสิได้เงินที่จะมันจะแบบอยู่ใกล้บ้านแล้วเฮาเรียนไปเรียนมาได้ที่เลือกงานที่ว่าเฮายอมสู้เงินเดือนแค่ 15,000 ไปอยู่ผุนแม่นค่าอยู่ค่ากินก็แพงได้อ้ายค่าก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงก็50บาท60บาทค่าน้ํามันก็ต้องซื้อกินที่ชงที่ชูอย่างนี้ก็ซื้อกินนี่หมด
2: ร
0: ถเฮาบ่มีก็นี่ได้รถเครื่องจะสิไปจังได๋คือบ่ใส่ก็สิใส่รถไสแบบมันจังได๋อยู่เด
3: ้ตามแต่หมอนัดหมอเพิ่นนัดก็ไปทุกนัดก็ลําบากเติบอยู่แต่ยืมรถเรื่อยทุกเที่ยวล่ะ
4: เออจับแขนกันมันง่ายอื้อแม่น

0: ป้าสุบินป่วยติดเตียงมานานกว่า1ปีเธอบอกว่าหมอยังไม่รับรองการทุพพลภาพถาวรและแจ้งว่าต้องพิการครบ1ปีค่อยมาใหม่คนแก่ไม่มีความรู้ก็ทำได้แค่รอและวันนี้ก็เป็นวันที่เธอคิดว่าจะสิ้นสุดการรอคอย
1: เราเป็นมา6ปีแล้วพบเป็นปีมาแล้วก็เคยถามบ่หนูก็บ่แน่ใจเพิ่นว่าเป็นอีหยังเขาเฮ็ดมาใหม่บ่ฮู้จังประมาณนี้แล้วว่าโคตรมาใหม่บ่ฮู้จังได๋หนูก็บ่
2: จบจนแล้วล่ะ
1: จ้ะ
3: ว่า80เหร
1: อคือกินยาลดความดันมาแล้วเราก็จะว่าจะสอบถามเรื่องบัตรคนพิการเนี่ยเราจะต้องติดต่อตรงไหนบ้างคะคุณหมอ
3: จะทำวันนี้ด้วยเลยใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันครบป
3: ี
1: แกเป็นเบาหวานแล้วแกก็เดินไม่ได้มาตั้งแต่นู่นเลย
3: ขาสองข้าง
1: ปีนึงใช่ค่ะเพราะว่าทางอบต.ก็บอกว่าได้บัตรคนพิการหรือยังให้มาสอบถามเนี่ยเอาแล้วเวลาเรื่องแจ้งบัตรคนพิการต้องเสียเท่าไหร่คะ
3: 150บอกเขาว่าวันนี้มาเจาะเลือดรับยาแล้วก็ขอแบบรองพิการที่มองบัตรเสร็จแล้วยื่นตัว7
4: ต้องการเงิน
1: ก่อนที่จะส่งไปสระแก้วคุณหมอจะถามว่าเคยเป็นเส้นเลือดตีบไหมอะไรอย่างนี้ไหมแกเคยเป็นค่ะแล้วแกพิการครึ่งซีก
0: ถ้าป้าสุบินได้รับการวินิจฉัยว่าพิการตั้งแต่วันที่เดินไม่ได้เธอจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ800บาทตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เงินรวมเกือบ10,000บาทป้าสุบินไม่มีโอกาสได้รับ
1: พูดเพิ่นให้หมอให้ไปเฮ็ดอยู่อะนั่นหมดนั่นน่ะ

0: โรงพยาบาลโคกสูงส่งเรื่องต่อให้แตงพาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ30กิโลเมตร
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณห
0: มอแม้จะลำบากแต่แตงกับแม่ก็พยายามไปให้ถึงเพราะสวัสดิการรัฐเดือนละ800บาทจากการทำบัตรผู้พิการจำเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัวในเวลานี้
2: แขนได้ไหมคะคุณยาย
3: ยกได้
2: หมอเออยู่พอดีแขนได้ยายยกได้หยิบช้อนอะไรได้แต่แค่ขายายไม่มีแรงถูกไหม
4: นึ่งปีได้กว่าจะได้ร้านยางอะไรดีเจยูที่อารันในไทยแบบนี้เลยก็ดีจ้าพ่อเลยซอยค่าน้ำค่าไฟเลยค่าเลยซื้อกับเขาซื้อยางกินอยู่แต่อยากให้เรากลับมายางไหนดีมันสบายไฟน้ำเพราะว่าจะได้ไปยึดหาเหตุงานเหตุการณ์ใดพออยู่แบบนี้ถ้าเกิดว่าแกจ้างอะไรตลอดไปเลยมันก็ติดต้องอยู่น้ำกันยังสิล่ะ
5: ล้างบางแค่มาเรือละโอ้รอบนี้คือร้ายแท้น้ำ
6: ในความคิดของป้าสุบินคิดว่าการที่ได้บัตรผู้พิการมาแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีค่ะ
7: ดีไปเหตุร้ายเถื่อกับอะไร
6: ถ้าเลือกได้ระหว่างการได้เป็นบัตรผู้พิการเนี่ยกับลุกขึ้นเดินได้เนี่ยถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยป้าอยากได้อันไหนมากกว่ากัน
7: อยากลุกเดินได้
6: ไม่ได้อยากเป็นผู้พิการหรอกเนาะเจ็ดร้อยมันพอใช่ไหมคะ
7: มันพอแล้วจ้ะขั้นบริสื่อเขาซื้อน้ำกับพ่อต้องมาซื้อข้าวซื้อน้ำเนี่ย
6: ถ้าลุกเดินได้เรายังทำอะไรได้อีกหลายอย่างใช่ไหมคะ
7: จ้ะ
6: แข็งแรงแข็งแรงเร็วๆนะเผื่อได้ไปเน
7: า
6: ะ
7: สมพรปากพ่อแม
6: ่สาธุค่ะเผื่อได้ไปนาเนาะเดินไปนา
8: วันนี้เป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกองกำลังบูรพากองทัพภาคที่1นะครับกำหนดให้กัมพูชาส่งแผนอพยพประชาชนที่ลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยนะครับให้ออกจากพื้นที่ครับ
9: ทหารมีหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยครับและเราจะทวงคืนอธิปไตยที่ถูกลุกล้ำไปทุกตารางนิ้วกลับคืนมาครับขอให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นครับ
10: ไงเจ้าหน้าที่อยากพักดันกระเม้นออกไปเลยที่เขาจะได้ที่เขาได้ทำมาหากินคือเก่านะกันกระเม้นออกไปเขาก็พอจีนี้ให้นี่นะเฮ็ดก็พอได้เบาบางไปแน่เขาก็ได้ค่าเก็บกงเก็บเกี่ยวเนี่ยไรละพันอะไรอย่างนี้เรื่องนี้มันมีแล้วค่าเก็บเกี่ยวกับมันมีเนาะที่เขาบดีไม่ได้ลงเกษตรน้ำเขา
11: การจังหวัดแต่ก็ทางป่าไม้เนี่ยให้ขีดเส้นตายนะครับให้
12: บ
10: ่
12: ได้ไปบ
10: ่
12: ไป
10: บ่ได้ไปบ
12: ่บ่ไปยืนอยู่แค่นี้
10: บ่
12: บ่ไป
10: จะ
12: ไปดอกเอ้ยวันนี้เว้ยว่าร้านที่เล่นน้ำก้นอยู
0: ่วันที่ทางการประกาศว่าจะผลักดันชาวกัมพูชาออกจากค่ายอพยพบ้านหนองจานเป็นวันสำคัญที่มีคนติดตามข่าวจำนวนมากและเป็นวันที่ลุงลุยรวมถึงชาวบ้านเจ้าของที่ดินที่ถูกรุกล้ำเฝ้ารอคอย
13: คุยกันให้มันรู้เรื่องคุณนะให้ประชาชนทั้งฝั่งคุณและฝั่งเรามาแย่งแย่งแย่งอยู่อย่างนี้เหรอเมื่อไรจะจบ
0: วันนี้อาจจะเป็นวันแห่งความหวังที่จะได้เข้าไปยืนบนที่ดินของตัวเองแต่สิ่งที่หวังในวันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้น
10: อยากไปอยู่จะเข้าไม่ไปทำไง
14: ในเย็นนี้เนี่ย
10: เรื่องอยากไปเนี่ยอยากไปจะตายแล้วรู้สึกเสียใจเนี่ยเขาไม่เข้าไปนะทำไงก็ผิดหวังอยู่ทำไม่ได้งูนี้ก็เรียบร้อยแล
14: ้
10: ว
14: ไม
10: ่มีหวังหมดหวังแบบนี้ได้ลำบากทั้งงูนี้ไม่ได้ก็หมด

0: อขึ้นเนาะแต่แค่นี่ละลักเขตที่พลังเขตครับราชการที่หาวตกลงกันไว้นี่ละแค่นี่ละ
1: รัฐบาลยังเฮ็ดบ่ได
0: ้เออนั่นแหละเป็นหยังมันได้ดี
2: เฮาขออยู่แต่รัฐบาลมันบ่เอาให้เนาะมูพี่น้องถึงว่าบ่ได้ทีก็บ่ได้เหมือนเงินเงินทองนี่อันนี้มันจนเหลือแต่โตนี่บ่มีเหลือหยังมีก้อนเสียนั่นมันขึ้นหลายนั่งอยู่บ้านก็คึกคึมอยู่แต่ในนี่แหละได้ระบายออกทีมันก็โล่งไปหน่อยนึง
3: ผมก็เหมือนกับสมัยเมื่อก่อน

0: 来了呀，不知道。
1: ที่บอกกันใน
2: ใคร
1: เด่นตัวเนาะมันก็ดีอยู่ก็มีอะไรว่าก็พอได้เจ้าหน้าที่เขาได้เขาได้ยังว่าขีดเด่นเขายังไม่ได้รัฐบาลมาทันก็ทันกินเนาะอันนี้เลี้ยวกลัวฮะเดี๋ยวไหนเลยหน้าพี่ใช่ไหมไอ้หัวผู้นั่งหัวไอ้ปล่อยลงปลายบุญหัวรั้นมันดีไปเลยมีปัญหาต่อไปหน้าเพื่อลูกหลานเลี้ยงล้นเลย
3: การปะทะที่บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วของไทยกัมพูชาในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าได้มีการใช้อาวุธหนักค่อนข้างเยอะในพื้นที่ครับเมื่อเวลาช่วงเที่ยงของวันนี้กองทัพภาคที่1ร่วมกับกองทัพอากาศได้เปิดปฏิบัติการทางอากาศใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีทางอากาศในพื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองจาน
4: การปะทะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งในต้นเดือนธันวาคม2568มีการยกระดับปฏิบัติการทางทหารการปะทะที่ต่อเนื่องนาน18วันมีทหารไทยเสียชีวิต5นาย

กองทัพภาคที่1ผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาทได้สำเร็จและประกาศชัยชนะ

0: โน นี่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ไปถึงไปได้นาคืนเจ้าหน้าที่ทหารก็ไม่มาเขาจะมาหมอบเขตแดนที่ดินในเราคืนให้ไปปักธงตามแนวชายแดนถ้ามีนาแล้วก็พอมีกำลังใจเป็นนิดหนึ่งก็ได้เราไม่ต้องลำบากซื้อข้าวซื้อน้ำ40กว่าปีเลยโอ้เสียโอกาสไปหลายปีตั้งกินดูตั้ง40กว่าปีเนาะเสียโอกาสขาดรายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ความดีใจส่งผ่านออกมาทางแววตาและรอยยิ้มของลุงลุยนี่เป็นเครื่องหมายแห่งความหวังของชายชราผู้รอคอยวันเวลานี้มากว่า40ปี

0: ลุยเชียงรายใช่
1: ไม่ใช่นางสุบินเนาะนางสุบิน
0: นางแกเป็นแฟนแกแกติดเตียง
1: อ๋อครับมารับซื้อแทนเนาะ
0: ใช่โอ้ถ้าแกไม่ติดเตียงโอ้ถึงไหนแกไปหมด
2: ธงชาติไทยถูกปักลงบนผืนดินเป็นสัญญาณว่าจากนี้ต่อไปคนไทยเจ้าของที่ดินจะสามารถเข้ามาทำกินบนผืนดินของตัวเองได้แล้ว
0: ก็บอกว่าได้ปักธงสำเร็จเรียบร้อยแล้วพื้นที่ไทยเราได้เมื่อคืนแล้วทุกคนดีใจที่สุดหมดคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติว่าไม่มีสิทธิ์แล้วเดี๋ยวนี้มีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ได้คืนแล้วโอ้ใจอยู่อะไรเทียบไม่ได้หรอดีใจที่สุด77ไร่แกกู้ได้แค่ตรงที่มันเตียนแล้วโล่งใจมีหวัง 100% 1,000% แล้วนี
2: ่เช้าวันนี้อากาศสดใสป้าสุบินที่เคยไร้เรี่ยวแรงกลับมีชีวิตชีวาเธอจะได้เข้าไปดูที่นาที่เคยทำกินมาตั้งแต่วัยเด็ก
3: มึงจับ
4: นกขาน
3: ี่ขายได้บ่นี่ขาย
4: เจ้า
0: เอ๋
4: น
0: ี่ขายเออไปได้เห็นหน้าเลยยาย
5: คุ้มข้างทุกดอก

0: ียนไปไหน
1: หน้าเฮางับไปคุณมองเขาใช้พูดเลยมันก็มาว่าเขาอมุด
2: นั่นละวงเจ้าซื้อหันซื้อไว้นั่นละหน้าเฮา
1: โอ้ยดีใจหลายละเอ้ยขอบคุณบอกความมุ่งขอบหลายเด้อ

0: ก็ดีใจอยู่ไอ้เกได้มาเห็นที่เกไอ้ลงทุนไป
1: จังหวัดก็ไปแล้วก
0: ็กระทรวงก็ไป
1: เนียบก็ไป
0: โอ้ตอนนั้นประมาณ
1: 30
0: ประมาณ30กว่าปีเนาะโอ้สูโดน
1: โดนจนจะคล้องว่าสิตายมีจากหน้า
0: หมดหวังอยู่ดิ
1: ก็ว่าเอ็ดใส่ต่อสู่พ่อได้ขึ้นพ่อได้ให้ลูกเฮ็ดกินถ้าไม่ยังใส่มือให้ลูกให้เต้าแน่สนอง

0: แต่ฝั่งนี้ก็ที่ลุงไหม
1: ใช่หมดน่ะตรงป่านี่ใช่หมด
0: ยังเข้าไปทำไม่ได
1: ้เพราะว่าเขากลัวมีระเบิดเดี๋ยวเขากู้ปีนี้แล้วปีหน้าอาจจะทำได้เอาไปโคมาขุดเลยจริง
0: ลุงรวยคะรวมๆแล้วเนี่ยลุงรวยใช้เวลาในการต่อสู้แล้วก็เรียกร้องที่จะได้ที่นาตรงนี้กลับคืนมาสักกี่ปีคะ
1: 10กว่าปีเกือบ20ปีมั้ง
0: เหนื่อยแล้วท้อไหมคะ
1: ก็ท้ออยู่ไม่รู้ทำไงเนาะสิ้นหวังแล้วก็จะเหมือนเขาพูดเราถือกระดาษไปเถอะชาตินี้ทั้งชาติเขาก็
0: แล้วสุดท้ายก็ได้มาไอ้วันที่ได้มานี่ลุงรู้สึกยังไงบ้างกับป้าด้วย
1: ก็บอกไม่ถูกหนูมันหาที่ตอบไม่ได้แล้วมันสุดชีวิตเลยคิดว่าไม่ได้เนาะภูมิใจ
0: ดีใจเนาะ
1: ดีใจที่สุดคิดว่าอายุขนาดนี้แล้วคงจะไม่เห็นชงจะไม่ได้แล้วนะคิดนะพอดียังดียังมีบุญยังเห็นได้นาคืนโอ้ยายเรื่องต่อสู้เก่งถ้ายายไม่ไปติดเตียงนะลุงไม่เหนื่อยไม่เคยกลัวใครแล้วนายขนาดไหนไม่ว่าแล้วไปปุ๊บแม้แต่รองเท้ายังไม่ใส่เลย เดินตีนเปล่าเลยนั่งพับเพียบกับพื้นดินก็นั่งบอกว่าหน่วยไหนแกไม่เคยกลัวถ้าลุงไม่มาก็มีใครมาแทนเนาะก็จำเป็นก็ต้องต่อสู้เพราะว่าแกไปไม่ได้แล้ว

0: นักทั้งป่านี่ก็ใช่นี่ตรงป่าใช่หมดเลี้ยงวัวต้องเพิ่งไม่ได้เลี้ยงปีนี้เองเหรอปีไกลนี่เองไรไปนี่แหละเขามามอบแล้วก็ท่านนี่ในปักนี่แหละเขาเขียนตามต้นไม้นี่เนี่ยใช่หมดแล้วนั่นตะวันออกจุดของหินตั้งนั่นแหละรักสีเจ็ดทิศเหลือจุดในปงสีเพียที่เราเข้ามาทิศใต้จุดรักสีแปดตะวันตกจุดโคกสมัยก่อนมันไม่มีนั่นเนาะมีแต่ป่ามีแต่โคกไอ้นี่36ไร่ข้างบนมัน77
1: ฤดูฝนปีนี้ทุ่งนาจะกลายเป็นทุ่งข้าวที่เขียวขจีชาวนาบ้านหนองจานจะได้เริ่มต้นทำกินบนที่ดินของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีทหารกัมพูชามาขับไล่เหมือนกับที่ผ่านมา
0: ลูกหลานก็มาบอกไอ้เจ้าที่เจ้าทางขอให้หน้าได้เฮ็ดขึ้นให้ปกปักรักษาเจ้าหน้าที่ทหารทั้งฐานหลักฐานผ่านเจ้าของพื้นที่นำขอให้ปลอดภัยทุกท่านลงไถหน้าก็ใหญ่มีหยังไม่คัดของเด้อพอแม่นางตรงนี้ซอยนะบุกฝังดักษาลูกหลานเด้อขออยู่ดีมีแห่งปลอดภัยทุกประการอยากเนาะไปหารถไถหน้า
2: ไปหาใส่เหร
0: อจังได๋บ้านอ่างตั่ว
1: แม้ที่ดินทำกินจะได้กลับคืนมาแล้วแต่การต่อสู้ของลุงลุยยังไม่สิ้นสุดเขาจะต้องหารถไถมาพลิกฟื้นที่นาที่ถูกทิ้งรกร้างมานาน
0: แหลมโอ้ไปใส่มดไปไหน
3: ใส่ยังไ
0: ม่ใหญ่อันนั้นไปใส่หน้าได้ครับผม
3: โอ้โหเขาไม่กล้าใส่ดอกถ้าเขาเจ้าตาไส้นี่น้องเจ้านี
0: ่โอ้ยกูไปหาเขาดอกมัน
3: คอยงานคอยหลาย
0: มึงเขาถามเบิ้งนะกันป้อไส้บ่มีหยังกันคุยกับผู้กองหยังบ่ได้ล่ะแกว่ากันได้ลูกก็ไปไต้บื้นเลย
3: งานคอยติดงานเขา
0: เออเป็นหยังดอก
3: ครับ
0: เออเขาว่างานเขาหลายทีแรกเขาว่าบ่กล้าแม่นบ่เมื่อก่อนก็ไถเขาเป็นหยังเนี่ยมาชกเขายิงกันนี่แล้วก็เลยยันลูกปืนยันระเบิดยันยังต่ำแต่เขาเนาะของเขามันยากตัวจะได้รถผู้ใดจะเนี่ยถ่ายจะว่าคอยหารถ
2: คอยหมกเหลี่ยมเนี่ยเขารับ
0: แจ้งไม่ได้เขาไม่ไปเขาปูเกิดไปหาเขาไว้แล้วว่าเอาหกกระสอบอันลูกสอบถุงปุ๋ยนะสองกระสอบป่านก็ตั้งใจก็คิดในใจว่าจะเอาแค่10ไร่นะมันเพราะว่ามันทุนเนาะก็บ่มีมันบ่ก็เฮ็ดตามกําลังใจก็อยากได้20ไร่ที่ซื่อนี่มันโทรศัพท์เฮามันบ่นั่นเนาะก็คิดไปตั่วเขาไทยแล้วบ่มีเงินให้เขาไปไหนที่นี่พ่อเองนะ

0: ่นาแปลงอื่นๆได้เริ่มไถหว่านแล้วลุงลุยอยากจะไถนาหว่านข้าวของตัวเองบ้างหวังจะไม่ต้องซื้อข้าวกินในรอบหน้าเกือบทั้งวันที่ออกหาจ้างรถไถหลายหมู่บ้านทุกคนต่างปฏิเสธเพราะยังไม่สบายใจในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นาของลุงลุย
1: เม่นบ้านสวงบ
2: ่มาได้เลยครับ
1: เม่นบ้านสวงบ
2: ่แม่น
1: เออไอไปไถนาให้ยัง
2: ไปยังไงติดงานเขาอยู่
1: ติดงานใส
2: ่โอ้ยงานนี่เดี๋ยวคอยรับงานเขาไปทั้งเจ็ดทิปแปดทิปไรไปบ่ได
1: ้บ่เห็นไรวะอยากไปไถให้มืออื่นนี่นะจักสิบไร
2: บ่ได้ผมรับงานเขาไปแล้ว
3: ยานระเบิดบริยานของเก่ายานของใหม่
1: เมน
3: ูมันก็ว่างไม่ได
1: ้ยันของใหม่ของเก่าไม่ยัน
3: ว่านี่ใส่ขมิ้นนะมันแต่ไหนมันก็ไม่ยอมกัดไม่ยอมปล่อยหรอก
1: เออเขาขู่เขายันนี่เห็นไรก็แตกต่างว่าที่ได้เห็ดเท่านี้พอดีมากเกิดกายพอได้เห็ดมันก็หมดหวังตรงมันบ่ไอ้ที่ว่าผู้ว่าจะออกโฉนดให้ยังเป็นป่าอย่างนั้นไม่เป็นไม่นักเป็นนั้นก็เขาก็ไม่กล้าลงรางวัลเออไม่ได้ไอ้เงินที่เสียไว้แล้วก็สูญเปล่าเสียค่าลงรางวัลเนี่ย10,000 กว่าบาท13,000เป็นหนี้เขาอยู่นี่แหละลำบากไม่ใช่ว่าปกติดีเหมือนไอ้ชาวบ้านเขาไอ้ไหนยายติดเตียงอีกไอ้นาก็ไม่ได้ทำมันทำไงทีนี้จะโอ้ท้อจะของก็แก่แล้วตั้ง80แล้วมันจะอยู่ได้กี่ปีคิดว่าหวังว่ามันจะได้พื้นดินคืนกลายกลับไกลยังไม่ได้

0: ถึงรู้ว่าทํานายังไงก็ไม่รวยยังไงก็ขาดทุนยังไงก็
1: ยังเก่งก็อยู่ตัว
0: ยังเก่งก็อยู่ตัวทําไปก็แค่นั้นแล้วทําไมจะต้องไปต่อสู้เพื่อที่จะเอาที่นาคืนมา
1: ก็ที่ของเราก็ต้องสู้เอาคืนให้ยายมันเสียให้เขาก็เพื่อลูกหลานไปหน้าอนาคตไปข้างหน้ามันอาจจะมีอันอื่นอีกเนื่องเพราะมันอยู่ติดชายแดนมันอาจจะ
0: อะไร
1: อาจจะมีอันนอกเหตุการณ์ปกติบางทีมันจะก้าวหน้าไปอีกไม่รู้แล้วอันนี้รุ่นนี้ตายไปแล้วรุ่นลูกหลานอาจจะมีอะไรอย่างอื่น
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ลุงลุยต้องลุย
1: นี่ต้องสู้ไม่ใช่แต่ลุงนะก็ทุกคนอ่ะตามหน้าแนวนั้นทั้งหมด
0: ไม่ใช่แค่ว่าจะสู้เอาที่ดินกลับมาเพื่อมาทำนาเท่านั้นเนาะแต่เพื่อ

0: นานแค่ไหน
1: ไปไม่ได้7เมตรจะติดต่อยังไม่กล้าติดต่อเลยพอช่วงนั้นนะดูที่ไอ้เขาตรวจโทรศัพท์โทรศัพท์นะถ้าใครเนี่ยบางทีมันในความลับของโรงรับเนาะเขาก็ทำถูกของเขาเจ้าหน้าที
0: ่ไม่กล้าติดต่อญาติพี่น้องฝั่งนู้นเลย
1: ไม่กล้าเลยจนถึงวันนี้ทุกวันนี้ไม่เคยติดต่อใคร

0: ปลายเดือนมิถุนายนที่นาของลุงลุยได้ไถหว่านแล้วรอวันที่ฝนแรกตกลงมาเมล็ดข้าวที่หว่านไว้ก็จะงอกหลังจากนั้นทุ่งนาคงจะเขียวชอุ่มแล้วชาวนาผู้แก่ชราคงจะได้เริ่มต้นใหม่หลังผ่านการต่อสู้และกู้ระเบิดจากภัยความขัดแย้งระหว่างประเทศมานานหลายสิบปีแต่สำหรับกับระเบิดในชีวิตจริงของชาวนาไทยไม่เคยมีใครกอบกู้ได้สำเร็จ
1: นี่หว่านแล้วเหรอคะ
2: หว่านแล้วหว่านหมดแล้ว
1: 37ไร่เหรอคะ
2: ใช่ยอมเก็บ
1: ใช้ข้าวไปกี่ถังคะ
2: หมดไป13 14กสอบ
1: ลงทุนไปกี่บาทคะ
2: ก็ถ้าเรื่องข้าวตกไปหมื่นกว่าเฉพาะกระปุกนะ
1: แล้วค่า
2: ข้าวนั่นนี่ก็ตกไป 30,000 กว่าบาทคือตกไป 40,000 กว่าบาททั้งหมดนะ
1: ลงทุนไปหลายหมื่นแล้วเน
2: า
1: ะ
2: 40,000กว่าบาทเกือบตก 50,000 มั้ง
1: เอาที่ไหนมาลงทุน
2: ก็กู้ยืมเขามาอย่างงั้นแหละ
1: เป็น
2: นี่เป็นสินเขา
1: เป็นนี่รอบใหม่อีกแล้ว
2: ใช่ขอให้มันได้ที่ทำกิน

0: แม่อยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหม
1: เขาบอกว่าสมองแม่บวมแม่ได้นอนติดเตียงมาก็เข้าปีที่3ค่ะ
2: เติมเต็มความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกการดูแลเป็นคำตอบของการทำให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ
3: ฉันเป็นมะเร็งแต่ฉันต้องสู้เรายู่เลือกเองแต่ไม่อะไรยู่เปลี่ยนใจก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเวลาที่จะยาวขึ้น
2: ความสุขจริงๆของกิ๊กคืออะไรคะ
1: ก่อนวันที่แม่จะล้มอ่ะแม่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรอยากพาแกไปทุกวันนี้ก็คิดอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก่อนแสงสุดท้าย23กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
5: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
6: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
5: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
7: เหมือนกับไอ้ขายทหารเลย
5: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
6: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
5: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมาย20กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
8: อาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
9: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
10: ล่อดอกหลอกล่อล่อกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกิน
11: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
8: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทยมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
12: ่เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นอมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขาม
13: ตอนเรียนหนูว่า

0: แต่พอเรามาเป็นครูจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด
1: วิชาชีพพยาบาลเป็นสินค้าคุณธรรมรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
2: มองให้ถึงต้นต่อด้วยสายตาสามัญชนคนไทย
3: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
2: สามัญชนคนไทย
4: เร็วๆนี้ทางไทย PBS
5: นี่คือความลับของเมืองกรุงเทพที่คนกรุงเทพแท้ๆบางคนอาจไม่เคยรู้ว่าในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมีชุมชนที่เงียบที่สุดอยู่ไม่ใช่ว่าห่างไกลถนนใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลพิษทางเสียงแล้วก็ไม่ใช่ชุมชนร้างที่ไร้ผู้อยู่อาศัยแต่ชุมชนนี้อยู่ใจกลางเมืองอย่างพระราม9แถมอยู่ใต้สะพานที่มีรถวิ่งไปมาทั้งวันและในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดที่เราภูมิใจนักหนารถเข็นอาหารรสเด็ดหลายร้านรวมถึงร้านที่เคยซื้อทานอาจออกมาจากชุมชนนี้สารคดีของวิภาจากไทย PBS เรื่อง Smiling Land แดนยิ้มคนยากจะพาเราไปดู4ชุมชนเล็กๆที่มีเอกลักษณ์และหลบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงในเมืองหลวงแห่งนี้ทั้งชุมชนคนไร้เสียงที่พระราม9ชุมชนในซอยเสือใหญ่อุทิศชุมชนโค้งทางรถไฟยมราชและชุมชนคนนอนเต็นท์แถบ RCAคนอาจมองว่าชุมชนเหล่านี้คือชุมชนแออัดที่ชวนถูกถามถึงความเหมาะสมของการมีอยู่และเป็นหนึ่งในปมใหญ่ของกรุงเทพมหานครตลอดหลายสิบปีคนภายนอกมองเข้าไปอาจเห็นเป็นบ้านสังกะสีบ้างเป็นเต็นท์ผ้าใบบ้างเป็นที่อยู่อาศัยที่ดูไม่ชวนมองขัดกับภาพลักษณ์มหานครที่อยากจะให้เป็นแต่สารคดีชุดนี้เลือกหยิบเรื่องราวอีกด้านเปิดมุมมองฝั่งผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นช่างซ่อมรถและเป็นมนุษย์อย่างชุมชนที่พระราม9ถูกเรียกว่าชุมชนคนไร้เสียงเพราะบริเวณสะพานแห่งนี้เป็นบ้านของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวกกว่า60ครัวเรือนหรือชุมชนโค้งทางรถไฟยมราชก็ได้เปิดเผยความลับที่เราไม่เคยรู้ว่าที่นี่เป็นบ้านของคนขายอาหารรถเข็นสตรีทฟู้ดหลักร้อยคันแถมเดิมทียังเป็นชุมชนมุสลิมที่มีอายุนับร้อยปีและทุกวันนี้ก็ยังมีชาวมุสลิมอยู่ร่วมกับชาวไทยพุทธอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยที่สำคัญคือมีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มกันทุกคนรับชมความลับของเมืองกรุงเทพที่จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปในสารคดี Smiling Land แดนยิ้มคนยากรับชมได้แล้วทั้ง4ตอนบน www.vipha.me และวิภาแอปพลิเคชันและนี่คือเรื่องราวจากวิภา Secret Story
6: การมอบรางวัลในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
7: การที่ไทย PBS จะประกวดเนาะก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: สำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดครับ
3: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมาก

0: ขึ้น
1: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
2: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป
3: ตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
4: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะและก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ

0: ป๊อปดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับอยู่กับปาร์คเกวินภพพันธุเริงนะครับทุกหน้าจอของไทย PBS นะครับวันนี้จะชวนคุยกับหนึ่งในนักแสดงละครซีรีส์ของไทย PBS นะฮะเล่นมาแล้วทั้งหมด3เรื่องแล้วก็กำลังจะมีผลงานกับไทย PBS ให้ได้เห็นอีกทีปลายปีนี้ด้วยนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้าหลายคนรู้จักเขาจากบทบาทนักแสดงของซีรีส์วายนับจนถึงปีนี้คุณผู้ชมฮะอยู่วงการมา10ปีแล้วนะครับมาคุยเรื่องราวชีวิตของนักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้วิธีคิดวิธีการทำงานที่เขาบอกว่าเรื่องของงานก็ไปสุดเรื่องของชีวิตผมก็ไปสุดเหมือนกันนะครับต้อนรับน้องแปรนรัฐวิทย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เกินจริงไหม10ปีวงการงานไปสุดชีวิตไปสุดฮะ
1: ไม่เกินจริงแต่เกินจริงแค่เรื่องเดียวเลย
0: เรื่องอะไร
1: ไทย PBS ผม2เรื่องเรื่องเนี้ยที่กําลังถ่ายแล้วพี่3
0: ก็รวมแล้ว3เรื่อง
1: แต่ความจริงอ่ะอยากมากกว่านี้นะ
0: อยากมีมากกว่าน
1: ี้ก่อนเพิ่งบอกเองว่าหุ้ยเหมือนเราถ่ายกับไทย PBS มามากกว่า3ด้วยซ้ําอ่ะเพราะว่าผมคุยแล้วมันสนิทรู้สึกว่ามาตึกนี้กี่ทีมันไม่เกรงอาจจะเป็นเพราะมาบ่อยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันไม่เกรงแล้วทุกอย่างที่เป็นของไทย PBS ก็พร้อมที
0: ่
1: จะมาอย่างล่าสุดก็คือที่มาช่วยอุทกภัยก็รู้สึกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางไทยพีเอสเขายื่นให้เราแล้วเป็นประสบการณ์ดี
0: ๆ
1: ที่แบบได้เข้ามาช่วยเหลือได้มาเข้ามาพูดคุยอาจจะไม่รู้ว่าได้ช่วยมากแค่ไหนคิดว่าไม่มากก็น้อยละกัน
0: ช่วยปีที่แล้วอุทกภัยภาคใต้ที่หาดใหญ่มารับสาย
1: ใช่ครับ
0: โทรศัพท์พี่ก็ลงไปรับ
1: น้อยเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: น้อยเพราะพี่เป็นคนหาดใหญ
1: ่
0: พอฟังเรื่องราวแล้วแบบเราไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นนะแต่พอได้ช่วยก็ดันรู้สึกว่า
1: คือแปลใหม่มากกับเรื่องนี้แล้วพอแบบแปลมาแล้วแปลรับสายก็มีหลายๆสายที่ได้รับการช่วยเหลือ หลายๆสายเขาก็จะแบบโวยวายด่าเราซึ่งตอนแรกเราก็น้อย ก็แบบเราเพิ่งมาประสานงานวันนี้วันแรกนะแต่พอได้ยินประโยคหนึ่งจากทีมงานว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีคนให้ด่าอย่างน้อยเขายังมีคนให้ระบาย มันก็รู้สึกว่าแบบจริง อย่างน้อยเราช่วยฟังเขาด่าเขาก็อาจจะช่วยอย่างที่บอกไม่ได้มากก็น้อยแต่อย่างน้อยก็อย่างน้อยเรายังยินดีที่เรายังได้ยินเสียงเขา
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ได้ฟังเยอะได้ลองอะไรใหม่ๆจากไทย PBS เยอะมากเพราะก่อนหน้านี้แปลนอยู่กับไทย PBS มาตั้งแต่จังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดใช่ไหม
1: จังเมลครับ
0: แล้วก็มาอีกเรื่องนึงค
1: ือนางฟ้าไร้นาม
0: นางฟ้าไร้นามบทร้อยโท
1: นิกร
0: นิกรใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือกาลปวสาน
1: ครับผม
0: เล่นกับพี่ติ๊กเจษฎาพรเอสเธอร์งานกำกับของพี่ณัฐชาญเกียรตินัทเมาส์ก่อนเลยเปิดตัวไปหลายคนพูดถึงเหมือนกันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังถ่ายทำอยู่ไหมกาลปวสาน
1: กำลังถ่ายทำอยู่ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมเชื่อว่าหาในไทยได้ยากเพราะว่ามันรวมหลายๆเรื่องทั้งเรื่องอดีต

0: ขาเรียกว่าเรื่องยักษ์ที่เป็นความเชื่อของคนไทยทั้งเรื่องดินน้ำลมไฟพลังธาต
1: ุของแปลนจะต้องเล่นเป็นคนที่มีพลังพิเศษ
0: ถูกต้อง
1: มีอะไรอะของแปลน
0: ผมมีพลังธาตุน้ำ
1: เป็นคนใจเย็นเหรอถึงต้องมีพลังธาตุน้ำหรือยังไงฮะ
0: เอาจริงตอนที่เขาส่งบทนี้มาก็คือทางพี่อึ๋งเนี่ยแหละเขาก็บอกแปลนพี่มีโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่บทนี้แหละน่าจะเหมาะกับแปลนผมมาอ่านผมรู้สึกว่าใกล้เคียงมากๆเพราะว่าจะมีความนิ่งแต่ภายนอกดูนิ่งข้างในคือแบบอาจจะปั่นป่วนยิ่งกดดันเท่าไหร่ยิ่งปั่นป่วนเท่าไหร่ภายนอกยิ่งแสดงออกมาว่านิ่งมากเท่านั้นแล้วก็ผมจะมีความเป็นลีดเดอร์ชิพนิดนึงอยู่แล้วทั้งที่แบบในชีวิตจริงด้วยนะว่าเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับกลุ่มน้องๆที่ผ่านมาก็จะแบบก็จะใช้มีความแสดงเป็นผู้นำรับผิดให้หรือว่าคอยรับหน้าให้หรือคอยปกป้องประมาณนี้อยู่แล้ว
1: นิยามตัวเองไหมฮะเป็นคนสีแบบไหน
0: เป็นคำถามที่ยากมากถ้ามองตัวเองเป็นสีไหนก็มีสีลุงไหม
1: มี
0: ถ้าสีลุงได้ก็คงเป็นสีลุงแล้วกันเพราะมันหลากหลายสีเหลือเกินในวัย29ปี
1: ตอนนั้นเข้าวงการได้ยังไงฮะมาตัวเองเป็นคนแบบตั้งเป้าเลยไหมกับเส้นทางสายการเป็นนักแสดงเลยยังไงบ้าง
0: ไม่เลยครับเป็นคนที่ตอนเด็กเป็นเด็กคนหนึ่งที่บอกแม่ว่าอยากเป็นตำรวจจราจรเพราะว่ารถติด
1: แค่นั้นเลยเหรออ
0: ยากเป็นตำรวจจราจรเพราะว่ารถมันติดถ้าสมมติว่าเราเป็นตำรวจจราจรเราต้องทำได้ดีแน่ๆหรือว่าเป็นชาวสวนเพราะว่าแค่รู้สึกว่ายุคเราโตมันจะมีคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงบูมมากเราก็อยากใช้ชีวิตอยู่แบบปลูกนั่นเองนะเลี้ยงสัตว์เองอะไรเอง
1: แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนวิธีคิดไปเลยไหมพอมาเส้นทางนี้ยังเคยแบบคิดไหมกลับไปทำอาชีพที่แบบที่เคยฝันไว้นู่นนี่นั่น
0: หนึ่งเลยคือตำรวจจราจรผมคงไม่สามารถเป็นได้เพราะว่าจราจรในไทยผู้คนที่ไม่ได้เคารพกฎหมายมากเพียงพอมันช่างเยอะซะเหลือเกิน
1: คนพบแล้วว่าแก้ไม่ได้แน่
0: คนพบว่าเราไม่สามารถแก้ได้โดยง่ายแน่น
1: อ
0: นแล้วก็ชาวสวนก็ปลูกต้นไม้ในห้องยังตายเลย นับภาษาอะไรกับเป็นไล่
1: ๆ
0: คงไม่ใช่ทาง
1: พับไว้ก่อน
0: แล้วเอาจริงก็คือพอมาเหยียบในพื้นที่นี้แล้วเป็นคนเบื่อง่ายแต่สิ่งนี้มันไม่เคยเบื่อเลย
1: จากความไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักแสดงเข้ามาเป็นนักแสดงได้ยังไงแปลน
0: เริ่มโปรเจกต์จากการที่เป็นบอยแบนด์ชื่อวงว่าป๊อปคอร์นนั่นแหละครับผมแล้วก็มีการฝึกเรียนร้องเพลงเต้นปรากฏว่าไม่รอดไอแปลนร้องเพลงไม่ได
1: ้ เต้นได้ไหม
0: เต้นไม่ได้
1: เต้นก็ไม่ได้แต่ถูกจับไปทำบอยแบนด์
0: ใช่แล้วถ้างั้นทำซีรีส์แล้วกันMade It Right เป็นซีรีส์วายคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกๆหลังจากเลิฟซิกนี่แหละก็เปิดประสบการณ์ว่าแบบกองถ่ายที่มันเหมือนละครเอ๊ะมันเหมือนครอบครัว
1: ก็ชอบก็ตามนั้นเลยแต่วงป๊อปคอร์นนั้นได้ออกจริงป่ะ
0: ไม่ได้ออก
1: แต่มีการฟอร์มวงเป็นวงป๊อปคอร์น
0: ได
1: ้เหรอ
0: ฟอร์มวงประมาณเดือนนึง
1: มีเพลงเกือบมีเพลงไหมตอนนั้นยัง
0: ไม่เคยเกือบเพราะขนาดเขาให้การบ้านไปร้อง
1: เ
0: ขากดคีย์บอร์ดให้เราเทียบเสียงเรายังเพี้ยนเลยเมื่อก่อนผมหลังจากนั้นผมมีปมว่าแบบแปลร้องเพลงไม่ได้แปลหูเพี้ยน
1: แต่หลังๆเคยเห็นออกเพลงด้วยนะ
0: ใช่
1: แต่นั้นมันหลุดจากเซฟโซนแล้วเหรอฮะ
0: ก็หลุดหลังจากพอมันต้องผ่านงานหลายๆงานมันก็ค่อยอย่างที่บอกครับมันก็ค่อยเสริมสร้างตัวเราขึ้นมา
1: ทุกนี้แปลนเรียนอะไรบ้างแม้กระทั่งเราผ่านงานมา10ปีในวงการฐานแฟนคลับเรามีทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่อะไรที่ทำให้รู้สึกว่ายังต้องไปเติมของไปเรียนเรื่อยๆและยังไม่หยุดกับการที่จะต้องพัฒนาตัวเอง
0: ไปเรียนหลายอย่างเลยครับผมมีเวิร์กช็อปการแสดงแปลนก็ได้ไปก็จะเป็น private class ของครูลูกแก้วก็จะไปช่วงที่มีเวลาว่างแล้วก็ร้องเพลงเป็นอย่างนึงที่ไม่หยุดเลยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นจุดที่เรายังไม่คู่ควรกับการร้อง
1: เรื่องนี้มันทำให้แปลนมองเรื่องของโอกาสเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับแปลนด้วยไหมฮะหลายคนไขว่คว้าอยากหาโอกาสไม่เคยได้อาจจะเป็นคนมีของ แต่เราพอเป็นคนได้โอกาสมันมองเรื่องของพื้นที่แล้วก็คุณค่าโอกาสในวงการยังไงบ้างมาพร้อมสำหรับคนที่ต้องมีความสามารถพร้อมหรือหน้าตาดีได้และโอกาสมองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
0: คนหล่อแบนเต็มไปหมดเลยครับคนหล่อแบนคนเก่งกว่าแบนเต็มไปหมดเลยแต่ไปมาได้ก็ต้องยอมรับว่าพอผู้ใหญ่พี่ชีวินพี่แอนดี้พี่นิวพี่กองหลายๆท่านทางไทย PBS เหมือนกันผมว่าผมเป็นคนที่มีถ้าเป็นคำศัพท์คือผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่ที่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์อาจจะเป็นเราก็ต้องมองกลับมาว่าไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ผมเป็นคนผมเชื่อว่าผมเป็นคนตรงต่อเวลาพอสมควร มีวินัยทำงานทำสุดไม่อ่อนปวกเปียกเขาบอกให้ทำไรทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากันซึ่งคำเนี้ยก็ต้องย้อนกลับไปว่าพี่ชีวินเคยสอนว่าถ้าจะตายให้มาตายในกอง
1: เคยเจอแบบสถานการณ์ที่แบบไม่ไหวแล้วไปตายในกองเลยไหมฮะที่พี่เขาสอนเลยเรื่องไหนมีไหม
0: ก็เคยก็พี่ชีวินเขาคงภูมิใจ
1: ว่าเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเดี๋ยวนี้เวลาเขาพูดอ่ะคนบอกว่าเฮ้ยเรื่องสวัสดิการนักแสดงมันเป็นสิ่งสำคัญอะไรอย่างนี้แต่นี่เรายัง
0: ไม่รู้ผมอาจจะไม่รู้อาจจะมองว่าหัวโบราณก็ได้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีหน้าที่ของเขาแล้วทุกคนก็อยากทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดใครจะไปดูช่างไฟวันนั้นเขาจะป่วยมากๆแต่เขาต้องมาทำแต่แค่ไม่มีใครโฟกัสเขาเท่านักแสดง
1: เ
0: ราไม่เคยรู้เลยว่ามีช่างไฟคนไหนที่แบบเป็นลมระหว่างถ่ายบ้างเราไม่เคยรู้เลยว่ามีช่างไฟคนไหนที่กลับจากถ่ายกองแล้วป่วยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลบ้างแต่เรารู้ทุกคนที่เป็นนักแสดงที่คนนี้ป่วยในกองนะทุกคนต้องดูแลเขาดีๆนะคนนี้ป่วยหลังจากถ่ายปุ๊บกองต้องยกเพื่อเขานะหลายๆอย่าง
1: คร
0: ับ ผมรู้สึกว่าถ้างั้นมันก็คงจะดีที่ทุกคนทำหน้าที่อย่างตัวเองให้เต็มที่โดยไม่ต้องมีคำว่าสงสาร
1: เอ๊ะทำไมถึงวิธีคิดดูค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ทั้งๆที่ตอนช่วงจังหวะเวลาในการเข้าสู่วงการนี้แปลนเข้าด้วยในวัยแค่19เองฮะไปเห็นอะไรตอนมีไหมแบบช่วงในวัยเด็กที่เราอยู่ในกองสิ่งที่เราเห็นในกองเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆมันเป็นพื้นที่มันเป็นความสนุกแต่จนถึงทุกวันนี้เราเรียนรู้แล้วเราเห็นอะไรแบบนี้แล้ววิธีการคิดมันโตขึ้นเปลี่ยนไปมีไหม
0: ผมว่าอาจจะผู้ใหญ่ต้องใช้คำว่าผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่สอนใช่ครับผมว่าหลักๆคือผู้ใหญ่สอนแต่ละกองก็จะมีคนสอนเราในหลายๆรูปแบบอย่างคำว่าเขาจ้างเรามา18:00 น.เราต้องแสดงบายอันนี้ได้จากกองพี่นาง
1: แต่สุดท้ายคือมันเรียนรู้ใช่ไหมแปลว่ามันสุดในแง่ของการทำงานจริงแต่มันก็ต้องดูปัจจัยรอบข้างปัจจัยร่างกายหรือนู่นนี่นั่นของเราด้วยการทำงานในกอง
0: ผมก็ยังมีมวลความคิดเดิมอยู่นะไม่รู้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยอย่างที่บอกว่าทุกอย่างที่ผมพูดวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความเห็นส่วนบุคคลจริงไม่ได้คิดไม่ได้บอกว่าตัวเองถูกหรือว่าไม่ได้แบบจะเอาคำพูดนี้ไปเบลมใครว่าใครผิดผมแค่รู้สึกว่าก็กองมีทีมงานที่ทำงานเต็มที่เราต้องเชื่อใจเขาแล้วก็ปล่อยให้มันเต็มที่ถ้าไม่งั้นผมก็คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติทีมงานทำไม่เต็มที่เขาคงไม่เห็นว่าผมชักเขาคงไม่เห็นว่าแบบแปลมันแข่งนี่จริงๆนะคงไม่รีบมาเอาทีมมาช่วยเอานุ่มมาช่วย
1: ซึ่งเหตุการณ์ที่แปนกำลังเล่าอยู่นี่คือตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพินาศ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะย้อนนิดนึงตอนนั้นพี่ไมค์เคยมาเล่าในป๊อปดีโค้ดแล้วรอบหนึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นคือเป็นฉากที่กำลังอาจจะต้องแบบแขวน
0: ครับคือถ้ามองในหลักวิทยาศาสตร์มันก็คือการที่เราพักผ่อนน้อยเพราะว่าพินาศเป็นกองที่เราต้องมาก่อนเรามาถึงทีมพร้อมกับทีมเมคอัพทีมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: จำที่ทำเซอร์เชียลเอฟเฟกต์ตรงน
0: ี้ใช่ใช่ทีมเอฟเฟกต์แล้วพอมันจะเป็นคัดหนึ่งที่พอจะไปรับแคปละอาจจะต้องเล่มเผื่อพี่ไมค์ก็บอกว่าเล่มเผื่อชักเผื่อให้พี่หน่อยเพื่อความสมจริงซึ่งเราก็ชักตามในหนังแหละว่าแบบโอเคเราก็คิดภาพไปแล้วว่ามันคงออกมาเป็นประมาณนี
1: ้
0: เราก็ขึ้นไปสแตนด์บายที่นั่งหลานรอปุ๊บทางทีมต้องบอกว่าทีมทุกอย่างจัดการดีหมดแปนเจ็บบอกนะนู่นนี่นั่นตอนนั้นมันไม่เจ็บแล้วพอถ่ายจริงปุ๊บมันเริ่มรัด มันรู้สึกว่าร่างกายเริ่มเสียการทรงตัวแล้วก็วูบไปเลย
1: ตื่นอีกที
0: ตื่นอีกทีนึงคือทีมงานมาเรียกคำแรกเลยถามทีมงานได้เลยว่าพี่ผมขอโทษผมเผลอหลับหรอเอายังอ่ะผมพร้อมถ่ายเลยแล้วก็ไอนิดหน่อย
1: ไม่รู้ตัวด้วยว่าตอนนั้นตัวเองแบบหมดสติ
0: ใช่เขาบอกแปนดื่มน้ำแดงก่อนลงมาดูเพราะว่าทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้ช็อก
1: ไม่รู้ว่าตัวเองวูบไปแล้ว
0: ใช่ทั้งกองช็อก
1: ย้อนไปตอนนั้นภาพจำแปลนที่ชัดมากที่สุดซีรีส์วายเรื่องที่มีคู่จีนเล่นเป็นตัวหลักของตัวเองตอนนั้นบังเอิญรักเป็นยังไงบ้างฮะย้อนบรรยากาศช่วงนั้นนิดนึงแฟนคลับเยอะมากแล้วกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนจำแปลนรัฐวิทย์ได้ FC ทั้งไทยทั้งเทศ
0: ครับก็เอาจริงมันเหมือนเป็นช่วงสุญญากาศเหมือนกันครับช่วงก่อนที่จะได้โอกาสมาเล่นบังเอิญรักเป็นช่วงที่เราไม่ได้มีงานหลังจากเมดิไลท์2ก็เราก็ใช้ชีวิตกับพี่นิวเขาเรียกว่าไปดูหนังก็เอ้ยพี่นิวไปกันชวนกันเฮลๆกัน
1: พี่นิวสิวัต
0: ใช่เป็นแบบคู่โบรไปดูหนังกันกลางคืนไปไหนอะไปกันพูดคุยกันแล้วก็เขาก็บอกว่าพี่มีโปรเจกต์หนึ่งจะทำตอนแรกเขายังไม่เสนอเราหรอกผมก็ยับไปว่าแบบไม่รู้อะไรเหมือนกันขับรถอยู่เอาผมไปเล่นสิเดี๋ยวผมจะทำให้เรื่องนี้ดังทั่วเอเชียเลยคุยเล่นๆไม่ได้เบ่งหรืออวดตัวอะไรนะคุยเล่นๆ
1: คำขำ
0: เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงเพราะตอนนั้นซีรีส์ที่แบบจะไปทั่วเอเชียได้มันยาก
1: ใช่
0: ยากมาก
1: ช่วงที่ซีรีส์วายเพิ่งจะบูมๆได้แค่สักประมาณปี2ปีนะฮะ
0: ใช่
1: ไม่ผิดอ่ะ
0: เป็นช่วงที่อาจจะมีรุ่นพี่เราอย่างกัปตันที่แบบเวลาไปต่างประเทศก็ออกข่าวนี่นะ
1: เลิฟซิกกับ
0: เลิฟซิกใช่มันก็แบบแค่พูดกันเล่นๆจะทำให้ดังทั่วเอเชียเลยนี่เขาก็พาเราไปเจอนักเขียนบอกเฮ้ยลองบทนี้ดูจับพัดจับผูได
1: ้แคนตาลูป
0: แคนตาลูปน่ารัก
1: แคนเออ
0: เราเป็นคนเตะบอลอยู่แล้วไงในบทก็เป็นนักบอล
1: ใช
0: ่ก็ปรากฏว่าก็มีการเวิร์กช็อปปุ๊บเฮ้ยทีนี้ยังไม่ถ่ายเลยทำไมมีคนติดตามเยอะขนาดนี
1: ้
0: มีคนให้กำลังใจที่เวิร์กช็อปขนาดนี้ที่ผ่านมาบังเอิญรักเอ้ยเมดรักออดเดิมมันก็มีแต่บังเอิญรักมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งเฮ้ยมันคืออะไรกันครับเนี่ยทำอะไรก็ถูกไปหมด
1: อะไรใหม่ๆมาก
0: อะไรใหม่ๆแล้วยอมรับเลยว่าใครที่บอกว่าระวังเหลืองนะมีชื่อเสียงระวังเหลืองนะผมพูดตรงๆเลยนะว่าเตือนยาก
1: ตอนนั้นเหลิงไหมครับแปลง
0: เหลิงในระดับหนึ่งครับ
1: เหลิงในระดับไหนที่เอาที่พอเล่าได้ก็ได้ว่าตอนนั้นวิธีการคิดของเราพอชื่อเสียงมันมาแฟนคลับมาเหลิงไประดับไหน
0: คือผมว่าคำว่าเหลิงเนี่ยมันใช้ได้ในหลายอักขกิริยาคือบางคนมองว่าเหลิงคือแบบทำอะไรไม่เป็นละเอานี่มาให้หน่อยสิเอานี่มาหน่อยสิหรือทำอะไรก็ไม่ผิดละสำหรับผมมันไม่ใช่มันแค่ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเราสามารถเทคแอคชั่นอะไรก็ได้กับแฟนคลับถ้าสมมติมีใครโจมตีเรามาเราพร้อมที่จะโจมตีกลับเพราะว่าเราพวกเยอะเราไม่กลัวหรือว่าแบบต่อให้คนนั้นเป็นคนที่รักเรามากๆแต่ว่าบางทีเรากับเฉยเมยทั้งที่เมื่อก่อนถ้ามีคน2คน10คนรักเราอะ10คนนั้นจะมีค่ามากๆสำหรับเราเขาคือคนที่มีคุณค่ากับเราแต่พอเยอะปุ๊บเรากับมองตรงนั้นเป็นเรื่องเล็กผมว่าแค่นี้ก็คือคำว่าเหลืองแล้ว
1: ย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้แปนบอกว่าช่วงมันมีช่วงที่พีคเหลืองมากๆตอนนั้นแบบอาจจะเหลืองด้วยวิธีการไหนก็ได้นะที่แปนบอกจุดไหนฮะที่ทำให้แปนรู้ตัวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราชื่อเสียงเงินทองฐานแฟนคลับเราไม่ควรทำแบบนั้นอ่ะมันมีจุดที่สุดท้ายมันกราฟที่มันพุ่งมากๆวัฏจักรมันจะลงแน่นอนจุดไหนที่ทำให้เปลี่ยนวิธีคิด
0: อย่างที่บอกผมอาจจะโชคดีที่มีผู้ใหญ่รอบตัวที่ดีจุดที่ผมเปลี่ยนแนวคิดคือวันที่ผมมีแฮชแท็กชื่อว่าคนของแปลนแล้วก็เอาวันเดือนปีนั้นมาสักตรงนี้เพื่อที่จะคอยตอกย้ำตัวเองเสมอว่าเราไม่คิดแบบนั้นแล้วนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันไม่ได้มีเหตุอะไรใหญ่ๆที่ทำให้เราเป็นทริกเกอร์ทำให้เราต้องเปลี่ยนหรอกผมว่าเราทุกคนสามารถคิดได้ไม่ต้องรอถึงจุดนั้น
1: ทุกนี้เข้าใจวงการมากขึ้นไหมฮะว่าความเป็นหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงซีรีส์วายเพราะทุกคนมองว่าจะมาด้วยชื่อเสียงรวดเร็วเงินทองรวดเร็วนู่นนี่นั่นแปลนมองวัฏจักรของมันยังไงกับความเป็นนักแสดงซีรีส์วายที่อยู่มาแบบ10ปีแล้ววะ
0: อ๋อจริงผมไม่ได้มองอะไรเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงมองว่าแบบเราไม่ควรหลอกผู้บริโภคถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมจะมีคำนี้เลยว่าเราไม่ควรหลอกผู้บริโภคเรารักกันในซีรีส์นอกจอเราเป็นพาร์ทเนอร์กันได้แต่นอกจอเราไม่ได้รักกันแบบเป็นแฟนกันทำนองนั้นในสมัยก่อนแต่พอโตขึ้นมาพบความคิดมันก็เปลี่ยนว่าอะไรก็ตามแหละที่เราทำแล้วเรามีความสุขทำให้คนอื่นมามีความสุขทำไปเถอะ
1: อีกนิดนึงครับเราพูดกันเรื่องการไปสุดทุกทางของแปลนทั้งเรื่องของเมื่อกี้พูดในพาร์ทวิธีคิดการทำงานผลงานไปแล้วพาร์ทการใช้ชีวิตที่เราเมากันแปลนก็ไปสุดมากแปลนบอกว่ามันมีพาร์ทนึงที่ผมสุดมากเพราะกินเยอะ
0: ใช่ครับก็ช่วงนางฟ้าไร้น้ำ
1: ของไทย PBS
0: เนี่ยแหละแล้วก็ความจริงก็มันเป็นคาบเกี่ยวเพราะช่วงนั้นถ่าย2เรื่องคือพี่นักศรีด้วยก็เป็นคนทานเยอะครับแล้วก็เพิ่งรู้จากอาหารอร่อยในหลายๆอย่างอย่างเช่นของทอดหมูกรอบของหวาน
1: เธอแปลเพิ่งบอกว่าแปลเพิ่งเป็นหมูกรอบเลิฟเวอร์เมื่อไม่นานมานี้พบก่อนหน้านี้ไม่กิน
0: ใช่ครับแล้วพอกินรู้สึกว่าเกิดมาเราต้องดื่มด่ำกับสิ่งนี้สักช่วงระยะเวลานึงแหละก็ดื่มด่ำนานไปหน่อยเพราะเมื่อก่อนมันอยู่ในยุคที่เรากินอะไรก็ได้อะมันไม่อ้วนอะ
1: ตัวนี้เป็นคนสุขภาพแข็งแรงเลยไหมเห็นบอกย้อนไปตอนเด็กๆเป็นคนที่ไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้น
0: เป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ต้องอยู่ตู้อบยังกลับบ้านไม่ได้แม่ก็ต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาจากบ้านมาที่โรงพยาบาลมาป้อนนมป้อนอะไรพวกนี้เพราะว่าเป็นคนหายใจแล้วแบบเห็นหัวใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตอนเด็กๆก็เป็นปอดอักเสบรอบนึงแล้วก็เป็นคนป่วยง่ายเลือดกำเดาไหลบ่อยง่ายตอนเด็กๆทอมซินนี่มาตลอดทุกปีแล้วก็เวลาป่วยอะไรป่วยนานใช่ครับผมแล้วก็จะเห็นชัดๆก็คือตอนที่วูบไปตอนเป็นไข้เลือดออกก็คือเป็นทีนึงก็เป็นหนักมาก
1: ตอนนั้นตอนจากเรื่อง
0: บังเอิญรักสอง
1: ใ
0: ช่ครับตอนนั้นก็คือต้องยังไงก็ต้องขอโทษทางทีมงานทุกคนด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันต้องยกไปหมดเลยเหมือนป่วยช่วงโควิดแล้วขอซ้ำกรรมซัดก็คือเราไปหารอบแรกเขาก็ไปตรวจโควิดเราก่อนแล้วก็ตรวจไข้หวัดใหญ่ปรากฏว่าไม่เป็นพอไม่เป็นปุ๊บถอดสายน้ำเกลือตี 4แล้วออกกองต่อเลยออกถอดสายน้ำเกลือโรงพยาบาลตี 4ไปออกกองต่อ
1: ทุกนี้ก็เลยดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะแปลนพูดกับพี่ว่าไม่ดูแลไม่ได้แล้วครับใกล้วัย30ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเราต้องดูโฟกัส
0: เพราะว่าร่างกายผมก็อ่อนแอผมก็ยอมรับร่างกายผมอ่อนแอกว่าคนปกติผมชักบ่อยตอนล่าสุดไปทำงานที่จีนมาแล้วก็วูบบนเครื่องบินคือแบบรู้ตัวเองละว่าน้ำตาลอาจจะตกมันเริ่มแบบเหงื่อออกมือละตาเริ่มมองไม่เห็นละก็สะกิดพี่ผู้จัดการบอกว่าจะเป็นลมจะชักแล้วแล้วก็แบบปึ๊กไปเลย
1: บนเครื่องเหรอ
0: ใช่แล้วตอนนั้นคิดแล้วว่าตายแน่นอนเพราะมันเครื่องอุปกรณ์การช่วยเหลือมันน้อยคิดแล้วคิดในใจว่ายากถ้าสมมติมันหนักจริงๆอาจจะยาก
1: โหดมากแล้วแต่ไงสุดท้ายเขาก
0: ็มันช่วยพอน้ำตาลแล้วน้ำตาลที่เครื่องมีคืออะไรไหมน้ำตาลผสมน้ำอุ่นธรรมดาไม่มีน้ำหวานอะไรด้วยเป็นสายการบินแบบสายการบินของต่างประเทศ
1: แค่ได้น้ำตาลกลับมาก็หายละ
0: รู้สึกดีขึ้น
1: แต่ตอนนั้นคือโอเคใช่ไหมฮะหมอบอกว่าอะไรตอนนั้น
0: อาจจะน้ำตาลตกเครียดพักผ่อนน้อยอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับนานมากแล้ว
1: เพื่อนน่ารักทุกวันนี้กับทีมน้องๆทั้งแบบไม่ว่าจะเพิร์ดกับมีนก็ยัง
0: ติดต่อกันทุกคนครับผมอาจจะเจอกันน้อยลงเพราะว่าเรื่องแกลบว่างแล้วก็ผมมันก็เป็นคนไม่ค่อยออกไปไหน
1: แต่ยังเป็นแปลนในเวอร์ชันที่เปลี่ยนไปไหมฮะถ้าเทียบกับ10ปีก่อนเข้าวงการใหม่ทุกวันนี้ตอนนี้สุดท้ายเป็นแปลนในเวอร์ชันที่โตขึ้นดีขึ้น
0: เป็นแปลนในเวอร์ชันที่ซอฟต์ลงแล้วกันครับผมก็นิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็มองโลกกว้างขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าทุกอย่างที่ผมพูดไปในวันนี้มันมีคนมองคิดต่างอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่คิดต่างเขาก็มีเหตุผลของเขา
1: ก็จริงอันนี้เป็นแปลนในเวอร์ชันที่พี่รู้สึกว่าเป็นแปลนในเวอร์ชันที่โตขึ้น
0: ผมกลัวมากเลยกลัวไปผมก็คอมเมนต์จะแบบพูดไม่เข้าหู
1: ไม่หรอกมีทุกคอมเมนต์ใช่ไหมอย่างกระทั่งพี่ไปนั่งดูรายการ
0: ครับ
1: คนพูดถึงแขกในเชิงบวกก็มีคนวิจารณ์แขกก็มีหรือคนวิจารณ์แม้กระทั่งพี่ที่เป็นพิธีกรเอง
0: ครับ
1: ก็มีทั้งบวกมีทั้งลบแต่ว่าเชื่อว่าเวลาเราอยู่ในแวดวงนี้เราจะคุ้นชินกับมันแล้วทุกวันนี้เราโตขึ้นแล้วเรารับมือกับมันได้ง่ายขึ้นพี่เคยโดนเพจหนึ่ง10กว่าปีแล้วถล่มละเคยมีจริงๆแต่ตอนนั้นถล่มด้วยความเข้าใจบางอย่างผิดอ่ะ
0: ไม่เคยคุ้นชินเลยไม่รู้เหมือนกันเห็นหลายคนบอกเหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวเราก็ชินกับคำด่าเดี๋ยวเราก็จะชินกับคำติเป็นคนนึงที่ไม่ชินเลยไม่เคยชินกับมันสักครั้งหนึ่งไม่เคยจัดการอารมณ์ตัวเองได้เลยสักครั้งหนึ่งเพราะรู้สึกว่าถ้ามันดีพอจะไม่มีคนติ
1: ซึ่งมันไม่มีในโลกนี้ใช่ไหม
0: ไม่รู
1: ้ ก็จริง
0: เพราะว่าณตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเพราะมันอาจจะไม่มีจริงในโลกนี
1: ้
0: แต่เราก็ไม่รู
1: ้
0: มันไม่มีอะไรที่เรารู้อะสักวันหนึ่งเราจะไปแตะจุดนั้นก็ได้จุดที่ทำอะไรไปแล้วมันดีไปซะทุกอย่างจนหาข้อติมิได
1: ้ก็จะเป็นอีวิตอย่างที่แปลนบอกมองหลายแปลนพยายามมองหลายๆมุมแต่สิ่งที่พี่รู้คือพี่เห็นตั้งแต่ตอนแปลนเล่นบังเอิญรักแล้วตอนเราแบบเคยไปจำไม่ได้หรอกน่าจะนานมากแล้วว่าสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดันเห็นแปลนเป็นแปลนในเวอร์ชันที่โตขึ้นและนิ่งขึ้นเหมือนที่แปลนบอกอย่างในบทเหมาะเลยในกระเป๋าประสานเป็นน้ำใช่ไหมฮะเพราะทุกวันนี้เราเป็นคนเย็นขึ้นเดี๋ยวติดตามผลงานแปลนได้เพราะเดี๋ยวมีซีรีส์กับทางไทยพีบีเอสกระเป๋าประสานสิ้นปีนี้แล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวน่าจะเห็นผลงานกับมีน
0: ก็ไม่รู้ครับ
1: ไม่รู้บอกไว้ก่อน
0: ก็ต้องลองเดาๆดูเพราะว่าก็มีถ่ายสตอรี่ลงด้วยกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรผมไม่รู้ไงผมเอาจริงผมไม่รู
1: ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอติดตามได้ที่ไอจีแปลนเดี๋ยวเผื่อแปลนหลุดภาพหลุดอะไรเงี้ยอัปเดตมาอีกที
0: ไม่รู้อะไรเลยครับตอนนี
1: ้โอเคแต่ที่รู้แน่ๆกระเป๋าวสานปีนี้ไทย PBS นะติดตามผลงานได้ด้วยขอบคุณแปลนมากนะคะ
0: ขอบค
1: ุณมากนะคะแต่ทั้งหมดนี้คือป๊อปดีโคดครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: ผมครับ

0: ความเป็นประชาธิปไตยที่ของฟิลิปปินส์เขามีความเข้มแข็งขนาด
1: สูงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าเทรนมาจากอเมริกา
0: ฝ่ายการเมืองของฟิลิปปินส์มีทั้งหมดกี่ฝักกี่ฝ่ายครับอาจารย์
1: คือมันมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนเราพรรคร่วมฝ่ายค้านกับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลสิ่งสำคัญคือข้อประนีประนอมฝ่ายค้านอาจจะไม่อยู่กับรัฐบาลก็ได้หรือการโหวตไม่ได้คำนึงว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลเราไม่ควรจะไปดูประเทศอื่นว่ามันแย่กว่าประเทศเราอย่างประเทศเราตอนนี้ก็แย่มากๆแล้วแต่ประเทศอื่นเขาไม่เห็นจะเบรมประเทศเราเลยเราไม่เคยลำบากแต่ประเทศอื่นก็ลำบากมามากมายความขมขื่นเป็นยังไงความรักชาติคืออะไรรักชาติมันไม่ใช่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่มาถึงผลประโยชน์ของชาติคืออะไร
2: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3
3: กังวลมากเลยค่ะตอนนั้นหนูตั้งครรภ์ได้6เดือนกว่า
4: หลังกำแพงสูงในเรือนจำกับคำถามสำคัญคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กภายในเรือนจำจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
5: พอมีโครงการของพระองค์พาเข้ามานะคะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้น
4: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS สิทธิหลังกำแพงเรือนจำหญิงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
6: ไทย PBS ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเติมแรงบันดาลใจและออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกิจกรรมรู้ใจวัยเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่2พบกับเวิร์กช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนเพิ่มพลังเสริมคุณค่าทางจิตใจโดยเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์กและรายการคนสู้โรคเดลี่ปิดท้ายด้วยไทย PBS พอดคาสต์มาแนะนำอีบุ๊กคู่มือโรงหมอมาเติมความเก๋าให้ชีวิตไปด้วยกันที่สว่างคณิเวศสภากาชาดไทยวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไป
7: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกถึงไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ที่แอร์โฮสเตสหิ้วถุงผ้าซุกเฮโรอีนถูกจับกุมที่ออสเตรเลียได้ไม่นานนะคะก็มีอุทาหรณ์สำหรับนักหิ้วสินค้าไปต่างประเทศอีกแล้วค่ะมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขารับหิ้วของไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียกแต่ว่าเอกใจค่ะว่าทำไมแค่กระปุกน้ำมะขามเปียกน้ำหนักถึงมากผิดปกติเธอก็เลยแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบค่ะพอเปิดอกดูพบว่ามีไอซุกซ่อนน้ำหนักกว่า2กิโลกรัมตำรวจสน.บางยี่ขันธ์เข้าตรวจสอบกล่องพัสดุขนาด40คูณ60เซนติเมตรที่วางอยู่ใต้คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าถนนบรมราชชนนีแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหลังจากได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาต้องสงสัยค่ะว่าพัสดุที่ได้รับมาอาจจะซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้จากการตรวจสอบพบขวดโหลที่บรรจุมะขามเปียก6กระปุกแต่ละกระปุกซุกซ่อนเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ2กิโลกรัมตำรวจจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางหญิงที่รับหิ้วสินค้าให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคมมีผู้ใช้งาน Facebook ชื่อบัญชีชยามินไผ่ติดต่อว่าจ้างมาให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปที่ประเทศญี่ปุ่นจากนั้นมีไรเดอร์นำสินค้าที่บรรจุในกล่องกระดาษนำมาส่งไว้ที่ใต้คอนโดและเมื่อวันที่7กรกฎาคมก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นได้นำกล่องพัสดุดังกล่าวมาตรวจสอบเพื่อบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางแต่กลับพบว่าภายในกล่องบรรจุกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกน้ำหนักมากผิดปกติเอะใจจึงตรวจสอบภายในกระปุกพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าประเภทบะหมี่สำเร็จรูปลูกอมเจลลี่มะพร้าวอบแห้งขนมมีเครื่องปรุงรสเนยถั่วลิสงและยาดมสมุนไพรรวม12รายการด้วยเมื่อพบสิ่งผิดปกติจึงเก็บทุกอย่างลงกล่องเหมือนเดิมแล้วก็นำกลับไปไว้ที่ใต้คอนโดก่อนที่จะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะเบื้องต้นได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งยังไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ใดในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีรายงานล่าสุดเมื่อมีถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าตำรวจกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยสืบบกน.7และสน.บางยี่ขันธ์ได้ร่วมกันจับกุมตัวในสมพงษ์เป็นชายชาวจังหวัดปทุมธานี

0: ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังจากตำรวจสืบสวนขยายผลพบว่าผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระปุกมะขามเปียกเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าได้คบหากับหญิงสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งนานกว่า1ปีและเคยให้แฟนสาวนำบัญชีธนาคารของตัวเองเอาไปทำธุรกรรมเพื่อความสะดวกเนื่องจากเป็นชาวต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามและแจ้งว่าจะกลับในเดือนหน้าตำรวจจึงคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนการขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการล่าสุดตำรวจสน.บางยี่ขันเตรียมขอศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง4คนเป็นชาวไทย3คนและชาวเวียดนาม1คนแต่จากข้อมูลคาดว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ประมาณ15คนค่ะผู้บริหารปางช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เรียกร้องให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันที่ตั้งตัวทำตัวเป็นมีการตั้งด่านลอยค่ะพร้อมกับคุมตัวพนักงานปางช้างนำไปทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเวลา 22:52 นของวันที่14กรกฎาคมบันทึกภาพขณะรถกระบะ2คันขับผ่านหมู่บ้านกึ๊ดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยคันแรกพบชายนั่งอยู่ท้ายกระบะและคันที่2มีรถจักรยานยนต์อยู่บนกระบะท้ายรถขับมุ่งหน้าไปตามเส้นทางหมู่บ้านปางไม้แดงนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ผู้บริหารปางช้างแห่งหนึ่งในอำเภอแม่แตงนำไปโพสต์ลง Facebook พร้อมกับเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ทำร้ายชายในภาพผู้บริหารปางช้างระบุว่าชายที่นั่งอยู่ท้ายกระบะก็คือในทุนอีกเป็นพนักงานของปางช้างซึ่งถูกชายชะกันนับ10คนตั้งด่านลอยที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอบต.กึ๊ดช้างก่อนที่จะคุมตัวขึ้นรถก่อนที่จะมีชาวบ้านไปพบนายทุนอีในสภาพถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บและถูกทิ้งไว้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่บริเวณริมถนนบ้านปางไม้แดงตำบลบ้านช้างชาวบ้านจึงแจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ระบุว่าศีรษะของนายทุนอีถูกของแข็งกระแทกทำให้กะโหลกร้าวและมีเลือดออกในสมอง
1: แต่เขาคือมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่สมควรจะต้องมาเป็นกล่องสุ่มของชีวิตให้ใครก็ได้ที่จะมาอุ้มมาหยิบชีวิตบริสุทธิ์ของคนคนหนึ่งนะคะออกไปซ้อมทารุณกรรมแล้วก็เอาไปปล่อยทิ้งแบบไร้มนุษยธรรมอย่างนั้นค่ะ
2: ตอนนี้ค่ะเบื้องต้นอาการของเขาเป็นยังไงบ้างคะ
1: จากการที่เราไปติดตามกับทีมแพทย์นะคะก็คือเขาถูกร่างกายนะครับบอบช้ำโดยเฉพาะส่วนหัวถูกของแข็งกระแทกไปที่ส่วนท้ายทอยแล้วก็ก้านสมองเสียหายนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวอาการยังวิกฤตอยู่ยังมีความเป็นตายเท่ากันค่ะ
0: พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุไม่ใช่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5และไม่ใช่ตำรวจสภ.แม่แตงค่ะขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สอบสวนเรื่องนี้แล้วเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ในลาดพร้าวตำรวจได้ความชัดเจนในทางคดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งเรื่องของพยานหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสาเหตุเพลิงไหม้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะมีทั้งเรื่องของการใช้ไฟฟ้าและการใช้วัสดุผิดประเภทด้วยพนักงานสอบสวนให้พนักงานร้านโรงเบียร์ในลาดพร้าว3คนไปชี้จุดและให้ข้อมูลรายละเอียดของร้านเพื่อประกอบข้อมูลทางคดีจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงกลางดึกวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งจุดต้นเพลิงวัสดุที่ใช้การใช้ไฟภายในร้านสอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขณะเกิดเหตุที่พบว่าเกิดกลุ่มควันเวลา 23:50 นและต่อมาเพียง1นาทีเท่านั้นค่ะ 23:51 นเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วซึ่งประเด็นนี้ก็ตรงกับคำให้การของนักร้องวงทศกัณฐ์ที่บอกว่าเห็นควันไม่ถึง1นาทีไฟก็ลุกลามขึ้น
3: แล้วตอนไฟลามอ่ะที่1นาทีเราเห็นแบบลามเร็ว
4: เห็นครับเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่เห็นไฟแต่ผมอ่ะอยู่หน้าห้องน้ำแล้วเนี้ยควันมันตามหลังผมออกเป็นคนสุดท้ายตอนที่ควันมันพุ่งออกมาแล้ว
3: แป๊บเดียว
4: ครับ
0: นายกิชนะชัยยังพูดถึงประเด็นเรื่องไฟในร้านค่ะว่ากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอและตกบ่อยทำให้ร้านต้องปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวสอดคล้องกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ระบุว่าได้สั่งตรวจสอบประเด็นการใช้ไฟฟ้าของร้านด้วย
5: ได้สอบปากคำทางเจ้าที่ไฟฟ้าซึ่งก็มีการขออนุญาตนะครับซึ่งเดิมเนี่ยขอไว้ที่ 30ทับ

0: ร้อยแล้วมาตอนหลังก็มีข้อมูลว่าด้วยมีปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะไปขอเพิ่มซึ่งเจ้าพนักงานไฟฟ้าก็จะมาขอตรวจแต่ว่าทางร้านว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่บ่งบอกว่าทางร้านเนี่ยมีการต่อเติมไฟเองหรือไม่แล้วเป็นเหตุให้ไฟโอเวอร์โหลดจนเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะครับในกระบวนการสอบสวนพยานหลักฐานที่จะนำว่าประมาทหรือไม่นะครับ
1: พลตำรวจโทสยามยังเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ว่าไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงค่ะแต่เกิดจากขาดอากาศหายใจหลังจากที่สูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ส่วนการตรวจสอบร้านที่พบโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนซึ่งมีชื่อของเจ้าของร้านและแม่นอกจากนี้มีข้อสังเกตและข้อมูลจากหลายฝ่ายทั้งเรื่องหุ้นลมที่ตำรวจเกี่ยวข้องทั้งหมดนี้จะมีการตรวจสอบทั้งหมดรวมถึงเส้นทางทางการเงินด้วยขณะที่วงเสวนาถอดบทเรียนเหตุไฟไหม้สถานบริการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอัคคีภัยสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดเหนือฝ้าจากสายไฟร้อนเกินกำลังก่อนที่จะลุกลามไปติดกับโฟมฉนวนกันความร้อนและแผ่นซับเสียงอย่างรวดเร็วนางสาวบุษกรแสนสุขประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.เปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับกรณีเมาเทนบีโดยพบการใช้โฟมฉนวนกันความร้อนแผ่นซับเสียงและหญ้าเทียมในการตกแต่งเพดานซึ่งเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายทำให้เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในอาคารที่เป็นระบบปิดผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังพบข้อสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากความร้อนสะสมเหนือฝ้าเพดานทำให้โฟมฉนวนชนิด PU โฟมสลายตัวเป็นก๊าซเชื้อเพลิงเวลาที่ก๊าซรั่วออกมาก็จะสัมผัสกับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงขณะเดียวกันแผ่นโฟมซับเสียงที่ใช้ภายในอาคารก็ยังปล่อยควันดำและก๊าซพิษทำให้ผู้ประสบภัยหมดสติอย่างรวดเร็วและเป็นอุปสรรคกับการอพยพหนีไฟมีรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ร้านสปาที่เปิดเป็นคาเฟ่ด้วยในย่านเศรษฐกิจเก่ากลางเมืองแพร่นะคะเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวชุมชนต้องเร่งระดมกำลังกันช่วยดับไฟไม่เพลิงขยายวงกว้างรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองแพร่เข้าดับไฟไหม้ภายในร้านสปาแอนด์คาเฟ่บริเวณถนนเจริญเมืองตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ส่งผลให้ควันดำพวยพุ่งออกจากชั้น2ของอาคารสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนการค้ามีอาคารปลูกติดกันหลายคูหาชาวบ้านเกรงว่าไฟจะลุกลามเป็นวงกว้างค่ะซึ่งนอกจากรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองแพร่ที่เร่งเข้าระงับเหตุแล้วยังมีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวขณะที่ตำรวจปิดการจราจรบนถนนเจริญเมืองเพื่อเปิดเส้นทางให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณหิ้งพระบนชั้น2ของร้านมีการจุดธูปบูชาพระก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามขึ้นด้านบนจนเกิดกลุ่มควันปริมาณมากแต่เจ้าของร้านรีบนำถังดับเพลิงเข้าฉีดสกัดขณะที่เพื่อนบ้านนำถังดับเพลิงที่เทศบาลติดตั้งไว้ตามชุมชนนำมาช่วยดับเพลิงด้วยเมื่อรถดับเพลิงมาถึงใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ30นาทีจึงสามารถดับไว้ได้สำเร็จเบื้องต้นเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเพียงความเสียหายภายในร้านบางส่วนซึ่งสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปคุณผู้ชมคะคดีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติให้กับลูกหลานชาวต่างชาติที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวข้องด้วยนะคะวันนี้อนุกรรมธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรเรียกตัวแทนของโรงพยาบาลเอกชนเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะขณะที่พนักงานสอบสวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนำหลักฐานทางคดีส่งมอบให้กับปปช.เพื่อดำเนินการต่อเอกสารหลักฐานคดีอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้กับบุตรชาวจีนกว่า 1,500 แผ่นเป็นหลักฐานที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองยื่นต่อเจ้าหน้าที่ปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนหลังจากพบว่าคดีนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องรายละเอียดในสำนวนคดีระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2561ถึงธันวาคม2568ที่สำนักงานเขตธนบุรี ดี๋ยวเจ้าหน้าที่

0: พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการสวมสัญชาติให้กับเด็กชาวจีน22คนแต่ตำรวจได้จับกุมชายไทยที่พบชื่อจดทะเบียนเป็นพ่อทิพย์ให้กับทารกจีนแล้ว17คนจนนำไปสู่การขยายผลพบผู้ร่วมขบวนการ41คนโดยมีนางสาวสิริพรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รับแจ้งเกิดและออกสูติบัตรและมีนางสาวสุนีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการรับติดต่อจากกลุ่มชาวจีนซึ่งทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธนอกจากกลุ่มที่ถูกขยายผลจับกุมไปแล้วค่ะวันนี้นายปิยเทพนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนำเบาะแสเรื่องของการใช้พ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จในโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่งย่านพระราม9มาเปิดเผยด้วยโดยนายปิยรัตน์อ้างว่าสูติบัตรปี2566ฉบับนี้ที่ปรากฏชื่อมารดาสัญชาติจีนบิดาสัญชาติไทยมีความไม่ปกติในหลายจุดค่ะอย่างเช่นไม่มีหนังสือรับรองการเกิดหรือว่าทร.1/1ไม่มีใบแจ้งการเกิดมีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนายทะเบียนเป็นผู้รับแจ้งการเกิดซึ่งเซ็นรับรองเป็นบุคคลเดียวกันขณะที่ผู้แจ้งเกิดก็คือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
1: ฉะนั้นเมื่อไม่มีเอกสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยจะต้องทำการสอบสวนก่อนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนก่อนว่าเฮ้ยตกลงแล้วอ่ะคนที่มาแจ้งเกิดเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยไม่ใช่ปิดาเนี่ยมันควรตั้งข้อสงสัยก็ต้องเรียกพ่อมาให้ปิดามาเอา DNA มาดูซิว่าถูกต้องไหมมันต้องเอะใจอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่ให้ใบสูติบัตรนี้ออกมาฉะนั้นเด็กคนนี้ก็จะมีชื่อเป็นตามมารดาตั้งแต่นามสกุลเนี่ยถ้าเราเอะใจมันก็ควรจะเป็นนามสกุลพ่อแต่นี่ก็นามสกุลแม่อีกก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเนี่ยถึงอนุญาตออกสูติบัตรนี้ได
0: ้และหลังจากที่กทม.พบผู้เข้าข่ายแจ้งเกิดเข้าข่ายแจ้งเกิดทิพย์ในพื้นที่5สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครประมาณ 500-1,000 คนจากพิรุธเอกสารรับรองบุตรจากโรงพยาบาลเอกชน6แห่งค่ะวันนี้อนุกรรมธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎรเรียกตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนเข้าให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการสวมสัญชาติไทยผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่ามาจากความหละหลวมหรือว่าช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นอีกส่วนผู้ราชการกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2560และตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว31เขตโดยตั้งแนวทางการสอบสวนใน3ประเด็นด้วยกันค่ะก็คือจำนวนการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรในแต่ละปีมีเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานและการปฏิบัติงานของนายทะเบียนพร้อมกับตรวจสอบประวัติบิดาคนไทยว่ามีบุตรกี่คนเกิดจากมารดาคนเดียวกันหรือว่าต่างมารดาโดยให้รายงานข้อมูลกลับเข้ามาที่ส่วนกลางของกทม.ภายในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะ6โมงเช้าพรุ่งนี้นะคะหลายคนรอลุ้นว่าจะมีชื่ออยู่ใน 9,500,000 คนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ในโครงการปฏิบัติการแห่งรัฐหรือไม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยอดของผู้ตัดสิทธิ์คนที่ถือบัตรเกือบครึ่งนึงก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้กระทรวงการคลังเคาะผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะเคาะออกมาแล้วนะคะซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้6โมงเช้าผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันหรือว่าธนาคารที่รับลงทะเบียนโดยกระทรวงการคลังระบุว่ารอบนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 คนจากทั้งหมด 18,800,000 คนส่วนอีกกว่า 9,300,000 คนที่ไม่ผ่านการคัดกรองพบว่าส่วนใหญ่ตกเกณฑ์2หัวข้อขึ้นไปค่ะอย่างเช่นเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีมีรายได้เกินเกณฑ์ 100,000 บาทรวมถึงถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเกิน10ไร่มีหุ้นหรือว่าตราสารมูลค่าเกิน 100,000 บาทหรือเป็นกรรมการบริษัทซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบปัญหาการสวมชื่อหรือว่าเป็นโนมินีหรือไม่ต่อไป
2: หลายครั้งก็ต้องพบว่าการผู้ประกอบธุรกิจก็เอาชื่อญาติมาใส่ขอร้องการเซ็นกันจริงแต่ไม่ได้มาช่วยกันทำงานนะครับเพื่อให้ครบตามจำนวนซึ่งตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนเกณฑ์อย่างไรก็ตามก็ยอมรับครับว่ามีการใช้ชื่อซึ่งหลายครั้งไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะฮะถ้าจำได้ในเคสของกรมสรรพากรมีการบริษัทนำชื่อคนมาใส่เพื่อเป็นลูกจ้างปลอมสร้างรายจ่ายเท็จก็มีการโต้แย้งมาทุกครั้งทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับกรมสรรพากรเองครั้งนี้ก ก็เลยเสนอให้มีการใช้ข้อมูลหักใน

จ่ายเพิ่มเติมเพราะหักหน้าที่จ่ายเนี่ยสามารถชนได้ว่ามีการจ่ายเงินไปให้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วมีชื่อว่าตัวเองมีรายได้แล้วมั่นใจว่าตัวเองไม่มีราย

ด้วยไถ่พลัสคนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้โดยกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์6ล้านสิทธิ์ในสัปดาห์หน้าด้วยการประชุมคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นพรุ่งนี้ค่ะจะมีการขอมติเพิกถอนการบรรจุข้าราชการกลุ่มแรก 3,621 คนนะคะขณะเดียวกันตำรวจเตรียมออกหมายเรียกผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อมูล15คนเพื่อรับทราบข้อหาเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประชุมติดตามการสอบสวนผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น3คนคือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมนายอัศวินโชติพนังและนางสาวสัตพรธนพัชรโภคินพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่านายพิชิตยังให้การปฏิเสธทุกข้อหาและไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนสุนัยอัศวินยอมรับว่าทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ส่วนผู้ต้องหาอีก

0: ถล่มได้แบบใกล้ชิดเลยครับ
1: ถ้าที่สวนตอนนี้ปลูกอยู่4สายพันธุ์ก็คือบาฮีเหลืองบาฮีแดงโคเนซี่แล้วก็เนปจูนแต่ที่ลูกค้าเนี่ยอยากทดลองกันอีกอย่างนึงก็คือเนปจูนเป็นพันธุ์กินสุกเพราะว่าพันธุ์กินสุกเนี่ยไม่สามารถเด็ดจากต้นแล้วกินได้เลยคือต้องจองไว้ก่อนเพราะเราจะพอแห้งแล้วอ่ะเราจะไปอบแล้วก็สั่งจองที่ลูกค้าสั่งจองไว้อ่ะจะจัดส่งให
2: ้ถ้านักท่องเที่ยวอยากจะชิมอินทผาลัมเนี่ยสามารถชิมได้ที่ไหน
1: ตอนนี้ที่หน้าสวนเปิดให้ชมให้ชิมเด็ดใต้ต้นได้ทุกวันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนฝ่าสินค้าหน้าสวนจะหมด
0: ภายในสวนนะครับยังจัดจำหน่ายอินทผลัมสดๆที่ตัดจากต้นนะครับราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ100บาทเราก็มีน้ำอินทผลัมหวานหอมแล้วก็อินทผลัมอบแห้งนะครับไว้คอยบริการให้ทุกคนได้ชิมคลายร้อนกันด้วยส่วนใครที่อยากไปท่องเที่ยวนะครับอยากไปดูสายพันธุ์แล้วก็ไปดูความแตกต่างว่าสีเหลืองสีแดงต่างกันยังไงเจ้าของก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำเต็มที่รับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยครับส่วนการท่องเที่ยวในพิษณุโลกช่วงนี้ครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องก็เป็นผลดีต่อการเที่ยวน้ำตกนะครับในพื้นที่ภูเขาหินปูนที่น้ำตกขุนห้วยเทินอำเภอเนินมะปรางนะครับน้ำใสไหลเย็นในช่วงนี้น้ำไม่สูงมากไปเล่นได้ปลอดภัยครับน้ำตกขุนห้วยเทินที่เกิดบนภูเขาหินปูนมหายุคพาลีโอซีนอายุ360ล้านปีครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้กลับมามีน้ำนะครับเพราะว่าฝนตกชุกแล้วก็น้ำฝนที่สะสมบนเทือกเขาหินปูนก็ไหลลงมาตามลำห้วยลัดเลาะผ่านหินปูนเชิงเขานะครับกลายเป็นน้ำตกขนาดย่อมทั่วบริเวณเลยช่วงที่ฝนตกใหม่ๆครับน้ำก็อาจจะขุ่นแดงหน่อยแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆใสสะอาดขึ้นเองความสูงของน้ำตกแต่ละชั้นไม่มากนะครับนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำได้เพราะว่าไม่ลึกด้วยแล้วก็เดินดูความสวยงามของน้ำตกชั้นต่างๆได้แต่ว่าต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าทุกเส้นทางเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำจากภูเขาที่ไหลลงมาตลอดเวลาครับรวมถึงยังมาเที่ยวชมความสวยงามของป่าไม้ที่ยังเขียวขจีอุดมสมบูรณ
3: ์สวยค่ะสวยแล้วน้ำก็เย็นแต่ถ้าแนะนำว่าถ้าเข้าไปด้านในได้มันจะสวยกว่านี้มันจะมีน้ำตกเป็นชั้นๆแต่ก่อนนะมันเคยมีเถาวัลย์ช่วงที่หนูมาเล่นนะประมาณ2ปีได้ละมั้ง2ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีเถาวัลย์ที่มันเป็นไม้แต่ตอนนี้หนูเข้าไปแล้วมันพังแล้วไงแต่มันมีน้ำตกเป็นชั้นๆให้ถ่ายรูปใครที่แบบอยากถ่ายรูปส่วนมากบางทีก็มีแบบพวกแก๊งผู้หญิงแต่งทรงแต่งชุดแบบขาวๆอ่ะแบบฟิลเหมือนนางฟ้าเข้ามาถ่ายตามโขดหินไม้มันก็จะดูสวย
4: นี่ใช่ค่ะเป็นคนอำเภอบางกระทุ่ม
5: แล้วอยากให้เชิญชวนมาเที่ยวน้ำตกหน่อยครับ
4: เชิญมาเที่ยวน้ำตกนะคะน้ำเย็นมากน้ำใสเยียบเยียบเยียบเลยค่ะ
5: บรรยากาศเป็นไงสวยไ
4: หมดีดีค่ะดีดีเลยอากาศเย็นมากมากเย็นมากแบบเข้ามาทางนี้ก็คือเย็นเลยเย็นเยียบเลยเมื่อกี้หนูยังอยู่ข้างหน้ายังร้อนอยู่เลย
5: ร้อนอยู่เลยเนาะ
0: ส่วนสภาพน้ำตกขุนห้วยเทินมีหลายชั้นเหมาะกับการผจญภัยทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นรวมถึงใครที่แบบชอบเดินป่ายากๆลุยน้ำปีนป่ายเพราะว่าถ้าลึกเข้าไปกว่านี้ครับยังมีน้ำตกสวยๆซ่อนตัวรอให้ไปชมกันได้ครับที่นี่เข้าไปเที่ยวฟรีนะคุณผู้ชมเส้นทางเริ่มต้นจากถนนซอยแลนด์มาร์คบ้านมุงขับไปสัก3กิโลเมตรจะมีป้ายบอกไปเรื่อยๆจนถึงน้ำตกขุนห้วยเทินนะครับแล้วก็จอดที่ลานจอดรถเดินเท้าเข้าไปอีกสัก100เมตรก็ถึงข้างในแล้วครับที่จังหวัดตรังนะครับตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่ามีชาวบ้านจากหลายๆจังหวัดในภาคใต้เขาแห่ไปเข้าคิวไปนวดกันนะครับคุณผู้ชมนวดที่ว่านี้มีการใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็เกลือเท่านั้นตามศาสตร์ที่เขาสืบทอดกันมานานนะครับและกำกับด้วยคาถานี่เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับรับการสืบทอดวิชาว่าด้วยคาถาปัดเป่าบีบนวดคลายเส้นเอ็นกระดูกนะครับมาจากบรรพบุรุษสมัยคุณทวดถือว่าตกทอดมากว่า100ปีแล้วใช้น้ำมันมะพร้าวบีบนวดตรงจุดกดทับของเส้นประสาทนะครับเหมือนกับการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่ว่าจะมีการว่าคาถาปัดเป่าแผนโบราณกำกับไปด้วยและตัดรากตัดโคนในการเจ็บป่วยด้วยเกลือผงนะครับบีบนวดจนกว่าผู้ป่วยจะหายเป็นปกติโดยที่ไม่ได้เรียกค่ารักษาไม่มีการนัดหมายครับแล้วแต่ว่าผู้ป่วยจะกลับมาซ้ำหรือเปล่านี่อยู่ที่บ้านของครูหมอพงศ์หรือว่านายสมพงศ์เสนเอียดที่บ้านนานินตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับตอนนี้ชาวบ้านในแถบภาคใต้ครับที่มีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นการเคลื่อนไหวอัมพฤกษ์อัมพาต แล้วก็อื่น

0: เนี่ยเดินทางมารอคิววันละกว่า100คนนะครับก็เลยมีเจ้าหน้าที่จากรพสต.ทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวครับรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาคอยดูแลด้วยแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ใช้ตัวยาอื่นนะครับใช้แค่น้ำมันมะพร้าวกับเกลือ
1: ความเชื่อคือผมได้เรียนจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมาเขาบอกว่าเกลือมีค่าเหมือนทองให้เราตั้งเอาเกลือเทนราดนะครับผมส่งคราบเป็นเกลือเทนเงินเทนทองนะครับผม
2: เห็นว่าช่วยตัดรากตัดโรคอะไรได้ด้วย
1: ได้ครับผม
2: ใช่ครับยังไงคะ
1: ก็เลยเราก็ใช้กระตาที่เรียนมาเขาเรียกว่ากระตาที่เรียนมาใช้ปัดกระดูกปัดเอ็นเขาเรียกว่าใช้กระตานะครับเรียกกระดูกเรียกเอ็นได้ครับตอนที่ส่งเกลือครับผม
2: ก็คือมีน้ำมันมะพร้าวมีเกลือแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะที่
1: ไม่มี
2: สองอย่าง
1: เท่านั้นครับรักษาคนนะประมาณ25ปีครับผมแต่ที่ว่ารักษาเป็นจริงเป็นจังประมาณปีครึ่งนะครับปีครึ่งที่เรามาเปิดรักษาอย่างเป็นทางการ
0: การรักษามีค่าราชหรือว่าค่าครูอันนี้แล้วแต่ความศรัทธาแล้วแต่จะให้ครับเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นส่วนผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องพักค้างคืนที่บ้านของคุณหมอครับที่นี่เขาก็ต่อเติมบ้านเรือนเอาไว้ให้เป็นที่พักให้ด้วยมีน้ำมีข้าวมีอาหารให้กินฟรีทุกมื้อเลยครับการนวดแบบนี้ครับพ่อหมอบอกว่าเป็นไปด้วยเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษนะครับที่ต้องการใช้ศาสตร์ของพิธีพราหมณ์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ครับในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้กำลังหันมารื้อฟื้นนะครับการปลูกข้าวที่นี่เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าข้าวเหนียวเขาวงที่ถือเป็นพืช GI ครับพันธุ์นี้ถือว่าเป็นข้าวเหนียวพันธุ์หนึ่งที่มีความอร่อยที่สุดเลยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มีคนปลูกน้อยลงก็เลยหันมารื้อฟื้นให้ปลูกมากขึ้นเพราะว่าขายได้ราคาดีครับได้เต้นกันสนุกสนานสร้างสีสันแบบคนไทยนะครับหลังจากที่ร่วมกิจกรรมโครงการคืนชีวิตข้าวเหนียวเขาวง GI หลกกล้าดำนาแล้วก็รับพันกล้าข้าวเหนียวเขาวงกขอ6ที่แปลงนาข้าวเหนียวเขาวงด้านหน้าวัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาที่ตำบลกุดปลาขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่เป็นการรื้อฟื้นปลูกข้าวเหนียวเขาวงซึ่งเป็นพืช GI ที่มีจุดเด่นจากสภาพพื้นที่แล้วก็แร่ธาตุในดินที่เป็นเอกลักษณ์นะครับทำให้เมล็ดข้าวเนี่ยจะมีความนุ่มเหนียวแล้วก็หอมนะครับรสชาติแตกต่างจากข้าวเหนียวพื้นที่อื่นเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับได้รับการยกย่องว่านี่เป็นหนึ่งในข้าวเหนียวที่มีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดของโลกพันหนึ่งเลยครับแต่ปัจจุบันชาวบ้านไม่ค่อยปลูกข้าวพันกขอ6กันเหมือนเดิมเนื่องจากว่าขาดการส่งเสริมการตลาดเท่าที่ควรนะครับภาครัฐก็เลยหันมาส่งเสริมทำตลาดอีกครั้ง
3: นี้ผมนะครับในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับทางท่านนายอำเภอเขาวงนะครับเจ้าของพื้นที่รวมทั้งเกษตรอำเภอทั้ง2อำเภอก็คือเกษตรอำเภอเขาวงเกษตรอำเภอกุชินารายเกษตรอำเภอนาคูได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้กับข้าวเหนียวเขาวงได้กลับคืนมาแล้วก็สามารถให้พี่น้องเกษตรกรในเขต GI ของเราเนี่ยได้ทำเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต
0: วันนี้ได้มอบพันธุ์ข้าวมอบต้นกล้าพันธุ์ข้าวกขอ6นะครับซึ่งได้มาตรฐาน GI มาตั้งแต่ปี2552นี่เป็นผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงนะครับนำไปปลูกต่อในพื้นที่ของอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายและอำเภอนาคูครับปัจจุบันนี้ข้าวเหนียวเขาวง GI กำลังได้รับความสนใจอย่างมากนะครับทั้งตลาดต่างประเทศด้วยแต่ว่าผลผลิตยังไม่เพียงพอครับ
4: อย่างเช่นปลายเดือนนี้ก็จะมีกลุ่มสมาชิกของข้าวเหนียวเขาวงได้นำข้าวเหนียวเขาวงไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนโดยกรมการค้าซึ่งนั่นก็หมายความว่าตลาดอะไรต่างๆต้องการแต่ว่าปัญหาของเราตอนนี้ก็คือผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดต่างๆเราผลิตได้ปีนึงไม่เกิน20,000ตันนะครับแต่ว่าตลาดต้องการ 3-4 เท่าเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสสนะท่านเป็นผู้ที่เริ่มที่จะให้มีการขยายให้มีสมาชิกนะครับปลูกข้าวเขาบกให้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันเรามีแค่274ครัวเรือนทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอตอนนี้ทางเกษตรกรจังหวัดท่านสสท่านก็ประสานทางหน่วยงานส่วนกลางเข้ามาในการช่วยเหลือในด้านนี้นะครับส่งเสริมให้มีผู้ผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ600กว่ารายซึ่งก็น่าจะเพียงพอนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่มาเริ่มอาจจะเรียกว่าเป็นการชิกออฟก็ได้
0: สำหรับแปลงนาขนาด8ไร่ที่ใช้จัดกิจกรรมในวันนี้ครับเป็นพื้นที่ของนายชนะวุฒินะครับซึ่งตั้งใจว่าจะไม่นำผลผลิตไปบริโภคแต่ว่าจะเก็บไปเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อเอาไว้แจกจ่ายในพื้นที่เอาไปขยายพันธุ์นะครับเพิ่มผลผลิตข้าวเหนียวเขาวง GI ให้เพียงพอครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านนะครับว่าถ้าจะปลูกข้าวพันธุ์นี้นะครับจะมีตลาดรองรับสามารถขายสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนนะครับมีพันธุ์ข้าวคุณภาพอีกพื้นที่ไหมคุณผู้ชมได้อุดหนุนของชาวบ้านกันนะครับที่ตำบลรามแก้วอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่นี่รวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกข้าวนะครับมีทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนช่วยกันสนับสนุนทำให้สามารถขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดด้วยและยังมีแบรนด์ของตัวเองนะครับภายใต้ชื่อว่าเด็กใต้ติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ

0: วยนุ่มจากลุ่มน้ำปากพนังผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์เด็กใต้ของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลรามแก้วอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นข้าวที่เกิดจากความตั้งใจของชาวนาและเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนทำให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและมีตลาดรองรับที่ชัดเจนค่ะ
1: ก่อนสืบเรื่องมาจากผมในฐานะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรเขตอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ลงไปหาปัญหาของไอ้ชาวนาอำเภอวัดไซแล้วก็ไปเจอที่เกษตรกรในตำบลนางแก้วก็เลยก็มีปัญหาเรื่องบริหารจัดการน้ำเรื่องไอ้ต้นทุนการผลิตก็ผมเลยขอความบูรณาการขอมาจดทะเบียนกับสภาเกษตรกรเราแล้วเราก็ขอปัจจัยผลผลิตและลดต้นทุนอาจจะแต่พันเมล็ดพันและเรื่องการบริหารน้ำทำเอ็มโอยูกับใบโรงสีแล้วก็มาแปรรูปเป็นพืชข้าวเปลือกแต่แล้วก็แปรรูปตรงนี้แล้วเราขอความบูรณาจากโรงสีว่าเราผลิตข้าวให้กับโรงสีแต่โรงสีต้องโปรโมทไอ้กลุ่มเราโดยใช้แบรนด์ของเราคือแบรนด์ข้าวพันธุ์เด็กใต
0: ้
1: ครับเพื่อให้สอดคล้องกันเพื่อให้อยู่กันได้อย่างหนึ่งเราต้องการรักษาพื้นที่นาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพลังเรามีที่เดียวแล้วในจังหวัดนครปฐมที่มีน้อยทำแรงอะไรสนองพระราชดำริของพระเจ้าอยู่ในกันที่9และประเทศรัตนดุรารักษาพื้นนาหัวไทยไว้ก็มีที่มากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาหัวไทยรามแก้วใน4ตำบลตรงนี้
0: จำหน่ายถุงละ5กิโลกรัมราคาอยู่ที่100บาทค่ะจำหน่ายในพื้นที่และจัดส่งทั่วประเทศ
2: เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นไงบ้างคะตรงนี้
3: เสียงตอบรับจากลูกค้าตอนนี้ดีมากค่ะ
2: ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คือจุดเด่นของข้าวอันนี้เป็นข้าวพันธุ์อะไรคะพี
3: ่พันธุ์กกข79ค่ะ
2: มีจุดเด่นยังไงตรงนี
3: ้เม็ดยาวขาวสวยค่ะ
2: แล้วเวลาไปหุงเป็นไงคะพี
3: ่ข้าวนิ่มค่ะนิ่มหอม
2: นิ่มแล้วก็หอมด้วยอย่างตรงนี้ถ้าแบบจะสั่งซื้อยังไงถ้าเราอยากจะกินข้าวแดงแบรนด์เด็กใต้ตรงนี้เราต้องสั่งซื้อยังไงบ้างคะ
3: สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะ
2: มีขายออนไลน์ก็ชื่อเพจว่าอะไรคะพี
3: ่เพจอะไรเนี่ยข้าวบ้านพ่อ
2: ข้าวบ้านพ่อเพจข้าวบ้านพ่อ
3: ค่ะเดือนนึงก็ตอนนี้ก็ประมาณคือตอนนี้มันเริ่มใหม่นะข้าวมันยังใหม่ก็ประมาณตัน2ตัน3ตันอยู่2 3ตันอยู่มันคือมันยังเราเพิ่งผลิตข้าวตัวนี
2: ้ค่ะ
0: ผลผลิตข้าวต่อไร่เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมค่ะจากเดิมอยู่ที่700กิโลกรัมต่อไร่และได้มีการทำ MOU ร่วมกับโรงสีในพื้นที่ซื้อขายข้าวเปลือกข้าวกข79ในราคาตันละ 8,000 บาทเพื่อเป็นการชี้นำตลาดค่ะ
4: เราจะประกันราคาข้าวประมาณว่าประกันราคาข้าวในของเกษตรกรในกลุ่มนี้ทำ MOU กันมันจะมีเคิร์ฟที่ว่าไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทแต่ถ้าราคาข้าวในท้องตลาดขึ้นเราก็ขึ้นให้สมาชิกตาม
2: เลือกซื้อข้าวมาประมาณเท่าไหร่นะคะ
4: ประมาณ700ตัน1รอบที่ผ่านมา
2: สร้างรายได้ประมาณเท่าไหร่นี่กับเกษตรกร
4: ประมาณ 5-6 ล้านบาท
0: ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลรามแก้วมีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร่ค่ะสมาชิกกลุ่ม87คนข้าวที่ปลูกมีทั้งหมด3สายพันธุ์ได้แก่กข79กข41และกข119เป็นการทำเกษตรแบบปลอดภัยระยะเวลาการปลูกอยู่ที่ประมาณ100วัน
5: พุทธไอ้ฉีดปุ๋ยชีวภาพไอ้ได้มาจากลมพัดนาดินของจังหวัดนครราชมาเจอกันกับกลุ่ม
2: ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการทำเกษตรแบบปลอดภัยใช่ไหมคะคุณลุงแล้วก็ดูแลเรื่องอะไรอีกไหมคะในนาของเรา
5: ดูแลสวนข้าวมาดูแลเรื่องพวกไอ้เชื้อแมลงมาช่วยดูแลอยู
2: ่ค่ะอย่างตรงนี้ก็คือน้ำเราก็มีตลอดเลยเน
5: า
2: ะ
5: มีได้จากกรมชลประทานดูแลเรื่องน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไม่ขาดตกบกพร่อง
2: ค่ะ
0: พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนมากค่ะทำให้นาข้าวลดลงแต่ยังมีกลุ่มเกษตรกรชาวนาในตำบลรามแก้วและตำบลอื่นๆที่อยู่ในอำเภอหัวไซก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นนาข้าวเอาไว้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสืบสานพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: รวมกลุ่มได้1ปีแล้วค่ะของตำบลรามแก้ว
6: ตั้งแต่ทำนามาทำตลอดชีวิตทำเพื่อสมเด็จพ่อรัชกาลที่9ทุกอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ให้มาคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนเดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวตลอดคำว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีบุญคุณกับประชาชนตลอดไปแล้วก็ชั่วชีวิตค่ะ
7: นาก็ต้องทำผักอื่นก็ต้องปลูกปาล์มก็ต้องปลูกแต่นาก็ต้องเว้นไว้ทำบ้างเพราะปาล์มมันกินไม่ได้ดูที่คนแต่ละคนตื่นขึ้นมาต้องกินข้าวทุกวันแต่ถ้าว่าเป็นปาล์มหมดจะกินอะไรอ่ะก็ต่างชาติเขาไม่ได้ปลูกข้าวก็จะเอาของไทยไปขายแล้วเราก็ต้องปลูกไว้ประจำ
0: การปลูกข้าวของเกษตรกรยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการร่วมกันเพื่อให้มีน้ำทำนาค่ะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวกข.79จากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมชลประทานเรื่องของการบริหารจัดการน้ำปรับปฏิทินปลูกนาข้าวค่ะโดยจะทำนาปีหลังน้ำลดเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนา
8: เป็นที่ไปที่มาของข้อตกลงว่าเราจะปลูกข้าวพร้อมกันทั้งหมดนะครับอย่างช้าเลยเนี่ยก็ภายในวันที่31ธันวาคมเนี่ยเราหว่านหรือว่าถ้าพี่น้องคนไหนพี่น้องเกษตรกรท่านไหนติดภารกิจอะไรมีความจำเป็นเอ้าเราเลทให้อีกสักหน่อยนึงสัก15มกราคมเราหว่านให้หมดนะครับทั้งนั้นพอมันอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยเรื่องการบริหารการจัดการน้ำการส่งน้ำการดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะได้ทำพร้อมกันเพราะว่าน้ำพอเลยช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาไปปริมาณน้ำก็จะลดลงทีนี้น้ำในพื้นที่ตรงเนี้ยในคลองชิบแป้งเมืองมันใช้หลายวัตถุประสงค์มากนะครับนอกจากจะสนับสนุนพี่น้องในนาข้าวแล้วปาล์มก็ต้องใช้น้ำอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเกิดตามมาทุกๆปีเรื่องของไฟไม่ป่าพุน้ำส่วนหนึ่งที่จากคลองชิบแป้งเมืองก็จะต้องสูบไปรักษาระดับน้ำในป่าพุด้วยนอกจากระดับน้ำในป่าพุที่เราต้องรักษาแล้วส่วนหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับเราก็ต้องส่งน้ำให้กับอุตสาหกรรมด้วยนะครับดังนั้นการใช้น้ำในพื้นที่ของลุ่มน้ำปะพนังในเฉพาะคลองชิบแป้งเมืองมันค่อนจากหลากหลายก็เป็นที่ไปที่มาของการทำข้อตกลงร่วมกันว่าทำทีเดียวบริหารจัดการทีเดียวจะได้ง่ายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรครับ
9: ก็เลยเราคิดว่าทำอย่างไรต้องให้สมาชิกของตำบลรามแก้วไปจดทะเบียนกับสภาเกษตรกรรวมกลุ่มแล้วเสร็จแล้วพวกเราทางสภาเกษตรก็ประสานจากศูนย์วิจัยข้าวแล้วก็ขอเมล็ดพันธุ์ข้าวกิโลละ3มาสนับสนุนนอกนั้นก็เราประสานมาทางกรมชลประทานก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านปอชลประทานนะครับที่มาเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ได้ทำตามนโยบายของเรานะครับและก็ส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการน้ำและจะมีการทำ MOU ครับแล้วกำหนดแผนการเพาะปลูกว่าชาวนาเมื่อ15ธันวาคมแต่ไม่เกินวันที่30หรือว่าไม่เกินวันที่15มกราคมแต่ถ้าฝนมันตกเยอะเราก็ขยายไปได้ไม่ไปถึง30แล้วก็หว่านข้าวให้เร็วเสร็จพอข้าวเร็วเสร็จตรงนั้นนั่นน่ะเครื่องในตัวเรื่องน้ำมันของกรมชลประทานต้องมาติดตั้งพร้อมภายในเดือนมกราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตรงนี้ทำให้การบริการน้ำต้องการวางแผนเพาะปลูกนะครับได้ผลและก็ได้ลดต้นทุนไปเยอะ
0: หลังจากขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทำให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลรามแก้วมีกำลังใจในการทำนาแล้วร่วมกันอนุรักษ์พื้นนาข้าวแห่งลุ่มน้ำปากพนังแห่งนี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะสันสนีพลอยวิไลไทย PBS

ใครอยากลองริมรสชาติของข้าวที่นี่ก็โทรศัพท์ไปอุดหนุนนะครับช่วยเหลือสินค้าจากชาวบ้านชาวนาที่เขาตั้งใจปลูกตั้งใจขายกันได้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ในเมืองไทยเราทางทท.ได้ผลักดัน Thailand Surf Therapy นะครับเป็นการยกระดับพังงาสู่ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะผ่านพลังคลื่นทะเลกิจกรรมในทะเลนะครับรองรับกลุ่มผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนักท่องเที่ยวที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาวะทางอารมณ์และจัดการกับความเครียดนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ินอยู่คือวันนี้มีรายการอาหารจากน้ำมะพร้าวอย่างน้ำมะพร้าวใส่วุ้นหลากสีจากธรรมชาติที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะ

ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมาดื่มน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศร้อนขนาดนี้นะเราก็จะไปมองหาแบบน้ำเย็นใส่น้ำแข็งเยอะๆแล้วที่สำคัญต้องหวานเวลาเราอยู่ร้อนๆเราก็จะกระหายน้ำเนอะพอเรากินน้ำที่หวานและเย็นเยอะๆในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยคุณผู้ชมน้ำตาลที่มากับน้ำเหล่านั้นเนี่ยแหละมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราก็เลยจะนำเสนอวัตถุดิบประเทศไทยที่จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ทุกภาคเลยอะภาคเหนือก็มีอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีภาคกลางลุ่มแม่น้ำภาคกลางเนี่ยมีแน่นอนภาคอีสานก็มีภาคใต้ก็มีก็คือมะพร้าวนี่เองค่ะมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมคะน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆแล้วก็คลายร้อนได้ดีเลยค่ะ

ความสนุกของการกินน้ำมะพร้าวอะค่ะคือการกินน้ำมะพร้าวอ่อนวันไหนได้น้ำมะพร้าวอ่อนแล้วเปรี้ยวอะปูว่ามันก็สดชื่นดีเนาะคือไม่ต้องไปบรรจงเติมน้ำตาลให้มันหวานเท่ากันปัจจุบันเนี้ยเทรนหรือว่ากระแสที่เราชอบกินน้ำหรือดื่มน้ำแล้วมีของให้เคี้ยวอย่างเช่นชานมไข่มุกหรือว่ามีวุ้นสีต่างๆเนี่ยค่ะในน้ำก็เลยจะมาชวนทำวุ้นสีจากน้ำมะพร้าวเนี่ยแหละค่ะเพื่อเอาไปใส่ในเครื่องดื่มอีกทีหนึ่งสีของน้ำเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะใช้แน่นอนล่ะสีฟ้าสีม่วงเนี่ยมาจากอัญชันเก๊กฮวยเนี่ยก็ช่วยคลายร้อนนะคุณผู้ชมเป็นฤทธิ์เย็นกินแล้วก็ชื่นใจดอกเก๊กฮวยอินทรีย์ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถหาได้เราก็ต้องต้มน้ำสีธรรมชาติก่อนนะคะเราก็ใช้อัญชันใช้ดอกเก๊กฮวยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีฝางไม้ฝางที่บ้านเนี่ยก็ได้สีแดงส่วนน้ำมะพร้าวเราก็ใช้สักครึ่งลิตรกรองนิดนึงเผื่อมีเศษของเปลือกมะพร้าวอยู่ค่ะน้ำครึ่งลิตรคือ500 ml เราก็จะใส่ผงวุ้น5กรัมประมาณเท่านี้ใส่เยอะก็แข็งค่ะใส่น้อยไปมันอาจจะไม่แข็งตัวให้เราเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำเป็นวุ้นที่เราจะใส่ลงไปในเครื่องดื่มอะค่ะแข็งกว่าปกตินิดหน่อยไม่ได้เป็นปัญหาผงวุ้นแบบนี้ค่ะฝรั่งเรียกอากาอากาซึ่งจริงๆแล้วทำมาจากสาหร่ายชนิดหนึ่งละลายแล้วก็ตั้งไฟค่ะส่วนน้ำสีอื่นเนี่ยเราก็ต้มให้เดือดแล้วเราก็รอตัววุ้นเองถ้าอยากให้หวานนิดๆนะคะก็สามารถเติมน้ำตาลได้แต่อยากจะให้ใช้น้ำตาลทรายไม่ขัดสีแล้วก็เติมนิดเดียวพอค่ะอย่าเติมเยอะ

นี้เก๊กฮวยเนี่ยคุณผู้ชมต้มแล้วบานแล้วได้กลิ่นแล้วเนี่ยก็สามารถกรองขึ้นมาได้เลยค่ะอันชันก็กรองเช่นเดียวกันแล้วคราวนี้ได้แต่น้ำแล้วเราก็จะเอาน้ำเนี่ยแหละค่ะมาทำวุ้นเราก็ใส่ตวงเหมือนเดิมจากอันนี้ได้200ขึ้นมอบเลย200ก็แปลว่าเราจะใส่วุ้นประมาณ2กรัมก็ประมาณเท่านี้ส่วนน้ำอัญชันสีเข้มนะคุณผู้ชมโบขอใส่มะนาวนิดหนึ่งเพื่อให้มันไม่เป็นสีน้ำเงินเกินไปขอออกม่วงๆสีเข้มเนี่ยมันก็ไม่น่ารับประทานวิธีก็คือเติมน้ำค่ะเติมน้ำมะพร้าวก็ได้แล้วก็คืนหม้อเช่นเดียวกันค่ะก็ยังเข้มอยู่เนาะเมื่อกี้300ขออีก200เป็น500ค่ะแล้วก็ใส่วุ้น5กรัมลงไปละลายค่ะเปิดไฟได้เลยค่ะ

ันนี้เดือดได้ที่แล้วเนี่ยโบก็อาจจะเทลงพิมพ์นะคุณผู้ชมแต่โบเทลงเหยือกก่อนโบจะได้เทได้ง่ายอันนี้เรียนแบบชานมไข่มุกเนาะแต่เป็นวุ้นเนี่ยเราก็เทใส่พิมพ์แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก็ได้ค่ะถ้าไม่มีพิมพ์แบบนี้ที่บ้านก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราก็ใส่ถ้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ออกมาตัดได้ค่ะทำเหมือนกันกับสีเหลืองแล้วก็สีม่วงเลยค่ะเก๊กฮวยเนี่ยโบแอบเติมน้ำตาลนิดหน่อยค่ะพอให้มีรสหวานเอาลงพิมพ์เช่นเดียวกันค่ะ

0: เรียบร้อยเอาเข้าตู้เย็นได้ค่ะ
1: อันนี้ก็เช่นกันค่ะเราปล่อยให้เดือดมันต้องเดือดอาวุธมันถึงจะทำงานแล้วมันถึงจะแข็งให้เรานะคะก็ปิดไฟได้เทใส่พิมพ์เช่นเดียวกันค่ะเจาะฟองอากาศออกนิดนึงนะคุณผู้ชมก็เข้าตู้เย็นค่ะ
0: ระหว่างที่เรารอวุ้นของเราเนี่ยแข็งตัวนะคะเราก็จะมาทำอีกหนึ่งรายการอาหารจากมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเราใช้ได้แทบจะทุกส่วนแล้วก็ทุกช่วงวัยอย่างถ้าเป็นลูกแล้วเนี่ยมะพร้าวอ่อนเรากินน้ำเรากินเนื้อมะพร้าวทึนๆเราเอามาทำขนมมะพร้าวแก่เราเอามาแกงกะลาเนี่ยเราก็ยังเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกมากมายเลยค่ะใบมะพร้าวหรือทางมะพร้าวเนี่ยถ้าโตทันสมัยที่เขาเอามาเสียบไก่ในสมัยก่อนเขาต้องไปเหลาทางมะพร้าวแล้วก็ให้เหลือเป็นลูกศรอยู่ข้างหลัง2แฉกหรือว่าทางมะพร้าวเนี่ยก็เขาก็เอาไปสานมุงหลังคงมุงหลังคาได้กาบมะพร้าวเนาะเข้าไปปลูกต้นไม้คราวนี้เราก็จะใช้มะพร้าวแก่มาทำกะทิค่ะโดยใช้มะพร้าวที่แก่แล้วคูดเอาแต่เนื้อมาอยากทำกะทิเพราะว่าอยากให้เราได้กินกะทิสดที่สามารถทำเองได้ที่บ้านกะทิขูดเนื้อนะคะแล้วก็น้ำอุ่นๆที่มือเราเนี่ยสามารถเอาลงไปได้ลงไปได้แบบนี้อุ่นๆเราก็เอามะพร้าวขูดนะคุณผู้ชมผสมน้ำอุ่นนวดนิดหนึ่งนวดอย่างเงี้ยค่ะพอบีบไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าน้ำกะทิสีขาวเนี่ยออกมาบีบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยน้ำสีขาวก็จะออกมาคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาขั้นหัวกะทิอะค่ะให้ไม่ต้องผสมน้ำเลยถ้าแรงถึงก็ดีค่ะถ้าแรงไม่ถึงผสมน้ำอุ่นเนี่ยมันก็จะช่วยให้มันของมะพร้าวออกมาเป็นกะทิให้เรากะทิมีหัวกับมีหางนะคุณผู้ชมน้ำแรกที่เราคั้นอย่างเงี้ยค่ะเราจะเรียกหัวแบบนี้นะคะแล้วเราก็บีบเนี่ยคั้นกะทิ

คั่นอีกแล้วก็เอามะพร้าวที่คั่นแล้วเนี่ยค่ะใส่อีกถ้วยนึงแล้วก็ทำซ้ำค่ะไปเรื่อยๆจนหมดมะพร้าว

ได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะใช้ส่วนของหางกะทิอะค่ะเราก็เอาส่วนนี้มาใส่น้ำคั้นอีกทีหนึ่งได้เลยค่ะอันนี้เราได้ส่วนหัวแล้วเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาหัวกะทิเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นต้มข่าค่ะ

วันนี้ชวนคุณผู้ชมค่ะมาทำต้มข่าแต่ว่าเป็นต้มข่ากับน้ำมะพร้าวอ่อนเราก็จะใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปในหม้อก่อนนะคะคือปกติอาจจะต้มด้วยหางกะทิแต่วันนี้อยากเปลี่ยนเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนเพราะว่าน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันมีความหวานแล้วมันก็มีความบางทีเนี่ยมันก็เปรี้ยวนิดๆเวลาเอามาทำอาหารคาวเนี่ยค่ะมันก็จะพอดีเสร็จแล้วใส่เครื่องต้มข่ารากผักชีบุเฉยๆพอค่ะจริงๆชาติที่ชอบใช้น้ำมะพร้าวในต้มอะไรเนี่ยคือเวียดนามเวียดนามเนี่ยมีแบบว่าปลาช่อนต้มน้ำมะพร้าวมีบุ่นฉาที่ใช้น้ำมะพร้าวเหมือนกันเวลาทำกับข้าวเราใส่หอมแดงลงไปให้น้ำมันหวานบุเหมือนกันค่ะลงไปเลยเป็นต้มข่าก็ต้องมีข่าวันนี้สูตรไม่ใส่ตะไคร้เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าต้มยำใส่ตะไคร้ต้มข่าไม่ใส่ตะไคร้แล้วก็ต้องใส่ในปริมาณที่จะได้กลิ่นข่าชัดเจนการที่เราบุแบบนี้คุณผู้ชมคะน้ำมันหอมระเหยมันออกแล้วเวลาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันก็จะชัดเจนกว่าการที่เราหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นลงไปใส่3ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกนิดหน่อยก่อนค่ะพริกแรกเนี่ยเราจะใส่ให้เผ็ดแล้วพอเราใกล้จะต้มเสร็จแล้วเราเพิ่มพริกอีกครั้งหนึ่งให้หอมตามด้วยใบมะกรูดเล็กน้อยขยี้สักนิดหนึ่งค่ะก็รอเดือดระหว่างที่เรารอเดือดเราจะมาจัดการกับไก่ค่ะต้มข่าไก่จะให้อร่อยเนี่ยคุณผู้ชมก็เชื่อว่ามันจะต้องใส่ทั้งกระดูกเนาะแล้วเราก็จะได้ความหวานของน้ำกระดูกออกมาด้วยถ้าคุณผู้ชมได้ไก่บ้านหรือว่าไก่ที่เลี้ยงตามธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นไก่เนื้อก็ตามแต่เลี้ยงตามธรรมชาติไก่ได้วิ่งได้เดินได้กินอาหารที่ดีค่ะรสชาติของไก่เนี่ยก็จะหวานเป็นพิเศษน้ำเราก็จะอร่อยเป็นพิเศษเราจึงควรจะต้องไปหาไก่อร่อยอร่อยไปรับประทานเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นกระดูกเราก็จะสับแล้วเราก็ปรุงรสด้วยเกลือก่อนนะคะเราใส่เกลือลงไปก่อนเพื่อจะดึงรสชาติธรรมชาติของของเนี่ยออกมาแล้วก็เดือดดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไก่ค่ะปล่อยให้ไก่ต้มผักในต้มข่าเนี่ยเราก็อาจจะเจอเห็ดโดยเฉพาะแบบเห็ดนางฟ้าแบบนี้กะหล่ำปีในต้มข่าซึ่งจริงๆแล้วมันแบบดูเหมือนไม่ค่อยเข้ากันเลยเนาะสิ่งที่ใส่แล้วอร่อยเนี่ยในต้มข่าเนี่ยมีหัวปลีหัวปลีจะไปเผาก่อนหรือว่าหัวปลีจะไปต้มลงในต้มข่าเลยก็ได้แล้วไหนๆเราใช้น้ำมะพร้าวเราก็ใช้เนื้อมันด้วยแล้วเวลากินนะคุณผู้ชมเนื้อมันจะนุ่มละมุนลิ้นมากเลยแล้วก็เป็นสีขาวสีเดียวกับต้มของเราเลยรสชาติรสสัมผัสที่ไปได้ดีกับต้มข่าอีกอันนึงที่โบเชื่อว่าไปกับต้มข่าได้ดีคือยอดมะพร้าวอ่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยต้องหาอ่อนจริงๆนะคะไม่งั้นจะได้ยอดปาล์มมาแทนแล้วมันจะแก่แล้วมีแต่เสี้ยนวันนี้ก็เลยเลือกใช้นี่เลยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะเราจะต้มเครื่องให้หอมก่อนต้มไก่ให้สุกให้น้ำอร่อยซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจบกะทิตอนจบเพราะว่าต้มข่าเนี่ยกะทิมันไม่ควรจะแตกมันมันควรจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ต้มข่าไม่ใช่แกงนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นน้ำที่สดได้น้ำมันจะไม่แน่นไม่ข้นมากโบเห็นไก่เนี่ยจะได้แล้วค่ะโบก็เลยมาโขกพริกเพิ่มแน่นอนไม่ต้องเผ็ดเท่าต้มยำค่ะแต่ว่าเผ็ดได้เพราะว่าปัจจุบันต้มข่าก็จะออกหวานอย่างเดียวเนาะเราก็ใส่พริกอันนี้ใส่ให้เผ็ดแล้วก็ใส่ให้หอมแล้วนะคะดูว่าไก่สุกแล้วเนี่ยไก่สุกแล้วเราก็เริ่มปรุงรสค่ะเมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วแอบชิมเนี่ยด้วยความที่ว่าน้ำมะพร้าวอ่อนของเราหวานแล้วไม่เติมน้ำตาลแล้วเติมน้ำปลา

มะนาวเนี้ยคุณผู้ชมเราจะหั่นเตรียมไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตอนที่เราปิดไฟเพราะว่าถ้าต้มไปอะค่ะมันจะไม่อร่อยต้มขาแล้วก็ผักโรยที่เราใส่เนี่ยคือผักชีเนาะเราก็จะไม่ใส่ผักชีใบเลื่อยเราจะไม่ใส่ใบอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกันหวานแล้วเค็มแล้วเผ็ดแล้วแน่นอน

พอให้น้ำเราร้อนนะเค็มละไม่เผ็ดเพิ่มเผ็ดอีกนิดเดียวปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงด้วยมะนาวคราวนี้ด้วยความที่เราใช้น้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันก็จะให้มิติความหวานความหอมอีกแบบนึง

บีบมะนาวเสร็จปรุงรสให้ได้รสที่เราชอบมีความหวานกะทิหวานน้ำมะพร้าวอ่อนหอมข่าเปรี้ยวมะนาวนะคะบางคนชอบใส่พริกแห้งเท่านี้เองค่ะคุณผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับต้มข่าน้ำกะทิและน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะ

ที่เมื่อกี้เราเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็ได้แล้วนะคุณผู้ชมสวยงามอยู่แล้วก็แกะค่ะให้มันเป็นเม็ดๆแบบนี้

เราก็ได้วุ้นหลากสีนะคุณผู้ชมวุ้นเป็ดก็ได้อะเก๊กฮวยเราคือจริงๆแล้ว ที่บ้านมีพิมพ์อะไรเนี่ยคุณผู้ชมก็ใช้ได้หมดที่บ้านชอบดงชอบดาวเนี่ยก็ไปหาพิมพ์ดาวมาใช้ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีพิมพ์แล้วก็แบบว่าไม่ได้อยากจะไปเสียสตางค์ซื้ออย่างอื่นถ้วยแบบเนี้ยค่ะที่บ้านได้เหมือนกันเราก็จะเป็นเส้นจะเป็นเต๋าได้หมดเลยค่ะ

่น้ำแข็งนะคะลงไปในเหยือกแล้วก็วุ้นสีต่างๆที่เราชอบเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคุณผู้ชมแล้วแต่เลยแล้วก็น้ำมะพร้าวค่ะ

วันนี้นะคะก็มีทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารค่ะที่ทำมาจากมะพร้าวมาฝากคุณผู้ชมค่ะกินคลายร้อนนะคะไม่ต้องไปพึ่งน้ำอัดลมที่ใส่น้ำตาลเยอะๆที่ใส่สีมากๆนะคะวันนี้เลยมีน้ำมะพร้าวที่ใส่วุ้นเนี่ยค่ะดูสดชื่นคลายร้อนได้แน่นอนรวมไปถึงต้มข่าที่ใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนจากน้ำมะพร้าวของเราเนี่ยค่ะมาต้มกับกะทิด้วยค่ะเลือกเมื่อยังมีสิทธิ์ได้เลือกอยู่นะคุณผู้ชมโบเชื่อในพลังผู้บริโภคค่ะว่าถ้าเราเลือกกินดีสุขภาพเราดีสุขภาพของผู้ผลิตก็ดีแล้ว

0: น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร้องว้าว
1: ลำแพนภาษามอญเรียกว่าอมอนค่ะคนมอญจะถือว่าต้นลำแพนเนี่ยเป็นไม้มงคลเพราะว่ามันลำแพนเหมือนนกยูงอะค่ะ
2: แต่ท่านอีกขึ้นหากบัวหากของบัวหลวงที่เขาจะเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดน้ำพริกบัวค่ะ
3: ยอดเรียบที่จะกินได้อร่อยก็ในช่วงที่จะมีกาบแดงๆคนนี้ขอหุ้ม
4: จะนำสับปะรดเนี่ยไปย่างทำให้ตัวสับปะรดเนี่ยมันฉ่ำเวลาที่เราเอาไปทำน้ำพริกเนี่ยมันก็จะมีความหอมความฉ่ำ
0: เด็ดทุกครกต้องยกให้น้ำพริกจากรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่18กรกฎาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: นเวทีสารพันเจอแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรตัวมัมเสียงกำมะหยี่หมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลถึงติดหลานแต่ไม่วางไมค์ได้ฟังเพลงโดนแน่เด้อย้อนวันๆเคยดังจนมีเพลงในอัลบั้มรวมฮิตด้วยกันพลาดได้ไงหมอลำตัวตึงโคจรมาเจอกันต้องที่นี่เท่านั้นสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่18กรกฎาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิม
1: มหากาพย์การต่อสู้บนสมรภูมิเดือดแห่งศักดิ์ศรีวินาทีชี้ชะตาของ4ทีมสุดท้ายในสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
2: กระติบข้าวนี่มันมีมาแบบเป็นร้อยปีพันปีแล้วนะในภาคอีสานไปเจอไอ้ตัวกระติบใบใหญ่ๆเนี่ยวางอยู่ข้างล่างกันแล้วก็มีใบเล็กเนี่ยวางอยู่ข้างบนเหมือนมันปิดฝาไม่สนิทมันก็เกิดจินตนาการว่าไอ้กระติบ2ใบนี่วิหน้าตามันคล้ายคนนะก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาตอนนั้นว่าน่าจะเอาไอ้กระติบข้าวเนี่ยมาทดลองทำเป็นหุ่นดูนะ
3: รายการไทยสิทธิ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
4: บาร์เซโลนาเต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแทบทั้งเมืองเลยนะครับวันเดียวเที่ยวให้ครบเป็นไปไม่ได้แน่ๆครับแต่เปลี่ยนเป็น1วันในบาร์เซโลนาจะไปไหนได้บ้างชื่อของโรงพยาบาลซันเปาโรงแสดงดนตรีและวิหารสุดอลังการอย่างสกราดาแฟมิเลียเรียกว่าเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองในแคว้นกาตาลุญญาได้เป็นอย่างดีครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ทางไทย PBS ครับ

เอ้ยประเทศคุณไม่มีช็อกโกแลตดีๆกินหรอผมบอกจอนก็ในห้างไงเพียบโอ้แล้วจอนก็ย้อนกลับผมว่าพี่โสอยู่แน่ใจเหรอว่านั่นคือช็อกโกแลตที่ดีเฮ้ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วอะความรู้เรื่องโกโก้มันมีเป็นศูนย์เลยพอลงมือทำแล้วเริ่มขายได้พอทำไปสักพักก็เริ่มมีเพื่อนมาชวนเหมือนว่าเอ้ยไปออกคลาสไหมเอ้ยสอนช็อกโกแลตมันดูน่าสนใจดีเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครสอนผมน่าจะเป็นคนแรกๆแหละที่สอนในประเทศเนี้ยสอนเรื่องการแปรรูปช็อกโกแลตบาร์พร้อมกินนี่เห็นไหมอร่อยนะเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรสำเร็จทุกๆเรื่องหรอกจริงๆเราอาจจะทดลอง10เรื่องมันอาจจะสำเร็จแค่เรื่อง2เรื่องแต่ในเรื่อง2เรื่องนั้นน่ะใช้พื้นฐานของไอ้8เรื่องที่มันเฟลอ่ะได้เรียนรู้อ๋อไอ้แบบเนี้ยจริงๆแล้วไม่เหมาะกับคุณหรอกทุกอาชีพที่ผ่านมาผมไม่ได้เกลียดผมรักด้วยซ้ำแล้วรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำถ้าไม่มีอาชีพเหล่านั้นถ้าหรือกระทั่งผู้คนที่ร่วมอยู่ในอาชีพเหล่านั้นกับผมอ่ะไม่มีวันนี้หรอกไม่มีความคิดแบบนี้หรอกทุกอย่างเป็นเหมือนแบบภาพเหมือนเราสร้างดอทวางไว้สุดท้ายอ่ะพอคุณลากเส้นครบอ่ะคุณจะรู้อ้าวนี่ตัวคุณนี่ชีวิตอ่ะให้เปรียบเทียบกับการวิ่งตอนนี้เหมือนผมอ่ะจบหลักสูตรวิ่งมาราธอนเรียบร้อยแล้วที่เหลือมันเป็นการวิ่งแบบอัลตร้าแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้หรือพรุ่งนี้มันคือกำไรชีวิตผมหมดแล้วนะผมนึกถึงคำเพื่อนผมคนนึงเขาโพสต์ว่าเดินทางไกลนับหมื่นลี้เพื่อให้รู้ว่าบ้านอบอุ่นเพียงไรสวัสดีครับผมโอนะครับพรหมวิหารบำรุงถิ่นครับผมก็ปัจจุบันกลับมาบ้านที่ภูเก็ตนะครับอยู่ที่อำเภอกระทู้นะครับโดยทำเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้ภูเก็ตร่วมกับชาวบ้านในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีความสุขกับการทำช็อกโกแลตแล้วก็มีความสุขกับการวิ่งครับมันก็มีเขาเรียกว่าความพัฒนาการของเด็กมันเริ่มค้นหาตัวเองเรื่อยๆตอนนั้นความสนใจของหนังสือคือเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยครับแล้วก็เริ่มมีงานอดิเรกเริ่มเลี้ยงปลาผมได้โควต้าของมศวภาคใต้ก็คือปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์เอกสังคมศึกษาจบมาก็คือคุณจะเป็นครูสังคมอ่ะพูดง่ายจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันจะเปลี่ยนไปแต่ละสเต็ปได้เสมอถ้าเบื้องมีจุดเปลี่ยนวันนึงผมไปดูนิทรรศการภาพถ่ายรู้สึกมันว้าวเรามากเลยเฮ้ยเทคนิคนี้มันคือเทคนิคอะไรวะแค่นั้นเองเราก็เริ่มอ่านไปเรื่อยๆเฮ้ยการถ่ายภาพมันน่าสนใจจังเลยอ่ะมันการบันทึกช่วงเวลาช่วงหนึ่งเสี้ยววินาทีนั้นไว้อ่ะมันเหมือนเรากระพริบตาปั๊บทุกอย่างบันทึกโอเคตัดสินใจขอทำเรื่องย้ายจากวิชาเอกสังคมศึกษาย้ายไปเทคโนโลยีทางการศึกษานั่นแหละครับจนจบมหาลัยเลยการที่ออกจากบ้านไปได้เรียนมหาลัยไปได้เรียนรู้ชีวิตแบบที่จังหวัดอื่นๆภูมิภาคอื่นๆนะผมว่ามันเห็นเยอะมากนะมันไม่อยู่ในตำราแล้วนะผมรู้สึกว่าการไปสัมผัสของจริงมันดีกว่ามาก

0: มากเลยแล้วยิ่งใช้การถ่ายภาพเนี่ยเป็นเหมือนแบบนำล่องไปเนี่ยมันช่วยให้เราอ่ะเห็นรายละเอียดอะไรได้เยอะมากผมจบมาปุ๊บความฝันผมเลยในตอนนั้นตอนที่เรียนถ่ายภาพจําได้ว่าแรงบันดาลใจที่ผมอยากเป็นช่างภาพมันนอกจากการที่ผมดูนิทรรศการแล้วผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงนิทรรศการเล่มนั้นเลยก็คือ L Decoration แต่เมื่อก่อนมันใช้ชื่อว่า L Decor ผมฝันเลยว่าเฮ้ยจบไปตั้งใจว่าจะไปเป็นช่างภาพนิทรรศการกลายว่าผมก็ได้เป็นช่างภาพนิทรรศการจริงๆแต่ว่านิทรรศการเล่มแรกที่เขารับผมเป็นนิทรรศการแนวแม่และเด็กแต่ผมรู้ว่าพอเป็นช่างภาพการเดินทางมันเปิดโลกเราให้ได้เห็นมิติสังคมนี้เยอะมากซึ่งจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปมันก็ยังเชื่อมโยงกับสังคมศึกษาที่ผมชอบนะเหมือนจริงๆมันฝังอยู่ในลึกๆเราแหละว่าเราชอบแต่เราสามารถใช้การเรียนรู้จากเรื่องอื่นๆได้แล้วก็ผมลาออกจากนิทรรศการเล่มนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากกลับบ้านที่ภูเก็ตตอนนั้นคือครั้งแรกที่ผมอยากกลับบ้านเพราะผมเลือกผมอิ่มตัวกับที่กรุงเทพเนี่ยเพราะมันก็วุ่นวายเนาะพอผมกลับมาภูเก็ตทำน้ำเต้าหู้ขายครับจริงมันขายดีมากด้วยก็คือขายตามละแวกบ้านครับไปส่งตามร้านกาแฟพวกสภากาแฟแล้วผมก็รอผมอยู่ประมาณสักครึ่งปีได้มั้งมันมีนิสานเล่มนึงครับในภูเก็ตเขารับสมัครช่างภาพแล้วมีโอกาสได้ครีเอทสุดๆได้ถ่ายภาพปกถ่ายแบบภาพแบบเต็มที่เลยอ่ะในช่วงเวลานั้นพบเป็นช่วงที่ผมช่วงหนึ่งที่มีความสุขนะเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับนิทรรศการเล่มนั้นคือการถ่ายทอดความเป็นภูเก็ตจ๋าๆเลยวัฒนธรรมอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวเปิดโลกมากผมได้เห็นภูเก็ตในมุมที่ผมไม่รู้จักเยอะมากแต่ผมยังมีความฝันตกค้างนะเพราะผมอยากเป็นช่างภาพหนังสือเล่มนิทรรศการเล่มนั้นคือ L Decoration ผมมีความฝันอยู่อย่างนั้นตลอดเลยผมก็ไม่ทิ้งนะครับผมคิดว่ามันเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วนี่ในเมื่อมันเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราสามารถรับจ็อบได้ทุกเมื่อผมก็เลยได้งานถ่ายให้ L Decoration โดยเฉพาะภูมิภาคที่เกี่ยวกับทางภาคใต้ไปถ่ายโรงแรมนั้นโรงแรมนี้ผมก็โอเคผมก็แฮปปี้อยู่วันนึงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือมช.เขาเปิดรับสมัครปริญญาโทสื่อสารมวลชนรุ่นแรกผมกับภรรยาเก่าเนี่ยก็แบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะแล้วสุดท้ายคือผมสอบติดเสร็จเรียบร้อยไปเรียนต่อมช.ครับเริ่มพยายามหางานก็สุดท้ายก็ได้งานครับเป็นโรงพิมพ์ที่หนึ่งทำไปได้สักไม่กี่เล่มนิตยสารก็ไปไม่รอดตอนนั้นจำได้ว่านั่งอยู่ในห้องแล้วนั่งประชุมเครียดเลยว่าเราจะไม่มีเงินพิมพ์กันแล้วนะเอาไงดีอ่ะผมก็นึกโอ้ทำไมชีวิตมันยากจังวะผมนึกแค่ว่าทำไมชีวิตมันยากจังวะแล้วในหัวสมองก็มีแวบนึงเข้ามาเฮ้ยจำได้มีคนเคยพูดว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายถ้าเราใช้ชีวิตแล้วมันยากแสดงว่าเราน่าจะเดินมาผิดทางเออวะไอ้คนคนนี้ชีวิตจริงเป็นยังไงวะตอนเนี้ย
1: ชีวิตถ้ามันยากแสดงว่ามันผิดฉะนั้นต้องทำให้มันง่ายมันจึงจะถูกแต่เท่าที่ผ่านมาชีวิตของโอจะยากมากยากเพราะว่าต้องวิ่งถ่ายงานวิ่งทำให้ได้ตามที่เจ้านายสั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินนั่นคือความยาก
0: แต่คนเนี้ยทุกวันเนี้ยที่พูดอย่างนั้นนะชีวิตเป็นไงบ้างลองเซิร์ชดูเอ้าเขาเป็นคนยโสธรใช้ทำบ้านดินทำเกี่ยวกับเศษดินซีที่ยโสธรและทุกวันนี้เขาย้ายมาอยู่เชียงใหม่ผมอ้าวเราก็อยู่เชียงใหม่เขาอยู่แม่แตงเราเฮ้ยทางงานไป
1: ผมรู้สึกว่าเขาต้องการอิสระภาพในชีวิตมากขึ้นเขาตัดสินใจอยากจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยก็หมายความว่าเขาเห็นว่าทิศทางนั้นน่ะมันไปแล้วมันมองไม่เห็นจุดจบ
0: ผมก็ไปเจอพี่โจเขาเหมือนเดิมเลยครับเขาทำบ้านดินแล้วก็ทำเกี่ยวกับศูนย์อนุรักษ์เกี่ยวกับพวกเมล็ดพันธุ์ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตมากเลยเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าผมจะไปใช้ชีวิตทางเลือกอะไรเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ผมได้เริ่มใช้ชีวิตทางเลือกจากงานนิทรรศการนั้นอ่ะ ก็ตัดสินใจลาออก

0: รวมถึงผมลาออกจากการเรียนมหาลัยด้วยตัดสินใจ1ขายรถที่มีอยู่เพื่อเงินส่วนหนึ่งไปซื้อที่ดินที่แม่แตงแล้วก็เริ่มทำบ้านดินเริ่มมีการปลูกผักเหมือนชีวิตในอุดมคติเลยอีกแบบนึงเริ่มส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ไปปลูกผักแล้วเรารับซื้อคืนเริ่มมีการแบบค้าขายเข้ามาพอเริ่มทำผักไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าผมเริ่มส่งผักเข้ามาในกรุงเทพและต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพอีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจเที่ยงคืนยัน6โมงเช้าบางทียังไม่ได้นอนเลยเพื่อส่งผักให้ทันก่อนเที่ยงตามโรงแรมต่างๆตามเส้นทางต่างๆเมื่อวันหนึ่งที่มีลูกสาวผมเกิดที่กรุงเทพนั่นแหละแล้วจำได้ว่าลูกยังอยู่ในเบาะหลังรถเลยครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกนั่งร้องไห้อยู่ข้างหลังอะร้องตามภาษาเด็กแรกเกิดเราต้องพาลูกกระเตงไปอย่างนั้นเพื่ออะไรอะทำไมชีวิตมันอย่างนี้วะหน้าพี่โจนี่ลอยเข้ามาเลยครับ
1: ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
0: เราไม่ควรจะให้ลูกเราอยู่ชีวิตแบบนี้นะไม่ควรจะเติบโตในรถอะพูดง่ายรู้สึกไม่ใช่อะเอ้ยเอาไงวะคุยกับพญาเก่าวะกลับไปอีกรอบไหมวะเราเฟลกับชีวิตนี้เราทดลองมาเยอะเหลือเกินนะดูเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยกลับไปอีกรอบผมกลับไปเชียงใหม่พี่โยบอกโอ้เราจะเปิดสาขา2พันสาขา2มาเซตอัพร้านได้ไหมช่วยทำร้านได้ไหมในเมื่อโอ้มีประสบการณ์กับร้าน1กับพี่ตายมาแล้วต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่โลกอีกโลกนึงเลยแต่ว่าใช้วัตถุดิบจากที่เราชาวบ้านเกษตรกรที่เราเคยคอนเนคไว้อยู่แล้วอะเอามาเข้าร้านเพื่อให้ของมันมาหมุนเวียนในร้านแล้วทุกอย่างมันครบระบบเนี่ยมันก็มีจุดเริ่มต้นที่ดีตรงที่ว่าลูกค้าประจำเริ่มมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีจุดเปลี่ยนอีกแล้วครั้งใหญ่เลยมีลูกค้าประจำผมคนหนึ่งชื่อจอนเป็นคนแคนาดาครับจอนถามว่าเฮ้ยมิสเตอร์โอเฮ้ยประเทศคุณมีช็อกโกแลตดีๆกินเหรอผมบอกจอนก็ในห้างไงเพียบแล้วจอนก็ย้อนกลับผมว่ามิโซอยู่แน่ใจเหรอว่านั่นคือช็อกโกแลตที่ดีเฮ้ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วตกเย็นก็เลยจำได้ว่าเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นคือครั้งแรกที่มีโอกาสได้พลิกฉลากของช็อกโกแลตครั้งแรกทันทีที่พลิกผงโกโก้ 6% 8% สูงสุดรู้สึก 20% อ๋อนี่เรากินอะไรกันอยู่วะเนี่ยผมเลยรุ่งเช้าเลยมาบอกจอนผมก็เลยอ๋อที่คุณพูดเนี่ยเพราะคุณเป็นประเทศที่เจริญแล้วคุณมีช็อกโกแลตดีๆกินใช่ไหมจอนบอกเปล่าก็ไม่มีกินเหมือนกันไม่มีช็อกโกแลตดีๆกินอ้าวแล้วจอนจะมาถามทำไมแล้วก็ประเทศคุณนะมันปลูกโกโก้ได้ประเทศฉันนะอยู่เขตหนาวปลูกโกโก้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่มีของดีๆกินนะในเมื่อแบบบ้านคุณปลูกมีโกโก้อ่ะต้องมีช็อกโกแลตดีๆดิผมมองแค่จุดนั้นอ่ะโหอ๋อนี่มันเป็นไปได้เพราะมันคือทางง่ายๆมันคือโฮมเมดช็อกโกแลตเองจากเมล็ดโกโก้ซึ่งเรารู้จักต้นโกโก้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่รู้ว่าวิธีทำไงพอเห็นนี้ปั๊บเฮ้ยน่าสนว่ะไอคนที่อยู่ในนั้นน่ะพฤติกรรมเขาว่ามันเหมือนกับลูกค้าของเราลูกค้าของเราเป็นร้านสุขภาพอยู่แล้วเพราะแค่นั้นแต่ว่าพอจุดแค่นั้นปุ๊บทดลองให้ลูกค้ากินลูกค้าชอบพอลูกค้าชอบต่อมาเขาทดลองขายจนเริ่มชำนาญมันก็มีทักษะสูงแล้วมันเริ่มมีคนยอมรับพอทำไปสักพักก็เริ่มมีเพื่อนมาชวนเหมือนว่าเอ้ยไปออกคลาสไหมเอ้ยสอนช็อกโกแลตมันดูน่าสนใจดีเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครสอนก็ทุกอย่างก็ดูดำเนินไปด้วยดีแค่มันเกิดจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนคือแยกทางกับภรรยาเก่าพอแยกทางกับภรรยาเก่าแล้วรู้สึกว่าที่เราจะมาเนี่ยมันต้องเป็นบ้านแล้วผมไม่ได้คิดอะไรมากไม่ซับซ้อนเลยผมมีบ้านอีกหลังนึงไงบ้านที่ผมเกิดไงพูดง่ายที่ซุกหัวนอนสุดท้ายแล้วระหว่างนั้นก็เริ่มเปิดคลาสสอนในภูเก็ตด้วยก็ปรากฏมีคนสนใจ
2: มันมาจากภาพใหญ่ที่เราศึกษาเรื่องโกโก้แล้วเราก็เห็นว่าไอ้คราฟช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีของวงการโกโก้ในบ้านเราเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช็อกโกแลตเนี่ยของเราเนี่ยยังมีติดข้อกฎหมายที่มันไม่เอื้อเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับแต่คราฟช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นเหมือนช่องทางที่ทำให้คนตัวเล็กที่มีความ

0: ามารถซึ่งคนไทยเยอะมากที่มีความสามารถในระดับโลกนะครับในแง่คราฟช็อกโกแลตซึ่งพี่โอ๋ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับที่ทำให้คราฟช็อกโกแลตเนี่ยมันน่าจะไปต่อได
1: ้ผมก็เหมือนสร้างคอนเนคชั่นโดยไม่รู้ตัวก็คือผมแค่อยากให้คนอ่ะทำเป็นแล้วเผยแพร่เหมือนกับเรื่องของคราฟช็อกโกแลตในเมืองไทยให้มากขึ้นก็มีคนสนใจมาเรียนก็มีคนหลายแบบคนที่เป็นต้นน้ำก็คือฝั่งเกษตรกรเลยปลูกโกโก้แล้วหรืออยากปลูกโกโก้ส่วนต่อมาก็คืออยากแปรรูปจริงๆก็คือเอาเม็ดโกโก้เมล็ดโกโก้แห้งเนี่ยมาทำแล้วออกมาเป็นช็อกโกแลตอยากทำเหมือนที่เราทำแหละลำดับต่อมาคือกลุ่มพวกปลายน้ำก็คือพวกคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วมีร้านกาแฟอยู่แล้วมีร้านเบเกอรี่อยู่แล้วอยากจะใช้ช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตไทยเนี่ยจากเมล็ดโกโก้ไทยเนี่ยมาอยู่ในจุดขายของเขาด้วยแล้วเขาอยากสนับสนุนชุมชนด้วยพอมาสอนซ้ำหลายๆรุ่นขึ้นมาผมรู้สึกว่าโหนี่มันก็รวมเป็นกลุ่มก้อนได้เยอะแล้วนะผมก็เลยถามบรรดาลูกศิษย์เนี่ยว่าเฮ้ยผมมาไปสอนจังหวัดอื่นเยอะมากเลยนะสอนให้เขาทำวิสาหกิจชุมชนอะซึ่งมันมีข้อดีงี้งี้งี้พวกนั้นคือการเกิดการรวมกลุ่มนะมันทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมเราคิดจะทำไหมที่ภูเก็ตเพราะว่าศักยภาพภูเก็ตมันก็มีศักยภาพที่สูงปรากฏว่าบรรดาลูกศิษย์บอกเอาเลยครับแล้วก็จดชื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้ภูเก็ต
2: ก็เปรียบเสมือนพี่โอ๋ก็เป็นเหมือนกับเป็นหับนึงนะที่แบบว่ารวบรวมคนจากหลายๆกลุ่มหลายๆที่มารวมกันในจุดเดียวแล้วก็ได้รู้จักกันผมทำเครื่องโกโก้ผมไม่ได้มีสวนไม่ได้มีอะไรเลยทำแค่เครื่องเดียวเราก็ได้รู้จักกับคนที่เป็นคนปลูกนะคนที่ผลิตโกโก้คือพี่โอ๋นะแล้วก็คนอื่นที่แบบเขากำลังทำอยู่เงี้ยแล้วได้มีคอนแทคมีอะไรเงี้ยได้มาแชร์ความรู้กันว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้เราได้เอาไปพัฒนาต่อยอดกับเครื่องจักรของเรา
1: ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราก็คือศูนย์เรียนรู้ก็เป็นวนเกษตรอยู่ที่เขื่อนบางวาดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนที่กว้างมากขึ้น
0: โดยหลักการก็คือว่าวิสาหกิจชุมชนโกโก้ภูเก็ตเนี่ยจะมาใช้พื้นที่ที่พวกเรามีที่ถือครองอยู่เนี่ยนะครับทำยังไงให้มันเป็นจุดที่คนเกษตรกรผู้บริโภคได้มาสัมผัสโกโก้ในพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็เห็นกระบวนการแปรรูปแล้วก็ได้สัมผัสกับโกโก้ที่เราทำกันเองเป็นคราฟช็อกโกแลตในภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: ณปัจจุบันเนี่ยโกโก้มันยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากเหมือนกาแฟตอนนี้มันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะคนที่สนใจที่จะทำโกโก้เนี่ยมันเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ที่เราสามารถมาขอคำปรึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่จะไปต่อยอดที่จะทำของเราได้ในภาคใต้เนี่ยก็กูโอก็คือเหมือนเป็นเซ็นเตอร์หลักเลยที่จะให้คำปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยได
1: ้เราไม่ได้ทำอะไรสำเร็จทุกๆเรื่องหรอกจริงๆเราอาจจะทดลอง10เรื่องมันอาจจะสำเร็จแค่เรื่อง2เรื่องแต่ในเรื่อง2เรื่องนั้นอ่ะใช้พื้นฐานของไอ้8เรื่องที่มันเฟลอ่ะได้เรียนรู้อ๋อไอ้แบบเนี้ยจริงๆแล้วไม่เหมาะกับคุณหรอกแต่ทั้งหมดคือบทเรียนที่ดีมากอะไรเงี้ยก็ต่อยอดไปเรื่อยๆหรือกระทั่งอันต่อมาคือคุณหารู้ไหมว่าคุณได้สร้างคอนเนคชั่นไว้เขาไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพแบบปัจจุบันที่คุณทำก็ได้แต่คือสุดท้ายเขาก็มาเกื้อหนุนคุณหรือสุดท้ายเขาก็มาเป็นเพื่อนคุณชีวิตไม่ได้มีแค่แบบเรื่องเดียวว่าโอ้ต้องเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นอย่างเดียวแล้วไม่คบใครเลยอะไรเงี้ยแล้วถือว่าเราจะมีความหลากหลายในสังคมเยอะมากเห็นความแตกต่างคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับโดยส่วนตัวของผมอะบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมชีวิตทำตั้งหลายอาชีพแล้วทำไมอยู่ๆเหมือนแบบคิดจะแบบเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเหรอคือผมรู้สึกว่าชีวิตมันอยู่ที่ใครนิยามด้วยแต่นิยามสำหรับผมก็คือชีวิตมันเป็นเรื่องสมมุติอยู่แล้วอะมันสมมุติตั้งแต่ต้นอะแต่ในเมื่อสมมุติระหว่างที่มีชีวิตอยู่ขอสมมุติให้มันสนุกได้ไหมผมเลยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอาชีพอะไม่ใช่เรื่องผิดแล้วมันทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าโลกนี้ยังมีอีกหลายมุมที่คุณน่าศึกษานะแล้วผมว่ามันทำให้คุณเข้าใจคนมากขึ้นด้วยทำให้เดือดร้อนใครคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่มันเดือดร้อนกับสังคมทำเลยมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยคาดฝันนะว่าวันหนึ่งผมจะได้กลับมาทำโกโก้ที่บ้านพวกนี้ไม่อยู่ในสารบบความฝันเลยเพราะความฝันผมคือการเป็น

0: ช่างภาพอันนี้มันมาไกลมากกว่าที่คิดเยอะแล้ว
1: แม่ก็ตามใจลูกเนาะบอกว่าตามใจจะทำแบบนี้เขาบอกว่าถึงจะมีเงินเท่าไหร่เขาก็จะทำโกโก้นี่แหละเขาจะเลือกทำโกโก้ทำช็อกโกแลตนี่แหละแม่ก็ช่วยเขา
0: แต่ปัจจุบันนะตอนนี้พอผมสอนคนเยอะมากพอแล้วมากแล้วแล้วเหมือนเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวก็ได้แล้วลำดับต่อมาคือก็ได้มีเวลามาดูแลสิ่งที่ควรจะดูแลสักทีก็คือดูแลแม่ดูแลตัวเองด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือว่ามาช่วยกันช่วยเป็นจิ๊กซอเพราะว่าภาพของโกโก้กับช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นภาพที่เชื่อมโยงกันแต่ว่าต้องอาศัยคนหลายส่วนมันเป็นระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับคนหลายกลุ่มมากเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยต้องคิดเอาเองว่าคุณจะคือส่วนไหนของมันแต่ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดจริงๆผมได้อะไรกลับมาเยอะตรงพอกลับมาบ้านคือผมมาเริ่มเรียนรู้ใหม่แล้วก็จริงๆแล้วว่ามันเหมือนมารีคอนเน็กเพื่อนบางคนที่ห่างไปนานเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเราจะกลับมาแล้วเราไปอยู่เชียงใหม่ตั้ง 15-16 ปีไงแล้วบางทีไปนัดกินข้าวหรือเพื่อนบางคนก็เริ่มวิ่งออกกําลังกายเหมือนที่เรากําลังหัดวิ่งแต่เขาบอกบางคนเนี่ยเขาวิ่งก่อนเราแล้วหลายๆคนชอบถามผมว่าคุณวิ่งแล้วคุณได้อะไรผมบอกจริงๆมันมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยผมรู้สึกว่าได้กลับมาคุยกับตัวเองอ่ะเพราะเราจะรู้ว่าเราไหวหรือเปล่าในแต่ละครั้งที่เราวิ่งระยะทางความเร็วขนาดนี้ไหวไหมเราก็เหมือนรักตัวเองมากขึ้นถ้าวันนี้ถ้าให้มองว่าการกลับมาบ้านมันมีเขาเรียกว่ามองว่าจะมีความมันสำเร็จหรือยังใช่ไหมผมว่ามันสำเร็จแล้วนะสำหรับผมมันสำเร็จแล้วมันเกินกว่าที่คิดไว้แล้วเพราะผมส่วนใหญ่ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรสูงลิฟถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างเรื่องทั้งเรื่องโกโก้กับการวิ่งเนี่ยบางคนเรียกผมโกโก้รันเนอร์นะผมว่ามันก็ผมก็แฮปปี้กับคำนี้นะเพราะว่ามันผมเป็นทั้งสองสิ่งที่ปัจจุบันที่ผมเป็นอยู่จริงมันตอบตัวตนของผมได้จริงๆเลยผมมองว่าสองสิ่งเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่อย่างนึงทั้งกระบวนการผลิตของโกโก้กับการวิ่งเนี่ยมันมีส่วนที่เชื่อมโยงแล้วเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าเราตั้งเป้าหมายแบบไหนอย่างผมทำโกโก้กับเป็นสู่คราฟช็อกโกแลตทุกวันเนี่ยหลายคนถามว่าเป้าหมายของครูโอ๋อ่ะครูอยากทำถึงไหนผมเป้าหมายผมไม่ได้ยาวเลยนะผมเป้าหมายผมนิดเดียวคือผมเป้าหมายผมทำให้มันมีความสุขผมได้โกโก้ที่มีคุณภาพเมล็ดโกโก้แห้งคุณภาพจากการที่ผมไปเทรนให้เกษตรกรแล้วผมมาแปรรูปแล้วส่งต่อให้ผู้บริโภครูผู้บริโภคซื้อซ้ำแล้วก็เป็นออเดอร์อยู่เรื่อยๆผมเนี่ยแหละเป้าหมายผมจบแล้วแฮปปี้แล้วนี่แหละเหรียญทองของผมเหมือนกันเรื่องเดียวกันคำว่าเป้าหมายนะจากเป้าหมายของช็อกโกแลตสู่เป้าหมายของการวิ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนี่ว่าผมจะไปแข่งกับใครผมแค่ดูแลรักษาสุขภาพมีชีวิตที่ดียืนยาวดูแลแม่ได้ดูแลตัวเองได้ผมว่ามันก็เป็นคู่กันเลยเป็นเป้าหมายที่ผมไม่ได้ตั้งไว้สูงแล้วผมก็แฮปปี้เลยเพราะบ้านมอบทั้งสองสิ่งให้ผมเลยผมได้ทำช็อกโกแลตบ้านทำให้ผมได้มีเวลาอยู่กับแม่ได้ออกกำลังกายได้ดูแลตัวเองได้ดูแลสังคมรอบข้างจบไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตอะให้เปรียบเทียบกับการวิ่งตอนนี้ผมว่าเนี่ยตอนนี้เหมือนผมอะจบหลักสูตรวิ่งมาราธอนเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการวิ่งที่สมบูรณ์ระยะหนึ่งที่คนหนึ่งคนหนึ่งถ้าตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าวิ่งวิ่งได้ไหมผมว่าโอเคแล้วนะชีวิตผมก็โอเคแล้วนะที่เหลือมันเป็นการวิ่งแบบอัลตร้าแล้วก็คือเกินขีดจำกัดไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้หรือพรุ่งนี้มันคือกำไรชีวิตผมหมดแล้วสิ่งที่บนโลกใบนี้เขาท้าทายให้เราไปอ่ะเท่าที่ชีวิตเราจะทำได้นั้นก็เยอะแล้วเราเดินทางให้ทั่วเหอะสุดท้ายคุณจะรู้ว่าที่ที่อบอุ่นน่ะคือบ้านบ้านน่ะเป็นที่ไหนก็ได้มันอยู่ที่เรารู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัยจริงๆแล้วบ้านที่ผมรู้สึกคือตัวเราเองเนี่ยใจเรานี่แหละคือบ้านที่ดีที่สุดแล้ว

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเฉนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะ

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตภุพพภากนมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน17กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมวัฒนชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
0: 6โมงเช้าวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อคนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับตัวเลขที่กระทรวงการคลังให้กับนักข่าวมาเมื่อวานนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคนที่เข้าสู่กระบวนการคัดกรองเนี่ยครับ 18.8 ล้านคน

0: คนที่จะผ่านเกณฑ์นะครับ 9.5 ล้านคน 9 ล้าน 5 แสนคนและจะมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 ล้าน 3 แสนกว่าคนเลยนะครับ
1: ครึ่งต่อครึ่งนะ
0: ครึ่งๆนั่นหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับว่า 9 ล้าน 3 แสนกว่าคนที่ไม่ผ่านคุณอาจจะต้องไปยื่นอุทธรณ
1: ์
0: ยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับและจะประกาศรายชื่อ6โมงเช้าเขาจะระบุด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านเขาจะเขียนเหตุผลด้วยว่าไม่ผ่านเพราะอะไรครับกระทรวงการคลังเคาะผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ตามหลักเกณฑ์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามภาพนี้เลยครับคนที่ผ่านเกณฑ์จะมีอยู่9ล้าน5แสนคนจากทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบการคัดกรอง 18.8 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศนะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งจะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้วันนี้ตอน6โมงเช้าผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ Exim Bank ครับยอดผู้ถูกตัดสิทธิ์เกือบครึ่งหนึ่งก็ทำให้ชาวจังหวัดอุทัยธานีเขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มตกสำรวจและไม่มีสมาร์ทโฟนจึงต้องรอลุ้นผลการพิจารณาถ้าหากไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะยื่นอุทธรณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการครับเพราะตนเองมีรายได้จากการรับจ้างเท่านั้นครับ
2: กังวลค่ะโกรธแต่ไม่ได้ก็อยากมีบัตรเขามั่งเพราะว่าที่ได้ที่นาก็ไม่มีกับเขาที่จะอยู่ก็ยังไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็อาชีพก็รับจ้างใครเข้ามาจ้างก็ไปอยากยื่นถอนค่ะเพราะอยากมีกับเขามั่งได้เอาเงินอีกก้อนนี้มาซื้อข้าวสารกินในจุนเจือในครอบครัว
0: เช่นเดียวกับอีกท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าไม่ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าต้องการมาตรการในการช่วยเหลือระยะยาวมากกว่าครับ
3: จะได้ไอ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะอยู่อีกนานเพราะคนละครึ่งอีก2เดือนเขาก็เลิกแล้วและอย่างคนละครึ่งมันต้องลงทุนน่ะเอาเงินเข้าบัญชีถึงจะไปเบิกไปซื้อของเขาได้แต่เนี่ยบัตรคนจนเขาให้เลยเดือนละ300เนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีข้าวสารกินถังแล้วครับ
0: อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนเขาประกาศรายชื่อ6โมงเช้าวันนี้เขาจะระบุเหตุผลด้วยว่าคุณไม่ผ่านเนี่ยถ้าไม่ผ่านเพราะอะไรครับกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยข้อมูลคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองครับพบว่าส่วนใหญ่จะตกเกณฑ์2หัวข้อขึ้นไปอย่างเช่นเกณฑ์เรื่องของเป็นผู้มีอายุเกิน60ปีที่มีรายได้เกินเกณฑ์ 100,000 บาทและยังพบว่ามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากก็คือถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเกิน10ไร่ครับมีหุ้นหรือตราสารที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาทก็จะเป็นเกณฑ์ที่เขานำมาใช้พิจารณาอยู่แล้วก็จะไม่ผ่านนะครับแต่ที่น่าสนใจครับทุกท่านคือผู้เข้าระบบการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนหนึ่งปรากฏว่าเป็นกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามครับซึ่งทางคณะกรรมการประชารัฐจะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้กับทางคณะกรรมการ Connect the Dot เพื่อไปตรวจสอบปัญหาการสวมชื่อหรือไปดูว่าเป็นนอมินีหรือเปล่าครับ
4: หลายครั้งก็ต้องพบว่าการผู้ประกอบธุรกิจก็เอาชื่อญาติมาใส่ขอร้องการเซ็นกันจริงแต่ไม่ได้มาช่วยกันทำงานนะครับเพื่อให้ครบตามจำนวนซึ่งตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนเกณฑ์อย่างไรก็ตามก็ยอมรับครับว่ามีการใช้ชื่อซึ่งหลายครั้งไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะฮะถ้าจำได้ในเคสของกรมสรรพากรมีการบริษัทนำชื่อคนมาใส่เพื่อเป็นลูกจ้างปลอมสร้างรายจ่ายเท็จก็มีการโต้แย้งมาทุกครั้งทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับกรมสรรพากรเองครั้งนี้ก็เลยเสนอให้มีการใช้ข้อมูลหักในที่จ่ายเพิ่มเติมเพราะหักในที่จ่ายเนี่ยสามารถชนได้ว่ามีการจ่ายเงินไปให้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วมีชื่อว่าตัวเองมีรายได้แล้วมั่นใจว่าตัวเองไม่มีรายได้เนี่ยมาชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยทำให้เห็นนะครับว่ามีผู้ที่แอบอ้างชื่อท่านไปใช้หรือไม่

0: โฆษกกระทรวงการคลังยังย้ำว่าการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับระบบจะระบุสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์เอาไว้ชัดเจนย้ำแบบนี้นะครับเขาจะเขียนเหตุผลเอาไว้ชัดเจนครับประชาชนที่มองว่าชั้นจนจริงแล้วก็เข้าเกณฑ์จริงๆสามารถที่จะรวบรวมเอกสารยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือ17กรกฎาคมจนถึง30กรกฎาคมแล้วเดี๋ยวจะประกาศผลการอุทธรณ์นู่นเลยครับ21กันยายน2569ถ้าสมมุติผ่านเกณฑ์นะครับก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แต่สำหรับใครที่มองว่าไม่ผ่านเกณฑ์จริงๆแล้วแหละไม่ได้ยื่นอุทธรณ์นะครับนี่เลยครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รอคุณอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณสามารถไปกดรับสิทธิ์เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะรับคนละ 1,000 บาทได้เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึง30กันยายน2569โดยทางกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์โครงการเพื่อเปิดให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่รู้ตัวว่าไม่ผ่านและไม่ได้กดยืนยันตัวตนพร้อมกับมีการขยายสิทธิ์ด้วยนะครับ6ล้านสิทธิ์ในสัปดาห์หน้าก็ขออนุญาตยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะมาอยู่กับพวกเรา3คนในโครงการ60 40ด้วยนะครับ
1: บางส่วนก็มาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าไปตรวจคุณสมบัติแล้วก็อาจจะไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะ6โมงเช้าวันนี้สามารถตรวจสอบได้1ในช่องทางการตรวจสอบก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปที่เนี่ยค่ะไทยช่วยไทยกดตรงนี้นะคะกดเลยนะคะหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมไม่ต้องไปดูตัวเลขนะคะไม่ได้มีนี่ค่ะถ้าเราจะใช้ไทยช่วยไทยพัสจะกดตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะตรวจสอบว่ารายชื่อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขออภัยนะคะเร็วไปหน่อยค่ะก็จะมีบุลเลตที่อยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะกดเข้าไปเราสักครู่นี่เนี่ยค่ะพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาบอกคุณผู้ชมบอกว่านี่เป็นนอกเวลาในการตรวจสอบเดี๋ยว6โมงเช้าเราจะกลับมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวฉันมีเลขที่บัตรประชาชนของคนที่จะตรวจสอบแล้วเด
2: ี๋
1: ยวจะลองตรวจสอบให้ดูว่าเขาผ่านสิทธิ์หรือไม่นะคะ
2: เป็นตัวแทนหมู่บ้าน
1: เดี๋ย
2: วลองเช็คดูว่า6โมงเช้าได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ว่านอกจากแอปเป๋าตังแล้วแอปทางรัฐก็ตรวจสอบได้เหมือนกันหรือว่าบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนเดินทางไปที่ธนาคารได
1: ้
2: ก็ให้ธนาคารช่วยเช็คได้เหมือนกัน
0: เนี่ยตอนนี้อยากรู้ว่าบรรยากาศหน้าธนาคารเป็นอย่างไรเพราะปกติเวลาการตรวจสอบรายชื่อหรือว่าลงทะเบียนในโครงการต่างๆก็จะมีธนาคารของรัฐเนี่ยตามที่เราขึ้นบนหน้าจอให้ 4-5 ธนาคารที่สามารถไปตรวจสอบได้แต่โดยส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมสีฟ้าครับธนาคารแรกคนจะไปรอกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่เช้าเลยครับก็คือธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขาเช้าวันนี้จะเป็นยังไงด้วยเหมือนกันน่าจะมีคนไปรอกันเยอะเหมือนกัน
1: คุณผู้ชมที่มีลูกมีหลานเนี่ยสามารถบอกลูกหลานที่มีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ตรวจสอบได้นะคุณผู้ชมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่ต้องไปออกกันที่ธนาคารนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการดูแลค่าครองชีพกันต่อเลยนะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขามีแนวคิดทำโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยราคา40บาทนะคะเป็นการต้องการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแนวคิดนี้คุณผู้ชมเชื่อว่ามีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนเห็นต่างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเดี๋ยวพับแผนไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเอาไปพิจารณาแต่ว่าร้านข้าวแกงที่ขายในราคาต่ำกว่า40บาทเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีให้เห็นนะคะซึ่งเจ้าของร้านพูดคุยกับทีมข่าวแล้วก็สะท้อนนะคะบอกว่าการกำหนดราคาขายขึ้นอยู่กับต้นทุนค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับร้านนี้นะคะคุณผู้ชมร้านนี้เขามีเมนูหลากหลายเลยค่ะมีผัดกะเพรามีคั่วกิ้งมีกุนเชียงทอดมีผัดหน่อไม้มีชูฉี่ปลาทูโอ้โหหลากหลายรายการนะคะแต่ว่าเขาขายเนี่ยคุณผู้ชมขายไม่แพงนะคะกับข้าวหนึ่งอย่างขายจานละ20บาทถ้ากับข้าว2อย่างจานละ30บาทเจ้าของร้านระบุนะคะว่าขายราคานี้ได้เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ส่วนวัตถุดิบอื่นๆเป็นไปตามราคาตลาดโดยทางร้านเลือกใช้เฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เพื่อควบคุมต้นทุนทำให้ขายเริ่มต้นได้ที่20บาทแบบไม่ขาดทุนค่ะ
3: เอาราคาที่สามารถไปได้เราไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยลูกค้าก็

0: ได้กินของถูกด้วยข้าวเราใช้ข้าวผสมสาวให้ผสมข้าวหอมมันก็จะไม่เละไม่ราคาไม่สูงเกินไป
1: ก็ยอมรับว่าเราไม่เห็นราคาได
0: ้แล้วเราก็ต้องขายในปริมาณมากๆเราถึงจะได้กำไรเพราะต้นทุนก็เท่าๆคนอื่นเขา
1: ก็เน้นขายปริมาณ
0: ใช่ถ้าพวกกุ้งพวกปลาหมึกเราก็จะไม่มีเพราะว่าราคามันสูงใช่ไหมคะเราไม่สามารถแบบมาขาย20บาทได้
1: ก็
0: เป็นแรงงานเป็นพนักงานออฟฟิศเข้ากล่องแกงถุงอะไรเงี้ย
2: ดังนั้นพวกที่เป็นทะเลนี่คือไม่เอาเลยนะคะเพราะว่าต้นทุนมันสูงคุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกร้านที่ขายได้ในราคานี้นะคะเจ้าของร้านข้าวแกงที่เขตหลัก4เนี่ยบอกว่าราคาข้าวแกง 1-2 อย่างอยู่ที่จานละ50บาทเนื่องจากมีต้นทุนสูงโดยเฉพาะค่าเช่าอยู่ที่เดือนละ 20,000 บาทค่ะมีค่าจ้างพนักงานอีกต้นทุนวัตถุดิบต่างๆก็เป็นไปตามราคาตลาดนะคะส่วนโครงการข้าวราดแกงกระทรวงพาณิชย์40บาทที่จะดึงร้านข้าวแกงมาร่วมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือวัตถุดิบปรุงอาหารก็อาจจะช่วยลดต้นทุนได้บ้างแต่การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพระยะยาวควรควบคุมต้นทุนต่างๆของผู้ประกอบการให้ถูกลงเพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่ถูกลงไปด้วยค่ะ
3: ก็ช่วยก็อยากให้ช่วยคุมราคาสินค้านิดนึงครับพวกวัตถุดิบพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันหมดแล้วถ้าของมันไม่ขึ้นราคานะที่จากเราไปจ่ายตลาดมาเนี่ยราคามันคงเดิมวัตถุดิบมันก็ทำให้ร้านค้าสามารถที่จะคงราคาไว้ได้หรือว่าลดราคาลงมาได้ขอให้คุมราคาตรงวัตถุดิบที่ตลาดที่นะที่เราไปให้จ่ายจากเดิมที่มันแพงอยู่แล้วก็ให้มันลดลงมาเล็กน้อยเราก็สามารถที่จะลดได้แล้วก็แบบโครงการ40บาทนี่มันก็จะยิ่งง่ายเลยยิ่งไปได้ดีเลย
4: ถ้าในกรุงเทพต้นทุนของบางร้านอาจจะค่อนข้างสูงนะคุณผู้ชมลองไปดูต่างจังหวัดกันหน่อยครับที่ตรังนางออนอุมาศรีเทพหรือว่าเจ๊ออนคือเจ๊ออนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงนะครับขายในราคาย่อมเยาก็จะขายแกงถุงละ20บาทข้าวราดแกง1อย่างก็20บาทครับข้าวราดกับข้าว2อย่างขายเพียงจานละ25บาทครับแล้วก็กับข้าวบางอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นหมูทอดนะครับก็จะขายชิ้นละ5บาทครับก็หวังว่าตัวเองพอมีรายได้มีกำไรไม่ต้องมากครับแต่พออยู่ได้ครับสำหรับโครงการข้าวแกงจานละ40บาทแม้ว่ารัฐจะอุดหนุนเงินช่วยร้านค้าสำหรับเป็นข้าววัตถุดิบแต่เจ๊ออนก็เชื่อว่ารัฐจะทำไม่ได้เพราะที่ผ่านมาทั้งเรื่องของรถผุ่มพวงการแก้ปัญหามะพร้าวราคาถูกเจ๊ออนเขามองว่ารัฐยังแก้ไม่ได้ครับ
5: ของเราขายถูกกว่าโครงการรัฐบาลอีกค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลนะคะไม่ใช่มาให้แม่ค้าขาย40คุณไปลดราคาต้นทุนวัตถุดิบคุณไปลดค่าแก๊สค่าไฟค่าน้ำมันดีกว่าค่ะแบบนี้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะ
4: นี่ก็เป็นความเห็นหนึ่งนะครับส่วนแม่ค้าคนอื่นๆที่นักข่าวไปพูดคุยด้วยบางส่วนก็บอกว่าจะไม่เข้าร่วมโครงการข้าวแกง40บาทนะครับแต่ว่าบางส่วนก็พร้อมเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะทำให้ยอดขายดีขึ้นครับ
6: จะเข้าร่วมก็แต่รับไอ้เท่าไหร่
7: แล้วมันจะขายได้หรือเปล่า
6: ขายได้40บาทตลาดช่วยค่ะตลาดช่วยทางต้นทุนนะเราก็พอจะช่วยประชาชนด้วยแบ่งกันกำไรเท่ากับรัฐช่วยแล้วเราก็แบ่งเบาภาระของประชาชนลด10บาท
7: น่าจะได
6: ้ได้ค่ะ
8: คงจะไม่ใช่มันตั้งราคา40มันไม่ได้ถ้าเป็นของอย่างไม่แพงไก่ใส่ไก่น้อยใส่ปากเยอะไปนั้นมันก็ได้แบบนั้นก็ได้
4: เนี่ยก็หลากหลายความเห็นนะครับทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในไปตรวจสอบต้นทุนราคาสินค้าแล้วนะครับเพื่อที่จะพิจารณาว่ารายการสินค้าควบคุมชนิดไหนบ้างที่จะสามารถปรับราคาลดลงได้เพื่อลดต้นทุนต่างๆของผู้ประกอบการแต่ว่าส่วนในส่วนของโครงการข้าวแกง40บาทเนี่ยครับที่จะดึงร้านข้าวแกงกว่า 200,000 แห่งเข้าร่วมรัฐจะสนับสนุนวงเงิน 3,000 ถึง 10,000 บาทขณะนี้ชะลอเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับ
2: แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเห็นด้วยหรือเปล่าพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่า ทีมข่าวของเราเนี่ยไปพูดคุยกับผู้บริโภคบางส่วนก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าถ้าขายได้ในราคา40บาทจริง มันก็ช่วยเรื่องของค่าครองชีพได้แต่ว่ารัฐเนี่ยต้องไปควบคุมให้ได้ด้วยนะคะ
9: ครับบางคนก็กลัวว่าโครงการดังกล่าวมันอาจจะเป็นการช่วยได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวเนาะคือถ้าเกิดว่าในกรณีแบบระยะยาวแบบนี้ถ้าไปควบคุมเรื่องของต้นทุนก็อาจจะดีกว่าคุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS ชี้พิกัดกันเข้ามาเยอะมากหลายคนบอกว่าถ้าไปเช็คราคาข้าวแกงแถวบ้านตอนนี้40บาทหายากมาก
4: ครับ
9: ส่วนใหญ่ก็50 60กันซะเป็นส่วนใหญ
2: ่
9: ด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งคดีใหญ่กันหน่อยกรณีของการที่รับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศนะครับถ้าไปดูเรื่องของประเด็นแอร์โฮสเตสเนี่ยคือตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลออสเตรเลียช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งเคสลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็น่าสนใจมากๆแต่คราวนี้ไปซุกซ่อนในมะขามเปียกครับตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งขยายผลติดตามเครือข่ายที่นำไอซ์กว่า2กิโลกรัมเขาเอาไปซุกซ่อนในมะขามเปียกก่อนที่จะพยายามฝากให้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรับหิ้วจากไทยปลายทางอยู่ที่ญี่ปุ่นครับแต่คนรับหิ้วเนี่ยเขาผิดสังเกตครับเขาไปตรวจพบความผิดปกติเสียก่อนก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบครับตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าไปตรวจสอบกล่องพัสดุนี้ขนาด40คูณ60เซนติเมตรครับวางอยู่ใต้คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหลังจากมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าจากไทยไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาไปพบความผิดปกติครับหญิงคนดังกล่าวเขาให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นจนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมา3กรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อชยามินปายติดต่อเข้ามาบอกว่าอยากจะจ้างให้หิ้วของจากไทยไปญี่ปุ่นทีนี้วันต่อมาครับ4กรกฎาคมก็มีไรเดอร์เนี่ยนำสินค้าที่บรรจุในกล่องกระดาษมาส่งให้ใต้คอนโดคล้ายๆกันไหมคุณผู้ชมวิธีการเหมือนกันเลยนะครับพอมีการติดต่อพูดคุยกันเสร็จปุ๊บมีไรเดอร์นำกล่องมาวางไว้ใต้คอนโดทีนี้ต่อมาเนี่ยตนเองก็เลยนำกล่องดังกล่าวเนี่ยมาตรวจสอบเพื่อบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางเตรียมจะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับเอาของมาเคลียร์หน่อยเอาไปใส่ในกระเป๋าแต่ทีเนี้ยเธอไปพบว่าภายในกล่องบรรจุกระปุกมะขามเปียก6กระปุกเนี่ยมันมีน้ำหนักมากผิดปกติมะขามเปียก6กระปุกทำไมน้ำหนักมันถึงมากขนาดนั้นเธอก็เลยตรวจสอบภายในกระปุกครับพอไปตรวจสอบเธอบอกว่าเธอเห็นความผิดปกติไปเจอวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสที่ส่งมาให้กับเธอทีนี้นอกจากนี้เธอบอกว่ายังมีสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีลูกอมมีเจลลี่มะพร้าวอบแห้งขนมเครื่องปรุงรสเนยถั่วลิสงแล้วก็มียาดมสมุนไพรรวมทั้งหมดเนี่ย12รายการด้วยกันนะครับทีนี้พอเธอตรวจพบความผิดปกติเธอก็เลยเก็บทุกอย่างเนี่ยลงภายในกล่องทันทีครับหลังจากนั้นเธอเอากล่องที่มีคนส่งมาให้เธอเนี่ยเธอเอากลับไปวางไว้ที่ใต้คอนโดเหมือนเดิมแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบเคสนี้รีบนำกล่องไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบทันทีนะครับทีนี้พอตำรวจเข้ามาตรวจสอบคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าพอตรวจสอบขวดโหลที่บรรจุมะขามเปียก6กระปุกแต่ละกระปุกมันมีการซุกซ่อนเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์น้ำหนักใน2กิโลกรัมครับตำรวจเขาไปเจอเลยพอเปิดออกมาเขาเจอแบบนี้นะครับน้ำหนัก2กิโลกรัมไอซ์เนี่ยตำรวจก็เลยยึดว่าเป็นของกลางแล้วก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งยังปรากฏว่าเป็นคนที่มีการติดต่อมาแล้วก็ส่งของมาให้กับเธอใต้คอนโดนอกจากนี้ตำรวจบอกว่าต้องมีการขยายผลติดตามเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าคนที่ทักเฟซบุ๊กมาเป็นใครกันแน่รู้เห็นมากน้อยแค่ไหนและต้นทางจริงๆที่ส่งไอซ์2กิโลกรัมมาให้กับเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับทีนี้ประเด็นนี้ตามกันต่อคุณผู้ชมทีมข่าววันใหม่ไทย PBS เนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในกลุ่มไปดูความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์กันหน่อยคือในกลุ่มเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ายังมีกลุ่มคนที่เขารับหิ้วสินค้าจากไทยไปต่างประเทศและจากต่างประเทศเข้ามาไทยก็มีเหมือนกันเช่นอะไรบ้างกลุ่มนี้เนี่ยเขารับหิ้วสินค้าระหว่างไทยกับจีนนะครับแล้วโพสต์นี้คุณผู้ชมลองดูนะลองดูรายละเอียดเขาโพสต์แบบนี้บอกว่ามีการฝากหิ้วถั่วแดงจากไทยไปจีนน้ำหนัก2กิโลกรัมจะเอาถั่วแดงจากไทยเนี่ยไปส่งที่จีนนะครับซึ่งโพสต์นี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าถั่วแดงในประเทศจีนเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายนะ แล้วก็ราคาเนี่ยไม่น่าจะต่างจากไทยด้วยนะครับหรือเผลอๆที่จีนเนี่ยถั่วแดงอาจจะถูกกว่าด้วยนะ
2: ค่ะ
9: ครับก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเหตุใดจึงต้องหิ้วถั่วแดงไปส่งที่ปลายทางอย่างจีนด้วยครับ
4: หรือรสชาติไม่เหมือนกันอร่อยกว่าเอาไปฝากญาติแบบต้องเป็นถั่วแดงจากไทย

0: ้องบอกคุณผู้ชมว่าอาชีพรับจ้างหิ้วเนี่ยก็ยังคงอยู่นะยังไม่ได้หายไปไหนนะ
1: ครับแล้วก็คงต้องเตือนกันว่าความเสี่ยงต่างๆก็จะอยู่ที่คนที่รับหิ้วเนี่ยอย่างกรณีที่ซุกอยู่ในมะขามเปียกเนี่ยคุณผู้ชมถ้าตำรวจไม่เจอก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงญี่ปุ่นทางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นตรวจเจอคนที่ถูกดำเนินคดีก็คือคนที่หิ้วเข้าไปใช่ไหมครับหรืออย่างกรณีที่แบบคนรับหิ้วสินค้าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหิ้วสิ่งของผิดกฎหมายยังไงก็เป็นคุณที่โดนเพราะว่าแท็กกระเป๋ามันเป็นชื่อคุณนะครับแล้วก็กว่าจะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องใช้ขั้นตอนยาวนานแน่นอนนะครับมันก็มีหลายเคสให้ได้เห็นกันแล้วเหมือนกันนะคร
0: ับแล้วมะขามเปียกเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นไทยจริงๆนะคะคุณผู้ชมว
1: ่
0: าเอาไปประกอบอาหารหรือว่าเอาไปไว้ในครัวที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความพยายามที่จะซุกซ่อนเอาไว้แบบนี้ค่ะ
1: ครับนำมาเตือนกันนะครับรวมทั้งถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นนักเดินทางตามปกติแล้วอยู่ที่สนามบินแล้วมีคนมาฝากโหลดกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยอ้างว่าน้ำหนักเกินแล้วหรืออะไรอย่ารับนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องมาเตือนกันจริงๆเพราะว่าเจอกันมาหลายเคสแล้วนะครับไปดูที่จังหวัดชัยภูมิกันหน่อยนะครับจริงๆต้นเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่นครราชสีมาช่วงเวลานี้ของเมื่อวานนี้ประมาณตีห้าเกือบตีห้าครึ่งนี่แหละครับมีกลุ่มเยาวชนในสถานพินิจชายที่จังหวัดนครราชสีมา6คนนะครับหลบหนีออกมาครับคุณผู้ชมมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูประวัตินะครับปรากฏว่าจาก6คน5คนมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิมีแค่1คนเท่านั้นที่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเขาก็เลยพุ่งเป้าไปว่า5คนนี้น่าจะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาแน่ๆก็เลยไปตั้งด่านตรวจแล้วก็สกัดจับจับได้มั้ยครับจับได้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมคุมตัวได้เรียบร้อยนะครับเยาวชนชายทั้ง6คนที่หลบหนีออกจากสถานพินิจภายในซอยมิตรภาพ19ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถูกตำรวจคุมตัวได้บนถนนสาย201ชัยภูมิสีคิ้วช่วงตำบลหนองแซงอำเภอเมืองชัยภูมิครับหลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงและถูกตั้งด่านสกัดหลังจากนั้นก็เลยนำตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเช้ามืดประมาณตีห้าครึ่งนี่แหละครับเยาวชนทั้ง6คนเป็นชาวนครราชสีมา1คนและชาวจังหวัดชัยภูมิ5คนร่วมกันวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมก่อนที่จะอาศัยเวลาในช่วงเช้ามืดขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูด้านนอกวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจเลยครับจากนั้นประมาณ7โมงเช้าเมื่อวานนี้ก็มีการไปขโมยรถกระบะที่จอดอยู่ภายในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยซึ่งอยู่ห่างจากสถานพินิจเพียงแค่ประมาณ800เมตรแล้วก็ขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชัยภูมิต่อมาครับทิ้งรถกระบะไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์แทนทางพลตำรวจตรีสุจริตปานเล็กผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิบอกว่าได้รับการประสานจากตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงเช้าให้ช่วยสกัดจับเยาวชนทั้ง6คนหลังไปเจอรถกระบะที่ใช้หลบหนีถูกจอดทิ้งเอาไว้ในพื้นที่อำเภอดำขออภัยนะครับอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิจึงได้สั่งตั้งจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าจะใช้หลบหนีจนสามารถควบคุมตัวได้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็ส่งมอบให้กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานำตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
2: 5ใน6คนมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมินะครับเราก็ได้ดำเนินการสืบสวนจนก็ทราบว่าเด็ก6คนได้หลบหนีมาที่บ้านของผู้ต้องหาที่อำเภอเนินสง่านะครับผมได้สั่งการให้ผู้กับเนินสง่าและผู้กับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเข้าไปสืบทราบและติดตามจนกระทั่งทราบว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ของสถานีตำรวจตอนเนินสง่านะครับเราจะได้ติดตามมาจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่แยกบ้านหนองนางแซง
1: ที่คุณผู้ชมหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตมานะครับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์
0: อ
1: ่ะทำไมถึงเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้รถยนต์ก็จอดในโรงเรียนก็เสียบกุญแจทิ้งเอาไว้หรือเปล่าทำไมถึงก่อเหตุขโมยมาได้นะครับทางพันตำรวจเอกพัชรดนัยการินผู้กำกับการสภ.โพกลางจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้เยาวชนทั้งหมดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิก็ได้คุมตัวส่งกลับที่สภ.โพกลางแล้วนะครับเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

0: ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมถึงก่อเหตุครั้งนี้ทำไมถึงหลบหนีตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าเกิดจากความคิดถึงบ้านหรืออาจจะมีสาเหตุอื่นๆหรือไม่ก็จะต้องรอสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไปด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมตามกันต่อกับกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะตกเป็นเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายจากขบวนการคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หลอกให้ผู้ปกครองโอนเงินค่าถ่ายไปให้เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะโดยระบุว่าเพียง3วันเท่านั้นคุณผู้ชมพบนักศึกษาในสังกัด7คนค่ะถูกหลอกโอนเงินรวมกันกว่า5ล้านบาทขบวนการคอลเซ็นเตอร์ค่ะใช้วิธีการควบคุมจิตใจจนนักศึกษาหลงเชื่อแล้วก็ยอมทำตามคำสั่งทุกขั้นตอนค่ะกรณีที่ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตเข้าช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็เข้าไปช่วยในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่ถูกขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกกักขังตัวเองอยู่ภายในห้องเมื่อวานนี้นะคะพนักงานสอบสวนสภ.ปากคลองรังสิตก็เชิญหนึ่งในผู้เสียหายแล้วก็ครอบครัวเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เร่งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อทำการอายัดบัญชีปลายทางแล้วก็ขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการพ่อของผู้เสียหายระบุนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้จิตวิทยาหลอกว่าได้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศจนน้องเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้กว่า 400,000 บาทค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องที่เขาได้รับมาเนี่ยไปแจ้งผู้ปกครองจะทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนไปด้วยผมเข้าใจว่าน้องเนี่ยน่าจะกลัวคนรอบข้างเดือดร้อนจากสิ่งที่เขาทำซึ่งแค่นี้มันใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวให้น้องเนี่ยคือ
1: ขณะที่รองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ปากคลองรังสิตระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินก็พบว่าบัญชีปลายทางเป็นบัญชีนิติบุคคลในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดและบัญชีบุคคลเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีทั้งหมดนะคะ
3: การบอกเหยื่อเนี่ยครับคือเหยื่อเนี่ยจะต้องโอนไปบัญชีนี้ตามสั่งอย่างเดียวครับเอ้ยบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับการทำรับบัญชีของแบงค์นี้นะบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับการทำการที่เราจะต้องไปอยู่ต่างประเทศนะเพื่อทำให้เด็กเริ่มเชื่ออย่างนั้นคือถ้าโอนตูมเดียวไปบัญชีเดียวเนี่ยอาจจะมีมีการโยกสลับเปลี่ยนบัญชีนะครับและอย่างมือคือการทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยถ้าโอนบัญชีเดียวถ้าตำรวจตามทันก็หมดเลยนะครับมีการกระจายเงินออกไปนะครับว่าตำรวจตามอันนี้ไม่ทันเราก็เอานู่นออกมาก่อนมันจะเป็นประมาณนี้
1: ทางผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตก็บอกนะคะเพียง3วันพบว่านักศึกษาในสังกัดตกเป็นผู้เสียหายของขบวนการคอลเซ็นเตอร์7คนค่ะคุณผู้ชมรวมเงินที่สูญไปเนี่ยค่ะกว่า5ล้านบาทในจำนวนนี้4คนค่ะถูกหลอกจนเข้าสู่กระบวนการลักพาตัวออนไลน์พฤติกรรมของมิจฉาชีพเนี่ยจะเริ่มจากการสร้างความหวาดกลัวโดยอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญายกตัวอย่างเช่นการพนันออนไลน์ฟอกเงินหรือว่ายาเสพติดใช้การพูดโน้มน้าวข่มขู่แล้วก็ปลอบใจสลับกันไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อทำการกดดันให้ผู้เสียหายเชื่อว่าตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญคดีจริงๆทีนี้พอผู้เสียหายเริ่มเชื่อก็จะสั่งให้ตัดการติดต่อกับคนรอบข้างห้ามไปคุยกับใครแล้วก็ควบคุมการสื่อสารผ่านทางวิดีโอคอลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ออกอุบายเรื่องของทุนศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งเป็นข้ออ้างนะคะที่ให้ผู้เสียหายเนี่ยไปขอเงินจากผู้ปกครองโดยอ้างว่าเป็นเงินคงเหลือในบัญชีสำหรับการขอวีซ่าค่ะ
4: เขาก็มีวิธีสเต็ป1สเต็ป2มีโพยในการพูดมีรูปแบบในการพูดซึ่งเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาอยู่แล้วทั้งทำให้เรารู้สึกกลัวทำให้เรารู้สึกว่ามีทีมนี้กำลังมาช่วยเราอย่างเงี้ยมันก็คือจิตวิทยาเบสิกซึ่งเขาถูกผ่านการใช้มาแล้วสำเร็จมาแล้วมันก็เลยใช้ได้
1: ทีมข่าวของเราคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเธอนำเอกสารแล้วก็หลักฐานการโอนเงินเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจอ้างว่าถูกขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าไปพัวพันกับคดีฟอกเงินแล้วก็ยาเสพติดก่อนที่จะให้โอนเงินกว่า 400,000 บาทโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินจากนั้นค่ะไม่จบที่ 400,000 คุณผู้ชมให้โอนเพิ่มอีก 800,000 บาทแลกกับการไม่ดำเนินคดี แล้วก็แนะนำให้กับผู้เสียหายค่ะไปอ้างกับผู้ปกครองบอกว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วก็ให้ใช้เอกสารปลอมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือระหว่างนั้นก็จะใช้การข่มขู่สลับกับการปลอบใจจนผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวสุดท้ายคุณผู้ชมยอมโอนเงินไปถึง1,100,000 บาทค่ะ
5: รองสารวัตรที่หนูคุยด้วยค่ะเขากดดันหนูว่าถ้าหนูไม่ทำตามอ่ะหนูอาจจะหมดอนาคตก็ได้เพราะว่าหนูจะติดคุกนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าเอาไปบอกคนอื่นก็จะคนอื่นก็จะโดนคดีไปด้วยแล้วก็เอาไปแจ้งตำรวจเอาไปอายัดธนาคารบัญชีอะไรสักอย่างไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีตำรวจแล้วก็มีพนักงานของธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือหนูเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกออกหมดเลยหนูไม่สามารถบอกอาจารย์ได้หนูไม่สามารถบอกเพื่อนไม่สามารถบอกพ่อบอกแม่แกตำรวจได้เลยหลังจากที่โอนสายไปที่สารวัตรนะคะเขาข่มขู่หนูหนักมากแล้วหนูก็รู้สึกเสียขวัญแล้วในตอนนั้นคือหนูอะมันมีฉุกคิดแรกเข้ามาแล้วว่าแบบมันเอ๊ะแรกแล้วว่าตำรวจทำไมพูดกับประชาชนแบบนี้คือมันเป็นคำพูดที่มันทำร้ายจิตใจอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าพี่เป็นตำรวจจริงปะเนี่ยไม่ใช่สแกมเมอร์จริงปะเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนของขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนตำหนิหนูกลับมาว่าก็เนี่ยตำรวจจริงๆไงตำรวจไงถ้าผมไม่ทำคดีให้คุณนะคุณก็เจอเรื่องใหญ่เลยนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วขึ้นเสียงด้วย
1: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างที่น้องเขาเล่าให้กับทีมข่าวเราฟังนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะไม่ใช่คดีแรกเคยเกิดกรณีคล้ายกันนี้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอะค่ะคุณผู้ชมขบวนการ call center เนี่ยมันใช้วิธีการควบคุมผู้เสียหายผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็วิดีโอคอลใช่ไหมคะสั่งการทุกขั้นตอนจนมีนักศึกษาหญิงคนนึงเนี่ยถือมีดแล้วก็เดินเข้าไปในโรงพักแล้วก็ที่ไปแบบนั้นเนี่ยเธอบอกว่าทำตามคำสั่งของ call center ปลายสายแล้วก็พบว่าคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายกว่า10คนซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งหมดส่วนใหญ่ถูกหลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะคะแล้วก็อ้างให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางทางการเงินหรือไม่ก็หลอกผู้ปกครองว่าได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศก็คดีที่เกิดขึ้นก็มีผู้เสียหายสูญเงินหลักล้านบาทเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นตัวอย่างที่ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์ผู้เสียหายนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยติดตามข่าวด้วยรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามิจฉาชีพ call center เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะไปเน้นที่ผู้สูงอายุตอนนี้มันเน้นที่นักศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชม
6: เคสที่เชียงใหม่จริงๆน่าสนใจแล้วก็เป็นเคสใหญ่เนาะเพราะว่าถูกควบคุมจิตนะคุณผู้ชมแล้วถึงขั้นแบบถืออาวุธเข้าไปในสถานีตำรวจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องเอามาย้ำเตือนกันคุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS แสดงความเห็นกันเข้ามานะแล้วก็บอกว่าในกรณีของการหลอกว่าได้ทุนเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนเลยเราได้สมัครหรือเปล่
1: า
6: ถ้าไม่ได้สมัครแล้วหลอกว่าได้ทุนอันนี้ต้องเอะไว้ก่อนเลยเป็นไปไม่ได้ไม่ได้สมัครทุนแล้วบอกว่าได้ทุนการศึกษาแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลใครบอกว่าอยู่ในโรงพยาบาลจะปลอดภัยล่าสุดเคสนี้เกิดขึ้นที่มุกดาหารครับมีภาพชายคนหนึ่งเขาดื่มสุราจนเมาเลยครับจากนั้นเข้าไปก่อเหตุโวยวายอาละวาดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งที่มุกดาหารล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถเข้าไปควบคุมตัวได้แล้วครับให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยมาแล้วครับใส่แต่กางเกงเสื้อก็ไม่ใส่ถอดเสื้อมาแบบนี้บุกเข้ามาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงอยู่ที่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับพอเข้ามาแบบนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนไข้ที่เขากำลังรอพบแพทย์ตกใจอะสิครับแตกตื่นกันเลยทีนี้พยาบาลครับในภาพเนี่ยคือพยาบาลพยายามจะไปเกลี้ยกล่อมอยู่นานชายคนดังกล่าวก็ค่อยๆสงบสติอารมณ์จากนั้นก็ออกไปจากพื้นที่ของรพส.ต่อนะครับทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนายสมบูรณ์อ้วนไตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงเปิดเผยแบบนี้บอกว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเขาขับรถมาจอดหน้ารพส.ต่อก่อนจะเข้ามาโวยวายเสียงดังเลยซึ่งภายหลังเนี่ยทางสายตรวจสพ.พึ่งแดดก็ได้เข้ามาควบคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วนะครับส่วนพฤติกรรมของชายดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นใครมาจากไหนจากการไปสอบถามได้ข้อมูลแบบนี้ผู้ที่ก่อเหตุไม่ได้อยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมเป็นชาวบ้านที่อยู่อีกตำบลหนึ่งแต่ขับรถมาก่อเหตุอีกตำบลหนึ่งเป็นซะแบบนั้นแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขารู้จักกันเขาบอกว่าชายคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้ประจำโดยเฉพาะหลังจากดื่มสุราครับ
7: อันนี้คือครั้งแรกที่เขามาที่นี่เขาไม่ใช่คนตำบลนี้
8: คือถ้าเป็นคนภายในตำบลเราเนี่ยเราจะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรเนาะแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเห็นคนคนนี้แล้วมารู้ภายหลังว่าอ๋อเขาจะมีพฤติการพฤติกรรมแบบนี้คือเวลา

0: เมาเนาะแล้วก็เนี่ยแหละไปตามสถานบริการบ้างในชุมชนบ้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้คือถ้าดูจากในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าพยาบาลเนี่ยพยายามไปเกลี้ยกล่อมพยายามไปพูดคุยสุดท้ายชายผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็สงบสติอารมณ์นะครับก่อนที่จะออกไปจากพื้นที่ของรพ.ส.ต.วิธีการต่างๆเหล่านี้ผอ.ของรพ.ส.ต.เขาบอกนะว่าที่ผ่านมาเขามีการซักซ้อมนะครับซักซ้อมไว้ก่อนเลยหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จริงๆก็จะสามารถช่วยป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้สรุปพอเกิดขึ้นจริงๆก็เลยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีก่อนมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาควบคุมตัวเรื่องนี้ก็เอามาเตือนกันสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในสถานพยาบาลก็อาจจะต้องมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ด้วยครับ
2: เป็นสถานพยาบาลด้วยนะครับก็ไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับส่วนข่าวต่อไปนี้คุณผู้ชมที่เปิดวันใหม่ไทย PBS อยู่แล้วฟังแค่เสียงมาที่หน้าจอก่อนครับ
3: ค
2: ือข่าวที่ผมจะเล่าไปต่อไปนี้ยังไงต้องดูภาพ
1: ใช่
2: ต้องดูภาพนะครับมีเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเขาขับรถตามปกติไปตามเส้นทางครับหลังจากนั้นมีรถกระบะอีกคันหนึ่งขับมาปาดหน้าเขาก็ต้องเบรกแล้วจอดใช่ไหมครับหลังจากนั้นแหละครับเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเมื่อคนขับรถกระบะที่มาปาดหน้าเขาทำสิ่งนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ย
4: พี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่พี่ช่วยหน่อยดิพี
5: ่
4: พี่ช่วยหน่อยพี่
5: ช่วยหน
4: ่
5: อยช่วยกันหน่อยพี่หวังหน่อย
4: พี่เขาจะทำร้ายผมอ่ะไม่แล้วพี่ทุบกระจกรถผมทำไมไม่ผมไม่ได้จะชนพี
5: ่
4: ผมขอโทษพี่ไปแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่อย่าพี่อย่าไม่ผมแค่รีบพี่ผมไม่ได้จะชนพี่เลย
2: ให้ดูกันแบบเต็มๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ45วินาทีเนี่ยมันเกิดอะไรกับชายคนนี
1: ้ครับ
2: นะครับคนขับเขาก็ตกใจแล้วคนที่อยู่ข้างบนกระโปรงหน้าเนี่ยมายังไง อยู่ๆขับรถปาดหน้าเขาแล้วกระโดดขึ้นมาบนกระโปรงรถทุบกระจกอีกต่างหากนี่กระจกแตกเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่เป็นคลิปหลักฐานครับที่นายพรชัยประภัยอายุ28ปีใช้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ไซน้อยที่จังหวัดนนทบุรีครับนายพรชัยซึ่งเป็นคนขับรถกระบะนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่ตัวเองขับรถอยู่บนถนนเส้นบางเลนนพวงมุ่งหน้าถนนสาย340เพื่อที่จะไปตรวจงานในอำเภอบางบัวทองก็มีชายขับรถกระบะตอนเดียวสีขาวมาปาดหน้าตัวเองก็เลยจอดรถครับหลังจากนั้นชายที่ปรากฏในคลิปกระโดดขึ้นหน้ารถแล้วก็ทุบกระจกจนหน้ารถแตกไปหมดเลยครับกระจกก็แตกตอนนั้นยอมรับว่าทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าตกใจก็ตัดสินใจขับต่อไปสักประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็พบปั๊มน้ำมันก็เลยชิดซ้ายจอดนะครับชายคนดังกล่าวก็เลยยอมลงจากกระโปรงหน้ารถไปเขายืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักกันครับ
6: เราก็มาข้างหลังเอามาไว้ก็รีบแหละก็ยอมรับว่ารีบก็เลยหาออกขวาเพราะขวาเขามันยังโล่งอยู่มันน่าจะเป็นจังหวะที่เขาน่าจะเข้ามาด้วยกันแหละก็เราก็ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีการแบบไปปาดหรืออะไรกันเพราะว่าหลังจากนั้นมาเขาก็ขับตามเลยแต่ก็มีแค่นั้นแล้วก็จนมาถึงนั้นแหละ
7: มันก็คือขับแซงกันไปแซงก
6: ัน
7: มา
6: ไม่แซงผมอยู่หน้าเขาตลอดเลยเขาจะอยู่หลังเพราะว่าผมก็เร่งหนีเขาอะเขาก็ยังเร่งตามอีกแต่ก็คือเราก็เร่งหนีเขาก็ตามก็จนมาจนถึงตรงนั้นแหละตรงคอสะพานที่ว่า
2: ทางผู้เสียหายอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพราะมองว่าเป็นภัยสังคมเบื้องต้นทางผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อยแล้วเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยนะครับ อาจจะมีภาพสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้โดนบล็อกได้นะครับดังนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องคาดไม่ให้คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อกี้นี้ขออภัยนะชวนคุณผู้ชมมาดูก็ได้ฟังแต่เสียงนะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจมีการประชุมความคืบหน้ากันค่ะล่าสุดมีการระบุนะคะว่าสอบปากคำพยานไปแล้ว106ปากด้วยกันบอกว่าเดี๋ยวจะไปเร่งพิสูจน์เรื่องของหุ้นลมแล้วก็การฝ่าฝืนการใช้ไฟที่เกินกำลังขณะที่

0: วจก็ได้มีความชัดเจนทางคดีหลายประเด็นนะคะที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนำพนักงานของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าว3คนค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งไปชี้จุดแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดของร้านเพื่อประกอบข้อมูลทางคดีโดยเฉพาะทางหนีไฟประตูเข้าออกถังดับเพลิงซึ่งการสอบสวนพยานตำรวจระบุนะคะว่าได้ความชัดเจนหลายประเด็นที่มีการตั้งเอาไว้ทั้งจุดต้นเพลิงวัสดุที่ใช้การใช้ไฟภายในร้านซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค่ะขณะเกิดเหตุพบนะคะว่าเกิดกลุ่มควันในเวลา 23:50 ถัดมาเพียง1นาทีค่ะคุณผู้ชมในเวลา 23:51 ก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วประเด็นนี้ไปตรงกับคำให้การของนักร้องวงทศกัณฐ์ที่บอกว่าเห็นควันไม่ถึง1นาทีไฟก็ลุกลามขึ้นค่ะ
1: เราต้องไฟลามอ่ะที่1นาทีเราเห็นแบบลามเร็ว
2: เห็นครับเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่เห็นไฟแต่ผมอ่ะอยู่หน้าห้องน้ำแล้วเนี้ยควันมันตามหลังผมออกเป็นคนสุดท้ายตอนที่ควันมันพุ่งออกมาแล้ว
1: คร
2: ับ
1: เด
2: ีย
1: ว
2: ครับ
0: นักร้องวงทศกัณฐ์ยังพูดถึงประเด็นเรื่องไฟในร้านด้วยนะคะพบว่ามีปัญหาระบบไฟตกบ่อยกระแสไฟไม่เพียงพอซึ่งทางร้านใช้วิธีการแก้ไขด้วยการปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับประเด็นการสอบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนะคุณผู้ชมที่ไปพบว่าทางร้านยื่นขอใช้ไฟเพิ่มแต่ทีนี้พอเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบทางร้านกับบ่ายเบี่ยงค่ะเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุนะคะว่าก็ได้สั่งตรวจสอบประเด็นนี้ให้ชัดเจนว่าร้านต่อเติมระบบไฟหรือว่าใช้ไฟเกินกระแสหรือไม่ซึ่งนั่นจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญนะคะว่าร้านมีพฤติการประมาทค่ะ
3: ได้สอบปากคำทางเจ้าที่ไฟฟ้าซึ่งก็มีการขออนุญาตนะครับซึ่งเดิมเนี่ยขอไว้ที่30/100แล้วมาตอนหลังก็มีข้อมูลว่าด้วยมีปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะไปขอเพิ่มซึ่งเจ้าพนักงานไฟฟ้าก็จะมาขอตรวจแต่ว่าทางร้านว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่บ่งบอกว่าทางร้านเนี่ยมีการต่อเติมไฟเองหรือไม่แล้วเป็นเหตุให้ไฟโอเวอร์โหลดจนเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะครับในกระบวนการสอบสวนพยานหลักฐานที่จะนำว่าประมาทหรือไม่นะครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ยังเปิดเผยถึงการตรวจสอบของตำรวจนะคะกรณีการใช้วัสดุตกแต่งในร้านซึ่งก็ตรงกับข้อมูลสำคัญทางนิติเวชที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตโดยบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงนะคะแต่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจที่สูดดมก๊าซพิษเข้าไปค่ะ
3: สาเหตุการตายที่ตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์อยู่ในร่างกายนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เมื่อสูดเข้าไปในร่างกายจะทำให้ปิดกั้นน่ะไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนซึ่งทั้ง2สารเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติคือบล็อกไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนซึ่งถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณมากเนี่ยสามารถทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่เกิน4นาที
0: คดีนี้ตำรวจได้มีการเรียกสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า106ปากนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเร่งเอาผิดได้ในเร็วๆนี้ค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะนายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมล้อมหน้าล้อมหลังสอบถามถึงความคืบหน้าในการเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินซึ่งทางผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็บอกว่าก็ได้ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงประเด็นการออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางนายประสาทเนี่ยไม่ได้หยุดเพื่อตอบประเด็นนี้โดยตรงแต่ก็อาศัยช่วงที่ระหว่างเดินนะคะเลี่ยงสื่อมวลชนก็ตอบเพียงสั้นๆว่าทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบค่ะ
4: ไปตามระเบียบเหรอฮะ
5: ไปตาม
4: เขาออกนี่คือตอนนั้นเขาขอเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะครับ

0: มันเทิงออกไม่ได้อยู่แล้ว
1: แล้วท่านครับทำไมเขาถึงได้เปิดถึงตีสองครับเพราะว่าร้านอาหารมันต้องถึงเที่ยงคืน
0: เป็นอำนาจของหน่วยงาน
1: ของอำนาจอื่น
0: ครับไม่ใช่ของก
1: ทมทางเขตได้มาตรวจสอบบ้างไหมครับท่าน
0: เรามีตรวจสอบเป็นระยะ
2: ระหว่าง
0: มาตรวจสอบมากขึ้นมาหลายท่าน
3: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ผู้สื่อข่าวที่ไปรออยู่ในที่เกิดเหตุก็พยายามสอบถามนะทางผู้อำนวยการเขตจตุจักรบอกว่าก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจตาเป็นระยะครั้งล่าสุดเพิ่งเข้าไปตรวจสอบเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาตรวจตลอดนะไม่ใช่ละเลยนะคุณผู้ชมส่วนการลงพื้นที่ตรวจครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นการตรวจสอบเรื่องอะไรนักข่าวก็ถามนะคะทางผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าจะมีการออกเอกสารทางราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ทราบในภายหลังจากนั้นก็รีบขึ้นรถยนต์แล้วก็ออกเดินทางจากพื้นที่ไปเลยค่ะ
4: เรื่องของการตรวจสอบสถานประกอบการแน่นอนว่าณเวลานี้ไม่ใช่แค่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวร้านเดียวนะคุณผู้ชมเพราะจริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตที่มีสถานประกอบการลักษณะแบบนี้นะครับหลายๆคนก็มีความกังวลว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบมากน้อยแค่ไหนหากจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปเป็นลูกค้าก็ต้องมีความปลอดภัยล่าสุดกรุงเทพมหานครมีการปูพรมนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบทั้งหมด50เขตด้วยกันไปตรวจสอบสถานบริการที่มีการเปิดคล้ายๆกับสถานบันเทิงอย่างต่อเนื่องไปดูเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของทางออกฉุกเฉินหากเกิดเหตุอัคคีภัยล่าสุดจากการไปตรวจสอบมีการสั่งปิดสถานบริการชั่วคราวทันที3แห่งด้วยกัน3แห่งนี้จากการตรวจสอบคือเปิดไม่ได้มาตรฐานครับสั่งปิดชั่วคราวไปก่อนแล้วก็มีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครับทีมข่าวกลับไปสำรวจร้านอาหารหลังจากที่กรุงเทพมหานครปูพรมตรวจเข้มทั้ง50เขตเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับโดยจากการตรวจสอบเนี่ยทางกรุงเทพมหานครสั่งปิดชั่วคราวทันทีจำนวน3ร้านหลังจากไปตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับดูร้านแรกกันก่อนเลยร้านแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณย่านพระราม1เขตปทุมวันจากการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร้านนี้เขาไปพบความผิดปกติก็คือร้านเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปใช้บริการจำนวนมากนะครับและที่สำคัญคือแอบแฝงเปิดเป็นผับมีการจัดแสดงดนตรีและที่สำคัญร้านแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินด้วยคือความปลอดภัยเท่ากับศูนย์เลยครับที่แห่งนี้นะครับก็เลยมีการสั่งปิดเป็นการชั่วคราวส่วนร้านที่2จุดนี้ตั้งอยู่บริเวณย่านจรัญสนิทวงศ์ครับพื้นที่เขตบางกอกน้อยจากการตรวจสอบประตูเนี่ยถูกปิดล็อกปิดให้บริการสถานบริการแห่งนี้เจ้าหน้าที่ไปพบว่ามีการแสดงดนตรีคาราโอเกะโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเสี่ยงกระทบต่อสุขอนามัยและก็สวัสดิภาพของประชาชนสั่งปิดชั่วคราวนะครับส่วนที่สุดท้ายอยู่ที่เขตราชเทวีครับมีการสั่งปิดร้านที่ตั้งอยู่ในซอยเพชรบุรี15เขตราชเทวีจากการตรวจสอบไปพบว่าร้านเนี่ยถูกปิดไม่มีผู้ใช้บริการร้านนี้เจ้าหน้าที่สั่งระงับการใช้บริการเพราะจากการตรวจสอบคือมีการจัดแสดงดนตรีแล้วก็ลักลอบเปิดให้บริการต่อเนื่องร้านนี้มีข้อมูลแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อยและมีการตักเตือนไปแล้วออกหนังสือแจ้งเตือนไปก็แล้วแต่ปรากฏว่าร้านแห่งนี้ยังฝ่าฝืนอยู่นะครับ3ร้านนี้จากการตรวจสอบคือจดทะเบียนอีกแบบนึงแต่ประกอบกิจการให้บริการลูกค้าก็อีกแบบนึงดูโทษกันหน่อยไหมครับสำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีบทลงโทษตามพ.ร.บ.สาธารณสุขพ.ศ.2535โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่นะครับเมื่อวานนี้ทางสตช.ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการประชุมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันระหว่างกทม.กับกรุงเทพระหว่างกทม.กับทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับประชุมร่วมกันก็เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการตั้งเป้าแบบนี้ บอกว่าเดี๋ยวทางกทม.กับตำรวจจะทำงานร่วมกันไปตรวจสถานบริการ 1,000 แห่ง

0: ายใน1เดือนครับ 1,000 แห่งจะตรวจให้ได้ภายใน1เดือนและทุกจุดที่ไปตรวจคือจะเน้นเรื่องของการตรวจทางหนีไฟระบบแจ้งเตือนถังดับเพลิงระบบไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ผ่านการถอดบทเรียนและต้องไปเน้นย้ำสถานประกอบการที่เปิดลักษณะเดียวกันนะครับนอกจากนี้ทางกทม.ยังฝากประชาสัมพันธ์ครับมีการเปิดรับแจ้งเหตุให้กับประชาชนถ้าเกิดไปเจอสิ่งผิดปกติเจอสถานประกอบการที่ไม่มีความปลอดภัยมีความสุ่มเสี่ยงคุณผู้ชมสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทราฟฟี่ฟองดูของกรุงเทพมหานครนะครับโดยคนที่แจ้งเข้ามาไม่ต้องห่วงครับเรื่องของข้อมูลรายชื่อต่างๆกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าเขาจะปกปิดให้เพื่อความปลอดภัยไปเที่ยวกันแล้วเพื่อความปลอดภัยเจอผิดปกติก็สามารถแจ้งกรุงเทพมหานครเข้าผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาใช้บริการร้านอาหารหรือว่าสถานบันเทิงนะครับตอนนี้สถานบันเทิงร้านอาหารหลายแห่งทั่วประเทศเขาก็จัดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าครับนี่เป็นภาพการซ้อมเสมือนจริงนะครับชื่อร้านเนี่ยชื่อร้านควันฟางครับ
1: ค่ะ
2: อยู่ที่อำเภอเมืองกระบี่แต่ซ้อมหนีไฟชื่อร้านควันฟางนะฮะก็มีการจำลองเหตุไฟไหม้ภายในห้องครัวครับแล้วไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ต้องมีการอพยพพนักงานและลูกค้าออกจากร้านทั้งบริเวณประตูทางเข้าแล้วก็ประตูฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีการประสานสายด่วน199ขอความช่วยเหลือมีรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองกระบี่เข้าถึงจุดเกิดเหตุภายใน5นาทีรวมถึงมีการจำลองช่วยผู้บาดเจ็บ3คนทีมกู้ชีพกู้ภัยเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลลำเลียงส่งโรงพยาบาลตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อที่จะประเมินเวลาในการช่วยเหลือนะครับให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือมากที่สุดหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่บอกว่าการฝึกซ้อมก็มีเป้าหมายเพื่อทดสอบระบบแจ้งเหตุการประสานงานและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวก็จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการในจังหวัดกระบี่นะครับที่กระบี่ครับมีสถานบริการสถานบันเทิงรวม125แห่งก็ได้กำชับให้ทุกแห่งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารซักซ้อมแผนอพยพอย่างสม่ำเสมอรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเน้นย้ำก็คือความพร้อมของถังดับเพลิงทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟป้ายบอกทางหนีไฟต้องชัดเจนด้วยนะครับไปดูที่นครราชสีมากันนะครับร้านโรงเหล้ามิตรภาพอยู่ที่ตำบลในเมืองเมื่อวานนี้ก็นำพนักงานกว่า100คนมาซักซ้อมการใช้ถังดับเพลิงนะครับเรียนรู้ขั้นตอนการอพยพคนออกจากร้านโดยเฉพาะบริเวณประตูฉุกเฉินทั้ง5จุดเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมมากที่สุดนะฮะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมบางคนก็อาจจะแบบมองเพื่อนข้างๆ
0: ครับ
2: ทำยังไงนะแต่บางคนก็ทำเป็นสบายๆเลยมาทบทวนความสามารถในการที่จะดับไฟถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับนี่ก็ฝึกซ้อมกันแบบนี
1: ้บางคนอาจจะบอกว่าการเปิดถังดับเพลิงนี่อาจจะเป็นเรื่องใหม
2: ่ครับ
1: ต้องเรียนรู้กันเอาไว้นะคุณผู้ชม
2: ต้องทำให้ชินแล้วเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ไม่ตื่นตกใจแล้วก็สามารถดับไฟได้ทันทีนะครับทางนายกิตติทัศน์ฟูจิตปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุเทพรามสันเทียรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.โพกลางและผู้ประกอบการร้านโรงเหล้ามิตรภาพก็ร่วมกันจัดการซักซ้อมนะครับซึ่งทางเทศบาลนครราชสีมาเป็นคนให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆแนวทางปฏิบัติถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าดูแลความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องครับพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและนายอำเภอเมืองนครราชสีมาเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวในกรุงเทพมหานครทางจังหวัดจึงได้จัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยภายในร้านทั่วโคราชเลยครับสิ่งที่กำชับก็คือการติดป้ายบอกทางหนีไฟต้องเด่นชัดและต้องประชาสัมพันธ์แผนผังเส้นทางให้กับลูกค้าทุกคนเข้าใจก่อนจะใช้บริการทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคตครับ
1: คุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะมีนักวิชาการด้านภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาเตือนผลกระทบซูเปอร์เอลนีโญที่จะทำให้อากาศร้อนแล้วก็แล้งค่ะขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมล่าสุดฝนทิ้งช่วงยาวนานทำให้ไร่ข้าวโพดในอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นต้นข้าวโพดของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์กำลังทยอยแห้งตายจากฝนทิ้งช่วงยาวนานนะคะคาดว่าเป็นผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญที่เริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยชาวบ้านบอกว่าช่วงที่ผ่านมาแทบไม่ได้รับน้ำฝนอย่างเพียงพอส่งผลทำให้ข้าวโพด ที่กำลังเจริญเติบโตค่ะได้รับผลกระทบหลายแปลงมีอายุประมาณ 55-70 วันซึ่งอยู่ในช่วงระยะติดฝักแล้วก็สร้างเมล็ดการขาดน้ำทำให้เมล็ดเหี่ยวแป้งสะสมไม่เต็มที่ฝักรีบแล้วก็น้ำหนักของผลผลิตลดลงส่วนข้าวโพดอายุ 45-55 วันอยู่ในระยะออกดอกหากขาดน้ำจะทำให้เกสรตัวผู้ฝ่อส่งผลทำให้ผสมเกสรไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตค่ะ
3: ผลผลิตนี่คาดว่าน่าจะไม่ได้ทำให้เราไม่มีทุนคืนของการลงทุนของเราครับคล้ายๆว่ามันไม่มีการตอบแทนกลับมาทำให้เรา
4: ทุกปีนะครับภาพฝนกับปีนี้แตกต่างกันยังไง
3: เยอะครับปกติทุกปีนี่คือฝนถ้าเราหยอดแล้วเนี่ยฝนก็จะมาเป็นระยะทำให้พืชมันไม่ขาดน้ำมันก็สามารถให้ผลผลิตให้รายได้กับเราได
4: ้ก็คือปีนี้หนักที่สุด
3: สาหัสครับสาหัสในรอบตั้งแต่ผมมานี่ก็น่าจะเป็นรอบนี้ครับใน 10-20 ปีนะครับจะเจอเยอะ
1: ข้าวโพดเนี่ยแห้งตายไปแล้วกว่า 2,000 ไร่นะคะคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยค่ะส่วนทางด้านนักวิชาการเปิดเผยนะคะว่าเอลนีโญจะทำให้อากาศร้อนขึ้นและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานเห็นผลชัดตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีหน้าและที่กังวลก็คือเรื่องไฟป่าและก็ฝุ่นที่อาจรุนแรงขึ้นดังนั้นหน่วยงานภาครัฐค่ะต้องวางแผนในการบริหารน้ำให้เพียงพอรวมไปถึงให้ความรู้กับประชาชนจะได้ร่วมกันรับมือค่ะ
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวผมเองผมก็มองเห็นว่าการมีส่วนร่วมนะครับในทุกๆภาคโดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งจะเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เขามีความรู้ให้เขามีข้อมูลมากนะครับเขาก็จะเป็นภาคหนึ่งที่ลุกขึ้นมาช่วยจัดการในเรื่องนี้ได้จากในอดีตเนาะเขาอาจจะเมื่อประสบภัยเขาอาจจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วขอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเรานะให้ข้อมูลเขาให้ความรู้เขาแล้วก็ยกระดับเขานะครับในการทำงานให้เขามาเป็นส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
1: ขณะที่กรมชลประทานก็ลงพื้นที่หมู่ที่15บ้านโป่งไฮตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปศึกษาความพร้อมของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สาวเนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการชิงน้ำในพื้นที่ในตำบลแม่สาวค่ะระหว่างชาวนากับชาวสวนต่อมาในปี2560กลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายแม่สาวก็ถวายฎีกาค่ะขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สาวเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาวเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวสามารถกักเก็บน้ำได้ 14.7 ล้านลูกบาศก์เมตรมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,171 ล้านบาทนะคะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างรวม5ปีค่ะ
6: สิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อมีอ่างเก็บน้ำมีแหล่งน้ำแล้วนะครับแหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จะกระจายลงสู่พื้นที่รับประโยชน์ทางตอนล่างจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือฝายแม่สาวเป็นฝายเดิมของกรมชลประทานนะครับเป็นฝายแล้วก็มีระบบส่งน้ำถ้าเราจะเห็นข้างล่างจะมีคลองส่งน้ำมีเหมืองฝายอันนี้กระจายไปประมาณ 13,000 ไร่แน่นอนน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่สาวในอนาคตถ้าเกิดมีการก่อสร้างขึ้นเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนสำคัญของฝายแม่สาวตัวนี้ก็จะเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของพื้นที่ชลประทานเดิมสิ่งที่จะทำเพิ่มเติมก็คือนอกจากสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วในระบบส่งน้ำเดิมของฝ่ายแม่สาวตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงด้วยเรื่องของการกระจายน้ำให้ทั่วถึง
1: ที่ผ่านมามีการจัดเวทีการมีส่วนร่วมไปแล้ว12เวทีนะคะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อกังวลของประชาชนที่มีส่วนได้เสียกรณีการจ่ายค่าชดเชยเวรคืนที่ดินก็จะได้รับความเป็นว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่แล้วก็จะดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านแท้จริงซึ่งขณะนี้ก็พบนะคะว่ามีประชาชนมีความเข้าใจในโครงการนี้มากขึ้นค่ะ
0: ครับบางพื้นที่อาจจะแล ล้งอาจจะเจอฝนทิ้งช่วงแต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกนะครับมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศบอกว่าช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้หลายพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่2ปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพัดปกคลุมเข้ามาส่งผลทำให้หลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศให้เฝ้าระวังคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนอกจาก3จังหวัดนี้อีกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือตากครับนอกจากตากแล้วยังมีพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ที่วันนี้มีข้อมูลบอกว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 23-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-32 องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกก็คือหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้36องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกคือพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้36องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมีการประกาศให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าคะนองก็คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะเจอฝนได้ร้อยละ30ของพื้นที่4จังหวัดก็คือระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่จะเจอฝนได้ก็คือสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับ
2: คุณผู้ชมครับ6นาฬิกา7นาทีครับ7นาทีหลังจากที่เปิดระบบให้ไปตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่ผ่านหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เช็คกันได้ไหมครับคุณผู้ชมเพราะว่าเท่าที่ดูในโลกออนไลน์ล่าสุดมีหลายคนเข้าไม่ได
7: ้ ค
2: ือเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเข้าได้แต่พอกรอกข้อมูลต่างๆแล้วมันแจ้งว่ากรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร
7: ์ใช
2: ่อันนี้ผมขออนุญาตเอามาจากโซเชียล1คนนะฮะคุณผู้ชม
7: ค่ะ
2: นี่ไปเจอมา1คนครับที่เขามีการแชร์บนโลกออนไลน์ว่าพอเข้าไปปุ๊บมันขึ้นหน้าจอแบบนี
7: ้
2: ตรวจสอบไม่ได
7: ้ค่ะ
2: นะครับ
7: คุณผู้ชมอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าดิฉันขออนุญาตไปเอาเลขที่บัตรประชาชนของคนในครอบครัวมาตรวจสอบนี่คุณผู้ชมก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันขึ้นแบบที่คุณเชอร์สารให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเนี่ยดิฉันต้องเบอร์เลขที่บัตรประชาชนเอาไว้แล้วก็ขึ้นเหมือนกันเลยนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้คุณผู้ชมท่านใดตรวจสอบได้เนี่ยรายงานให้เราทราบกันหน่อย
2: ครับ
7: คุณผู้ชมอันนี้ในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะลองในเป๋าตังค์สิ
0: ลองดู
7: สามารถทำได้หรือเปล่า
0: ครับ
7: ฉันเปิดเข้าไปนะคะที่เดิมคุณผู้ชมกดตรงนี้
2: อันนี้เป็นที
7: ่
2: อินเทอร์เน็ตของเราหรือว่าเป็นที่ตัวระบบ
0: แอปพลิเคชัน
7: แต่ว่าพอมันขึ้นมามันจะขึ้นแบบนี้ค่ะสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้ว
2: ครับ
7: ซึ่งจริงๆแล้ว

0: เนี่ยน่าจะต้องไปที่หน้าสามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: แต่ท้ายที่สุดก็ขึ้นแบบนี
1: ้ครับ มีบางคนตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คนนี้ครับก็อัพภาพนี้นะครับตอน6:02 นครับคุณผู้ชมนี่6:02 นไปตรวจสอบแล้วแต่จะสังเกตว่าเนี่ยครับผลการพิจารณาคุณสมบัติขึ้นเป็นสีแดงคนนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็คงจะต้องไปดูนะครับว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรหลังจากนี้ด้วยก็คนที่เข้าไปช่วงแรกๆมีรายงานว่าเข้าได
2: ้
1: แต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะหลายๆคนที่เข้าไปพร้อมกันหรือเปล่าก็อาจจะทำให้ระบบหน่วงไปบ้างหรือว่าเข้าไม่ได้ในช่วงเวลานี้กันด้วยนะครับจริงๆยังมีช่วงเวลาที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์กันได้ไม่จำเป็นต้องรีบช่วงเช้า7:00-8:00หรือหลังจากนี้ก็ยังตรวจสอบสิทธิ์ได้หรือว่าทางธนาคารก็ทำได้เหมือนกันนะครับไปที่ธนาคารก็ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับก็บอกกันมาได้นะครับว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราอยู่เนี่ยตรวจสอบกันได้ไม่ได้อย่างไรด้วย
0: ค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้จะลองพยายามเข้าไปตรวจสอบดูนะคะคุณผู้ชมถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับสหรัฐยืนยันว่าอิหร่านยังคงเจรจากับสหรัฐอยู่นะครับแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าโจมตีตอบโต้กันไปมาหลายระลอกซึ่งกองทัพสหรัฐเองได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่6แล้วนะครับคุณจารุพร
3: ขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยเหมือนกันนะคะว่าอิหร่านเนี่ยสั่งให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมปิดทะเลแดงหากว่าสหรัฐนะคะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านค่ะก็ก่อให้เกิดความกังวลต่ออุปทานพลังงานทั่วโลกอีกครั้งนึงค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีโดรนถูกระบบป้องกันภัยยิงสกัดกลางอากาศเหนือเมืองเออร์บิลของอิรักก่อนตกลงใกล้กับสถานกงสุลสหรัฐในขณะที่อิหร่านระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคซึ่งรวมไปถึงที่บาเรนคูเวตและจอร์แดนค่ะขณะที่กองทัพสหรัฐเผยภาพปฏิบัติการโจมตีอิหร่านออกมาอย่างต่อเนื่องหลังเดินหน้าโจมตีหลายระลอกค่ะล่าสุดเมื่อเวลาราวๆ1:00ที่ผ่านมาตามเวลาในไทยกองทัพสหรัฐประกาศเริ่มถล่มอิหร่านระลอกใหม่ซึ่งนับเป็นคืนที่6ติดต่อกันแล้วเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านโดยทางด้านของสำนักข่าวทัสนิมที่ใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC รายงานว่าศัตรูพุ่งเป้าโจมตีหอส่งสัญญาณการสื่อสารในเมืองบันดาอับบาสส่งผลให้ไฟฟ้าดับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ7 คนแล้วก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าสะพานแห่งสำคัญซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองบันดาอับบาสกับเมืองชิราตรวมไปถึงสนามบินอิหร่านชาทางตอนใต้ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐด้วยค่ะก่อนหน้านี้โฆษกกองทัพอิหร่านก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในตะวันออกกลางจะต้องถูกบดขยี้จากการโจมตีหากว่าสหรัฐเดินหน้าถล่มอิหร่านตามคำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าจะถล่มโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านนอกจากนี้กองทัพอิหร่านก็ย้ำด้วยนะคะว่าจะไม่ยอมให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงในช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นเส้นแดงที่ห้ามล่วงล้ำโดยเด็ดขาดขณะที่ฝั่งสหรัฐเริ่มกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและสกัดเรือไปแล้วหลายลำด้วยกันค่ะด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวในอิหร่านด้วยนะคะว่าอิหร่านขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านหนุนหลังอยู่เตรียมความพร้อมในการปิดช่องแคบแบบอัลมันเดบซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันในทะเลแดงหากว่าสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านขณะที่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮูตีก็ระบุว่าทางกลุ่มเสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อมในการโจมตีเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าแล้วและตอนนี้อยู่ระหว่างรอคำสั่งเพื่อเริ่มเปิดฉากโจมตีโดยหากว่าเกิดภัยคุกคามต่อทะเลแดงซึ่งถือเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกวิกฤตพลังงานโลกที่ย่ำแย่อยู่แล้วจากการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซก็อาจจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกได้ค่ะขณะเดียวกันโฆษกของทำเนียบข่าวของสหรัฐก็แถลงวันนี้ว่าสาเหตุที่มีการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าอิหร่านละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ทำร่วมกับสหรัฐโดยข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนดห้ามโจมตีเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกับยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดอยู่ตามปกติหากเรือเหล่านั้นไม่ได้เดินทางเข้าออกจากท่าเรืออิหร่าน นอกจากนี้โฆษกทำเนียบขาวยืนยันว่าผู้นำสหรัฐยังคงเปิดกว้างต่อแนวทางการทูตกับอิหร่านพร้อมเสริมด้วยนะคะว่าสหรัฐยังคงเจรจากับอิหร่านอยู่

0: แม้ว่าจะกลับมาเปิดฉากปะทะกันอีกครั้งก็ตามและอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงกับสหรัฐเพราะว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐค่ะก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานย้ำนะคะว่าปากีสถานจะเดินหน้าสนับสนุนให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและกลับมาเจรจากันอีกครั้งตามกรอบข้อตกลงที่ได้ลงนามเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วอีกความเคลื่อนไหวมาจากผู้นำกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะออกมาเตือนว่าทางกลุ่มจะพุ่งเป้าโจมตีคลังน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของซาอุดิอาระเบียหากว่าความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยท่าทีดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีซาอุดิอาระเบียค่ะโดยกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตี ขออภัยค่ะทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มเมื่อวันจันทร์แม้ว่ารัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติจะอ้างความรับผิดชอบก็ตามนะคะขณะเดียวกันเมื่อสักครู่เองก็ยังคงมีรายงานการโจมตีในหลายจุดนะคะโดยสื่ออิหร่านก็อ้างว่าสหรัฐเนี่ยโจมตีไปที่ชุมทางรถไฟในบรรดาอับบาสจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนบางสื่อก็บอกว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่สหรัฐโจมตีเข้าไปในหลายจุดนะคะรวมไปถึงย่านที่อยู่อาศัยในบรรดาอับบาสด้วยต่อจากนี้ก็เดี๋ยวมารอดูความเคลื่อนไหวต่อไปกันเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้หลายๆจุดจะค่อนข้างตึงเครียดมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าดูนักวิเคราะห์เองเขาก็บอกว่าการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่ทางออกมันก็ไม่ได้ปิดช่องเสียทีเดียวก็อาจจะยังคงมีความพยายามที่จะพูดคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุยไปแต่ก็โจมตีกันไปในช่วงเวลานี้นะฮะที่ต้องติดตามกัน
2: ค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในแคนาดานะคะตอนนี้ยังคงมีไฟป่าลุกไหม้มากกว่า800จุดทั่วประเทศท่ามกลางควันจากไฟป่าที่ลอยแผ่ปกคลุมบอกว่ากินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเลยนะคะ
0: ตอนนี้หลายเมืองในแคนาดาก็อ่วมคันไฟไปไม่น้อยเลยนะคะลามไปจนถึงสหรัฐค่ะจนบางเมืองเนี่ยต้องออกมาร้องขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะขณะที่ในแคนาดาค่ะไฟป่าหลายจุดก็ยังคงรุนแรงและเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ
3: Potentially overtake us here. This has gotten a little scary.
0: พนักงานรถไฟแคนาดาบันทึกภาพระหว่างที่ขบวนรถไฟวิ่งฝ่าเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าพนักงานรถไฟขบวนดังกล่าวปลอดภัยดีแต่ไฟป่าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการให้บริการรถไฟในพื้นที่ใกล้กับเขตอาร์มสตรองในรัฐออนแทรีโอที่อยู่ไม่ไกลจากพรมแดนสหรัฐขณะที่ขบวนรถไฟที่บรรทุกวัตถุไวไฟแล้วก็ติดไฟได้ต้องหยุดทำการเดินรถเพื่อความปลอดภัยนะคะหลังจากหลายพื้นที่ของแคนาดายังคงเผชิญกับไฟป่าในกว่า100จุดทั่วประเทศโดยกระแสลมก็ได้พัดเอากลุ่มควันลอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศด้วยค่ะไฟป่ารุนแรงเช่นนี้ก็ส่งผลให้ท้องฟ้าในนครโทรอนโตเมืองเอกของรัฐออนแทรีโอก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าหนาทึบและก็บดบังทัศนวิสัยอย่างมากค่ะโดยทางการแคนาดาต้องออกประกาศเตือนภัยสุขภาพและร้องขอให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากอุณหภูมิยังคงอยู่ในระดับสูงและคุณภาพอากาศในเมืองยังคงย่ำแย่อยู่โดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานว่าคุณภาพอากาศในโทรอนโตอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากพร้อมทั้งออกประกาศเตือนระดับสีส้มเกี่ยวกับคุณภาพอากาศที่ไม่ดีแล้วก็ย่ำแย่นะคะโดยระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์นะคะว่าสภาพเช่นนี้เนี่ยจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นโดยแม้ว่าจะมีคำแนะนำอย่างเป็นทางการให้จำกัดเวลาอยู่กลางแจ้งแต่บางจุดก็ยังคงมีชาวเมืองฝ่าฟันบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกควันนะคะบางคนก็สวมหน้ากากอนามัยออกมาข้างนอกมาออกกำลังกายในสวนสาธารณะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าบางคนก็พาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นค่ะด้านของมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาออกมากล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาชีวิตของประชาชนนะคะพร้อมระบุว่ารัฐบาลกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับทางการท้องถิ่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยข้อมูลของรัฐบาลแคนาดาระบุว่าณเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นค่ะยังคงมีไฟป่าที่ยังคงลุกไหม้อยู่ประมาณ858จุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีอย่างน้อย111จุด

0: ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมได้โดยไฟป่าส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศก็จะได้แก่แถวรัฐมานิโทบาสัตควาเชวันแล้วก็ออนทาริโอค่ะและจนถึงขณะนี้มีพื้นที่ประมาณ15ล้านไร่ถูกไฟป่าเผาทำลายไปแล้วในฤดูไฟป่าปีนี้ในแคนาดานะคะแต่ความเสียหายดังกล่าวยังถือว่าห่างไกลจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในปี2023ซึ่งเป็นฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของแคนาดาโดยมีพื้นที่ถูกเผาไหม้ไปเกือบ112ล้านไร่ทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ควันไฟป่าจากแคนาดาก็ยังลอยข้ามพรมแดนเข้าไปถึงนครชิคาโกรัฐอิลลินอยของสหรัฐค่ะจนทำให้ทัศนวิสัยลดลงและคุณภาพอากาศก็ย่ำแย่จนกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบางคนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ลดเวลาอยู่กลางแจ้งเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพนะคะซึ่งบรรยากาศอย่างนี้ก็ไม่ได้ต่างจากที่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนนะคะที่ก็เผชิญกับกลุ่มควันไฟป่าเช่นเดียวกันจนส่งผลให้คุณภาพอากาศในดีทรอยต์เนี่ยแย่ที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ทั่วโลกเมื่อวานนี้เนื่องมาจากควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่เข้ามาปกคลุมท้องฟ้าของเมืองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานสภาพอากาศเช่นนี้ที่รัฐมินนิโซตาทางตอนเหนือของสหรัฐด้วยโดยหมอกควันแผ่ปกคลุมในหลายเมืองจนทำให้ทางการท้องถิ่นเนี่ยต้องออกมาประกาศเตือนภัยจากหมอกควันแล้วก็เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่สภาพอากาศที่ย่ำแย่ก็ยังเกิดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะจนทำให้ด้านของนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเรียกร้องให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านค่ะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากทางการนิวยอร์กได้คาดการไว้นะคะว่าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดของสภาพหมอกควันในเมืองโดยสภาพอากาศดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อทุกคนค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็นโรคหอบหืดโรคหัวใจหรือว่าผู้สูงอายุเท่านั้นซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาควันไฟป่าจากในแคนาดาก็แผ่ปกคลุมลงมาถึงพื้นที่ทางตอนเหนือของสหรัฐนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ข้ามพรมแดนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะทารกแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยจริงๆทางด้านของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปอดก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆควันจากไฟป่าเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนได้อย่างรวดเร็วนะคะคือไม่เพียงไม่กี่นาทีก็อาจจะทำให้ผู้ที่มีโรคปอดหรือว่าโรคทางเดินหายใจอยู่แล้วเนี่ยเกิดอาการกำเริบขึ้นมาได้หรือว่าแม้แต่คนที่มีสุขภาพดีก็อาจจะได้รับผลกระทบจากควันไฟป่าแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศเนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์มันดูคาดเดาได้ยากมากขึ้นนะครับก็มีนักภูมิศาสตร์ที่แคนาดาเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะบอกว่าปกติเวลาเราได้ยินข่าวว่าแคนาดามีสถานการณ์ไฟป่าก็จะเป็นรัฐที่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกนะครับแถวยูคอนแถวบริติชโคลัมเบียครับแต่พอปีนี้อย่างกรณีล่าสุดเราก็จะเห็นว่ามันมีชื่อรัฐที่ไม่ค่อยได้ยินว่ามันมีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงมานิโทบาออนทาริโอแบบนี้เป็นต้นมันก็อาจจะสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังเกิดขึ้นที่จะต้องรับมือกันหลังจากนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะพอพูดถึงเรื่องสภาพอากาศดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ที่สหรัฐหรือว่าแคนาดาอย่างเดียวในอาเซียนหลายประเทศก็น่ากังวลด้วยเหมือนกันถ้าไปติดตามความเคลื่อนไหวประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์นะครับในช่วงรอบสัปดาห์มีทั้งประเด็นเรื่องของการค้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ฟิลิปปินส์เขาก็เรียกว่าเจอหนักมากๆเลยนะคุณจารุพร
0: อย่างตอนนี้ก็ระดับน้ำในเขื่อนสำคัญของฟิลิปปินส์เนี่ยลดลงไปอยู่ในระดับต่ำกว่าปกตินะคะจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะส่วนที่มาเลเซียตอนนี้ก็ยังคงเดินเกมแก้ปัญหาทุเรียนล้นตลาดโดยกำลังหันไปพึ่งจีนมากขึ้นนะคะชวนติดตามได้ในรอบรู้อาเซียนค่ะ

มาเลเซียเจรจาจีนเตรียมเปิดเส้นทางขนส่งทางบกเพื่อส่งออกทุเรียนสดด้วยรถบรรทุกผ่านไทยเวียดนามและลาวเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทุเรียนล้นตลาดในประเทศจนส่งผลให้ราคาดิ่งหนักซึ่งหากทำได้จริงจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกและลดต้นทุนค่าขนส่งลงได้มากถึง40%เมื่อเทียบกับการขนส่งทางเครื่องบินที่ปัจจุบันรองรับได้เพียงวันละ40ตันนอกจากนี้ทางการมาเลเซียยังศึกษาการส่งออกทุเรียนแบบตัดก่อนสุกเพื่อให้ทนต่อการขนส่งทางไกลได้มากขึ้นแต่แนวคิดนี้ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนกังวลว่าอาจจะทำลายจุดเด่นและชื่อเสียงของทุเรียนมาเลเซียที่เอกลักษณ์คือการปล่อยให้สุกงอมและหล่นลงมาจากต้นตามธรรมชาติบรูไนจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซนาโบเกียสุลต่านแห่งบรูไนทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกที่ยังมีพระชนชีพอยู่หลังจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2สวรรคตนิตยสารฟอร์จูนเคยจัดอันดับให้พระองค์เป็นบุค

ประชากรในเมโทรมานิลากว่า90%ลดลงต่ำกว่าจุดวิกฤตและอยู่ต่ำกว่าระดับกักเก็บปกติอย่างมากจนกระทบวิถีชีวิตและการทำมาหากินของชุมชนโดยรอบแม้ระดับน้ำในเขื่อนจะลดลงเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้สถานการณ์รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาซึ่งปกติแล้วระดับน้ำควรจะเริ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลานี้ของปีสำนักอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนินโญกำลังส่งผลกระทบต่อมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งฝนอาจจะยิ่งตกน้อยกว่าปกติและอาจนำไปสู่ภาวะแห้งแล้งรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

0: ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เราได้เห็นกันไปนะครับโดยเฉพาะกรณีอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยคุณผู้ชมที่บอกว่าเจอสถานการณ์จากเอลนินโดแล้วก็เจอภัยแล้งจริงๆนอกจากฟิลิปปินส์เองก็มีอินโดนีเซียเหมือนกันที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาภัยแล้งบนเกาะชวาก็มีรายงานว่าก็ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับ
1: แล้วก็อย่างในฟิลิปปินส์นี่พอปีนี้ยิ่งเจอปรากฏการณ์ผลกระทบจากเอลนินโดไปแน่นอนว่าภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วมบางพื้นที่ก็จะเผชิญกับสภาพอากาศที่สุดขั้วมากยิ่งขึ้นเป็นปัญหาที่ฟิลิปปินส์เจอทุกปีแล้วก็ยังหาทางแก้ที่ดีมากกว่าปีเก่าไม่ค่อยได้เลยนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันสังคมเราก็ตระหนักถึงความสำคัญของการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันมากขึ้นนะครับหลายคนอยากจะให้บรรจุลงในระบบการศึกษาไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทักษะติดตัวที่สามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้จริงๆนะครับ
1: อย่างที่จีนตอนนี้ก็มีโครงการดีๆเขาผลักดันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะโดยผุดไอเดียค่ะเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นห้องเรียนวิชาช่วยชีวิตแบบนี้ค่ะนี่คือบรรยากาศในเมืองจุ้งโจนะคะมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนใครจะคิดว่าเดินช้อปปิ้งอยู่ดีๆจะเจอกับ First Aid Street Stores หรือว่าซุ้มสอนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นริมถนนกันแบบนี้เลยนะคะใครสนใจเดินมาเจอก็แวะมาเรียนรู้ได้เลยค่ะมีอาสาสมัครสแตนบายพร้อมสอนให้แบบฟรีๆไม่คิดเงินเลยสักหยวนเดียวซึ่งแม้ว่าจะเปิดเป็นพื้นที่เล็กๆแต่มีสอนหมดค่ะตั้งแต่การทำ CPR การช่วยเหลือคนที่อาหารติดคอไปจนถึงการพันแผลอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังให้ความรู้รับมือภัยช่วงหน้าร้อนด้วยอย่างฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดไปจนถึงการป้องกันการจมน้ำนะคะกิจกรรมนี้ก็ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาลูกๆหลานๆมามุงดูและทดลองฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองอย่างจริงจังค่ะโดยอาสาสมัครคนหนึ่งเชื่อว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการป้องกันชีวิตคนอีกแล้วและการปฐมพยาบาลเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเรียนรู้และเขาก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถกลายเป็นฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตคนรอบข้างได้ในสักวันหนึ่งนะคะส่วนคนที่แวะมาเรียนรู้เองก็เห็นตรงกันนะคะว่าการปฐมพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนจริงๆโดยปัจจุบัน First Aid Street Stores ไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะคะแต่กระจายไปแจกความรู้ตามย่านต่างๆทั่วเมืองจ้องโจตลอดช่วงฤดูร้อนนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายที่สุดค่ะบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะไกลตัวแต่พอเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทักษะแบบนี้ถือว่าเป็นทักษะสำคัญในการช่วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่บางทีเราเดินไปอย่างหลายเหตุการณ์ที่ฉันเคยเห็นในบ้านเราก็มีเหมือนกันตามร้านอาหารคนรับประทานอาหารกันอยู่แต่ลูกชิ้นติดคอบ้างอะไรบ้างแต่คนในร้านเนี่ยมีความรู้แล้วก็เข้าไปช่วยกันได้กลายเป็นว่าวินาทีนั้นจากที่อาจจะต้องเสียชีวิตไปก็กู้ชีพขึ้นมาได้ทำให้ปลอดภัยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
2: ก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่ลดความเสี่ยงสำหรับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นบรรยากาศก็มีส่วนเพราะว่าเขาเลือกสถานที่เหล่านี้เพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเดินๆอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเมื่อไหร่ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดไปซ้อมในห้องอะไรบรรยากาศมันก็อาจจะแตกต่างกันอันนี้มันจะทำได้เห็นถึงวิธีการจำลองว่าการช่วยเหลือในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างท้องถนนแบบนี้จะทำยังไงกันนะ
0: ครับแล้วมันทำให้เขาถึงได้ง่ายขึ้นด้วยเนา
1: ะ
0: บางทีถ้าเกิดว่าจะต้องไปลงคอร์สแบบไปเรียนหรือแบบมีวันเวลาที่ชัดเจนบางคนอาจจะไม่สะดวกแต่แบบนี้คือเดินไปเอ้ามีบูธอยู่มาตั้งก็เข้าไปเรียนได้เลยนะครับก็เป็นไอเดียน่าสนใจจากประเทศจีนนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมมาดูกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จกันหน่อยนะคะมีความคืบหน้าในเรื่องของการขยายผลการสวมสัญชาติให้กับเด็กชาวจีนนะคะล่าสุดทางพนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้กับปปช.ค่ะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่ตำรวจและก็กทม.ตอนนี้ร่วมมือกันนะคะเร่งตรวจสอบเครือข่ายและก็ช่องโหว่การแจ้งเกิดทั่วประเทศค่ะพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองค่ะนำสำนวนคดีอำพรางการจดทะเบียน

0: เบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎร์กว่า 1,500 แผ่นนะคะไปยื่นต่อปปช.เพื่อขอไต่สวนหลังพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในสำนวนระบุนะคะว่าช่วงปี2561ถึง2568ที่สำนักงานเขตธนบุรีพบว่ามีการสวมสัญชาติให้กับเด็กชาวจีน22คนค่ะพร้อมกับจับกุมชายไทยที่รับเป็นพ่อทิพย์17คนแล้วก็ขยายผลผู้ร่วมขบวนการรวมทั้งหมด41คนโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนถูกกล่าวหาแต่ว่าทั้งหมดยังให้การปฏิเสธค่ะนอกจากกลุ่มที่ถูกขยายผลจับกลุ่มแล้วนะคะนายปิยรัตน์จงเทพสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้มีการนำเบาะแสการใช้พ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จในโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งย่านพระราม9มาเปิดเผยด้วยนะคะโดยมีการยกตัวอย่างสูติบัตรปี2566ค่ะพบความผิดปกติหลายจุดทั้งไม่มีหนังสือรับรองการเกิดไม่มีใบแจ้งเกิดและผู้รับรองกับนายทะเบียนเป็นบุคคลเดียวกันขณะที่ผู้แจ้งเกิดเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ฉะนั้นเมื่อไม่มีเอกสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยจะต้องทำการสอบสวนก่อนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนก่อนว่าเฮ้ยตกลงแล้วอ่ะคนที่มาแจ้งเกิดเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยไม่ใช่ปิดาเนี่ยมันควรตั้งข้อสงสัยก็ต้องเรียกพ่อมาให้ปิดามาเอา DNA มาดูซิว่าถูกต้องไหมมันต้องเอะใจอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่ให้ใบสูติบัตรนี้ออกมาฉะนั้นเด็กคนนี้ก็จะมีชื่อเป็นตามมารดาตั้งแต่นามสกุลเนี่ยถ้าเราเอะใจมันก็ควรจะเป็นนามสกุลพ่อแต่นี่ก็นามสกุลแม่อีกก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเนี่ยถึงอนุญาตออกสูติบัตรนี้ได้
0: ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายนะคะสำนักการสอบสวนและก็นิติกรกรมการปกครองก็ระบุนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าข่ายแจ้งเกิดทิพย์อีก500ถึง 1,000 คนใน5สำนักงานเขตค่ะหลังจากที่ไปพบข้อพิรุธจากเอกสารของโรงพยาบาลทั้ง6แห่ง
2: โรงพยาบาลนี้นะครับก็รายการที่เราพบพิรุธแล้วก็เป็นเป้าหมายเนี่ยนะครับยังเหลืออีกประมาณ 40-50 รายการโดยประมาณนะครับส่วนในโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยรายการที่เราตรวจพบว่าผิดแล้วเนี่ยก็ประมาณ3รายการ4รายการนะครับแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลอื่นๆนะครับเราจะต้องทำข้อมูลในระบบก่อนนะครับว่าจะมีรายการที่มีพิรุธอีกมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ลงสืบสวนกันต่อ
0: ขณะเดียวกันในประเด็นนี้นะคะนายธนยศทิมสุวรรณประธานกรรมธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการมอบหมายให้อนุกรรมธิการเรียกตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนเข้าชี้แจงเพื่อตรวจสอบนะคะว่าเกิดจากความหละหลวมหรือว่าช่องโหว่ของกฎหมายแล้วก็หาแนวทางป้องกันค่ะโดยก่อนหน้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกประชุมกำชับผู้อำนวยการเขตและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตให้ไปตรวจสอบกระบวนการทุจริตออกสูติบัตรไทยให้กับลูกบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงพิจารณาการจดทะเบียนสมรสอำพรางกับชาวต่างชาติเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติแสวงหาสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบงานทะเบียนใน31เขตย้อนหลังค่ะตั้งแต่ปี2560โดยเฉพาะการออกสูติบัตรหลักฐานและประวัติบิดาคนไทยพร้อมให้รายงานผลภายในวันที่27กรกฎาคมส่วนทางด้านนายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ก็มาร่วมพูดคุยในรายการสถานีประชาชนเมื่อวานนี้นะคะก็มาระบุนะคะว่าคดีนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินโดยจะขยายผลถึงนายหน้าชาวจีนและก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจถูกยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ค่ะ
3: ไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับพูดถึงเชียงใหม่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ถ้าไปดูปัญหาโครงสร้างในพื้นที่ปรากฏว่าไปเจอปัญหาเรื่องของคนไร้บ้านเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าเดือดร้อนหนักมากๆครับแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยล่าสุดเนี่ยภาคประชาชนเขามองเรื่องนี้บอกว่าจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านเพื่อให้กลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้งนึงครับตำรวจสภ.ช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งหลังได้รับแจ้งบอกว่ามีคนไร้บ้านเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะ หวั่นว่าจะกระทบกับผู้ประกอบการและก็คนที่เขาขับรถสัญจรผ่านไปมานะครับจากการตรวจสอบไปพบจริงๆครับเจอคนไร้บ้าน3คนหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาเลือกใช้หน้าร้านค้าเป็นที่นอนแล้วก็ลักษณะพอไปเจอมีอาการคล้ายๆกับเมาสุราด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้ออกจากพื้นที่พร้อมกับมีการแนะนำบอกว่าอยากให้ไปดูเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการช่วยเหลือคนที่เป็นกลุ่มคนไร้บ้านด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าบริเวณตลาดช้างเผือกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีคนไร้บ้านใช้เป็นที่พักพิงก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องของขยะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับ
4: มันจังสมันบันลักครัวเปิ่นไปขี้ครัวเปิ่นกระดิ่งชอบลักครัวขี้ครัวเปิ่นจะเดี๋ยวพลงฝรั่งอย่างแม่ก็ขอสตางค์เปิ่นนะครับแขกเปิ่นมาเพื่อจะมานั่งขึ้นรถที่เปิ่นจะไปหั่นไปนี่อ่ะขอสตางค์เปิ่นเนี่ย